0: ่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังมีจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลที่มีน้ำท่วมขังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทโดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มได้รับเงินในวันพรุ่งนี้
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านการระโรคในไซบีเรียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาวุธชีวภาพลีโอเนลเมสซี่ลงเล่นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาและยิงประตูช่วยทีมเอาชนะเบนิน3-0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,000 ชุดมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีณหอประชุมจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีอัญเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังมีจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลที่มีน้ำท่วมขังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำเน้นการระบายน้ำออกจากพื้นที
2: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำอาทิปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหัดใหญ่ที่ผ่านมารวมทั้งกำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาดและระบบขนส่งสำรองและลำเลียงอาหารไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนตลอดจนปรับแผนการแจกถุงยังชีพให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้ทันที
3: ช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณฝนก็เข้าภาคใต้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเรื่องทรัพยากรเรื่องซัพพลายเชนอาหารเส้นทางคมนาคมขนส่งปลายปีที่แล้วที่หาดใหญ่เนี่ยในช่วงวัน2วันแรกนี่การลำเลียงอาหารวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันถูกตัดขาดเลยนะครับจะต้องเร่งเตรียมแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับซัพพลายเชนทั้งหมดระดับตลาดระดับขนส่งอาหารห้างเครือข่ายในการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำเน้นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการณ์ฝนในระยะต่อไปพบว่าวันพรุ่งนี้ถึง14ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้โดยประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถบรรทุกกำลังเจ้าหน้าที่และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอดจนจัดถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทันทีปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทโดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มได้รับเงินในวันพรุ่งนี้
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ

0: ภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนได้เร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ควรเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
1: ตรงนี้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันๆรายหมื่นๆรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
0: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาทรวมทั้งได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้รับเงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมนี้และจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้ได้หารือร่วมกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อการช่วยเหลือกู้ภัยของปภ.ชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสาร Forbes ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลก
3: วันนี้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสาร Forbes ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกโดยนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้นำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของไทยสร้างความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสด้านการค้าและการลงทุนเพื่อนำไปสู่การสร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งนี้นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยเป็นพิเศษณโรงแรมแชงกรีลาสิงคโปร์โดยผู้นำทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับสิงคโปร์พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีพบหารือกับผู้บริหารฟ็อบมีเดียก่อนเข้าร่วมการประชุมเต็มรูปแบบในช่วงค่ำและร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวกับนายสตีฟฟ็อบเพื่อสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงต่อผู้นำธุรกิจและนักลงทุนระดับโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการจัดทำแผนด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อให้การจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในสัปดาห์หน้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งไทยในฐานะเจ้าภาพมีความพร้อมอย่างเต็มที่และเตรียมแผนรองรับไว้ทุกด้านครอบคลุมทั้งแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกำหนดจุดวิกฤตสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้เข้าร่วมประชุมหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือฝนตกหนัก
6: ผมไปตรวจสถานการณ์เองที่พื้นที่แล้วก็เราได้เตรียมตัว business continuity plan ก็คือทำยังไงไม่ว่าจะฝนตกขนาดไหนเนี่ยเราสามารถทำให้การดำเนินการประชุมเนี่ยดำเนินไปได้หลายประเทศก็เจอเช่นเดียวกับไทยเราจะมีการศึกษาคุยกันด้วยเรื่องการลงทุนจะทำอย่างไรที่ทั้ง World Bank IMF จะมาช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศต่างๆอย่างไรนะครับ
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงและมีการประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
7: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลานะครับ24ชั่วโมงศูนย์นี้จะเปิดแล้วก็ทำงานจนแขกคนสุดท้ายขึ้นเครื่องกลับไปเราอยากให้มั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราดูแลการประชุมนี้ได้นะครับ
5: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเตรียมกำลังตำรวจไว้เกือบ 5,000 นายเพื่อรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรเนื่องจากมีเข้าร่วมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศรวมทั้งเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับหากเกิดฝนตกหนักหรือน้ำท่วมนอกจากนี้มีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงประเมินการข่าวการจราจรสภาพอากาศและการชุมนุมเพื่อปรับแผนตามสถานการณ์ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานรวมถึงมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตั้งแต่สนามบินและเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยให้เด็กไทยพร้อมรับโลกดิจิทัลและ AI ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับโครงการการศึกษาดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาทระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2569ถึง2572ครั้งนี้จะปรับจากเดิมที่เน้นระบบ e-portfolio มาเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI โดยตรงให้นักได้ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบพร้อมกันนี้รัฐบาลจะสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่งและพัฒนาครูผู้บริหารศึกษานิเทศรวมถึงนักเรียนครอบคลุม 28,834 โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการศึกษาในอนาคตรวมถึง PISA 2029ที่ให้ความสำคัญกับทักษะด้านสื่อและ AI มากขึ้นเพราะการศึกษาในยุค AI ไม่ใช่มีเพียงเทคโนโลยีแต่ต้องมีเครื่องมือที่พร้อมครูที่ใช้เป็นและเด็กที่คิดเป็นรัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพร้อมสำหรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
12: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
11: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
12: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
11: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
12: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านการระบาดในแคว้นอิคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับอาวุธชีวภาพและรัสเซียสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแม้ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการเสียชีวิตดังกล่าวอย่างละเอียดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังทางการรัสเซียเตือนว่ามีการรายงานข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการพบผู้ต้องสงสัยที่ติดเชื้อกาฬโรครายที่2ในภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติขณะที่สหรัฐสหภาพยุโรปและองค์การอนามัยโลกต่างออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อย่างโปร่งใส
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการส่งตัวผู้อพยพชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียอย่างผิดกฎหมายกลับประเทศโดยสมัครใจท่ามกลางความกังวลจากสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่ผู้อพยพเหล่านี้จะเผชิญอันตรายจากสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมาทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนอาทิลาวกัมพูชาและเวียดนามรวมถึงชาติพันธมิตรจีนอินเดียรัสเซียและเบลารุสนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแม้จะเผชิญมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกก็ตาม
4: สำนักข่าว AFP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำฝรั่งเศสเข้าพบเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาที่อิหร่านอ้างว่าฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงในการปราบปรามประชาชนและนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างจงแจ้งซึ่งถือเป็นข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิดที่เผยแพร่ทางออนไลน์และไม่สามารถยอมรับได้ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนรวมถึง Amnesty International องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกล่าวว่าฝรั่งเศสใช้กำลังเกินกว่าเหตุต่อกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แก๊สน้ำตากระสุนยางและกระบองเข้าควบคุมฝูงชนส่งผลให้มีเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาบาดเจ็บมากกว่า280คน
2: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยข้อมูลขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าภาวะโรคอ้วนกำลังเพิ่มขึ้นแซงหน้าภาวะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของภาวะทุพโภชนาการในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นทั่วโลกพร้อมแนะนำว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า10ปีควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืนแทนการใช้ยาลดความอ้วนการผ่าตัดหรือการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพในระยะยาวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ลิโอเนลเมซี่ลงเล่นเป็นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาในฟุตบอลนัดกระชับมิตรพบกับเบนินตัวนาทีที่10มีการหยุดเกมชั่วคราวเพื่อให้แฟนบอล 85,000 คนยืนปรบมือเป็นเกียรติให้กับเมซี่และในการแข่งขันเจ้าตัวยังคงฟอร์มยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมทำ2แอสซิสต์และ1ประตูจากจุดโทษพาทีมเอาชนะเบนิน3-0เป็นการอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างยิ่งใหญ่ศึกแบดมินตันโวลทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะซูซวนเฉินมืออันดับ44ของโลกจากจีน2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ต่อไปนายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสำนักกีฬาพาราไทยมีความพร้อมเต็มร้อยโดยเตรียมออกเดินทางสู่นาโกย่าในวันที่11ตุลาคมเป้าหมายเหรียญทองของสมาคมนอกเหนือจากวีลแชร์เรซิ่งที่หวัง6เหรียญทองแล้วจะมีเทเบิลเทนนิสและฟันดาบที่ตั้งเป้าไว้ประเภทละ4เหรียญทองรวมไปถึงยิงปืนและยกน้ำหนักที่มีลุ้นเหรียญรางวัลเช่นกันสำหรับศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคมนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่ง

0: ีฬาเทนนิสหญิงทีมชาติไทยลุยศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการ2026บิลลี่จีนคิงคัพไบเกรนบิดรอบเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่21-22พฤศจิกายนนี้โดยรายชื่อ5นักเทนนิสสาวไทยที่เรียกเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมพิจารณาจากอันดับโลก WTA เป็นประเภทเดี่ยว4คนและประเภทคู่1คนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมลงสนามทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิง22พฤศจิกายนนี้โดยรายชื่อ5นักเทนนิสสาวไทยที่เรียกเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมพิจารณาจากอันดับโลก WTA เป็นประเภทเดี่ยว4คนและประเภทคู่1คนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมลงสนามทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิง22พฤศจิกายนนี้โดยรายชื่อ5นักเทนนิสสาวไทยที่เรียกเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมพิจารณาจากอันดับโลก WTA เป็นประเภทเดี่ยว4คนและประเภทคู่1คนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมลงสนามทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิง22พฤศจิกายนนี้โดยรายชื่อ5นักเทนนิสสาวไทยที่เรียกเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมพิจารณาจากอันดับโลก WTAเป็นประเภทเดี่ยว4คนและประเภทคู่1คนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมลงสนามทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป
1: ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่3มีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาส

0: ลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรและเวลา 17:44 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรและเวลา 10:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:03 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้1ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถและถ่ายรูปภายในภายนอกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน2ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถรถสไลด์รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าสู่บริการหรืออู่ซ่อมรถไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง3เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที4วางแผนการบำรุงรักษาในระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนองค์ประกอบของคณะหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีสมาชิกประมาณ 8-9 คนประกอบไปด้วยนายหนังหรือผู้แสดง2คนคนหนึ่งนั่งทางหัวหยวกซึ่งเป็นส่วนโคนของต้นกล้วยที่ใช้ปักรูปหนังทำหน้าที่ภาครูปพระและรูปนางส่วนอีกคนนั่งทางปลายหยวกทำหน้าที่ภาคยักษ์ตัวตลกและมีลูกคู่ 4-5 คนแต่คณะหนังตะลุงในปัจจุบันมีการปรับรูปแบบการแสดงเพิ่มเสียงดนตรีเข้ามาจึงเหลือนายหนังทำหน้าที่เชิดและภาคเสียงเพียงคนเดียวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยจากผลกระทบสถานการณ์อุทกภัยค่ะ
4: การสร้างความศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประเมินได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
5: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพ คนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประชาชนขณะเดียวกันยังต้องติดตามผลกระทบต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีเช้านี้รับฟังนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะร่วมวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ธนวัฒน์คะ
8: ครับสวัสดีครับ
7: อาจารย์คะอุทกภัยขณะนี้กระทบเศรษฐกิจไทยโดยรวมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีการประเมินความเสียหายเบื้องต้นไว้เท่าไหร่คะ
8: ครับคือการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับผมคิดว่าข้อมูลเบื้องต้นที่ทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ทำการประมวลเนี่ยนะครับเรายึดข้อมูลจากนะครับผลกระทบของน้ำท่วมของจังหวัดนะครับที่รายงานในข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับกระทรวงมหาดไทยซึ่งเราใช้ฐานในการคำนวณก็คือ31จังหวัดนะครับที่มีผลกระทบของน้ำท่วมเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นมาเพราะการที่เราสืบค้นข้อมูลน้ำท่วมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนกันยาและก็จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีจังหวัดที่ถูกรายงานในข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถึง47จังหวัดนะครับแต่ว่าเราใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่25นะครับเป็นต้นมา25กันยายนเป็นต้นมาเพราะว่าสถานการณ์ของฝนตกในค่อนข้างหนักแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดในกรุงเทพมหานครนับตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นพอข้อมูลที่เราใช้จนถึง4ตุลาคมเนี่ยนะครับเราประเมินว่าผลกระทบของน้ำท่วมเนี่ยกรณีที่น้ำน่าจะคลี่คลายภายในวันที่8ตุลาคมนะครับมาแหล่ง
7: ค้
8: าไทยก็ประเมินว่าน่าจะมีผลกระทบโดยรวมเนี่ยประมาณ 22,000 ล้านบาทโดยประมาณนะครับซึ่งจะแยกเป็นกรุงเทพมหานครประมาณ 10,000 ล้านบาทและปริมณฑลอีกประมาณ 3,000 ล้านบาทก็กรุงเทพปริมณฑลก็จะมีความเสียหายทางเศรษฐกิจนะครับทั้งต่อภาคนะครับอุตสาหกรรมภาคบริการภาคประชาชนภาคการเกษตรเนี่ยนะครับก็ประมาณ 13,000 ล้านบาทสำหรับกรุงเทพปริมณฑลนะครับแล้วก็อีกประมาณนะครับ9,000 ล้านบาทนี่ก็จะตกอยู่ในส่วนของจังหวัดที่เหลือนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตจากสถานการณ์ของน้ำท่วมเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อมูลที่ออกมาเนี่ยบางจังหวัดเนี่ยนะครับมีน้ำท่วมขังเนี่ยเฉลี่ยสมมติ10กว่าวันบางจังหวัดก็20กว่าวันนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลของน้ำเนี่ยจะมีความหลากหลายในแต่ละจังหวัดนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงประเมินในลักษณะของถ้าพื้นที่นี้นะครับมีน้ำท่วมขังประมาณเท่านี้วันนะครับจะมีผลกระทบเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนครับว่าบางจังหวัดตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ก็คลี่คลายและน้ำลดลงแล้วนะครับประเด็นต่อมาถ้าเราแยกเป็นพื้นที่นะครับของความเสียหายหรือได้รับผลกระทบเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ของเกษตรเนี่ยจะมีนะครับอยู่ประมาณ 1.6 ล้านไร
7: ่
8: ซึ่งเทียบกับ140ล้านไร่เนี่ยจะมีพื้นที่ความเสียหายประมาณ 1% เท่านั้นเองนะครับถ้าพูดถึงประชากรที่ได้รับผลกระทบนะครับก็จะตกที่ประมาณ3ล้านกว่าคนถ้าเทียบกับประชากรไทย65ล้านคนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเพียงประมาณ 5% นะครับ
7: ค่ะ
9: อาจารย์คะถ้าพิจารณาจากข้อมูลความเสียหายแบ่งประเภทเป็นอะไรบ้างคะ
8: ถ้าดูข้อมูลความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการรายงานของทางการเนี่ยก็จะเห็นว่าข้อมูลของนะครับสินค้าเกษตรนะครับหรือว่าประเภทปศุสัตว์เนี่ยก็จะมีความเสียหายโดยเฉลี่ยประมาณ 5% นะครับของผลกระทบของปริมาณทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยไทยเองก็เลยประเมินว่าถ้าเราแยกส่วนเป็น3สาขาเศรษฐกิจก็คือเกษตรเนี่ยเกษตรเราประเมินเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คือน่าจะเสียหายประมาณ 1,000 กว่าล้านบาทนะครับเพราะว่าภาคการเกษตรเนี่ยแม้ว่ามีน้ำท่วมขังแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยถ้าน้ำพร่องออกมาในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยนะครับต้นข้าวอาจจะไม่ได้เสียหายรุนแรงเพราะว่าพื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของข้าวถ้าน้ำไม่ได้ท่วมมิดเนี่ยนะครับก็ข้าวก็อาจจะประคองตัวอยู่ได้แต่ถ้าน้ำท่วมมิดเนี่ยนะครับประมาณไม่ถึงสัปดาห์เนี่ยข้าวก็จะเสียหายนะครับขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเราจะเห็นไหมครับว่าตอนปัจจุบันเนี่ยจะมีนิคมอุตสาหกรรมที่รับผลกระทบเนี่ยเพียงแค่1แห่งนะครับแล้วก็ในบางส่วนของพื้นที่ถ้าเราเปรียบเทียบกับปี2554เนี่ยจะมีนิคมอุตสาหกรรมที่น้ำท่วมขังเนี่ยสูงถึง7นิคมอุตสาหกรรมและเต็มพื้นที่และกินระยะเวลาของการที่น้ำท่วมเนี่ยเป็นเวลาเดือนกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบครั้งนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยก็จะมีน้ำที่จะเริ่มพร่องนะฮะหรือว่าลดระดับลงนะครับ
7: ค่ะ
8: แต่เดียวกันเองเนี่ยถ้าเรามาดูพื้นที่ของนะครับภาคบริการสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเนี่ยเราไม่ได้เห็นภาพของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเนี่ยเสียหายหรือว่าต้องหยุดการดำเนินงานนะครับหรือไม่สามารถเข้าชมได้นะครับและที่สำคัญก็คือเที่ยวบินที่เดินทางมาในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับแล้วก็ ประเทศไทยไม่ได้มีการยกเลิกเที่ยวบินนะครับมากมายดังนั้นเนี่ยผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเนี่ยเราจึงเห็นว่าไม่น่าจะสูงนะครับแต่ผลกระทบต่อภาคบริการอันเนื่องมาจากการจับจ่ายใช้สอยของคนไทยการที่ไม่มั่นใจในการเดินทางออกไปจับจ่ายใช้สอยเพราะเดินทางไม่สะดวกน้ำท่วมหรือว่าอาจจะไม่มั่นใจในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็มีมูลค่าความเสียหายในภาคบริการประมาณ 13,000 ล้านบาทโดยประมาณนะครับเพราะโดยเบ็ดเสร็จเนี่ยทางมหาลัยแห่งชาติไทยโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเนี่ยประเมินว่าความเสียหายนี้จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับต่อการขยายตัวเศรษฐกิจประมาณเพียงแค่ 0.1%ก็เลยทำให้มหาลัยแห่งชาติไทยก็ยังคิดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยมีโอกาสเติบโตประมาณ 2.2% ถึง 2.5% นะครับและถ้ามาตรการเยียวยาฟื้นฟูเกิดขึ้นโดยภาครัฐก็เข้าไปเยียวยาฟื้นฟูนะครับหรือว่าประชาชนที่ได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันนะครับตลอดจนการที่ประชาชนบางส่วนก็เริ่มซ่อมแซมนะครับอาคารต่างๆหรือว่าทรัพย์สินต่างๆเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็น่าจะพร้อมฟื้นตัวภายใต้ไตรมาสที่4ที่จะมีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเดือนละประมาณ 2.5 ถึง 3 ล้านคนการส่งออกที่ยังขยายตัวได้ดีนะครับด้วยเลขประมาณ 15% ถึง 20% นะครับการลงทุนของภาครัฐนะครับไม่ว่าเป็นไทยช่วยไทยพลัสที่ลงมาในไตรมาสที่4ปีนี้ประมาณ 40,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการใช้เงินภายใต้พรก. 200,000 ล้านบาทสำหรับการปรับโครงสร้างพลังงานนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการลงทุนของภาคเอกชนที่ได้ลงทุนต่อเนื่องจากการขอรับการส่งเสริมจาก BOI เพราะนั้นเศรษฐกิจไทยก็น่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะครับถ้าสถานการณ์ฝนไม่ตกมากจนเกินไปแล้วก็น้ำไม่ท่วมขังเพิ่มเติมและที่สำคัญครับพอการประชุมในสัปดาห์หน้าการประชุมของธนาคารโลกและ IMF นะครับก็จะทำให้นานาชาติซึ่ง190กว่าประเทศที่จะมาประชุมในเมืองไทยในหลักหมื่นคนขึ้นไปเนี่ยนะครับและสื่อมวลชนก็จะตามมาภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพข่าวประเทศไทยที่สถานการณ์เป็นปกติเนี่ยก็น่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างประเทศหรือว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศให้เข้ามาเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยนะครับหรือเดินทางมาประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจถ้าไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมเพิ่มเติมนะครับก็น่าจะมีความเสียหายประมาณนะครับ 22,000 ล้านบาทซึ่งเราก็ประเมินอัพเดทไว้ถ้าน้ำท่วมขังเนี่ยนะครับจนถึงนะครับประมาณวันที่12ตุลาคมนะครับในหลายๆจังหวัดก็จะมีความเสียหายสูงถึงประมาณ 30,000 ล้านบาทครับเพราะความเสียหายตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 22,000 ล้านบาทถึง 30,000 ล้านบาทครับ
7: ค่ะอาจารย์คะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐบาลควรเร่งออกมาตรการใดเพื่อช่วยเหลือแรงงานเกษตรกรผู้ประกอบการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจบ้างคะ
8: คือเราคงต้องแยกประมาณ2ส่วนนะครับ
7: ค่ะ
8: ส่วนที่1เนี่ยการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูถึงความเสียหายที่จะมีผลต่อผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าพื้นที่ที่รับผลกระทบเนี่ยรัฐบาลก็มีโครงการชดเชยดูแลถ้าใครน้ำท่วมขังเป็นเวลายาวนาน7วันขึ้นไปรัฐบาลจะชดเชยให้ดูแลประมาณเท่าไหร่นะครับแน่นอนนะครับว่าประชาชนเนี่ยจะมี2กลุ่มก็คือผู้รับผลกระทบโดยตรงและก็มีความเสียหายทางทรัพย์สินนะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ขาดรายได้เพราะว่าเขาเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ยังมีเงินเดือนประจำอยู่นะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่อาจจะขาดรายได้จากการรับจ้างรายวันนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถทำอะไรได้เต็มที่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเปิดช่องว่าจะสามารถที่จะดูแลอะไรเพิ่มเติมได้ไหมแต่ถ้าเป็นภาคการเกษตรนะครับที่รับผลกระทบผมคิดว่ารัฐบาลก็อาจจะดูนะครับว่าทางกระทรวงเกษตรนะครับหรือว่าหน่วยงานที่ดูแลด้านพืชไร่หรือว่าทางด้านสินค้าเกษตรที่เป็นหมวดของปศุสัตว์นะครับหรือว่าประมงเนี่ยจะสามารถที่จะเข้าไปมีกลไกของกระทรวงในเรื่องเม็ดพันธุ์นะครับหรือตลอดจนเงินชดเชยเยียวยาอะไรต่างๆหรือไม่หรือว่าการประกันภัยพืชผลนะครับและขณะเดียวกันเองในรัฐบาลอาจจะออกมาตรการเสริมก็คืออาจจะใช้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยมีโครงการฟื้นฟูน้ำท่วมนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นกลไกที่รัฐบาลทำได้แต่สิ่งที่จะเห็นนะครับคือรัฐบาลเนี่ยได้ใช้ภาพโดยรวมคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะใช้วงเงินประมาณ 40,000 ล้านบาทซึ่งอาจจะพอประคองสถานการณ์ได้ระดับหนึ่งเพราะว่าประชาชนที่ประสบเหตุเนี่ยอาจจะได้รับนะครับเงินในส่วนนี้เนี่ยใช้เดือนละ500บาทก็คือ 1,000 บาทนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะช่วยประคองสถานการณ์นะครับผมคิดว่านั่นคงจะเป็นส่วนของการที่รัฐบาลก็เข้าไปดูแลผู้ประสบเหตุนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วก็ช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่นะครับหรืออยู่ในกรอบที่ได้รับผลกระทบรุนแรงซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะมีข้อมูลในส่วนนี้นะครับแล้วก็คงจะได้ดูแลแก้ไขเยียวยาได้อีกส่วนหนึ่งก็คือการที่รัฐบาลเนี่ยก็เร่งฟื้นเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับให้มีการฟื้นตัวต่อเนื่องเช่นส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับส่งเสริมนะครับทางด้านการใช้เงินงบประมาณของภาครัฐซึ่งไทยช่วยไทยพลัสใช้ไปละอาจจะเป็นโครงการเร่งในเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานนะครับ ที่รัฐบาลก็มีวงเงินประมาณ200ล้านบาทและก็อาจจะมีการที่ส่งเสริมนะครับบรรยากาศการลงทุนโดยรวมและก็ส่งเสริมภาควิสาหกิจหรือหน่วยงานภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณเงินจะได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะครับเมื่อเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเศรษฐกิจไทยฟื้นขึ้นเนี่ยประชาชนก็จะมีรายได้เสริมมากขึ้นก็จะทำให้บรรยากาศของการผ่อนคลายการมีรายได้อย่างเต็มที่เนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์ของอาสาการของน้ำหรือภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำก็คิดว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็ควรจะดำเนินการนะครับ
7: อา

0: นี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเองก็คงจะเร่งดําเนินการในการพร่องน้ําอยู่นะครับแล้วก็มีการบริหารข้อมูลด้านการจัดการเรื่องน้ําว่าถ้าเกิดเหตุพื้นที่นี้มีฝนตกปริมาณเท่านี้จะพร่องน้ําไปในส่วนไหนจะระบายน้ําด้วยความสามารถขีดความสามารถอย่างไรผมคิดว่ารัฐบาลก็คงจะเตรียมตัวส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ําท่วมซ้ําหากมีเหตุที่มีปริมาณน้ําฝนนะครับตกซ้ําแล้วก็อาจเป็นจํานวนมากก็ต้องช่วยส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าต้องมาดูลักษณะของการที่ระบายน้ําออกนะครับถ้าน้ำไม่ท่วมขังรุนแรงนะครับและเหตุการณ์นั้นท่วมขังเพียงเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันนะครับผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยก็ยังมีโอกาสเติบโตในกรอบ 2% นะครับถึง 2.2% ได้ง่ายนะครับถ้ามีเหตุการณ์ซ้ำก็คิดว่ายังเติบโตได้ครับยังไม่น่ามีผลกระทบรุนแรงแต่ต้องถ้าเกิดขึ้นต้องมานั่งประเมินอีกทีครับว่ามันมีผลกระทบหนักหนาสาหัสแค่ไหนแล้วค่อยมานั่งประเมินครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้อาจารย์มีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการบ้างคะเชิญค่ะ
0: ครับผมคิดว่าสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เราต้องเห็นนะครับว่ามันคงจะมาจากการที่ปริมาณน้ำฝนเนี่ยตกค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์เพียงชั่วคราวการระบายน้ำเนี่ยจะสังเกตว่าน้ำจากสถิติข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยน้ำท่วมยังไม่ได้เกินนะครับกว่า1เดือนเพราะนั้นเนี่ยการระบายน้ำนะครับหลายๆจังหวัดก็เริ่มพร่องน้ำลงบางจังหวัดอาจจะมีน้ำเพิ่มขึ้นบ้างหรือว่าคงที่อยู่นะครับแต่ว่าการพร่องน้ำการระบายน้ำเนี่ยให้ขับสู่สถานการณ์ปกติเนี่ยจะค่อยๆดำเนินการสิ่งสำคัญมากๆเราอาจจะเห็นราคาข้าวของแพงเช่นไข่ไก่แพงนะครับตามที่เป็นข่าวหรือผักใบเนี่ยแพงเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับผมคิดว่าทางการแล้วก็ภาคธุรกิจก็คงจะผลิตปริมาณสินค้าทั้งเกษตรแล้วก็สินค้าปศุสัตว์สินค้าต่างๆนะครับให้มากขึ้นระดับหนึ่งนะครับแล้วก็การขนส่งคงจะทำได้ดีขึ้นนะครับจากการที่ปริมาณน้ำลดลงดังนั้นเนี่ยต้นทุนการขนส่งจะไม่ได้สูงมากเหมือนกับช่วงน้ำท่วมดังนั้นในสถานการณ์ของราคาสินค้าเกษตรนะครับหรือราคาสินค้าทั่วไปน่าจะค่อยๆลดลงนะครับและภายใน1เดือนเนี่ยน่าจะค่อยๆกลับมาเป็นปกติมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ก็อาจจะหาทางเลือกในการที่จะบริโภคสินค้าที่มีราคาที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะครับและคงจะต้องปรับตัวแล้วผมคิดว่าสถานการณ์นับจากนี้ภายใน1เดือนเนี่ยถ้าทุกอย่างไม่ได้มีปัญหาเพิ่มเติมเนี่ยสถานการณ์น่าจะคลี่คลายและเศรษฐกิจก็น่าจะเริ่มเดินหน้ากลับมาเป็นปกติมากขึ้นครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครเร่งดำเนินมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั้งทางระบบลงทะเบียนออนไลน์และการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในพื้นที่เพื่อมอบเงินช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: จากสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศรัฐบาลจึงเน้นย้ำนโยบายสำคัญในการเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยโดยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเล่าว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แบ่งการช่วยเหลือเยียวยาออกเป็น2ส่วนได้แก่เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อชดเชยค่าซ่อมแซมบ้านพักอาศัยพื้นที่เกษตรและเครื่องมือประกอบอาชีพรวมถึงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนพ.ศ. 2569ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมประสานส่งข้อมูลที่ผ่านการยืนยันจากแต่ละจังหวัดให้ธนาคารออมสินภายในเวลา 20:00 นของทุกวันโดยคาดว่าจะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยกลุ่มแรกได้ในช่วงเช้าวันนี้
6: ระหว่างนี้รอให้จังหวัดอื่นรวมทั้งกรุงเทพมหานครส่งข้อมูลเข้ามาในระบบปภ.และปภ.จะกดส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินคาดว่าจะทำการโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยตามจังหวัดที่แจ้งมาได้ภายในช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคมนี้
5: ขณะที่กรุงเทพมหานครได้เร่งวางแนวทางอำนวยความสะดวกในการยื่นขอรับเงินเยียวยาพร้อมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่โดยนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ

0: และเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ซึ่งเป็นการขอรับเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบของกรุงเทพมหานครนั้นหากยื่นผ่านระบบออนไลน์ประชาชนจำเป็นต้องลงทะเบียนทั้ง2ระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกันแต่หากนำเอกสารมายื่นที่สำนักงานเขตจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนทั้ง2ระบบให้พร้อมแนะนำให้ถ่ายรูปความเสียหายและเก็บใบเสร็จค่าซ่อมแซมไว้เป็นหลักฐานเพื่อความรวดเร็วในการประเมินความเสียหาย
1: ประชาชนท่านไหนถนัดใช้ระบบออนไลน์ไปที่แอปทางรัฐต้องเข้าจากตัวของระบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานครด้วยเพราะในระบบของกรุงเทพมหานครนี่อาจจะมีการพิจารณาที่ช้ากว่าเพราะว่ามันต้องออกไปประเมินความเสียหายถ้าท่านถือเอกสารมาที่สำนักงานเขตมันจะทำได้2ระบบมากกว่ารูปถ่ายที่ท่านถ่ายเก็บไว้หลักฐานการซ่อมต่างๆที่ว่าถ่ายสำเนาเก็บไว้เดี๋ยวเราจะมีการใช้ทีมช่วยลงไปประเมินเพื่อปูพรมให้เร็วที่สุด
0: การดำเนินมาตรการเยียวยาของทั้ง2หน่วยงานช่วยลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนของข้อมูลเป็นอย่างมากส่งผลให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วตรวจสอบได้และส่งตรงถึงมือผู้ประสบภัยทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและทันต่อความต้องการของประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะฝนตกหนักและน้ำท่วมสร้างความเสียหายให้กับหลายพื้นที่ทั่วโลกหลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมรับมือมากขึ้นทั้งการสร้างระบบระบายน้ำการจัดพื้นที่กักเก็บน้ำและการปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับธรรมชาติเพื่อป้องกันและลดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
3: หลายพื้นที่ทั่วโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงจากสภาพอากาศแปรปรวนทั้งอากาศร้อนจัดภัยแล้งและฝนตกหนักโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้อุณหภูมิและความชื้นบนชั้นบรรยากาศสูงขึ้นส่งผลให้ฝนตกหนักมากขึ้นขณะเดียวกันปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าปกติยังส่งผลต่อทิศทางลมและรูปแบบฝนทำให้ผลกระทบแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคเมื่อฝนตกหนักต่อเนื่องจนแม่น้ำและระบบระบายน้ำไม่สามารถรองรับได้ส่งผลให้น้ำล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนถนนและพื้นที่เกษตรกรรมอีกทั้งการขยายตัวเมืองที่ทำให้พื้นที่ซึมซับน้ำตามธรรมชาติลดลงความเสี่ยงน้ำท่วมก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยหลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมพื้นที่พักน้ำและเส้นทางระบายน้ำควบคู่กับการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อช่วยลดความเสียหายก่อนที่น้ำจะไหลเข้าสู่ชุมชนญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญปัญหาน้ำท่วมเมื่อเดือนที่แล้วโดยภาคตะวันออกของญี่ปุ่นมีฝนตกติดต่อกันนานถึง37วันตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึงวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาจนเกิดน้ำท่วมหนักในพื้นที่รอบกรุงโตเกียวอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นมีอุโมงค์ผันน้ำใต้ดินขนาดยักษ์หรือโครงการ G-Kens ในจังหวัดไซตามะใกล้กรุงโตเกียวซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำขนาดเล็กและขนาดกลางลงสู่อุโมงค์ที่มีความลึกราว50เมตรก่อนสูบออกไปยังแม่น้ำเอโดะด้วยกำลังสูบน้ำสูงสุด200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้กรุงโตเกียวไม่มีน้ำท่วมขังขณะเดียวกันกรุงโตเกียวยังสร้างบ่อพักน้ำใต้สวนสาธารณะหรือสนามกีฬาเพื่อเก็บน้ำไว้ชั่วคราวและลดปริมาณน้ำที่ปล่อยลงแม่น้ำพร้อมกันขณะที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียใช้อุโมงค์สมาร์ทในการแก้ปัญหาทั้งการจราจรและปัญหาน้ำท่วมโดยอุโมงค์บางช่วงแบ่งเป็นถนน2ชั้นสำหรับรถยนต์และมีช่องระบายน้ำอยู่ด้านล่างเมื่อฝนตกหนักระบบจะผันน้ำส่วนเกินผ่านช่องระบายน้ำออกจากพื้นที่ใจกลางเมืองโดยรถยนต์ยังสัญจรได้ตามปกติแต่ถ้าหากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่จะปิดการจราจรและนำรถออกจากอุโมงค์ทั้งหมดเพื่อเปิดให้ส่วนที่เป็นถนนทำหน้าที่เป็นทางระบายน้ำจึงช่วยเพิ่มการระบายน้ำในช่วงวิกฤตส่วนเวียดนามซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเลือกดำเนินนโยบายมุ่งส่งเสริมการอยู่ร่วมกับน้ำตามฤดูกาลในพื้นที่ชนบทโดยให้เกษตรกรปรับการปลูกข้าวจากเดิมปีละ3รอบมาเลี้ยงปลาหรือกุ้งในช่วงน้ำหลากแทนการปลูกข้าวรอบที่3ทำให้พื้นที่เกษตรกรรมสามารถช่วยกักเก็บน้ำได้ขณะเดียวกันเกษตรกรยังมีรายได้และเมื่อน้ำลดลงแต่ก่อนที่มากับน้ำยังช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดินสำหรับการเพาะปลูกรอบต่อไปทั้งนี้แนวทางการรับมือน้ำท่วมของทั้ง3ประเทศมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุน้ำท่วม โดยเลือกวิธีที่สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ทั้งการเพิ่มทางระบายน้ำในเมืองการจัดพื้นที่กักเก็บน้ำและการช่วยเกษตรกรปรับการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับฤดูกาลจึงช่วยให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแม้ในช่วงที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมก็ตามเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในประเทศและต่างประเทศเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: ยิ่งใกล้ถึงช่วงเวลาสำคัญที่จะมีการพิจารณาชุดไทยของประเทศไทยที่ได้รับการบรรจุเข้าสู่การพิจารณาขององค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติกระทรวงวัฒนธรรมได้ผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนเดินสายโรดโชว์เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ความงดงามของชุดไทยสู่สายตาชาวโลกตั้งแต่ต้นปีโดยเฉพาะการจัดโรดโชว์ที่ต่างประเทศประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการและการแสดงแบบชุดไทยทั้ง8แบบรวมถึงแบบเสื้อพระราชทานโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงานเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เดือนกันยายนที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่มีการจัดแสดงนิทรรศการการเดินแบบในวันที่10ตุลาคมอีกทั้งยังมีกิจกรรมภายใต้แนวคิดชุดไทยพลังเยาวชนสู่เวทีโลกโดยมีเยาวชนไทยจำนวน12คนเป็นตัวแทนประเทศสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานตัดเย็บด้วยผ้าไหมลายลูกแก้วเสื้อพระราชทานตัดเย็บด้วยผ้าไหมมัดหมี่จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใส่ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์บนเวทียูเนสโกในการประชุมสันติภาพนานาชาติเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาและร่วมเดินสายเผยแพร่ความงดงามณหอไอเฟลแลนด์มาร์คของฝรั่งเศสขณะที่ในไทยตลอดทั้งปียังมีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันล่าสุดมีการจัดงานถักทอการเวลานำเสนอเส้นทางแห่งผืนผ้างานช่างและการสวมใส่ที่พัฒนามาอย่างยาวนานหลายร้อยปีเปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบในเสน่ห์ของผ้าไทยได้สวมใส่ชุดไทยมาชมนิทรรศการและร่วมฟังเวทีเสวนาเจาะลึกทุกเส้นใยจากผู้เชี่ยวชาญบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์ 1,300 ปีจากทาวาราวดีสู่รัตนนครโกสินทร์ที่สำคัญภายในงานยังมีการเปิดเวทีฟรีวอล์กที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนนำชุดไทยดั้งเดิมชุดไทยท้องถิ่นหรือแม้แต่การนำผ้าไทยมามิกแอนด์แมทกับกางเกงยีนตามสไตล์ของตัวเองมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าการจัดงานโรดโชว์ทั้งในและต่างประเทศทุกงานได้รับความสนใจจากคนไทยและต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากนับเป็นก้าวสำคัญของการสร้างการรับรู้ในเอกลักษณ์ของชุดไทยไปสู่สายตาชาวโลกได้อย่างภาคภูมิ
5: คนเนเธอร์แลนด์ไม่ว่าจะเป็นผู้แทนจากยูเนสโกผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการเขาก็บอกว่าโชคดีมากเลยที่คนไทยมีชุดประจำชาติคนญี่ปุ่นสนใจมากคนญี่ปุ่นให้ความสนใจเขาก็เข้าไปชมเวิร์กช็อปแล้วก็รวมถึงชุดไทยที่จัดดิสเพลย์นะคะซึ่งเขาก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจอยากให้คนไทยได้รับรู้ว่าของไทยเรามีดี
4: หากชุดไทยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งของคนไทยทั้งชาติและทำให้นานาประเทศประจักษ์ในพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานชุดไทยพระราชนิยมแก่ปวงชนชาวไทยเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ส่งต่อมาสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ไทยในบริบทโลกการนำเสนอในครั้งนี้มิใช่เพียงการอนุรักษ์แต่ยังเป็นการตีความในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่ นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
9: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม12ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดีหลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเช้าวันนี้นะคะทีมงานของเราช่างเทคนิคคุณสายชนนีสังคุณสุวิทย์โสมนัสค่ะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็ Facebook Live ด้วยคุณอัคเดชคัมภีระนะคะตอนนี้ก็น่าจะขึ้นไลฟ์แล้วมั้ยคะ
1: ขึ้นไลฟ์แล้วนะครับ
2: ค่ะ
1: ฝากคุณอัคเดชคัมภีระช่วยดูนิดนึงครับพอดีรู้สึกว่าภาพใน Facebook Live เนี่ยจาง คือสีมันออกดูที่จะจางๆ
2: มันดูสว่างจ้าม
1: ัน
2: ก็เลยทำให้เราสองคนดูซีดไปนิดนึง
1: ครับ
2: อาจจะต้องปรับภาพนิดนึงนะคะ
1: คุณอัคเดชครับนะฝากดูนิดนึงนะครับ
2: ค
1: ่ะส่วนเรื่องเทคนิคผ่านไปแล้วนะฮะไปดูประเด็นข่าวของเราบ้างนะครับเรื่องของการจัดการประชุมระดับโลกฮะ IMF World Bank 2026ฮะที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับ35ปีที่แล้วนะครับเราได้จัดไปแล้วนะครับครั้งนี้ก็ได้จัดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นเวทีระดับโลกนะฮะเราก็จะได้แสดงศักยภาพว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นที่จัดประชุมในระดับโลกและพร้อมในหลายๆเรื่องซึ่งในเวทีนี้ก็จะมีการนำเสนอนะครับความเป็นไทยและกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยในงานประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเขามาประชุม 12-18 ตุลาคมนะครับก็ใช้เวลา1สัปดาห์นะครับใช้เวลา1สัปดาห์ซึ่งเราก็เตรียมพร้อมเนี่ยที่จะแสดงศักยภาพของประเทศไทยที่บอกว่าเราจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่กำลังพัฒนานะครับแล้วก็จะนำเสนอสิ่งต่างๆที่น่าสนใจให้ชาวต่างชาติได้เห็นนะครับให้เขามาลงทุนนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมในประเทศไทยในด้านต่างๆนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันว่าก่อนที่จะถึงวันนั้นนะฮะ 3-4 วันเนี่ยประเทศไทยพร้อมแค่ไหนนะครับถ้าถามว่าพร้อมไหม
2: พร้อม
1: แน่นอนแต่ว่าเราจะมาเจาะลึกรายละเอียดความพร้อมในมิติต่างๆครับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมฮะตอนนี้ท่านนายกนะฮะก็ยังสั่งการอยู
2: ่
1: นะครับยังให้ความสำคัญอยู่แม้ว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะเริ่มคลี่คลายแล้วแต่บางพื้นที่เขาก็บอกว่าคลี่คลายแต่คลี่คลายไม่หมดในชุมชนในบ้านเรือนในบ้านพักอะไรพวกนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ท่านนายกก็บอกว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับประกอบเรื่องของเงินเยียวยาเนี่ยท่านก็ได้ให้นโยบายแล้วว่าไม่ต้องมารอรวมยอดแล้วค่อยโอนนะครับใครถ้าเกิดเอกสารเขาพร้อมหน่วยงานไหนพร้อมโอนได้เลยนะครับโอนได้เลยเมื่อ2วันก่อนเนี่ยได้ยินว่าช่วงเช้าของเมื่อ2วันก่อนเนี่ยโอนไปแล้ว600รายนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่ที่เท่าไหร่แล้วแต่ว่าภาพรวมตอนนี้เนี่ยท่านนายกก็บอกว่าให้เร่งตรวจสอบเนี่ยให้เป็นไปตามระเบียบแล้วก็เร่งโอนทันทีไม่ต้องรอรวมยอดนะฮ
2: ะ
1: ส่วนเทศกาลกินเจใกล้จะถึงแล้วฮะคุณสันพรครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็น่าจะมีความกังวลในเรื่องของราคาผักไหม
1: ครับ
2: เพราะว่าฝนตกน้ำท่วมด้วยนะคะก็อาจจะต้องดูในเรื่องของราคาเพราะว่าอาจจะมีการปรับสูงขึ้นไหมอะไรไหมนะคะช่วงเพราะว่าช่วงเทศกาลกินเจก็ต้องกินผักกินโปรตีนเกษตรใช่ไหมคุณงดเนื้อสัตว์อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: คุณทานไหมเนี่ยอาหารเจทานครับจะเริ่มวันศุกร์นี้นะฮะม
2: ื้
1: อเย็นล้างท้องนะครับแล้วก็จะยาวไปประมาณสัก9วันประมาณสัก9วันน
2: ะ
1: ฮะถือศีลกินเจนะครับก็อาหารเจปกติเนี่ยก็จะแพงกว่าอาหารทั่วไปอยู่แล้วนะครับปีนี้เนี่ยผักก็น่าจะแพงขึ้นแพงขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมเพราะว่าผักเนี่ยก็โดนน้ำท่วมผลผลิตก็ออกน้อยกว่าตามที่กำหนดเอาไว
2: ้
1: นะครับประกอบกับการขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยน้ำท่วมก็ขนส่งมาลำบาก
2: นะครับ
1: ทำให้ผักปีนี้เนี่ยในช่วงเทศกาลกินเจแพงขึ้นอย่างแน่นอนแพงขึ้นอย่างแน่นอนอันนี้ต้องทำใจนะครับเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องของเศรษฐกิจตรงนี้ได้นะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยก็ต้องปรับตัว
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับปรับตัวนะฮ
2: ะ
1: แล้วก็ เรื่องของโอแกมลิงนะฮะแกมลิงเนี่ยที่ทรงมีพระราชดำริแล้วก็ทรงมีพระราชปณิธานเนี่ยที่จะให้มีพื้นที่เนี่ยบึงรับน้ำหรือพื้นที่หน่วงน้ำนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครเวลาน้ำท่วมน้ำจะได้ท่วมไม่หนักนะครับแล้วก็มีกระแสข่าวกันออกมาก็บอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีการชะลอหรือว่ามีการทำประชาพิจารณ์แล้วเนี่ยมันไม่ผ่านเรื่องของบึงรับน้ำนะครับมี5บึงเนี่ยแล้วก็ผ่านสัก2บึงนะครับพอผ่าน2บึงปุ๊บเนี่ยแล้วก็มันก็มีปัญหาอยู่อีกนั่นแหละว่าเอ๊ะทำไมไม่ดำเนินการตรงนี
2: ้
1: ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ให้เหตุผลบอกว่าถ้าเกิดการใช้วิธีการเวรคืนแล้วก็ทำเป็นพื้นที่หน่วงน้ำพื้นที่รับน้ำเนี่ยจะใช้ต้นทุนเนี่ยที่ค่อนข้างสูงก็เปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีก็คือการใช้ท่อหรือว่าอุโมงค์ยักษ์อะไรเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: มันจะประหยัดเงินได้มากกว่านะครับเหตุผลก็เป็นเช่นนี้นะครับแล้วก็มันก็มีปัญหาอีกก็มีคุณอรรถวิทย์สุวรรณภักดีก็ออกมาบอกว่ามันมีในสมัยหนึ่งเนี่ยที่ท่านผู้ว่าชัดชาติเป็นผู้ว่ามีที่ปรึกษาเนี่ยเป็นทางด้านของคนที่เขาอยู่ในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ชื่อว่าเสนาเดเวลลอปเมนต
2: ์
1: นะครับที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์หมู่บ้านจัดสรรเนี่ยอยู่ในคณะที่ปรึกษาของท่านชัดชาติด้วยเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรหรือไม่นะฮะในการที่ไม่ทำบึงรับน้ำและอาจจะทำให้เอื้อประโยชน์เนี่ยไปยังบริษัทแห่งนี
2: ้
1: นะฮะอันนี้เป็นข้อกล่าวหานะครับผู้ว่าชัดชาติก็ออกมาชี้แจงก็บอกว่ามันไม่ใช่ก็อย่างที่ผมบอกว่าต้นทุนในการที่จะเวรคืนเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยราคามันสูงขึ้นการที่จะใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาทดแทนการทำบึงรับน้ำเนี่ยน่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ต้นทุนที่ประหยัดมากกว่าอันนี้ก็เป็นการชี้แจงของทางด้านฝั่งกรุงเทพมหานครนะฮะทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราก็จะมาไล่เรียงกันฮ
2: ะ
1: ไปดูเรื่องของการเป็นเจ้าภาพของไทยกับการประชุมระดับโลกบ้างครับ IMF World Bank 2026ฮ
2: ะ
1: คุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะก็เปิดเผยความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับที่จะจัดขึ้นในวันจันทร์นี้นะฮะ12ตุลาคมไปจนถึงวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมฮ
2: ะ
1: ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ฮะคาดว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างประโยชน์ให้กับไทยในระยะยาวทั้งการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การเติบโตเศรษฐกิจที่มีคุณภาพและยั่งยืนตลอดจนการพัฒนาคนอนุรักษ์วัฒนธรรมและดูแลสิ่งแวดล้อมการประชุมครั้งนี้ครับมีแนวคิดนะฮะอยู่ภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงมุ่งผลักดันประเด็น4ด้าน1การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้เติบโตอย่างทั่วถึงและยืดหยุ่น2โอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่แบ่งเป็นหลายขั้ว3การสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและสุดท้ายฮะการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อรองรับผู้สูงวัยภายใต้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรซึ่งการประชุมในครั้งนี้ฮะไม่ธรรมดาคือนอกจากจะเป็นการประชุมผู้ว่าการการเงินระหว่างประเทศแล้วก็เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจแล้วเราก็มีการนำเสนอนะครับมีไทยพาวิเลียนเสนอพัฒนาการของไทยเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศขณะเดียวกันภาคเอกชนและประชาสังคมก็จะร่วมจัดกิจกรรมเวทีเสวนาคู่ขนานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศแล้วก็มีการนำซอฟต์พาวเวอร์นะฮะแล้วก็อัตลักษณ์ความเป็นไทยมาสอดแทรกในกิจกรรมนำเสนอวัฒนธรรมอาหารวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อสะท้อนความหลากหลายของภูมิปัญญาของไทยการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ฮะเป็นโอกาสสำคัญของคนไทยทุกภาคส่วนที่สามารถมีส่วนร่วมและรับประโยชน์ร่วมกันยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลกพร้อมการเป็นประธานอาเซียนในปี2571นะฮะพูดง่ายๆเวทีนี้นอกจากเราจะใช้เวทีในการประชุมให้ศักยภาพให้เราให้ต่างชาติเนี่ยเห็นศักยภาพความพร้อมของไทยแล้วเนี่ยแล้วก็มีขายของด้วยนะฮะซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็ท่องเที่ยวและอะไรต่างๆเนี่ยในงานนะครับสอดแทรกกันเข้าไปฮะ
2: ค่ะพ่วงไปด้วยนะคะเนื่องจากว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะทางกรมอุตุเองก็มีการออกประกาศออกมาว่าอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยเนาะช่วง9ถึง13ตุลาคมทีนี้เนี่ยก็เป็นกังวลกันว่าฝนตกนี่จะมีผลกระทบอะไรต่อการประชุมในครั้ง งนี้หรือเปล่านะคะซึ่งทางด้านคุณเอกนิติธันประภาสเองนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านบอกว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการ

0: เงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้านั้นเนี่ยนะคะโดยมีไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็ขอยืนยันว่าแล้วก็ให้ความมั่นใจนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีการร่วมมือกับทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็กรุงเทพมหานครค่ะที่จะเตรียมแผนรองรับไว้ในทุกๆด้านรวมถึงแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจแล้วก็การกำหนดจุดวิกฤตสำหรับการเคลื่อนย้ายหากเกิดฝนตกหนักหรือว่ามีอะไรที่จะเป็นผลกระทบในการประชุมนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในการประชุมดังกล่าวเนี่ยจะมีการหารือร่วมกับธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศถึงแนวทางการช่วยเหลือประเทศต่างๆในการสร้างภูมิคุ้มกันจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยนะคะก็ถือว่าอาศัยห่วงนี้เนี่ยคุยในเรื่องอื่นๆด้วยในเรื่องของภูมิอากาศนะผลกระทบต่างๆที่มันจะน่าจะเกี่ยวพันกันไปหมดแหละนะเศรษฐกิจอากาศนู่นนี่นั่นถ้าเกิดว่าสภาพอากาศไม่ดีภูมิอากาศไม่ดีผลกระทบมีเหตุภัยพิบัติต่างๆมันก็จะกระทบกันไปหมด
1: ครับ คือฟ้าฝนเนี่ยเราสั่งไม่ได้แต่ว่าเราสามารถคาดการแล้วก็รับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้เพราะว่ายุคสมัยนี้นี่มันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับที่เราจะต้องรอลมรอฟ้ารออากาศพระพิรุณจะลงมาเมื่อไหร่นะฮะจะมารอน้ำท่วมแล้วก็แจกของอย่างนี้ต่อไปมันทำไม่ได้ฮ
0: ะ
1: คือเรามีเทคโนโลยีอะไรต่างๆเยอะมีดาวเทียมกรมอุตุแล้วก็มีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะสามารถคาดการได้ว่าฝนจะตกหนักในช่วงไหนเรามีหน่วยงานน้ำที่รวมศูนย์แล้วที่เรียกว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่เราบอกเราบูรณาการร่วมมือกันของหน่วยงานน้ำทั้งหมดนะครับก็ได้รวมศูนย์กันแล้วว่าตกลงแล้วเนี่ยข้อมูลน้ำในประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรและจะบริหารจัดการน้ำกันอย่างไรแต่เหนือสิ่งอื่นใดในแต่ละพื้นที่ผู้บัญชาการสูงสุดซิงเกิลคอมมานด์ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพก็คือผู้ว่าชัชชาติจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็คือผู้ว่าในแต่ละจังหวัดที่ขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทยนะครับตรงนี้เองครับก็คือการสั่งการที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความเฉียบขาดเฉียบไวและรู้ทันในพื้นที
0: ่
1: นะฮะคำถามคือในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เพิ่งเกิดมหาอุทกภัยไปไม่นานมานี
0: ้
1: นะครับคือการคาดการเนี่ยของกรุงเทพมหานครในการระบายน้ำที่อาจจะมีการคาดการเนี่ยต่ำกว่าที่ประเมินกันไว
0: ้
1: นะครับสิ่งที่เหนือการคาดหมายก็คือเกิดขึ้นก็คือว่าฝนตกฝนแช่อยู่ประมาณ3วันทำให้น้ำในบางพื้นที่เนี่ยระบายน้ำไม่ทันคลองแต่ละคลองเนี่ยมันก็พร่องน้ำไม่ทันตรงนี้เองนะฮะคือการบริหารจัดการน้ำที่อาจจะเกิดความคาดไม่ถึงในพื้นที่นะฮะก็มีคนมาร้องเรียนเหมือนกันคุณศรีสุวรรณจันยาบอกให้ปลดผู้ว่าชัดชาตินะครับทางสภากทม.เนี่ยก็ออกมาบอกว่าตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันดูนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่ว
0: ม
1: นะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอยู่แล้วคุณสันพอแล้วก็ท่านผู้ฟังนะฮะเพราะว่าบ้านเรือนที่เสียหายเศรษฐกิจที่ตอนนี้ก็ไม่สู้ดีสักเท่าไหร่เจอน้ำท่วมเนี่ยไป1สัปดาห์นะครับเงินเยียวยาเนี่ยก็กำลังจะไปถึงแต่ว่าพอไปถึงปุ๊บเนี่ยมันจะพอเยียวยากับความสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือไม
0: ่
1: เพราะบางคนเนี่ยรถจมน้ำไปนะครับค่าซ่อมสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็บ้านเรือนเสียหายเนี่ยค่าซ่อมเนี่ยมันก็อาจจะบางบ้านบางเรือนเนี่ยมันก็จะมากกว่าเงินเยียวยาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ตรงนี้เองเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เศรษฐกิจแต่ก็ยังโชคดีที่มันไม่เกิดในช่วงของการประชุม IMF นะฮะส่วนกระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อมด้านแพทย์แล้วก็สาธารณสุขรองรับการประชุมระดับโลกนี้นะฮะ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026เฝ้าระวังโรคติดต่อจากต่างประเทศและความปลอดภัยด้านอาหารและก็น้ำสุขาภิบาลสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมจาก191ประเทศนะฮะส่วนฝนระลอกใหม่ฮะทางท่านนายกรัฐมนตรีฮะสั่งเข้มฮะรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนะฮะเร่งช่วยพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมเตือนเร็วช่วยเร็วสื่อสารตรงการบริหารน้ำไร้รอยต่อแล้วก็สั่งปอพอธนาคารออมสินเร่งรัดเงินเยียวยาครับ
0: ค่ะก็เยียวยากันให้เร็วนิดนึงนะคะส่วนเรื่องของผักที่เราได้นำเสนอไปก่อนที่ช่วงต้นรายการนะคะทางกรมการค้าภายในเองก็ออกมาช่วยดูแล้วนะคะแล้วก็เชื่อมโยงแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดทดแทนผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักแล้วก็เห็นว่าพบว่าผักหลายรายการน่าจะมีการปรับต ัวลงนะคะปรับลดราคาลงบ้างนะคะซึ่งทางด้านท่านอธิบดีกรมการค้าภายในค่ะคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมท่านบอกว่าทางกรมการค้าภายในก็เร่งประสานแหล่งผลิตผักที่ยังมีผลผลิตแล้วก็สามารถจะส่งได้ในอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมนะคะอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์รวมถึงจังหวัดลพบุรีแล้วก็นครราชสีมาค่ะเพื่อเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดแล้วก็ทดแทนผลผลิตจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังนะคะแล้วก็จากการติดตามเนี่ยนะคะราคาขายส่งผักณตลาดสี่มุมเมืองเนี่ยล่าสุดพบว่าราคาผักหลายรายการก็เริ่มที่จะปรับลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนตามปริมาณผลผลิตที่ทยอยเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นกะหล่ำปีเขียวเนี่ยเห็นว่าลดจาก12บาทเหลือ8บาทต่อกิโลกรัมนะคะผักบุ้งจีน100บาทเหลือ80บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาเขียวจาก70บาทเหลือ45บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ต้นหอมเนี่ยจาก150บาทเหลือ130บาทต่อกิโลกรัมก็เห็นได้ว่าการที่เพิ่มปริมาณผักจากแหล่งผลิตทดแทนเนี่ยก็เลยทำให้ราคาต่างๆเนี่ยผ่อนคลายลงปรับลดราคาลงนะคะแล้วก็กรมการค้าภายในก็จะติดตามสถานการณ์แล้วก็ประสานแหล่งผลิตเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดถ้าเกิดพบว่าผักรายการใดมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยแจ้งเข้าไปได้นะที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือว่าให้ประชาชนเนี่ยนะคะตรวจสอบป้ายแสดงราคาแล้วก็น้ำหนักสินค้าให้ชัดเจนก่อนซื้อเผื่อว่าบางทีทางกรมการค้าภายในบอกว่าสินค้าประเภทนี้ผักประเภทนี้ปรับลงแล้วแต่ทำไมบางร้านยังสูงอยู่อันนี้ก็แจ้งไปได้นะ
1: ผมก็จะบอกให้ก็บอกต้นทุนมาแพงไง
0: มาหลายทอดใช่ไหมคุณ
1: มา10บาทให้เขาขาย10บาทหรือคือยังไงอ่ะผู้บริโภคก็ต้องซื้อแหละสมมติคุณจะกินผักคือเมื่อวันก่อนเนี่ยเมื่อวัน2วันเนี่ยนะว่าเมื่อวานเนี่ยแหละนะฮะมีคนไปทานโจ๊กร้านหนึ่งแถวๆเนี่ยแหละปรากฏว่าเอ๊ะทำไมไม่มีหัวหอมโรยมาเลย
0: เขาบอกว่าผักแพงเหรอหัวหอมต้นหอมผักชีแพง
1: ต้นหอมแพงต้นหอมแพงไม่พอไม่มีจะขายด้วยไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ขาย
0: ขา
1: ด
0: ้
1: วยมันขาดตลาดมันขาดตลาดแล้วก็มันก็ไม่คุ้มไงพวกผักชีต้นหอมเนี่ยถ้าจะเอามาโรยแล้วก็ปรากฏว่ามันแพงปรากฏว่ามันแพงเนี่ยมันก็ไม่คุ้มราคากับที่เขาจะมาจำหน่ายนะครับก็มันเป็นเรื่องที่บอดผู้บริโภคต้องปรับตัวแหละสมมติคุณจะทานเจปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะต้องมีทางเลือกอื่นนอกจากผักผลไม้
0: โปรตีนเกษตร
1: ผลไม้โปรตีนเกษตรหรือว่าอาหารแปรรูปเนี่ยไปก่อน
0: ค่ะ
1: นะก็คือต้องปรับตัวเนี่ยไปตามสภาวะการ
0: ค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือน้ำท่วมนะฮะเพิ่มเติมนะฮะน้ำลดแล้วแต่ความทุกข์ของประชาชนยังอยู่นะฮ
0: ะ
1: ไม่ใช่ว่าน้ำลดแล้วความทุกข์มันจะหมดไปเพราะว่ามันยังจะมีเรื่องของรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็เงินอะไรต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆที่มันพังเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนในการที่เขาจะต้องซ่อมแซมซ่อมรถคันนึงเนี่ยไม่ใช่ราคาถูกๆนะฮะรถจมน้ำเนี่ยประกอบกับเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะที่มันพังที่มันมีปัญหานะครับสคบฮะโดยท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสรภักดีฮะในฐานะที่ท่านดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็บอกว่าสคบมีเรื่องที่จะประกาศก็บอกว่าได้ขอความร่วมมือแล้วกับภาครัฐภาคเอกชนขณะนี้ได้รับความร่วมมือในการเยียวยาประชาชนอย่างเต็มที่นะครับดังนี้ฮะสมาคมอู่กลางประกันภัยให้บริการประเมินราคาฟรีลดค่าอะไหล่แท้ค่าแรงทำสีตัวถังร้อยละ20นะฮะซึ่งมีผู้ใช้สิทธิ์ตอนนี้8649คันขณะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลสนับสนุนรถยกนะฮะขนย้ายพาหนะถ้าท่านต้องการรถยกนะครับติดต่อสายด่วน1197นะฮะรถจมน้ำแล้วรถมันไปไหนไม่ได้เนี่ยต้องการให้ยกไปอู่โทรไป1197นะครับส่วนสมาคมรถเช่าไทยก็ยังมอบส่วนลดค่าอะไหล่ค่าแรงตรวจสภาพรถฟรียกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกตามเงื่อนไขด้านเงินและประกันภัยธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยขยายเวลาชำระหนี้ส่วนคปภ.ฮะเร่งรัดการเคลมประกันภัยโดยผู้ประสบปัญหาเนี่ยติดต่อได้ที่สายด่วน1186ฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าสคบ.ก็กำชับผู้เช่าและผู้ให้เช่าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมนะฮะโดยกรณีเหตุสุดวิสัยซ่อมแซมใหญ่ให้เป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าอันนี้น่าจะเป็นคอนโดแล้วก็หอพักนะฮ
0: ะ
1: ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้ทำหน้าที่นะครับ ขณะที่ผู้ประกอบการหลายแห่งจัดโปรโมชั่นช่วยเหลือประชาชนนะโฮมโปรให้สิทธิ์ซ่อมฟรีตรวจระบบไฟนะฮะซัมซุงลดค่าอะไรร้อยละ50โ
0: อ้
1: ด
0: ี
1: จ
0: ั
1: ง
0: 50% แล้วนะ
1: คิวช
0: ่
1: างคิวช่างอันนี้เป็นแอปใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แอปคิวช่างเตรียมลงพื้นที่ตรวจบ้านฟรีรวมถึงโปรโมชั่นจากไทยวัสดุ Power ByRealme และ Oppo ฮะร้องเรียนเรื่องตั๋วเดินทางสคบเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องตั๋วเดินทางที่พักก็หารือกับสำนักงานการบินพลเรือนและการบินไทยเพื่อดูแลผู้โดยสารพื้นที่ตรวจบ้านฟรีรวมถึงโปรโมชั่นจากไทยวัสดุ Power by Realme และ Oppo ฮ
0: ะ
1: ร้องเรียนเรื่องตั๋วเดินทางสคบเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องตั๋วเดินทางที่พักก็หารือกับสำนักงานการบินพลเรือนและการบินไทยเพื่อดูแลผู้โดยสารพื้นที่ตรวจบ้านฟรีรวมถึงโปรโมชั่นจากไทยวัสดุ Power by Realme และ Oppo ฮ
0: ะ
1: ร้องเรียนเรื่องตั๋วเดินทางสคบเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องตั๋วเดินทางที่พักก็หารือกับสำนักงานการบินพลเรือนและการบินไทยเพื่อดูแลผู้โดยสารที
0: ่ไม่มีอะไร
1: เปลี่ยนดีๆไปแล้วด้วยนะฮะ
0: อะไรนะ
1: ค
0: ุ
1: ณชายดีๆเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
0: ไม่ได้ด้วยเพราะเหตุนี้ใช่ไหมคุณ
1: ด้วยเหตุนี้แหละคร
0: ับด้วยเหตุนี้เลยเหรอ
1: ด้วยเหตุนี้แหละครับคือจริงๆอ่ะท่านจะพ้นวาระเนี่ยต้นปีหน้า
0: 70
1: นะฮะแต่ว่าทางบอร์ดโดยคุณรัฐวรนแสงสนิทเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนไปซะก่อนนะครับหลังจากที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเรื่องของสัมภาระเนี่ยที่มันตกค้างแล้วก็เกิดด้วยเหตุนี้แหละครับคือจริงๆอ่ะท่านจะพ้นวาระเนี่ยต้นปีหน้า
0: 70
1: นะฮะแต่ว่าทางบอร์ดโดยคุณรัฐวรนแสงสนิทเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนไปซะก่อนนะครับหลังจากที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเรื่องของสัมภาระเนี่ยที่มันตกค้างแล้วก็เกิดความแอร์เวย์เนี่ยมันเป็นสายการบินระดับชาติระดับโลกแล้วก็มันเป็นสายการบินที่เป็นเชิดหน้าชูตาของไทยแม้จะไปอยู่ในแม้จะแปรรูปแล้วเนี่ยแต่มันก็หนีไม่พ้นว่ามันคือไทยแอร์เวย
0: ์
1: ตัวนี้เขาก็มีการเปลี่ยนดีๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ไปดูทางด้านการยื่นคำร้องถอดถอนผู้ว่าชัชชาติกันบ้างนะคะซึ่งทางด้านประธานสภากรุงเทพมหานครคุณภัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยค่ะก็ได้ออกมาพูดถึงกรณีนี้นะคะที่ทางด้านคุณศรีสุวรรณจันยาได้ยื่นคำร้องถึงสภากรุงเทพมหานครเพื่อให้ทางสภากทมเนี่ยมีมติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแล้วก็มีมติให้ทางด้านคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นพ้นจากตำแหน่งนะคะซึ่งท่านประธานสภากรุงเทพมหานครบอกว่าตอนนี้เนี่ยเอกสารคำร้องดังกล่าวนั้นอยู่ที่สำนักงานเลขานุการสภากทมค่ะโดยอยู่ระหว่างการให้ทางฝ่ายกฎหมายนั้นดำเนินการตรวจดูข้อบังคับกับข้อกฎหมายนั้นว่ามีข้อใดเกี่ยวข้องกันบ้างตามข้อบังคับของสภากทมนะคะก่อนจะเสนอไปยังประธานสภากทมอีกครั้งนึงซึ่งจากการพูดคุยเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าทางผู้ร้องต้องการให้ทางสภากทมนั้นยื่นถอดถอนผู้ว่าราชการกทมซึ่งสภาทางสภาเองไม่ได้มีอำนาจดำเนินการถอดถอนผู้ว่านะคะที่มาจากการเลือกตั้งแต่หากจะเทียบเคียงกับกรณีการถอดถอนสมาชิกสภากทมหรือว่าสกนั้นเนี่ยจะสามารถใช้เสียงของสกจำนวนกึ่งหนึ่งหรือ2ใน3เพื่อยื่นยติขอถอดถอนแล้วส่งต่อให้ทางกระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการต่อไปค่ะท่านประธานสภากทมย้ำนะคะว่าอำนาจหน้าที่ของสภากทมเนี่ยที่สามารถทำได้ก็คือการตั้งคำถามแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งคาดว่าคณะกรรมการระบายน้ำกรุงเทพมหานครซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้แล้วก็เป็นสัดส่วนของพรรคประชาชนจะตรวจสอบข้อมูลของเรื่องนี้ต่อไปค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีสกท่านใดที่จะรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอให้ดำเนินการตามข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้วก็จากที่ดูท่าทีของทางด้านสกนั้นขณะนี้ก็คาดว่ายังไม่มีความคิดเห็นว่าควรจะถอดถอนผู้ว่าชัชชาตินะคะแล้วก็รวมถึงสภากรุงเทพมหานครก็จะดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าวหรือไม่นั้นก็เดี๋ยวก็ต้องดูในเรื่องคำร้องล่ะค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวดูก่อนเนาะให้ทางกฎหมายทางผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการด้านกฎหมายเขาไปดูก่อนว่ามันเกี่ยวข้องอะไรตรงไหนยังไงบ้าง
1: คือการปลดผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยครั้งล่าสุดนะฮะเคยมีนะฮะสมัยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรปี2550
0: เอา10ปีที่แล้ว
1: คสช.ใช้คำสั่งมาตรา44ตอนนั้นมีมาตรา44
0: ค่ะ
1: นะครับคือ absolute power
0: ค่ะ
1: ปลดให้พ้นจากผู้ว่ากรุงเทพ
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ให้พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองรองผู้ว่าขณะนั้นขึ้นเป็นผู้ว่าคนใหม
0: ่
1: ในจนกระทั่งเลือกตั้งใหม่ปี65แล้วเป็นคุณชัชชาตินะฮะคือการปลดผู้ว่ากรุงเทพในสมัยหนึ่งเนี่ยใช้มาตรา44ของคสช.ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วฮะไม่มีมาตรา44ไม่มีคสช.นะก็ต้องเป็นกระบวนการในทางกฎหมายต่อไปนะฮะ

0: ส่วนเรื่องของบึงรับน้ำแก้มลิงนะฮะบึงรับน้ำแก้มลิงที่คูบอนบางชันคือกรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยคือมีการเจริญของพื้นที่สร้างหมู่บ้านกันเยอะพอสร้างหมู่บ้านกันเยอะเนี่ยพื้นที่ที่มันเคยเป็นพื้นที่หน่วงน้ำชะลอน้ำรับน้ำเนี่ยมันเริ่มหายไปนะฮะแล้วก็น้ำก็มาเร็วมาแรงทำให้บางพื้นที่เนี่ยมันเกิดน้ำท่วมนะครับคำถามอยู่ที่ว่าอ้าวแล้วเรื่องของแก้มลิงบึงรับน้ำเนี่ยที่มันเคยมีโครงการมาตั้งนานแล้วเนี่ยตั้งแต่หลังน้ำท่วมปี54เนี่ยเอ๊ะแล้วทำไมบางโครงการเนี่ยมันถูกยกเลิกเอ๊ะแล้วทำไมโครงการหนึ่งมันหายไปมันไปเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์หรือไม่นะครับประเด็นนี้ฮะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยชี้แจงข้อวิจารณ์เรื่องของโครงการบึงคูบอนและบึงบางชันนะครับย้ำว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นการศึกษาของกทมถึงแนวคิดแก้มลิงมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำนะครับไม่ใช่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยตรงอันนี้ยืนยันว่าการพิจารณาโครงการอยู่บนพื้นฐานข้อมูลทางวิชาการประสิทธิภาพการระบายน้ำความคุ้มค่าของงบประมาณและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญบอกว่าหลังจากน้ำท่วม54สำนักบริหารจัดการน้ำเนี่ยได้ศึกษาแนวทางในการจัดทำบึงน้ำทั้ง6แห่งโดย4โครงการยุติไปก่อนหน้านี้ภายหลังกระบวนการรับฟังความคิดเห็นส่วนบึงคูบอนและบึงบางชันที่เป็น2โครงการมีการพิจารณาต่อเนื่องแต่เมื่อทบทวนรายละเอียดก็พบว่าการดำเนินโครงการมีวงเงินลงทุนสูงจึงจำเป็นต้องเปรียบเทียบกับแนวทางอื่นที่อาจเพิ่มประสิทธิภาพและการระบายน้ำในต้นทุนที่เหมาะสมกว่านะครับก็ได้เห็นแล้วครับว่าการเวรคืนเนี่ยนะกับการที่จะไปปรับปรุงคลองและก็ระบบระบายน้ำเนี่ยการปรับปรุงคลองและระบบระบายน้ำใช้ต้นทุนที่ถูกกว่านะครับถ้าทำแก้มลิงจะต้องใช้เงิน 11,000 ล้านบาทขณะถ้าไปปรับปรุงคลองและก็ระบบระบายน้ำจะใช้เงินเพียง 6,700 ล้านบาทกทม.ก็เลยเลือกอันหลังเพราะว่ามันใช้ต้นทุนที่น้อยกว่านะครับส่วนประเด็นที่มีการเชื่อมโยงกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์นะท่านบอกว่าในอดีตเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารบริษัท Quality House จำกัดมหาชนนี่ชื่อเลยซึ่งเป็นบริษัทที่เคยยื่นคัดค้านโครงการบริเวณพื้นที่เพิ่มสินนะครับตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดแต่ยังไงก็ตามการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการเป็นอำนาจหน้าที่ของกทม.และการยกเลิกโครงการเกิดในสมัยผู้ว่ากทม.ก่อนหน้านี
1: ้
0: ขณะที่ตนไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่ากทม.ในช่วงดังกล่าวนะครับขอยืนยันการพิจารณาในปัจจุบันเป็นไปตามข้อมูลและหลักเกณฑ์ทางวิชาการฮะส่วนการบริหารจัดการน้ำผู้ว่ากทม.ก็บอกว่าแก้มลิงมีประสิทธิภาพต้องมีพื้นที่รองรับน้ำระบบรับน้ำเข้าและระบบรับน้ำออกที่เหมาะสมบึงคูบอนและบึงบางชันมีความจุประมาณ1ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่น้ำฝนตกสู่กรุงเทพมีปริมาณมากและกระจายตัวในพื้นที่ดังนั้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมต้องพิจารณาระบบระบายน้ำทั้งระบบไม่ใช่พื้นที่กักเก็บน้ำแต่เพียงอย่างเดียวนะฮะอันนี้เป็นการชี้แจงของผู้ว่าชัดชาติฮะเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนนะ
1: ค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์สิริสิมจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย เพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
6: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
1: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
6: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
7: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
8: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
7: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
8: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านสุวรรณีอรุณสวัสดิ์วงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับท่านครับไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับหรือ IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับในห่วงวันที่12-18ตุลาคมนี้ฮะกระทรวงการต่างประเทศมีบทบาทสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพของไทยอย่างไรบ้างครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ขออนุญาตเรียนว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะเราเคยเป็นเจ้าภาพไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี2534ตอนที่เราเปิดศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นครั้งแรกนะคะการที่ไทยได้กลับมาเป็นเจ้าภาพ Annual Meeting อีกครั้งนะคะในรอบกว่า30ปีก็ถือเป็นวาระที่สำคัญนะคะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยมากนะคะเพราะว่าเราเองเนี่ยจะได้จัดการประชุมระดับโลกที่หลายๆคนบอกว่ามันคือโอลิมปิกของด้านการเงินเลยนะคะจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศนะคะก็จะเป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะได้สร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและการเงินแล้วก็นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีนะคะของไทยซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยต้องขอเรียนว่าทางกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพหลักนะคะในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศเองเนี่ยเราก็จะทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังและก็ธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดและก็ต่อเนื่องนะคะผ่านกลไกคณะกรรมการระดับชาตินะคะเพื่อเตรียมการจัดการประชุมซึ่งมีท่านนายกเป็นประธานนะคะแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านศรีหศักดิ์เป็นรองประธานนะคะก็จะมีผู้แทนนะคะจากหลายๆกรมในกระทรวงนะคะที่ทำงานอยู่ในคณะอนุกรรมการด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสารัตถะในเรื่องพิธีการต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศที่จะมากันมากมายนะคะมีเรื่องของการอำนวยความสะดวกสื่อจากต่างประเทศด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยในช่วงการประชุมเองเราก็ได้ส่งข้าราชการกระทรวงนะคะไปทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานหรือที่เรียกว่า liaison officer นะคะเพื่อดูแลและก็อำนวยความสะดวกแก่คณะผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยเราเองก็จะใช้โอกาสนี้นะคะขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทยนะคะโดยในห้วง annual meetings เนี่ยกระทรวงก็ได้ร่วมกับหลายๆหน่วยงานนะคะแล้วก็องค์การระหว่างประเทศจัดกิจกรรมคู่ขนาน6กิจกรรมด้วยกันเพื่อเป็นเวทีนำเสนอแล้วก็พูดคุยในประเด็นด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ไทยให้ความสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะการพัฒนาที่ยั่งยืนความมั่นคงทางอาหารแล้วก็การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพค่ะท่านกล่าวสั้นๆก็คือเราเองก็ทำทั้งในเรื่องสารถะพิธีการแล้วก็เรื่องของสื่อค่ะ
1: ครับเวทีระหว่างประเทศอย่าง IMF World Bank Group Annual Meeting มีความสำคัญต่อการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศยังไงครับในช่วงที่โลกเผชิญกับความผันผวนในทุกวันนี้ฮะ
2: ค่ะก็จริงๆถ้าเรามองย้อนกลับไปนะคะ IMF กับ World Bank เนี่ยก่อตั้งขึ้นจากระบบ Bretton Woods นะคะซึ่ง ออกแบบโดยประเทศผู้ชนะสงครามโลกครั้งที่2ตั้งแต่เมื่อประมาณ80กว่าปีที่แล้วซึ่งในตอนนั้นเนี่ยบริบททางเศรษฐกิจแล้วก็การเงินรวมถึงความท้าทายที่โลกเผชิญตอนนั้นเนี่ยมันต่างกับตอนนี้มากนะคะเพราะฉะนั้นระบบกติกาที่วางเอาไว้ในอดีตเนี่ยมันก็จำเป็นที่จะวันนี้เราต้องปรับให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงของโลกปัจจุบันเพราะฉะนั้นในบริบทที่วันนี้โลกเรากำลังเผชิญความผันผวนแล้วก็ เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยการประชุม Annual Meeting ก็เลยยิ่งมีความสำคัญเพราะว่ามันเป็นเวทีที่ผู้นำแล้วก็ผู้กำหนดนโยบายจากประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยจะมาหารือกันนะคะว่าระบบเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศเนี่ยควรจะปรับตัวไปในทิศทางไหนประชาคมระหว่างประเทศเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อสร้างระบบใหม่ปรับปรุงระบบและการอยากถือว่าสร้างปรับปรุงระบบให้มันเปิดกว้างเป็นธรรมแล้วก็เอื้อให้ทุกประเทศเนี่ยสามารถ เติบโตไปด้วยกันได้นะคะซึ่งสำหรับประเทศไทยเราเองเนี่ยเราก็ยังคงให้ความสำคัญกับระบบพหุภาคีนะคะที่มีกติกาเป็นพื้นฐานหรือที่เราเรียกว่า rule based multilateralism นะคะแต่ว่าโดยเฉพาะในฐานะประเทศเศรษฐกิจขนาดกลางอย่างไทยเนี่ยตัวไทยเองก็จะได้รับประโยชน์จากระบบที่มันมีกติกาชัดเจนแล้วก็มีการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายทุกประเทศมีส่วนร่วมนะคะก็เลยมองว่าโอเคการที่เราเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เราก็มีส่วนในการกำหนดอเจนดาบางส่วนนะคะหรือว่าจัดกิจกรรมคู่ขนานเนี่ยจะทำให้ไทยเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาใหม่ๆเหล่านี้ด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆเลยเนี่ยดิฉันคิดว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้มันเป็นโอกาสที่ไทยเนี่ยจะได้ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมนะคะระหว่างประเทศต่างๆทั้งประเทศกำลังพัฒนาอย่างพวกเรากับประเทศพัฒนาแล้วนะคะก็เราอยากให้เวทีนี้เป็นพื้นที่ที่เสียงแล้วก็มุมมองของทุกประเทศเนี่ยได้รับการรับฟังอย่างทั่วถึงนะคะเพราะฉะนั้นการจัดอเจนดาการจัดกิจกรรมคู่ขนานต่างๆเราก็จะให้ความสำคัญกับการรับฟังเสียงของทุกฝ่ายค่ะก็สรุปสั้นๆว่าไทยเนี่ยจะทำหน้าที่เป็น trusted connector นะคะเป็นสะพานเชื่อมความแตกต่างครับสำหรับทุกภาคส่วนค่ะ
1: ครับกระทรวงการต่างประเทศประสงค์จะใช้โอกาสการประชุมในครั้งนี้ในการขับเคลื่อนวาระความร่วมมือระหว่างประเทศหรือการทูตเศรษฐกิจของไทยยังไงบ้างครับ
2: ค่ะก็เรามองว่าการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะนำประเด็นด้านการต่างประเทศที่ไทยให้ความสำคัญนะคะไปเชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลกนะคะเรื่องแรกที่เห็นชัดที่สุดเลยเนี่ยตอนนี้มันมีกรอบหนึ่งที่ชื่อว่ากรอบการระดมทุนเพื่อการพัฒนานะคะหรือ Financing for Development ภายใต้UN นะคะอันนี้เป็นประเด็นที่เราคิดว่าสำคัญมากเนื่องจากว่าประเทศกำลังพัฒนาหลายๆประเทศเนี่ยคือเพื่อที่จะพัฒนาเพื่อที่จะลงทุนในการพัฒนาเขายังมีข้อจำกัดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะคะทำให้เขาไม่สามารถที่จะพัฒนาไปได้อย่างที่ใจอยากนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าการพัฒนาแล้วเขาจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมามันก็จะมีเรื่องของการบริหารภาระหนี้สาธารณะด้วยนะคะนอกจากเรื่องของการพัฒนาแล้วเนี่ยมันยังมีสิ่งที่แต่ละประเทศเนี่ยยังต้องเผชิญตอนนี้อย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นความท้าทายของประเทศกำลังพัฒนาทั้งนั้นนะคะก็ในการประชุมช่วงการประชุมครั้งนี้เนี่ยมันจะมีการประชุมอันนึงที่เป็นครั้งแรกเลยนะคะภายใต้กรอบ UN ที่ชื่อว่า Borrowers Platform นะคะก็คือจะเป็นเวทีที่ประเทศผู้กู้ยืมเงินต่างๆเนี่ย

0: สอดคล้องกับประเด็นความท้าทายของประเทศกำลังพัฒนาค่ะก็ในโอกาสนี้เนี่ยอย่างที่ท่านเรียนไปเมื่อสักครู่เนาะกระทรวงการต่างประเทศเองก็จะใช้โอกาสนี้จัดกิจกรรมคู่ขนานเนี่ยเพื่อหยิบยกประเด็นสำคัญของการทูตเศรษฐกิจไทยมาพูดคุยกับประเทศแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศต่างๆนะคะก็จะมีเรื่องแรกเรื่องความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเราก็จะจัดกิจกรรมร่วมกับทาง ESCAP นะคะแล้วก็ FAO นะคะแล้วก็จะมีเรื่องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพนะคะที่ทางกระทรวงร่วมกับ OECD แล้วก็ Blue Dot Network นะคะมีเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะที่กระทรวงเองจะจัดงานเสวนาที่เน้นเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะก็เราก็เลยมองว่านี่แหละค่ะคือโอกาสของเราที่จะใช้เป็นเวทีการทูตเศรษฐกิจนะคะก็ไม่มันแม้ว่าชื่อของการประชุมมันเป็นเรื่องของ IMF กับ World Bank แต่ว่าสาระของการประชุมจริงก็ไม่ได้อยู่จำกัดอยู่แค่เรื่องการค้าหรือการลงทุนแต่มันครอบคลุมไปเรื่องการพัฒนาแล้วก็ความยั่งยืนด้วยค่ะ
1: ครับทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับจะนำผลลัพธ์ในการประชุมในครั้งนี้มาต่อยอดสนับสนุนนโยบายต่างประเทศของไทยยังไงในอนาคตฮะ
0: อ๋อแน่นอนเลยค่ะคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากๆก็คือการประชุมเนี่ยเมื่อจบแล้วเนี่ยความร่วมมือที่เกิดขึ้นหรือว่าอยู่ในที่ได้คุยกันในห้องประชุมมันจะต้องไม่จบตามการประชุมนะคะก็เราก็คิดว่าเราจะสามารถที่จะนำผลลัพธ์แล้วก็แนวคิดที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพเนี่ยไปต่อยอดได้อีกหลายๆกรอบในเวทีระหว่างประเทศนะคะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยถ้าเรากำลังมองข้ามช็อตไปแล้วนะคะไปถึงการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571ซึ่งเราก็จะนำหลักแนวคิดของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเรื่อง 3R นะคะได้แก่เรื่อง Regionalism, Resilience แล้วก็ Relevancy นะคะมาสร้างให้อาเซียนเนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถอาเซียนสามารถเข้ามาเติมเต็มช่องว่างของระบบพหุภาคีเนี่ยซึ่งกำลังเผชิญกับความท้าทายนะคะการประชุมครั้งนี้จะมีผลลัพธ์การประชุม1อันก็คือ Bangkok Dialogue Notes นะคะที่จะรวบรวมแนวคิดของไทย เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนผ่านสีเขียวค่ะซึ่งจะเป็นเอกสารที่ไทยทำขึ้นมานะคะเราก็มองว่าเราเนี่ยจะนำสิ่งที่ได้จากการประชุมตรงเนี้ยไปต่อยอดในการเป็นประธานอาเซียนของเรานะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องของdigital finance นะคะที่เราก็คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่สามารถต่อยอดในกรอบอาเซียนได้ด้วยค่ะเพื่อทำให้ประชาชนในอาเซียนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินดิจิตอลได้มากขึ้นแล้วก็เป็นการเข้าถึงที่มันปลอดภัยและน่าเชื่อถือห่างจากออนไลน์สแกมนะคะซึ่งไทยเองก็มีบทบาทที่ผ่านมาค่ะ
1: ครับการเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมบทบาทและภาพลักษณ์ของไทยในประชาคมระหว่างประเทศยังไงบ้างครับท่านฮะ
0: ค่ะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าแค่การได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพ Annual Meeting ครั้งนี้เนี่ยจาก191ประเทศเนี่ยมันก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาคมระหว่างประเทศที่มีต่อศักยภาพและความพร้อมของไทยแล้วนะคะก็ตลอด1สัปดาห์ของการประชุมเนี่ยสายตาของประชาคมเศรษฐกิจและการเงินโลกทั้งหมดเนี่ยก็จะมาอยู่ที่กรุงเทพนะคะก็จะเป็นโอกาสที่เราจะได้แสดงให้ประชาคมระหว่างประเทศเนี่ยเห็นศักยภาพของไทยในมิตินี้นะคะไม่ใช่แค่จุดหมายด้านการท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพนะคะมีแนวคิดที่แล้วก็มีบทบาทในประเด็นด้านเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาระดับโลกค่ะก็นอกจากนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะมีผู้กำหนดนโยบายมีองค์กรระหว่างประเทศหรือว่าภาคธุรกิจด้านการเงินการคลังใหญ่ๆเนี่ยมากว่า 15,000 คนจากทั่วโลกมารวมตัวที่กรุงเทพเนี่ยมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดเครือข่ายนะคะมีการเชิญคนเหล่านี้ไปพบปะกับภาคเอกชนไทยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเกิดเครือข่ายความร่วมมือแล้วก็เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆแน่นอนค่ะที่จะต่อยอดได้หลักการประชุมค่ะก็ความสำคัญมันก็เลยไม่ใช่แค่ว่า1สัปดาห์นี้เราจะจัดการประชุมได้ดีแค่ไหนนะคะแต่ว่าหลังจาก1สัปดาห์นี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะต่อยอดอะไรไปได้ที่จะเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจค่ะ
1: ครับครับนี่คือบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการประชุมประจำปี IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับทางรายการครับขอบคุณท่านสุวรรณีอรุณสวัสดิ์วงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับประเด็นในสังคมฮะเรื่องของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักพิงที่จัง

0: จังหวัดกาญจนบุรีตกเป็นข่าวเนี่ยมีคนไปออกในรายการโหนกระแสโหนกระแสบอกว่าสถานที่แห่งนี้นะฮะมีการติดลูกกรงในพื้นที
1: ่
0: นะฮะคือดูตั้งแต่หน้าศูนย์เลยเนี่ยก็จะมีลูกกรงแล้วก็มีลวดหนามหีบเพลงอยู่ที่บริเวณบนรั้วนะฮะคือมองข้างนอกเนี่ยโอ้โห
1: มันไม่น่าใช่นะ
0: มันไม่เหมือนสถานพักฟื้นมันเหมือนคุกก็คือว่ามันมีลูกกรงแล้วก็มันมีลวดหนามหีบเพลงอยู่บนบริเวณกำแพงพอเข้าไปข้างในปุ๊บเนี่ยในเตียงเนี่ยก็มีผู้ป่วยนอนอยู่ประกอบกับมีลูกกรงครอบเตียงอีกทีหนึ่งนะฮะคุณเคยเห็นมุ้งที่เอาไว้ครอบเด็กบนเตียงไหม
1: เคยเห็น
0: อารมณ์แบบนั้
1: น
0: แต่ว่าไม่ใช่มุ้ง
1: อ
0: ันนี้เป็นกรงเหล็กครอบบนเตียงอีกทีหนึ่งนะครับส่วนอีกพื้นที่ก็จะมีพื้นที่ปกติก็
1: ม
0: ีแล้วก็จะมีพื้นที่ที่เป็นลูกกรงใหญ่ๆเนี
1: ่
0: ยแล้วก็มีที่นอนอยู่ข้างในก็จะมีนะครับคือพอไปเห็นภาพเนี่ยคนก็สลดหดหูใจบอกว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยมันได้มาตรฐานหร
1: อ
0: สถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงเกิดที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ลูกก็ส่งแม่ไปนะครับเพราะว่าบอกว่าแม่เนี่ยป่วยเป็นจิตเวชแล้วก็ถูกจับขังกรงนะครับไปร้องนะครับในรายการโหนกระแสไปร้องออกช่อง3นะฮะปรากฏว่าเรื่องก็ไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นคือกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับบอกกรมสุขภาพจิตนะครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วนะครับพบความผิดหลายประการบอกว่าศูนย์แห่งนี้มีผู้ป่วยเกือบ100รายร้อยละ90นะฮะ100คนมี90คนเป็นผู้ป่วยจิตเวช อายุ18ถึง59ปีก็มอบให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.เนี่ยดำเนินการตามกฎหมายแสดงว่าสบส.คือหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบนะฮะอธิบดีกรมสบส.ก็คือนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรก็บอกว่าศูนย์แห่งนี้ขออนุญาตถูกต้องนะครับเจ้าของเป็นอดีตพยาบาลทหารอากาศที่ลาออกไปแล้วไปอยู่ภาคเอกชนแต่ขออนุญาตเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงข้อเท็จจริงคนที่อยู่ในศูนย์ร้อยละ90เป็นผู้ป่วยจิตเวชต้องอยู่ในศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะอีกทั้งทำเกินใบอนุญาตโดยอนุญาต50เตียงแต่ปรากฏสำรวจจริงๆแล้ว129เตียงใช้พื้นที่ 4,300 ตารางเมตรจากที่อนุญาต 1,600 ตารางเมตรพบการดำเนินการที่เข้าข่ายผิดกฎหมายพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ.ร.บ.สถานพยาบาลรวมถึงประเด็นกักขังหน่วงเหนียวดูแลผู้ป่วยจิตเวชไม่ตรงตามประเภทใบอนุญาตกรมสบส. อยู่ระหว่างการจัดทำยกเลิกใบอนุญาตนะครับทางผู้ประกอบการและผู้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ก็คือเมื่อวานเท่ากับเป็นการปิดสถานบริการทั้งนี้สั่งศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12เขตในกทม.ตรวจมาตรฐานก็คือรีเช็คศูนย์ดูแลทั่วประเทศ 1,200 แห่งใหม่ทั้งหมดให้เสร็จภายใน2เดือนหากพบเข้าข่ายแบบนี้นะฮะเร่งดำเนินการตามกฎหมายฮะ
1: ค่ะส่วนทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.นะคะคุณนิกรสมกลางท่านก็พูดถึงกรณีความขัดแย้งในครอบครัวแล้วก็การนำผู้สูงอายุเข้าสู่ศูนย์ดูแลโดยอาจไม่เป็นไปตามความสมัครใจนั้นนะคะทางพม.ก็มีความห่วงใยแล้วก็สั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศค่ะลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยก็ดีความคุ้มครองสิทธิ์ของผู้รับบริการก็ดีนะคะเตรียมพร้อมที่จะยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.แล้วก็บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมสูงวัยค่ะสำหรับความคืบหน้าการตรวจสอบเบื้องต้นนั้นนะคะพบผู้ใช้บริการในสถานดูแลผู้สูงอายุ104รายโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุขนะคะประสานทางกรมสุขภาพจิตให้นำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประเมินสภาพร่างกายจิตใจรวมถึงคัดกรองผู้ใช้บริการเพื่อกำหนดแนวทางดูแลที่เหมาะสมต่อไปค่ะด้านทีมพม.จังหวัดกาญจนบุรีนั้นก็ได้มีการดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็คุ้มครองผู้ใช้บริการแล้วนะคะก็เป็นผู้สูงอายุ25รายแบ่งเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย2รายต่างจังหวัด23รายค่ะ ส่วนอีก79รายนั้นไม่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุและมีอาการทางจิตเวชทีนี้เนี่ยทางพม.เขาก็เลยมีการวางแผนวางแนวทาง3แนวทางเร่งด่วนในการดูแลเช่นกันนะคะก็คือ1กรณีที่ไม่มีญาติหรือครอบครัวรับกลับเนี่ยจะเร่งประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม2กรณีสามารถกลับรับกลับนะคะครอบครัวประมาณรับกลับไปได้เนี่ยก็จะประสานแล้วก็ติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยส่วนแนวทางสุดท้ายแนวทางที่3นั้นกรณีที่มีภูมิลำเนาหรือว่าครอบครัวต่างจังหวัดก็จะทำการประสานพม.จังหวัดในพื้นที่นั้นๆ นะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือแล้วก็ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมค่ะ
0: ครับคือทางด้านของกรมสุขภาพจิตนะฮะนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์นะฮะก็ชี้แจงเรื่องของศูนย์พักพิงแห่งนี้บอกว่าการมีกรงเหล็กเนี่ยเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยจิตเวชอันนี้ผมก็ฟังเหมือนกันทางผู้ที่เขาถูกกล่าวหาเขาก็บอกว่ามันเป็นมาตรการในการที่จะดูแลผู้ป่วยเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยมีการทำร้ายตัวเองผู้ป่วยมีการลุกออกไปจากเตียงเนี่ยแล้วไปทำร้ายผู้อื่นพูดง่ายๆเอาไม่อยู
1: ่
0: นะครับเขาก็จะมีพื้นที่เนี่ยในการติดกรงเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและคนที่อยู่รอบข้างนะครับอันนี้คือข้อกล่าวอ้างของเขาแต่ทางด้านของอธิบดีกรมสุขภาพจิตก็บอกว่ากรงขังเนี่ยเป็นมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเนี่ยบอกว่าเป็นพื้นที่แยกเพื่อควบคุมพฤติกรรมผู้ป่วยอาละวาดคลุ้มคลั่งสามารถทำได้ตามมาตรฐานในบางกรณีซึ่งพื้นที่ต้องมีความแข็งแรงปลอดภัยและออกแบบเพื่อป้องกันผู้ป่วยได้รับอันตรายระหว่างการควบคุมอาการแต่ปัจจุบันแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเน้นการลดการตรีตราผู้ป่วยจึงไม่ควรมีลักษณะเป็นกรงอย่างชัดเจนห้องแยกเพื่อควบคุมพฤติกรรมจะมีประตูคล้ายกรงแต่ยังจำเป็นต้องมีระบบความปลอดภัยที่เหมาะสมภายใต้พื้นควรมีการบุวัสดุและจัดสภาพแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทั้งนี้การใช้กรงกับผู้ป่วยที่มีอาการปกติไม่ถือว่าเป็นมาตรฐานการดูแลรวมถึงผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่ในอาการปกติไม่ควรดูแลในลักษณะดังกล่าวอันนี้ก็บอกปกตินะส่วนการควบคุมพฤติกรรมต้องพิจารณาตามอาการและความจำเป็นของผู้ป่วยเป็นรายกรณีนะฮะอันนี้คือสรุปแล้วสถานพยาบาลแห่งเนี้ยส่วนใหญ่ 90% เนี่ยเป็นผู้ป่วยจิตเวชคือผมพูดถึงหลักความเป็นจริงเนี่ยเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเนี่ยใจกว้างมากขึ้นผู้ป่วยที่เป็นคนแก่ชราเราดูแลไม่ได้เราก็ส่งไปสถานพักฟื้นนะครับส่งไปสถานพักฟื้นให้เขาดูแลให้เขาดีกว่าเราแต่ผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยสมมติคุณมีคนในครอบครัวหรือผมมีคนในครอบครัวเนี่ยที่ป่วยจิตเวชคุ้มดีคุ้มร้ายออกไปทำร้ายคนหรือทำให้ครอบครัวเนี่ยเรามีปัญหานะฮะทำร้ายทำลายอะไรข้าวของเนี่ยนะคือจะส่งเขาไปอยู่ที่ไหนก็ต้องไปศูนย์แห่งนี
1: ้
0: ถามว่าสถานพยาบาลรัฐมีไห
1: ม
0: นะครับก็มีศรีธัญญาแล้วก็สมเด็จเจ้าพระยาที่สมัยก่อนเรียกว่าหลังคาแดงแล้วก็ถ้าเชียงใหม่ก็โรงพยาบาลสวนปรุงนะฮะใต้เนี่ยสงขลาก็จิตเวชสงขลานครินทร์นะกรุงเทพก็มีสถาบันกัลยาราชนครินทร์นะฮะดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงคือสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันสามารถรองรับคนเหล่านี้ได้ไห
1: ม
0: มันเพียงพอไหมคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือเรายังขาดการดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่างเป็นระบบอย่างเป็นระบบคนเราไม่พอนะฮะแล้วเท่าที่ทราบเนี่ยสถานพยาบาลแห่งนี้เนี่ยก็เพิ่งต่อใบอนุญาตไปเมื่อเดือนสิงหาคมคำถามคือต่อได้ยังไงเขาบอกว่าต่อในรูปแบบออนไลน์ก็แสดงว่าไม่มีการไปตรวจสอบดูแลพื้นที่จริงๆ จากหน่วยงานภาครัฐ
1: ไม่มีการ
0: ใช่หรือไม
1: ่
0: ใช่เพราะว่าถ้าส่งในรูปแบบออนไลน์ปุ๊บก็จะได้ภาพแล้วก็ไม่ได้เห็นของจริงๆดังนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการดำเนินการบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาตรงนี้แล้วและสิ่งที่น่าจับตามองด้วยก็คือว่าเอ๊ะแล้วทำไมคนที่เขามีปัญหาเนี่ยเขาไม่มาร้องเรียนยังหน่วยงานรัฐหรือไปร้องเรียนกับตำรวจในพื้นที
1: ่
0: นะเขามาร้องเรียนโหนกระแสหรือว่าทางช่อง3หรือว่าทางสื่อเอกชนเพราะเขารู้สึกว่ามันล่าช้าใช่หรือไม
1: ่
0: พอไปร้องตรงนี้เนี่ยมันเร็วเร็วเร็วเร็วแล้วหน่วยงานรัฐเนี่ยก็ออกมาแอคชั่นเร็วจริงๆนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราจะต้องพิจารณาว่าเอ๊ะการร้องเรียนกับหน่วยงานรัฐเนี่ยทำไมคนถึงไปร้องเรียนไปยังสายไหมต้องรอดไปร้องเรียนกับอินฟลูไปร้องเรียนอะไรเนี่ยมันเร็วกว่าจริงหรือนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องปรับ นะฮะ
1: ค่ะไปดูความคืบหน้าคดีวัดพระบาทน้ำพุกันสักนิดนะคะทางด้านศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางค่ะได้มีการอ่านคำพิพากษาคดีของอดีตพระอลงกตหรือเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุนะคะแล้วก็นายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือว่าหมอบีในคดีร่วมกันเบียดบังทรัพย์สินของวัดแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินรวม193กระทงโดยศาลพิพากษาจำเลยที่1หรืออดีตพระอลงกตซึ่งมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินตัดสินลงโทษจำคุกรวม742ปีค่ะส่วนจำเลยที่2ก็คือคุณเสกสรรศาลพิพากษาฐานเป็นผู้สนับสนุนการเบียดบังทรัพย์และฟอกเงินมีโทษจำคุกรวม386ปีและ 1,480 เดือนนะคะยังไงก็ตามแล้วเนี่ยศาลได้มีการพิจารณาเห็นว่าคำให้การของจำเลยเป็นประโยชน์ต่อคดีจึงนำมาประกอบการลดโทษตามกฎหมายก่อนมีคำสั่งจำคุกจำเลยทั้ง2คนละ50ปีค่ะแล้วก็นอกจากนี้ศาลยังสั่งให้จำเลยทั้ง2ร่วมกันคืนเงินจำนวน306ล้านบาทแก่วัดพระบาทน้ำพุค่ะ
0: ครับก็พิจารณาเรียงตามกระทง
1: ค่ะ
0: นะฮะเรียงตามกระทงความผิดนะฮะ
1: ค่ะ
0: ส่วนเรื่องของภาษีบาปก็คือภาษีเหล้าและบุหรี่เนี่ยที่มีแนวทางและความคิดเนี่ยที่จะนำเงินตรงนี้เนี่ยเข้าสู่เงินงบประมาณนะครับพูดง่ายๆคือวินัยการเงินการคลังปี61เนี่ยเขาบอกว่าเงินที่เก็บจากภาษีเนี่ยต้องเข้าสู่คลังแล้วค่อยเข้าสู่ระบบงบประมาณแล้วก็ถ้าใครอยากจะใช้เงินองค์กรต่างๆเนี่ยก็จะต้องมาดีเฟนในสภาจะได้เห็นถึงความคุ้มค่าและความโปร่งใสในการใช้เงินแต่ก่อนที่จะมีปี61เนี่ยก็มันก็จะมีภาษีเหล่านี้เนี่ยที่ยิงตรงไปยังองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นสสส.ไทย PBS แล้วก็อีก2หน่วยงานคือของผู้กองทุนผู้สูงอายุแล้วก็กองทุนการกีฬานะครับอันนั้นคือเกิดก่อนที่จะมีกฎหมายฉบับนี้นะครับตอนนี้ก็มีแนวทางและความคิดว่าเมื่อมีกฎหมายฉบับนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาปรับเรื่องของการส่งเงินเข้าสู่งบประมาณแผ่นดินโดยตรงแล้วก็ให้หน่วยงานนี้ออกมาดีเฟนต์ก็คือว่าใช้งบอะไรก็ต้องบอกต้องแจ้งแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบและประสิทธิภาพประสิทธิผลก็จะต้องถูกตรวจสอบนั่นเองนะครับด้านไทย PBS ออกมาบอกนะครับบอกว่าขอปกป้องสื่อสาธารณะให้ปราศจากการครอบงำนะครับก็บอกว่ามันจะลดความเป็นอิสระของสื่อสาธารณะอันนี้ไทย PBS ออกมาบอกสสส.ก็บอกว่าถ้าทำแบบนี้จะใช้งบประมาณขาดความคล่องตัวนะครับย้ำการประเมินผลจากการทำงานไม่มีปัญหาเรื่องของความไม่สุจริตการให้เงินไม่ได้กระจุกตัวแค่ NGO หน้าเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นการชี้แจงจาก2หน่วยงานนะฮะ
1: ค่ะทั้งหมดคือข่าวสารในวันนี้นะคะพบกับบันทึกสถานการณ์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ดิฉันสันพรปัญญาดิลกค่ะ
0: ทรงพลชูเวศลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครรองรับการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสิมจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อดาบมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อดาบมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: เพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: รัฐบาลประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครรองรับการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญนอกจากวันอังคารที่13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่เป็นวันหยุดราชการอยู่แล้ววันศุกร์ที่16ตุลาคมที่กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษรัฐบาลได้กำหนดมาตรการสำหรับส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันที่12วันที่14และวันที่15ตุลาคมให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ work from home สำหรับภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจไม่ได้กำหนดเป็นวันหยุดอัตโนมัติโดยขอความร่วมมือพิจารณาตามความเหมาะสมขณะที่สถาบันการเงินและธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครกำหนดหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้หน่วยงานให้บริการประชาชนที่จำเป็นเช่นโรงพยาบาลและสถานีตำรวจยังคงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามปกติศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินผลกระทบอุทกภัย31จังหวัดกระทบเศรษฐกิจกว่า 22,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.1 ของ GDP ยังคงเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยปีนี้ที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
6: นายธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงผลการประเมินความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่31จังหวัดตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาคาดว่ามูลค่ารวมประมาณ 22,000 ล้านบาท ถึง 30,000 ล้านบาทซึ่งภาคบริการและการจับจ่ายใช้สอยได้รับผลกระทบมากที่สุดขณะที่ภาคการเกษตรมีพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 1.6 ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ1ของพื้นที่การเกษตรกรรมทั้งหมดเช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรมที่มีนิคมอุตสาหกรรมซึ่งผลกระทบดังกล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.1 ของ GDP จึงยังตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยปีนี้ไว้ที่ร้อยละ 2.2 ถึงร้อยละ 2.5 และคาดว่าจะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องในไตรมาสที่4โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวคาดการนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเดือนละ 2.5 ถึง 3 ล้านคนทางนี้คาดว่าสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรและอุปโภคบริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้นชั่วคราวจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน1เดือนขอให้ประชาชนเลือกบริโภคสินค้าตามความเหมาะสมเพื่อปรับตัวในระยะสั้นนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์เปิดทางหลวงหมายเลข12ถนนพิษณุโลกหล่มสักหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากท่วมถนนบริเวณหมู่9ตำบลแก่งโสภาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต.แก่งโสภาและเจ้าหน้าที่กู้ภัยพิษณุโลกเร่งลงพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมนำเครื่องจักรเข้าเคลียร์เศษไม้ดินโคลนที่กีดขวางทางออกเพื่อเร่งเปิดเส้นทางถนนพิษณุโลกหล่มสักหรือทางหลวงหมายเลข12บริเวณหมู่ที่9ตำบลแก่งโสภาหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องบนเขาสูงจนเกิดเหตุมวลน้ำป่าไหลเชี่ยวกรากจากเทือกเขาในพื้นที่พัดพาเศษไม้กิ่งไม้ดินโคลนขึ้นมาอยู่บนพื้นผิวการจราจรช่วงเย็นวานนี้ทำให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้

0: ตั้งป้ายเตือนและจัดกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากยังคงมีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำเกรงว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากซ้ำได้พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวชั่วคราวและขับขี่ด้วยความระมัดระวังคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 กิโลเฮิรตซ์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีครับคุณฟังครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับเข้าสู่ค้นหามาเล่านะครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านค่ะ
0: ครับวันนี้เราสองคนมาพร้อมกันเหมือนเดิมนะครับภูมิรัตน์มีลักษณะแล้วก็เอกพงษ์นพสกุลครับ
2: ค่ะก็
0: วันนี้ตรงกับวันอะไร
2: วันนี้วัน
0: พฤหัสบดีใช่ไหม
2: พฤหัสบดีที่8ค่ะ
0: หลงวันลืมคืนก็ยังคงมีเรื่องราวสาระเหมือนเดิมช่วงนี้อากาศหรือว่าสภาวะเป็นไงวันนี้แดดจ๋าแดดแจ๋แดดแจ๋ไหม
2: แดดร้อนมากเลยค่ะวันนี้แต่เขาก็บอกว่ายังคงจะต้องระวังฝนที่กำลังจะมา
0: ใช่ครับก็คือระลอกแรกเนี่ยเหมือนเขาจะให้เฝ้าระวัง4 ถึง 7ก็คือเมื่อวาน
2: ค่ะแล้วก็อีกช่วงนึง
0: อีกช่วงนึงก็เหมือนจะเป็นพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะ9 ถึง 13ตุลาหรือว่าบวกลบประมาณนั้นนะครับยังไงก็ตามคือผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังเนี่ยระวังทุกวันอยู่แล้วนะครับฝนช่วงนี้คนที่เอาของไว้ที่สูงก็อาจจะยังไม่ได้เอาลงมาอะไรพวกนี้นะครับคุณผู้ฟังซึ่งอย่างที่เราทราบอยู่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการเตรียมที่จะเปลี่ยนฤดูเพราะฉะนั้นอากาศก็เลยต้องแปรปรวนฝนบ้างเย็นบ้างร้อนบ้างสิ่งที่ตามมาคือสุขภาพร่างกายเราอาจจะปรับไม่ทันก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับแต่ว่าการช่วยเหลือเยียวยาดูแลก็ต้องดำเนินต่อไปนี่ทางกรุงเทพมหานครก็โดยท่านผู้ว่าชัดชาติเนี่ยท่านก็บอกว่าต้องจับตานะโดยเฉพาะแถวๆตะวันออกของกรุงเทพมหานครแล้วก็น้ำในคลองเนี่ยก็ยังมากอยู่ต้องระมัดระวังกันอยู่ด้วยนะครับ
2: ค่ะแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายที่ก็จะเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ว่าระดับน้ำในคลองนะคะหลายสายยังคงเต็มคลองเช่นคลองแสนแสบหรือว่าหมู่บ้านนวธานีเขตคันยาวนะคะเนื่องจากว่าก็มีฝนตกเพิ่มนะคะก็ต้องแจ้งเตือนประชาชนในบางพื้นที่ค่ะที่อาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองว่าอย่าเพิ่งยกสิ่งของลงจากที่สูงนะคะโดยรวมแล้วสถานการณ์น้ำยังค่อนข้างเปราะบางเนื่องจากว่าน้ำในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออกนะคะยังคงมีปริมาณมากเฝ้าระวังฝนตกเพิ่มแล้วก็ให้ติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
0: ครับ
2: ส่วนสถานการณ์ที่หมู่บ้านฟอร์เรลวิล
0: เป็นยังไงบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้ข่าวมาเหมือนกันว่ามีน้ำมากอยู่แต่ก็ไม่ได้กังวลอะไรมากเพราะว่าหน่วยงานเขาก็ลงพื้นที่ฟอร์เรลวิลล่าสุดเป็นไงครับ
2: ค่ะที่ฟอร์เรลวิลเขตหนองจอกนะคะยังคงเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยกันอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งการส่งหน่วยแพทย์ลงพื้นที่จัดหาอาหารสิ่งของจำเป็นรวมถึงการสูบน้ำออกจากพื้นที่ค่ะโดยก็ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันนะคะก็กทมเนี่ยเตรียมการอย่างเต็มที่ให้พร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงที่จะถึงนี้ด้วยนะคะ9-14ตุลาคมนี้ซึ่งก็มีการจัดประชุมประจำปี2026ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกด้วยก็จะต้องมีการเร่งพร่องน้ำออกจากคลองต่างๆให้ได้มากที่สุดค่ะรวมทั้งการนำเครื่องสูบน้ำจากเขตที่ไม่ได้ท่วมนะคะไปสนับสนุนสูบน้ำออกจากพื้นที่รับน้ำแล้วก็แก้มลิงให้เหลือปริมาณน้ำน้อยที่สุดทั้งนี้ค่ะท่านผู้ว่ากรุงเทพนะคะยังกล่าวถึงการพัฒนาระบบเตือนภัยประชาชนที่เดิมจะเป็นการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในริมคลองค่ะว่าตอนนี้ยังไม่มีการพยากรณ์อากาศที่แม่นยำสำหรับเตือนประชาชนในหมู่บ้านหรือว่าเคหสถานจึงต้องมีการวางแผนว่าในอนาคตค่ะจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ดีขึ้นนะคะควบคู่กับการแจ้งเตือนเชิงพฤติกรรมเช่นขอให้ประชาชนสังเกตความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เช่นระดับน้ำในคลองหรือว่าน้ำที่ล้นจากท่อระบายด้วยค่ะ
0: ครับส่วนปภ.ตอนนี้ก็เร่งส่งข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้กับธนาคารออมสินเพราะว่าธนาคารออมสินจะเป็นคนโอนเงินตามข้อมูลที่ปภ.ส่งไปนะครับเตรียมโอนเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนกลุ่มแรกภายในเช้าวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันศุกร์ที่9ตุลาคมนะครับแล้วเขาก็จะพูดถึงเรื่องของบ้านเช่าด้วยว่ามีสิทธิ์รับเงินเยียวยาตามจริงหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของ
2: กรมป้องกัน
0: และบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะครับก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการจ่ายเงินหรือว่าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและมติของคณะรัฐมนตรีนะครับบอกว่าปภ.ได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและก็ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งข้อมูลล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รวบรวมข้อมูลครัวเรือนที่ผ่านการตรวจสอบและส่งต่อให้ธนาคารออมสินแล้ว 14,053 ครัวเรือนนะครับ94ล้านบาทกว่า94ล้านบาทอันนี้คิดเป็นเงินเยียวยานะครับครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสระแก้วและสมุทรปราการโดยประชาชนกลุ่มนี้จะได้รับเงินในวันพรุ่งนี้9ตุลาคมอย่างแน่นอนอันนี้เป็นการคอนเฟิร์มยืนยันจากปภ.นะครับขณะเดียวกันภาพรวมการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ
2: ค่ะในหลายจังหวัดนะคะอย่างเช่นกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและนนทบุรีนะคะ
0: จากปภ.นะครับขณะเดียวกันภาพรวมการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ
2: ค่ะในหลายจังหวัดนะคะอย่างเช่นกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและนนทบุรีนะคะค่ะ
0: อันนี้เขาก็พร้อมชี้แจงเหมือนกันว่าลงทะเบียนไปแล้วจะพิจารณาอย่างไรบ้างนะครับข้อสงสัยเรื่องการลงทะเบียนของผู้เช่าบ้านเนี่ยแหละปภ.บอกว่ากรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านอันนี้สามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงลงในระบบได้เลยอันนี้ง่ายมากนะครับก
2: ็
0: เวลาเราไปอยู่บ้านเช่าอ่ะเราก็ต้องรู้ว่าบ้านเลขที่ของเราคืออะไรส่วนบ้านหลังใหญ่ที่มีเลขที่บ้านเดียวแต่ว่าแบ่งอาจจะซอยๆเป็นหลายห้องเช่นเขามีบ้านหลังใหญ่แต่ว่าปล่อยให้เช่าแล้วทำเป็นแบบลักษณะว่าหลายห้องอ่ะเนา
2: ะ
0: อันเนี้ยพอถ้าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแล้วก็กรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยจริงได้รับผลกระทบจริงๆเนี่ยผู้เช่าทุกห้องก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันอันนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลว่าจะได้หรือไม่ได้อย่างไรเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะลงพื้นที่อยู่แล้วนะครับสายด่วนของปภ.1784อันนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้คือนอกจากจะโทรไปแจ้งนะครับเหตุด่วนเหตุร้ายภัยต่างๆที่ขอความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงแล้วช่วงนี้ปภ.รับลงทะเบียนอยู่แล้วก็ดูเรื่องของข้อมูลที่จะส่งไปให้ธนาคารออมสินเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาตอบคำถามนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
2: ค่ะมาที่ในเรื่องของกรมทางหลวงนะคะได้เปิดทดลองให้ใช้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ค่ะช่วงบางประอินหินกองทั้งขาไปขากลับนะคะค่ะเพิ่มทางเลือกนะคะในการเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมก็เริ่มตั้งแต่วันที่6ตุลาคมนะคะเป็นต้นมาจนถึง11ตุลาคมค่ะหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยกรมทางหลวงนะคะกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคมในการอำนวยความสะดวกแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6นะคะ

0: สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินถึงหินกองทั้งขาไปและขากลับเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางค่ะการทดลองให้บริการนี้นะคะเริ่มตั้งแต่เมื่อ6โมงเย็นของวันที่6ตุลาคมเป็นต้นมานะคะแล้วก็กำหนดให้มีไปถึงวันที่11ตุลาคมถึงเวลา24นาฬิกาหรือว่าจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะคะโดยกรมทางหลวงก็จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการเส้นทางเนี่ยสอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็ช่วยลดผลกระทบต่อเรื่องของการเดินทางค่ะ
1: ครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้ามีคนถามว่าเอ้าแล้วทำไมไม่เปิดไปเลยผมก็จะตอบจะตอบแทนหน่วยงานแหละเพราะว่าเราก็เคยสัมภาษณ์อยู่ท่านก็บอกว่าถนนทุกอย่างมันเสร็จแล้วก็เห็นเราจะเห็นว่าเวลามีเหตุการณ์สำคัญหรือเทศกาลต่างๆเขาก็เปิดให้เดินรถได้แต่ว่าสิ่งที่ยังไม่เปิดให้ได้ทั่วถาวรเพราะว่าตอนนี้พวกการตีเส้นจราจรแล้วก็เหมือนทางลงทางขึ้นบางจุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับถ้าเปิดก็จะเป็นอันตรายแต่ว่าเวลามีเหตุฉุกเฉินแบบนี้หรือช่วงเทศกาลเขาก็จะเปิดทดลองให้ใช้ได้ฟรีนะครับผู้ฟังได้ข่าวว่าน้ำที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
0: ์
1: เขาปรากฏการเปลี่ยนเป็นสีเขียวเด่นชัดตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับ
0: ค่ะทางจิตด้านะคะหรือว่าสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนค่ะเขาพบว่าน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะเกิดปรากฏการน้ำเปลี่ยนเป็นสีเขียวเนื่องจากว่าฝนที่ตกนะคะได้ชะล้างแล้วก็พัดพาเอาสารอาหารจากปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็อินทรีย์วัตถุลงเขื่อนค่ะ ค่ะซึ่งทางจิตด้านะคะก็ได้เปิดข้อมูลของภาพถ่ายจากดาวเทียมในกรณีของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะเมื่อเปรียบเทียบภาพจากดาวเทียมของวันที่19กรกฎาคมแล้วก็กับภาพของวันที่1ถึงวันที่2ตุลาคมนะคะก็พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะผิวน้ำอย่างเห็นได้ชัดทั้งในเชิงปริมาณเชิงคุณภาพค่ะซึ่งความแตกต่างของขนาดพื้นที่ของผืนผิวน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก่อนและหลังสถานการณ์ค่ะแสดงให้เห็นถึงปริมาณน้ำในเขื่อนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจนถึงระดับใกล้เต็มความจุเขื่อนขณะที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมในเดือนตุลาคมนะคะที่ปรากฏน้ำในเขื่อนเป็นสีเขียวก็เนื่องจากว่าพื้นที่โดยรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นั้นนะคะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นหลักพอเกิดฝนตกนะคะน้ำก็ไหลบ่าเข้าไปในพื้นที่ก็ได้ชะล้างพัดพาเอาสารอาหารปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีอินทรีย์วัตถุต่างๆลงไปสู่เขื่อนค่ะการที่มีสารอาหารลงไปสู่เขื่อนในปริมาณมากนะคะประกอบกับมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็ทำให้สาหร่ายและแพลงก์ตอนนะคะพืชเนี่ยสามารถเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็วก็เลยกลายเป็นปรากฏการณ์น้ำสีเขียวในเขื่อนที่เห็นจากภาพดาวเทียมค่ะซึ่งภาพดาวเทียมก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ชัดเจนค่ะ
1: หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนทำไมเหตุผลของจิสตาเขาบอกชัดเจนเลยนะครับคุณผู้ฟังครับก่อนที่จะพักกันในช่วงนี้โอ้ใกล้จะถึงประเพณีเขาเรียกว่าไหลเรือไฟแล้วใช่ปะของนครพนมประจำปี2569เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาซ้อมแผนการความปลอดภัยทางน้ำเพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวนะครับคุณผู้ฟังครับว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่งคลายบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานการประชุมซักซ้อมแล้วก็ทบทวนแผนความปลอดภัยทางน้ำครั้งที่3ที่จังหวัดนครพนมนะครับคุณผู้ฟังครับเพื่อที่จะรองรับต้อนรับเตรียมความพร้อมประชาชนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานประเพณีไหลเรือไฟรวมถึงงานกาชาดจังหวัดนครพนมประจำปี2569ด้วยนะครับหน่วยงานภาครัฐทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานด้านสาธารณสุขแล้วก็ทีมกู้ภัย13หน่วยงานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมศาลากลางจังหวัดนครพนมนะครับเป็นศาลากลางหลังเก่านะซึ่งการประชุมในครั้งนี้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานแผนเผชิญเหตุแล้วก็การประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อที่จะให้การดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับคุณผู้ฟังซึ่งเขามีกำหนดฝึกซ้อมแผนความปลอดภัยทางน้ำจริงก็คือพรุ่งนี้นะครับก่อนเข้าสู่ช่วงการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟระหว่างวันที่เท่าไหร
0: ่16ถึง27ตุลาคม
1: อ๋อ12วันเลยฮะ นะครับก็ในช่วงออกพรรษาเนี่ยแหละคุณผู้ฟังจะมีประเพณีนะครับคุณผู้ฟังซึ่งวันมหกรรมไหลเรือไฟที่เรารอคอยก็คือ26ตุลาคม2569
0: จะเป็นวันที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปมากที่สุดนะคะก่อนที่จะจบลงในวันที่27ตุลาคม
1: ค่ะก็นครพนมเองได้บูรณาการกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านการรักษาความปลอดภัยการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุการแพทย์ฉุกเฉินหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องการสัญจรทางน้ำนะครับก็สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวแล้วก็กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังจังหวัดนครพนมเป็นหมุดหมายสำคัญที่คนจะไปเที่ยวในช่วงของงานไหลเรือไฟหลายจังหวัดในภาคอีสานที่คนจะไปกันในช่วงของออกพรรษาโดยเฉพาะไปดูบั้งไฟพญานาคใช่ไหม
0: ค่ะ
1: นะครับนะครับอีกงานนึงก็ออกพรรษาก็คือชักพระทอดผ้าป่าแข่งเรือยาวแถวภาคใต้หลายจังหวัดเลยนะครับแต่ว่าจังหวัดที่เขาจัดงานนี้ยิ่งใหญ่ทุกปีงานออกพรรษาหรือว่างานเดือน11ของสุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาจัดกันทุกปีนะครับคุณผู้ฟังมีการเอาเรือพนมพระรถพนมพระจากหลายวัดมารวมกันแล้วก็ลองนึกดูนะเราเดินเที่ยวในงานเนี่ยตลอด10วัน9วัน10วันเนี่ยเราทำบุญ100วัดในที่เดียวก็คือไม่ต้องไปวัดไหนอ่ะมันจะมีวัดหลายๆวัดมารวมกันในงานนี้นะครับก็สนุกสนานก็หลายๆที่จัดงานออกพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ตอนนี้ฤดูท่องเที่ยวกำลังเข้ามาแล้วนะ
0: ครับก็เดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะ 9:28 นาทีนะคะเราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับ
2: สารคดีเทิดพระเกียรติวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์8ตุลาคม2569พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ประสูติเมื่อวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2525พระองค์เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรดาจากนั้นประทับณรัฐแมริแลนด์ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทรงสนพระทัยด้านศิลปะไทยส่งเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาพพิมพ์สำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และระดับปริญญาโทสาขาศิลปะไทยจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ณมหาวิทยาลัยศิลปากรภายหลังสำเร็จการศึกษาพระองค์มีพระปณิธานมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยทรงนำความรู้และใช้พระปรีชาสามารถประกอบพระกรณียกิจเกี่ยวกับงานศิลปะและพระพุทธศาสนาอาทิการจัดประมูลภาพฝีพระหัตถ์เพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัดการทรงงานบูรณะพระวิหารปรับภูมิทัศน์วัดวาอารามทรงทุ่มเทพระวรกายดูแลการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังพระวิหารวัดหนองน้ำขุ่นจังหวัดระยองด้วยพระองค์เองสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะและน้ำพระทัยที่ทรงทุ่มเทเพื่อจะลงศิลปะวัฒนธรรมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพระกรณียกิจนานัปการของพระองค์นับเป็นคุณูปการต่อวงการศิลปะไทยและเป็นแรงบันดาลใจในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ม มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนคุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

ัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องใกล้ตัวปัจจุบันปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวนับเป็นปัญหาที่สำคัญและยิ่งจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและเป็นเหตุให้หลายครอบครัวต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับนอกจากนั้นยังทำให้อนาคตของชาติส่วนหนึ่งมีปมในใจติดตัวไปตลอดชีวิตปัญหาความรุนแรงอาจกล่าวได้ว่าเป็นปัญหาหนึ่งในสังคมของทุกประเทศทั่วโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งผู้ถูกกระทำโดยมากมักจะเป็นคุณแม่และลูกน้อยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550ถือว่าเป็นกฎหมายที่ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวโดยกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ให้คำนิยามของความรุนแรงในครอบครัวนั้นหมายถึงการกระทำใดๆโดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพหรือกระทำโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัวหรือบังคับหรือใช้อำนาจครอบงำผิดกองทำให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทำการไม่กระทำการหรือยอมรับการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่ชอบแต่ไม่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการกระทำโดยประมาทและคำว่าบุคคลในครอบครัวนั้นหมายถึงคู่สมรสคู่สมรสเดิมผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสบุตรธรรมสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งบุคคลใดๆที่ต้องพึ่งพาและอยู่ในครัวเรือนเดียวกันการให้ความคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวตามกฎหมายดังกล่าวได้ระบุให้ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้ที่พบเห็นหรือทราบการกระทำความรุนแรงในครอบครัวมีหน้าที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวการแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้กระทำโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางปกครองใดๆการแจ้งต่อพนักงานเจ้าที่อาจกระทำได้ในหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการแจ้งโดยเป็นคำพูดยื่นเป็นหนังสือโทรศัพท์หรืออีเมลหรือวิธีการอื่นใดและเมื่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่พบเห็นหรือทราบการกระทำรุนแรงในครอบครัวพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการกระทำได้ในทันทีซึ่งหากผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงต้องการที่จะดำเนินคดีก็ต้องจัดให้ผู้นั้นร้องทุกข์ตามกฎหมายหากผู้นั้นไม่สามารถร้องทุกข์ได้ตนเองพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นผู้ร้องทุกข์แทนและในการสอบสวนผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวพนักงานสอบสวนจะต้องจัดให้มีจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์หรือบุคคลที่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงร้องขอรวมอยู่ด้วยเพื่อให้คำแนะนำปรึกษาและนอกจากนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถออกคำสั่งหรือในการกำหนดวิธีการหรือมาตรการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชั่วคราวในระหว่างสอบสวนไม่ว่าจะมีการร้องทุกข์หรือไม่เช่นให้ผู้ถูกกระทำรุนแรงชดใช้ค่าเสียหายในเบื้องต้นตามสมควรการสั่งห้ามเข้าใกล้ครอบครัวรวมถึงจัดการให้เข้ารับการตรวจจากแพทย์ทั้งนี้ไม่ว่าคดีความรุนแรงในครอบครัวจะดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนคู่กรณีสามารถยอมความกันได้โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ถูกกระทำรุนแรงต้องปฏิบัติตามทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงซ้ำผู้ที่กระทำความให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวกฎหมายกำหนดโทษให้ผู้นั้นต้องรับโทษฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกฎหมายได้กำหนดความผิดในฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดอันยอมความได้จึงต้องให้มีการร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับตั้งแต่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในวิสัยหรือมีโอกาสที่จะแจ้งหรือร้องทุกข์มิฉะนั้นจะถือว่าขาดอายุความแต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวเป็นคดีที่มีความซับซ้อนละเอียดอ่อนกว่าคดีอาญาในทั่วไปเพราะคดีความรุนแรงในครอบครัวเป็นการทำร้ายกันในระหว่างสมาชิกในครอบครัวแตกต่างจากการทำร้ายร่างกายในคดีอาญาปกติการใช้มาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาทั่วไปที่มุ่งการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเดียวพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทำความผิดในความรุนแรงในครอบครัวจะมีวิธีในการดำเนินคดีต่างหากโดยหวังให้ผู้กระทำความผิดนั้นกลับตัวและยับยั้งการกระทำความผิดซ้ำรวมทั้งให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกันในระหว่างบุคคลในครอบครัว

0: คนชีวิต38ประการตอนที่6การตั้งตนชอบหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: ไ
2: หมคุณฟังมาถึงช่วงนี้นะครับวันศุกร์คืนนี้เราฟังสารคดีกันไปยาวๆเลยเพลงเพราะๆด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของเทศกาลกินเจพรุ่งนี้แล้วน
1: ะ
2: บางคนเขาล้างท้องตั้งแต่วันนี้เลยแล้วก็กินเจเริ่มพรุ่งนี้แล้วยาวไปจนถึงวันที่18ตุลาคมเวลากินเจหลายๆที่เขามีการจัดกิจกรรมหรือว่ามีอาหารเจมีการปฏิบัติธรรมด้วยมีอิ่มบุญอะไรกันเนี่ยอย่างที่เราคุ้นเคยกันก็ปอเต็กตึงใช่ไหมครับมูลนิธิปอเต็กตึงเนี่ยเขาก็เชิญชวนคนไปร่วมกินเจทำบุญกันตลอดนะครับ
1: ค่ะในปี2569นี้นะคะในเทศกาลกินเจก็ได้เชิญชวนค่ะร่วมถือศีลอิ่มบุญอิ่มใจละเว้นเนื้อสัตว์ในเทศกาลกินเจสักการะหลวงปู่ใต้หงเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็รับบริการอาหารเจพร้อมกับร่วมพิธีเวียนธูปศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าใต้หงกงมูลนิธิป่อเต็กตึงพัพพาชัยค่ะระหว่างวันที่9ถึง19ตุลาคมก็ได้ทางมูลนิธินะคะได้เชิญชวนศิษยานุศิษย์สาธุชนทุกคนค่ะร่วมถือศีลอิ่มบุญในเทศกาลกินเจระหว่าง19นะคะถึง18ตุลาคมทางมูลนิธิได้จัดให้มีบริการอาหารเจบรรจุใส่ถุงแก่ประชาชนฟรีวันละ2มื
2: ้
1: อ
2: วันละ2มื้อใช่ไหมครับมีมื้อ
1: เช้า
2: แล้วก็มื้อกลางวันเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี
1: ้พรุ่งนี้ค่ะ
2: นะครับก็คือมื้อกลางวันวันพรุ่งนี้นะครับที่ทางเข้าสำนักงานมูลนิธิปอเต็กตึงนะครับ

0: 12คืนที่บริเวณฝั่งสำนักงานมูลนิธิปอเต็กตึ๊งที่ประภาชัยค่ะส
1: ่วนในงิ้วนี่หาดูยากแล้วนะปัจจุบันถ้ามันไม่มีกิจกรรมไม่มีงานอะไรเป็นพิเศษเช่นพวกตรุษจีนเทศกาลอะไรต่างๆก็จะหาดูค่อนข้างที่จะยากครับ
0: ค่ะแล้วก็สำหรับในวันศุกร์ที่16ค่ะช่วงประมาณ6โมงเย็นก็ได้กำหนดพิธีเวียนธูปศักดิ์สิทธิ์รอบนอกศาลเจ้าใต้ฮ่องกงเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะนอกจากนี้นะคะก็ฝากเตือนถึงพี่น้องประชาชนค่ะว่าเนื่องจากอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะคะผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์เข้าร่วมพิธีโปรดตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทางแล้วก็จัดเตรียมเรื่องของอุปกรณ์เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีด้วยค่ะ
1: ครับนั่นคือเรื่องการกินเจย้ำนะ9ถึง18ตุลาคมนะครับหลายๆที่แหละมีการบริหารอาหารบริการอาหารเจบางท่านอาจจะทำเองนะครับคนที่เขากินจริงจังเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนภาชนะในครัวหมดเลยแล้วก็ใส่ชุดขาวด้วยปฏิบัติธรรมไปด้วยแต่บางคนก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรือว่าไม่ได้ทำตัวเองที่แบบว่าต้องไปเคร่งอะไรก็คือกินอย่างเดียวนะครับก็9ถึง18ตุลาคมครับทีนี้มาถึงเรื่องของกรมอนามัยบ้างครับเขาชวนเด็กปิดเทอมลดจอเพิ่มขยับนะครับ60นาทีก็คือ1ชั่วโมงแก้ว
0: ค่ะ
1: อันนี้ได้ผลไหมคิดว่าได้เนาะเด็กๆปิดเทอม
0: ค่ะในช่วงของการปิดเทอมนะคะปิดภาคเรียนก็เป็นโอกาสสำคัญที่จะมีการส่งเสริมให้เด็กๆเยาวชนใช้เวลาว่างนะคะท่ามกลางสถานการณ์ที่เด็กไทยนักเรียนเด็กนักเรียนวัยรุ่นไทยมีกิจกรรมทางกายเนี่ยเพียงพอก็เชิญชวนผู้ปกครองโรงเรียนชุมชนนะคะร่วมกันสนับสนุนให้น้องๆเด็กเยาวชนเล่นกีฬาออกกำลังกายทำกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างสม่ำเสมอเพื่อลดเวลาในการใช้เวลาอยู่กับหน้าจอแล้วก็ให้ร่างกายได้ขยับมากขึ้นก็จะเป็นการส่งเสริมการเจริญเติบโตให้สมวัยทั้งร่างกายและจิตใจนอกจากจะมีการที่จะทำกิจกรรมทางกายเป็นประจำแล้วนะคะกิจกรรมทางกายเนี่ยต้องบอกว่าช่วยเสริมสร้างทั้งความแข็งแรงของหัวใจปอดกล้ามเนื้อกระดูกลดความเสี่ยงของโรคอ้วนแล้วก็โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD แล้วก็ยังช่วยลดความเครียดด้วยส่งเสริมให้การนอนหลับมีคุณภาพดีขึ้นเพิ่มสมาธิส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของน้องๆเยาวชนคุณหมอนะคะนายแพทย์ปกรณ์ตุงคะเสรีรักษ์รองอธิบดีกรมอนามัยค่ะท่านบอกว่าเด็กและเยาวชนควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงหนักนะคะก็คืออย่างน้อย60นาทีต่อวันเพื่อที่จะลดพฤติกรรมเนยนิ่งแล้วก็จำกัดการใช้เวลาหน้าจอเพื่อความบันเทิงโดยผู้ปกครองนะคะชวนบุตรหลานร่วมทำกิจกรรมเช่นออกไปเดินไปวิ่งปั่นจักรยานเล่นกีฬาหรือว่าทำกิจกรรมกลางแจ้งกันเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายสุขภาพใจแล้วก็เป็นการเพิ่มสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวด้วยรวมทั้งก็เรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะที่เอื้อต่อกิจกรรมทางกายของน้องๆเด็กเยาวชนเนี่ยในช่วงปิดภาคเรียนก็จะเป็นการสนับสนุนให้น้องๆลดใช้เวลาในเรื่องของหน้าจอใช้เวลาว่างสร้างสรรค์โดยก็มีการนำแนวทาง10 20 30นะคะมาปรับในชีวิตประจำวัน10 20 30คืออะไรนะคะก็คือเพิ่มการขยับร่างกายให้สม่ำเสมอ10นาทีในช่วงเช้ายืดเหยียดหรือว่ามีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย20นาทีในช่วงกลางวันแล้วก็เล่นหรือว่าทำกิจกรรมที่สนุกสนานในช่วง30นาทีในช่วงเย็นนะคะด้วยการเล่นกีฬาออกกำลังกายรวมกันนะคะวันหนึ่ง60นาทีต่อวันก็จะช่วยเสริมในเรื่องของกิจกรรมสร้างสรรค์ลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจค่ะ
1: จัดดีนะก็รวมๆแล้ว1ชั่วโมงพอดี10นาทีก็ถือว่าไม่นานใน10นาทีแรกเนี่ยแล้วก็พออีก20นาทีหลังก็นานหน่อยแต่ก็ผมว่าเพลินดีแล้วช่วง30นาทีหลังก็เล่นสนุกจะเล่นอะไรจะวิ่งจะขยับร่างกายจะเตะบอลจะอะไรก็ว่าไปนะครับมันก็ครบพอดี
0: เช้ากลางวันเย็นก็ครบพอดี1ชั่วโมง
1: นะครับเราพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมีเรื่องของ5เรื่องเข้าใจผิดนะครับเกี่ยวกับยาป้องกันไข้ฉี่หนูอันนี้กรมควบคุมโรคนะครับของกระทรวงสาธารณสุขเขามีข้อมูลดีๆตรงนี้มาให้เราก็นำมาเสนอต่อท่านผู้ฟังในรายการค้นหามาเล่าแต่ตอนนี้พักก่อนสักครู่ครับ
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทาน

0: พื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้

0: ลงลมทะเลนะครับเป็นเพลงที่เลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังเพลงนี้มีเคยมีคนขอมาด้วยนะครับวันนี้ก็เอามาเปิดให้ละนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเพิ่งรู้ว่าโรคฉี่หนูมียาด้วยใช่ไหม
1: ค่ะเขาบอกว่ามียาป้องกันแต่ก็ยังมีหลายเรื่องที่มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาป้องกันไข้ฉีดหนูนะคะในช่วงหน้าฝนแล้วก็ช่วงที่มีน้ำท่วมความเสี่ยงโรคฉีดหนูเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่ต้องลุยน้ำหรือว่าแช่น้ำก็ขอให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาป้องกันให้ถูกต้องนะคะหลายเรื่องที่คนยังเข้าใจผิดกันเกี่ยวกับยาป้องกันไข้ฉีดหนูนะคะก็คือมีความเข้าใจผิดว่าสามารถป้องกันได้ 100%แต่ความจริงค่ะยาตัวนี้ไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันเหมือนวัคซีนแต่ยาทำหน้าที่ลดความเสี่ยงแล้วก็ลดความรุนแรงของโรคนะคะเชื้อยังสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หากสัมผัสเป็นเวลานานค่ะความเข้าใจผิดในเรื่องที่2นะคะบอกว่าค่ะบอกว่าทุกคนที่ลุยน้ำค่ะจะต้องกินยาความจริงเนี่ยเขาแนะนำว่าเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ต้องแช่น้ำขังนานกว่า3ชั่วโมงประชาชนทั่วไปที่ลุยน้ำในช่วงสั้นๆนะคะไม่จำเป็นต้องกินยานะคะส่วนในข้อที่3ค่ะก็มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับว่าซื้อยากินเองล่วงหน้าได้แต่ว่าการกินยาปฏิชีวนะนะคะโดยไม่จำเป็นทำให้มีความเสี่ยงต่อโรคเชื้อดื้อยาแล้วก็อาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงอย่างเช่นมีอาการเวียนศีรษะได้ความเข้าใจที่4นะคะเข้าใจว่ากินยาตอนไหนก็ได้แต่จริงๆแล้วนะคะการกินยาป้องกันตัวนี้เนี่ยจะต้องกินยาหลังอาหารทันทีพร้อมน้ำเต็มแก้วและห้ามนอนราบใน30นาทีแรกเพื่อป้องกันหลอดอาหารอักเสบค่ะความเข้าใจข้อที่5นะคะที่เข้าใจผิดกันก็คือเมื่อกินยาแล้วคิดว่าจะลุยน้ำได้อย่างปลอดภัยเต็มที่ยังแต่ในความเป็นจริงนะคะยังจะต้องใส่รองเท้าบูทนะคะล้างตัวให้สะอาดทันทีแล้วก็ถ้าหากว่ามีอาการไข้ปวดน่องหรือว่าตาแดงให้รีบไปหาคุณหมอทันทีถึงแม้ว่าจะกินยาป้องกันไปแล้วก็ตามนะคะอย่างที่ได้บอกไปว่าตัวยาเนี่ยไม่ใช่วัคซีนนะคะแต่ว่ายาทำหน้าที่ลดความเสี่ยงแล้วก็ความรุนแรงของโรคเชื้อก็ยังคงสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ถ้าเกิดว่าสัมผัสน้ำหรือว่าแช่ในน้ำเป็นเวลานานค่ะ
0: ครับยังพอมีเวลาใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ยังพอมีเวลาเรามาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังครับเวลาน้ำท่วมบ้านใครโดนน้ำท่วมน้ำเข้าบ้านถึงบันไดขั้นที่เท่าไหร่ก็ตามกลุ่มสิ่งของที่เราควรจะทิ้งหลังน้ำลดบางคนโอ้โหมันต้องทิ้งแต่ก็ยังเสียดายวันนี้เรารวบรวมมาให้นะครับก็บอกว่า5กลุ่มสิ่งของที่ควรตัดใจเลยนะทิ้งหลังน้ำลดในช่วงฟื้นฟูบ้านหลังน้ำลดเนี่ยนะครับมันเสียดายแล้วก็ไม่อยากทิ้งสิ่งของที่เปียกน้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดใจนะฮะตัดใจแต่ว่าสิ่งของบางประเภทที่จมน้ำหรือว่าแช่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานอาจจะกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อราแบคทีเรียแล้วก็สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้นะครับกรมอนามัยก็เลยมีข้อแนะนำว่า5สิ่งเนี่ยที่เราควรพิจารณาตัดใจทิ้งเพื่อความปลอดภัยมีอาหารและยาควรทิ้งยาที่โดนน้ำท่วมนะอาหารสดหรือว่าอาหารกระป๋องอาหารอะไรต่างๆที่มันถูกปนเปื้อนอ่ะอาหารกระป๋องที่เป็นสนิมแล้วก็อาหารแห้งที่เปียกชื้นนะครับก็ควรทิ้งแล้วก็ที่นอนแล้วก็เครื่องนอนฟูกโซฟาผ้าเบาะผ้าที่อมน้ำที่เปียกชื้นเป็นเวลานานอันนี้มักแห้งได้ยากแล้วก็อาจจะกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อราและแบคทีเรียได
1: ้
0: เฟอร์นิเจอร์ไม้อัดนะครับอันนี้แหละควรทิ้งนะครับเขาบอกว่าถ้ามีอาการบวมผิดรูปยุ่ยหรือมีคราบราอาจจะเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างต้องทิ้งเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเช่นพัดลมกาน้ำร้อนปลั๊กไฟที่มันจมน้ำอ่ะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่ควรนำกลับมาเสียบปลั๊กใช้งานทันทีนะครับและภาชนะอาหารที่ทำความสะอาดได้ยากเช่นจานชามนะครับเขียงไม้แล้วก็พวกภาชนะอะไรต่างๆที่มันมีรอยขีดข่วนนะแก้ว
1: ค่ะอย่างเช่นพวกเขียงไม้เราก็จะเห็นว่าแล้วมีการสับมีการใช้มีดกับเขียงมันก็จะมีรอยขีดมีร่องมันก็อาจจะมีเชื้อโรคไปซ่อนอยู่ตามพื้นผิวแล้วก็คงจะไม่สามารถทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงก็แนะนำให้เป็นสิ่งที่พิจารณาที่จะทิ้งไปเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อถ้าเกิดว่าเรานำมาทำอาหารมันก็จะส่งผลต่อ
0: ที่ต้องทิ้งแต่ว่าถ้ากลับมาใช้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือว่าเกิดอุบัติเหตุจากอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรต่างๆที่เสียหายเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดอันตราย ต่อสุขภาพได้เพราะฉะนั้นตัดใจทิ้งไปนะฮะอันนี้ขอบคุณข้อมูลจากกรมอนามัยด้วยนะที่มีข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้เรานะครับ
1: ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการค้นหามาเล่าค่ะ
0: ก็เวลาหมด
1: ลงแล้วนะคะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนค่ะสวัสดี
0: ครับ
2: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนระลอกใหม่ควบคู่กับการเร่งสูบระบายน้ำท่วมขังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

0: สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนระลอกใหม่ควบคู่กับเร่งสูบระบายน้ำท่วมขัง
1: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้มีแนวโน้มดีขึ้นและปริมาณน้ำที่ไหลลงมาเริ่มลดลงกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วจะทยอยลดเป็นขั้นบันไดเพื่อไม่ให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปพร้อมบริหารน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้สมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและลดระดับน้ำเหนือเขื่อนให้มีพื้นที่ว่างรองรับน้ำจากฝนที่อาจตกเพิ่มในช่วงต่อไปส่วนพื้นที่ที่มีน้ำสะสมยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการเปิดปิดประตูระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในแต่ละช่วงเดินเครื่องสูบน้ำจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและเสริมกระสอบทรายจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันน้ำเข้าพื้นที่ชุมชนขณะเดียวกันยังเฝ้าระวังน้ำจากพื้นที่ตอนบนและแม่น้ำนครนายกที่ยังทยอยไหลลงสู่ระบบแม้หลายจุดจะเริ่มทรงตัวและระดับน้ำลดลงแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าดูสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและพร้อมรับการระบายน้ำได้ทันทีตามสถานการณ์ปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าและบริการเตรียมวัสดุอะไหล่และช่างรองรับการฟื้นฟูบ้านเรือนและรถยนต์หลังน้ำลด
2: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมประชุมกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการบริหารจัดการสต็อกวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ให้เพียงพอพร้อมเติมและกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการรวมถึงเตรียมช่างและบริการซ่อมแซมบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์โดยมีผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือ3กลุ่มหลักได้แก่หมวดวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดและหมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์โดยผู้ประกอบการจะจัดโปรโมชั่นช่วยเหลือประชาชนเช่นส่วนลดสินค้าจำเป็นสำหรับฟื้นฟูบ้านบริการสำรวจตรวจเช็คและซ่อมแซมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือราคาพิเศษและแคมเปญเก่าแลกใหม่พร้อมเชิญชวนห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและสินค้าสำหรับซ่อมแซมบ้านมาร่วมเปิดจุดจำหน่ายในระดับท้องถิ่นจังหวัดและภาคภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามความต้องการสินค้าและบริการในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิดและประสานผู้ประกอบการเพิ่มเติมหากพบความต้องการเร่งด่วนปริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: พาณิชย์อำนาจเจริญติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าวัตถุดิบอาหารเจในช่วงเทศกาลกินเจประจำปี2569
3: นางสาวพรรักกลบดีหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตลาดสดวิชิตสินร้านอาหารเจและห้างสรรพสินค้าพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญเพื่อติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพและสินค้าวัตถุดิบอาหารเจจากการตรวจสอบพบว่าผักบุ้งคะน้าวัตถุดิบอาหารเจเช่นโปรตีนเกษตรเจมีการปรับราคาสูงขึ้นเล็กน้อยผู้ประกอบการอาหารเจปรุงสำเร็จยังไม่มีการปรับขึ้นราคาจากปีที่ผ่านมาโดยข้าวราดแกงราคา40-50 บาทก๋วยเตี๋ยวเจราคา40-50 บาทมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายชัดเจนไม่พบพฤติกรรมการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรส่วนปริมาณสินค้าทุกชนิดมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการอย่างถูกต้องชัดเจนหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อขายสินค้าหรือพบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญโทร045-523054พงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับในส่วนของเขื่อนป่าสักครับก็มีการพยายามลดปริมาณน้ำจากที่น้ำเกินระดับกักเก็บนะครับให้อยู่ในระดับกักเก็บเพื่อรองรับน้ำใหม่ให้ได้นะครับซึ่งก็มีการบริหารจัดการน้ำร่วมกับทางน้ำหลายๆทางนะครับรวมถึงการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนพระราม6นะครับในตรงนี้นี่เองเนี่ยทำให้บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะเริ่มมีระดับน้ำลดลงนะครับประมาณสัก10-20 เซนติเมตรได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับส่วนจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจากน้ำเจ้าพระยาไม่ได้มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นและลดการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาแล้วปริมาณน้ำก็จะเริ่มลดลงแล้วก็ไม่ล้นคันกันน้ำครับในส่วนของภาคตะวันตกครับวันที่10-11ตามการคาดการจะมีฝนตกลงมาเติมที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเขื่อน2เขื่อนนี้ที่ตอนนี้มีการบริหารจัดการคือเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวิชัยอลงกรณ์นะครับก็มีน้ำลดลงแล้วนะครับก็มีพื้นที่ที่จะรับน้ำได้เพิ่มเติมแล้วก็รวมถึงที่ท้ายเขื่อนนะครับแม่กรองเนี่ยน้ำก็ดูจะไม่ล้นตลิ่งออกมาแล้วนะครับก็ยังมีพื้นที่ที่รับน้ำได้แต่อย่างไรก็ตามครับเนื่องจากฝนในสัปดาห์หน้าเนี่ยเรายังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามนะครับก็ให้มีการเฝ้าระวังประกาศแจ้งเตือนจากพื้นที่แล้วก็สำหรับบ้านเรือนที่ได้มีการยกของไว้เหนือน้ำเนี่ยก็อย่าเพิ่งยกของกลับมาไว้ที่เดิมนะครับให้เตรียมการไว้อย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งในส่วนของสมุทรสงครามครับที่บางคนทีลำพวาเนี่ยก็ได้มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มขึ้นนะครับเป็น12 เครื่องเพื่อผลักดันน้ำให้ออกไปสู่ทะเลมากขึ้นนะครับในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีครับสำหรับการคาดการณ์ฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับก็ได้มีการบริหารจัดการเขื่อนแก่งกระจานนะครับที่พยายามทำให้น้ำเนี่ยไม่เกินระดับกักเก็บน้ำมากเกินไปนะครับแล้วก็ทางจังหวัดรวมถึงชลประทานก็ได้เตรียมการนะครับพร้อมรับมือสำหรับฝนที่จะเข้ามาแล้วก็ระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มขึ้นท้ายเขื่อนได้นะครับในส่วนของพื้นที่ยังมีปัญหาแล้วก็มีความกังวลอยู่ครับคือพื้นที่ฝั่งภาคตะวันออกนะครับที่อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับน้ำที่ลงมาสู่จังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีก็เริ่มลดลงแต่ว่าลดลงอย่างช้าๆนะครับก็ยังมีพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมขังอยู่พอสมควรนะครับตอนนี้ในส่วนของฝั่งนครนายกนะครับได้มีการพยายามรักษาสมดุลน้ำจากเขื่อนขุนด่านแล้วนะครับน้ำที่ลงมาผนวกกันปราจีนบุรีกับนครนายกก็มาที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับน้ำทั้งหมดเนี่ยก็จะลงไปที่แม่น้ำบางปะกงนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยพี่น้องที่อยู่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับริมแม่น้ำเนี่ยก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเรื่องของการที่น้ำจะผ่านพ้นแนวคันกั้นน้ำด้วยนะครับในส่วนนี้เองนะครับในรายละเอียดของการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์น้ำนะครับขอให้ทางรองเลขาธิการสทช.ครับเป็นผู้ให้ข้อมูลครับ
1: ครับก็ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งมีแนวโน้มที่ดีนะครับถึงแม้ว่าแม่น้ำปิงเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับผมแต่ด้วยสถานการณ์ของน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีระดับลดต่ำลงประมาณชั่วโมงละ1-2 เซนติเมตรนะครับซึ่งเราคาดว่าถ้าเราประเมินสถานการณ์แล้วกับฝนที่ตกลงมาเนี่ยก็อาจจะมีการปรับลดการระบายน้ำนะครับจากที่ปัจจุบันระบายที่ 2,350 ลงได้นะครับแต่ค่อยๆลดเป็นขั้นบันไดนะครับผมและต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าปริมาณน้ำที่บางไทรนะครับผมก็ยังมีประมาณ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมซึ่งจากการตรวจสอบคันของกทม.เนี่ยยังต่ำกว่าบางจุดต่ำกว่า95 เซนบางจุดต่ำกว่า1.20 เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะคลี่คลายลงและมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับแล้วก็ในส่วนของลุ่มน้ำแม่กลองนะครับกับเพชรบุรีตามที่ท่านโฆษกได้กรุณาบอกนะครับในเรื่องของความจุของเขื่อนวชิรลงกรณ์เนี่ยประมาณ 98.5% ซึ่งก็จะมีการบริหารการตามสถานการณ์ฝนที่ทางกรมอุตุคาดการมาก็ยังมีการระบายอย่างต่อเนื่องโดยที่บริหารการทั้งเขื่อนแม่กลองตอนล่างด้วยโดยกรมชลประทานปัจจุบันเนี่ยระบายน้ำอยู่ที่ 1,127 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งแม่น้ำแม่กลองด้านท้ายเนี่ยนะครับรับได้ประมาณ 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเนื่องจากบริเวณตลิ่งขวางขวาของแม่น้ำแม่กลองเนี่ยค่อนข้างต่ำกว่าตลิ่งฝั่งซ้ายนะครับผมในส่วนของเพชรบุรีก็ตามที่ท่านโฆษกได้บอกนะครับซึ่งสถานการณ์ฝนเนี่ยครับจากที่กรมอุตุกับทางสสน.ได้ให้ข้อมูลมาเนี่ยก็อาจจะมีฝนตกหนัก นะครับในพื้นที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ได้เตรียมพร้อมในการรับในปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักในวันที่10 11 12นะครับที่เกิดขึ้นในวันที่นะครับขออนุญาตเรียนนะครับว่าในส่วนของลุ่มน้ําภาคตะวันออกนะครับผมซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดปราจีนบุรีนะครับจังหวัดนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเนื่องจากปริมาณน้ําเนี่ยตามคาดการณ์นะครับที่ลงมาเนี่ยก็ประมาณ 2,100 ล้านก็เกือบ10เท่าของเขื่อนป่าเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับผมซึ่งน้ําส่วนใหญ่ก็จะมาทางภาคตะวันออกหรือในโซนตะวันออกนะครับผมหรือในเค้าเรียกว่าในฝั่งซ้ายของแม่น้ําบางปะกงสัดส่วนของลุ่มน้ํานะครับของลุ่มน้ําบางปะกงเนี่ยจะมา4เท่าก็คือจากลุ่มน้ําปราจีนบุรีนครนายกประมาณ1เท่าแล้วของส่วนของลุ่มน้ําที่เป็นฉะเชิงเทราเองแถวคลองท่าราชเนี่ยก็อาจจะประมาณ 2-3 เท่าแต่เนื่องจากว่าการเคลื่อนตัวของมวลน้ำนะครับในฝั่งตะวันออกของฉะเชิงเทราเนี่ยมีภูเขาสูงทําให้การเคลื่อนตัวเร็วทําให้มวลน้ำเนี่ยถูกผลักข้ามคันของโครงการพงษ์เชียงชิดนะครับเข้าไปในรอยต่อระหว่างกทมกับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับน้ำก้อนเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบดาวเทียมล่าสุดนะครับของยุโรปนะครับผมเมื่อวันที่2ตุลาคมน้ำถูกผลักเข้าไปอยู่ในโซนของระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรากับกรุงเทพนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้คำแนะนำนะครับในเรื่องของการที่ระบายน้ำไหลเลยต่อนะครับตั้งแต่จังหวัดนครนายกตั้งแต่องครักษ์จะเข้ามาที่บางน้ำเปรี้ยวบางส่วนก็จะเข้ามาในโซนที่ผมเรียนนะครับว่าระหว่างคลองพงษ์เชียวชิดนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ได้มีการประสานกับกทมกับทางจังหวัดสมุทรปราการนะครับและโดยกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่บริหารจัดการร่วมกับทางกรมชลประทานในการที่จะผลักนะครับน้ำที่จะไปที่คลองชายทะเลเร็วที่สุดซึ่งในคลองชายทะเลเองเนี่ยกรมชลประทานเองได้สูบน้ำในระดับต่ำสุดในส่วนของคลองสำโรงนะครับทางเทศบาลทางอบจ.สมุทรปราการก็ได้มีการเร่งระบายน้ำเพื่อให้น้ำเนี่ยระดับต่ำน้ำจากตรงนี้นะครับทางกทม.หลังจากที่กทม.เนี่ยได้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเปิดรับน้ำส่วนหนึ่งส่วนนี้เข้าไปช่วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของน้ำในโซนของแม่น้ำบางประกงนะครับในจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ว่าจะเป็นบางคล้าบางน้ำเปรี้ยวบ้านโพนะครับหรือในส่วนของราชสารพวกนี้นะครับก็จะต้องเร่งนะครับติดเครื่องผลักดันน้ำนะครับที่ประมาณไว้ประมาณสัก4จุดนะครับแล้วก็เร่งในเรื่องของการสูบนะครับหรือปิดล้อมคัดในพื้นที่สำคัญนะครับเพื่อที่จะให้เกิดปัญหาแต่ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าถึงแม้ว่าปีนี้ปริมาณน้ำจะมากกว่าปี56แต่ด้วยมวลน้ำเนี่ยถูกผลักเข้าไปส่วนหนึ่งระหว่างที่จังหวัดกรุงเทพในเรื่องของการสูบนะครับหรือปิดล้อมคัดในพื้นที่สำคัญนะครับเพื่อที่จะให้เกิดปัญหาแต่ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าถึงแม้ว่าปีนี้ปริมาณน้ำจะมากกว่าปี56แต่ด้วยมวลน้ำเนี่ยถูกผลักเข้าไปส่วนหนึ่งระหว่างที่จังหวัดกรุงเทพจะช่วยพี่น้องการสูบนะครับหรือปิดล้อมคัดในพื้นที่สำคัญนะครับเพื่อที่จะให้เกิดปัญหาแต่ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าถึงแม้ว่าปีนี้ปริมาณน้ำจะมากกว่าปี56แต่ด้วยมวลน้ำเนี่ยถูกผลักเข้าไปส่วนหนึ่งระหว่างที่จังหวัดกรุงเทพจะช่วยพี่น้องประชา
0: ภาพในการดำเนินการร่วมกับกรมชลประทานนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของกรุงเทพมหานครนะครับที่เป็นหัวใจในการช่วยในการระบายน้ำร่วมกับพื้นที่รอบข้างด้วยนะครับตรงนี้นี่เองในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับมีรายละเอียดในการดำเนินการอย่างไรเนี่ยรองโฆษกรัฐดานะครับจะให้ข้อมูลร่วมกับกรุงเทพมหานครครับ
2: สำหรับวันนี้นะคะพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เคยน้ำท่วมขังสูงเมื่อวานนี้มี3เส้นทางด้วยกันนะคะวันนี้ไม่มีเหลือแล้วนะคะจะเหลือที่บริเวณที่มีน้ำท่วมขังปานกลางซึ่งสามารถสัญจรไปมาได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะอยู่2จุดด้วยกันค่ะได้แก่ถนนหลวงแพ่งและถนนฉลองกรุงค่ะโดยชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะมีทั้งสิ้น80ชุมชนค่ะในกรุงเทพมหานครโดยที่ราชกระบังนะคะมีจุดที่น้ำแห้งแล้วอยู่ในการบิ๊กคลีนนิ่งนะคะเก็บทำความสะอาดขยะค่ะและยังมีโซนที่อยู่ในภาวะปริ่มน้ำค่ะโดยโซนนี้นะคะจะเป็นโซนที่มีน้ำมาเติมอยู่ที่จากฉะเชิงเทราด้วยค่ะโดยภาวะปริ่มน้ำโซนนิ่งตรงนี้ค่ะจะหมายรวมถึงทั้งหนองจอกบางกะปิและลาดพร้าวบางส่วนด้วยนะคะในรายละเอียดเป้าของการระบายน้ำของกทม.จะเป็นเช่นไรเนี่ยจะให้ทางกทม.เป็นผู้ชี้แจงรวมถึงวันนี้มีข่าวดีเรื่องเอกสารเยียวยาจากกทม.ด้วยค่ะและยังจะให้กทม.ตอบในเรื่องของประเด็นที่เป็นที่สนใจในโลกโซเชียลเมื่อวานนี้ในเรื่องของการเยียวยาในชุมชนเคหะคลองจันทน์ว่าจะเข้าเกณฑ์หรือไม่นะคะทางนี้จะให้ทางกทม.ที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเป็นผู้ชี้แจงและให้รายละเอียดค่ะเชิญค่ะ
3: ครับขอบคุณครับขออนุญาตนะครับนำเรียนข้อมูลสรุปสถานการณ์น้ำและก็การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับครับสถานการณ์น้ำในถนนสายหลักนะครับอย่างที่ท่านได้นำเรียนไปแล้วนะครับเราไม่มีน้ำท่วมสูงแล้วนะครับที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็เป็นน้ำท่วมปานกลางนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณถนนหลวงแพ่งแล้วก็ถนนฉลองกรุงนะครับแล้วก็ตอนนี้กรุงเทพมหานครเองนะครับได้มีการสำรวจนะครับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับก็จะมีทั้งหมด9เขต

0: 80ชุมชนนะครับโดย9เขตเนี่ยก็จะมีประกอบด้วยนะครับเขตสายไหมเขตหนองจอกคลองสามวาคันนายาวเมืองกลุ่มมีนบุรีสะพานสูงลาดกระบังนะครับแล้วก็เขตประเวศนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็มีแผนนะครับในการที่จะระบายน้ำจากชุมชนฝั่งตะวันออกเนี่ยให้เร็วที่สุดนะครับโดยเราจะระบายน้ำเนี่ยจากพื้นที่ในชุมชนเนี่ยที่ท่วมขังอยู่เนี่ยเร่งระบายผ่านท่อระบายน้ำนะครับเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยลงสู่คลองสาขาคลองย่อยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมีการสูบส่งต่อไปครับในไปสู่คลองที่เป็นคลองหลักนะครับซึ่งจะลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในลำดับถัดไปนะครับแต่ถ้ากรุงเทพมหานครเองเนี่ยปัจจุบันเราได้มีการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็เร่งในการลดระดับน้ำในคลองสายหลักเนี่ยให้ต่ำที่สุดนะครับเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับน้ำจากชุมชนนะครับแล้วก็ในกรณีที่จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของชุมชนที่มีลักษณะแตกต่างออกไปเช่นชุมชนที่มีลักษณะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเราก็จะมีการจัดทำพื้นที่ปิดล้อมทำคันแนวคันกั้นน้ำนะครับแล้วก็สูบน้ำเนี่ยออกสู่ลงคลองโดยตรงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยเรามีความคาดหวังนะครับว่าเราจะสามารถบริหารจัดการน้ำเนี่ยในพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นภายในสัปดาห์หน้านะครับในส่วนของสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับการคาดการณ์ของวันที่8ตุลาคมนะครับเราคาดว่าน้ำเนี่ยจะขึ้นเต็มที่ช่วงบ่ายเวลา 17.44 นนะครับซึ่งจากการคาดการณ์ของกรมอุทกเนี่ยระดับน้ำจะอยู่ที่ 1.97 เมตรต่อกนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยระดับคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่บวก3เมตรต่อกนะครับดังนั้นเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็ยังไม่ต้องกังวลนะครับในส่วนของการกู้คืนพื้นที่เคหะร่มเกล้านะครับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเราได้มีการประสานกับทางกลาโหมนะครับในการฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดนะครับหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยซึ่งก็คาดการว่านะครับจะสามารถฟื้นฟูได้ภายใน 4-5 วันนะครับเรามีการจัดจุดพักขยะนะครับขนาดใหญ่2จุดซึ่งจะแบ่งตามโซนซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็ได้ระดมนะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆจากพื้นที่โดยรอบเนี่ยเข้าไปสนับสนุนนะครับภารกิจในการขนย้ายขยะเนื่องจากว่าขยะที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็อีกทั้งทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารนะครับในการที่มาตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนรวมถึงยานพาหนะต่างๆด้วยเป็นการบริการประชาชนนะครับในเรื่องของปริมาณขยะนะครับขออนุญาตรายงานในเรื่องของปริมาณขยะที่เราเก็บได้ปัจจุบันเนี่ยวันที่6ตุลาเรามีขยะเนี่ยที่เราเก็บได้อยู่720ตันนะครับยอดสะสมเนี่ยอยู่ที่ 3,118 ตันนะครับเฉลี่ยอยู่ที่วันละ346ตันต่อวันนะครับสำหรับเรื่องของการลงทะเบียนออนไลน์นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้มีผู้มาลงทะเบียนนะครับผ่านออนไลน์แล้วเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น 62,483 รายนะครับโดยสามารถที่จะแบ่งเป็นผู้ที่มาใช้สิทธิ์โดยแบ่งตามค่าดำรงชีพนะครับจะเป็นอันดับ1ค่าซ่อมแซมบ้านนะครับเป็นอันดับ2แล้วก็ค่าเครื่องมือหรือทุนประกอบอาชีพเป็นลำดับ3นะครับถ้าแบ่งเป็นรายเขตนะครับอันดับ1จะเป็นเขตลาดกระบังนะครับอันดับ2เป็นเขตบางกะปิอันดับ3เป็นเขตสายไหมนะครับสำหรับประเด็นนะครับประเด็นการดำเนินการช่วยเหลือของกรุงเทพมหานครในเรื่องเงินเยียวยานะครับก็ขอเรียนว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยในกรณีที่น้ำท่วมขังบ้านนะครับไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายนะครับเราจะพิจารณาให้ได้รับเงิน ช่วยเหลือเนี่ย 9,000 บาทนะครับแต่ถ้ากรณีที่น้ำท่วมบ้านเกิน7วันนะครับทรัพย์สินอาจจะไม่เสียหายนะครับแต่ถ้าเกิน7วันได้รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทนะครับในกรณีที่เป็นบ้านหรือว่าอาคารที่โดนน้ำปิดล้อมเนี่ยทำให้การใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เนี่ยไม่ปกติไม่เกิน7วันนะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทนะครับแล้วก็ในประเด็นของเอกสารต่างๆที่เราจะต้องที่ประชาชนนะครับจะต้องนำมายื่นทางกรุงเทพมหานครก็ขอเรียนว่าปัจจุบันนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครไม่ได้บังคับนะครับในเรื่องของการแนบสำเนาบัตรแล้วก็ทะเบียนบ้านนะครับเราได้มีการปรับปรุงระบบในเว็บไซต์นะครับไม่ได้บังคับให้แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็โฉนดกรณีที่อยู่จริงเนี่ยที่ท่านอยู่จริงเนี่ยตรงกับทะเบียนบ้านนะครับแต่ถ้าไปลงทะเบียนที่สำนักงานเขตเนี่ยขอความร่วมมือนะครับในการที่จะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วยแต่ถ้าไม่มีสูญหายเนี่ยก็สามารถที่จะไปดำเนินการแจ้งกับทางเจ้าที่เขตได้นะครับทางสำนักงานเขตเจ้าที่เขตเองเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้นะครับก็ขอบคุณครับ
1: ครับในทุกพื้นที่นะครับที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็มีความพยายามแล้วก็มีการร่วมมือกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการพยายามทำให้น้ำระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆลดลงได้อย่างรวดเร็วนะครับเราไม่รอครับให้น้ำลดลงเองตามธรรมชาติแต่จะมีการบริหารจัดการร่วมกันเพื่อให้น้ำลดลงเร็วแล้วพี่น้องประชาชนได้เข้ามาใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างเร็วที่สุดนะครับในส่วนของพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับก็จะเริ่มมีกระบวนการของการฟื้นฟูและเยียวยานะครับในส่วนของขั้นตอนการเยียวยาแล้วก็การได้รับเงินช่วยเหลือนะครับตรงนี้นี่เองผู้แทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับก็จะมาให้ข้อมูลในจุดนี้ครับเชิญครับ
2: การช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนนะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้ทางกรุงเทพมหานครและจังหวัดได้สื่อสารให้พี่น้องประชาชนเข้าใจซึ่งมีการช่วยเหลือทั้งหมด3ส่วนด้วยกันดังที่เคยแถลงไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนที่1จะเป็นการพิจารณาจ่ายเงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2568นะคะซึ่งก็จะเป็นถ้าในส่วนของจังหวัดเนี่ยจะเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนของกรุงเทพมหานครก็จะเป็นกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วนนี้จะเป็นการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การเยียวยาของการจ่ายเงินเช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำหลังละไม่เกิน 88,600 บาทค่าเช่าบ้านพักไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุดไม่เกิน2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพหลักครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทค่าบาดเจ็บสาหัสกรณีนอนโรงพยาบาล 3,000 3วันขึ้นไปช่วยเหลือ 5,000 บาทหากบาดเจ็บถึงขั้นพิการได้รับการช่วยเหลือ 16,600 บาทค่าจัดการศพรายละไม่เกิน 35,700 บาทแต่ถ้าหากผู้เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวในการหาเลี้ยงชีพก็จะได้รับเพิ่มอีก 35,700 บาทอันนี้เป็นอยู่ในส่วนของก้อนที่1ที่ผู้ประสบภัยจะต้องเข้าไปยื่นคำร้องนะคะแจ้งการขอรับการเยียวยาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือกรุงเทพมหานครที่สำนักงานเขตค่ะในส่วนของเงินก้อนนี้จังหวัดก็เริ่มมีการทยอยจ่ายในส่วนของพื้นที่เองค่ะส่วนของเงินที่2เป็นงานเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งมีเพิ่มเติมมาอีก1จังหวัดคือจังหวัดสมุทรสงครามรวมทั้งสิ้นตามมติครม.ตอนนี้จะเยียวยาเงินตามมติครม.ทั้งหมด66จังหวัดหรือที่เรียกว่าเงิน 9,000 และเงิน 5,000 บาทในกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายช่วยเหลือ 9,000 บาทน้ำท่วมติดต่อกัน7วันขึ้นไปช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทบ้านถูกน้ำล้อมจนทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทอาคารตึกสูงแม้ตัวตึกไม่ได้รับผลกระทบแต่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้อมทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ช่วยเหลือ 5,000 บาทซึ่งก็ต้องเป็นในกรณีติดต่อกันเกิน7วันนะคะตามหลักเกณฑ์อันนี้คือเงินส่วนที่2ที่ทางรัฐบาลได้กำลังเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อมูลการรายงานในวันนี้นะคะทางกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดซึ่งมีการส่งข้อมูลมาให้ทางปภ.และปภ.มีการจัดส่งให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วไปเมื่อของช่วงเย็นที่ผ่านมาจำนวนทั้งสิ้น 8,219 ครัวเรือนนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสระแก้วจังหวัดตากจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมเป็นเงินเยียวยาในรอบแรกนี้ที่จะทำการโอนจากธนาคารออมสินเข้ากับบัญชีพร้อมเพรย์ของผู้ประสบภัยนะคะอยู่ที่ 68,300,000 บาทก็จะเป็นการโอนเงินภายในวันนี้กระชับเวลาจากที่จะใช้เวลาในการตรวจสอบธนาคารออมสินจะโอนให้ผู้ประสบภัยภายในวันนี้ค่ะตรงนี้อยากให้พี่น้องประชาชนเห็นในโปรเซสของกระบวนการทำงานนะคะว่าเรามีโปรเซสกระบวนการทำงานของการเยียวยาในขั้นตอนเงินตามมติครม.อย่างไรค่ะในส่วนของเริ่มต้นนะคะผู้ประสบภัยที่แจ้งความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติค่ะเราจะมีการแจ้งกันเข้ามาผ่านระบบ2ช่องทางตามภาพที่ปรากฏที่หน้าจอขึ้นทันไหมคะค่ะก็จะเป็นการขึ้นการช่วยเหลือใน2ช่องทางค่ะอย่างแรกผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและก็การ walk in เข้าไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรุงเทพมหานครเมื่อท่านยื่นเยียวยาผ่าน2ช่องทางนี้แล้วนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับคำร้องในระบบและทำการตรวจสอบข้อมูลของประชาชนทั้งที่อยู่ทั้งเอกสารหลักฐานว่ามีความครบถ้วนหรือไม่ก่อนที่จะส่งข้อมูลนี้ไปให้อำเภอและจังหวัดทำการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งผ่านคณะกรรมการช่วยเหลือระดับอำเภอและระดับจังหวัดหรือกชพอกชพจเมื่อจังหวัดและอำเภอรับรองความถูกต้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครส่งมาให้แล้วเนี่ยจังหวัดจะทำการตรวจสอบและส่งมาให้ที่ปภ.ตรวจสอบเป็นขั้นตอนสุดท้ายขอย้ำว่าทางปภ.จะตรวจเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะซึ่งจะดูชุดคำร้องว่ามีกรณีของข้อมูลส่วนใดตกหล่นหรือว่าไม่เข้าตามหลักเกณฑ์หรือไม่ซึ่งตรงนี้ปภ.จะใช้เวลาในการตรวจสอบ1วันทำการตามที่นายกรัฐมนตรีให้กระชับเวลามาและปภ.ก็จะส่งต่อให้ธนาคารออมสินจากเดิมใช้เวลาการตรวจสอบความถูกต้องทางระเบียบทางการเงินเนี่ยแล้วก็ความเคลื่อนไหวทางบัญชี3วันเราก็ปรับระยะเวลาเป็น1วันทำการทางออมสินจะตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้ายและโอนเงินให้ผู้ประสบภัยภายในวันนี้เป็นล็อตแรกที่จะแจ้งไปเมื่อสักครู่นึงค่ะเมื่อเงินโอนเข้าบัญชีแล้วก็พี่น้องประชาชนก็สามารถตรวจสอบเงินเข้าบัญชีได้ทางข้อมูลบัญชีของพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนไว้ค่ะอันนี้ก็ให้พี่น้องประชาชนเห็นนะคะว่าทำลายการจ่ายเงินนั้นเราเร่งตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดตามความเป็นจริงตามสถานการณ์แล้วก็สอดคล้องกับหลักเกณฑ์นะคะก็ได้ทำการประสานแจ้งไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์คณะรัฐมนตรีที่จะช่วยเหลือเยียวยาในวงเงิน 9,000 และ 5,000 บาทเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็ขอให้ถ้าจังหวัดอำเภอสามารถตรวจสอบข้อมูลยืนยันเข้ามาได้รวดเร็วเพียงใดทางปภ.ก็จะสามารถจัดส่งให้กับทางธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วในทันทีค่ะสำหรับในยอดของการยื่นลงทะเบียนเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะวันนี้มียอดลงทะเบียนเพิ่มเติมขึ้นมาอยู่ที่ 1,422,167 ครัวเรือนนะคะแบ่งเป็นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมากที่สุดอยู่ที่ 582,855 ครัวเรือนสมุทรปราการ 25,152 ครัวเรือนปทุมธานี 177,655 ครัวเรือนฉะเชิงเทรา58,052 ครัวเรือนและลำดับที่5เป็นนนทบุรี 49,628 ครัวเรือนค่ะซึ่งส่วนนี้เป็นเงินที่เราเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะส่วนในภาคที่3นะคะพี่น้องประชาชนที่จะได้รับการเยียวยาตามโครงการจัดซื้อประกันภัยพิบัติภาครัฐให้กับประชาชนที่ได้มีการเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ระยะเวลาประกันไปจนถึงวันที่1ตุลาคม2500 170นะคะซึ่งให้การคุ้มครองด้านการที่อยู่อาศัยและด้านการคุ้มครองชีวิตและร่างกายข้อมูลปัจจุบันณวันนี้มีการอนุมัติจ่ายสินใหม่ทดแทนประเภทกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว1รายโดยจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีของทายาทผู้ประสบภัยในวันนี้ตามหลักเกณฑ์2ล้านบาทซึ่งก็เป็นรายแรกที่จะได้รับการโอนเงินค่ะส่วนในกรณีของผู้เสียชีวิตอีก1รายมียื่นเข้ามาในระบบอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสิงห์บุรีขณะนี้อยู่ระหว่างของบริษัทประกันตรวจสอบเงื่อนไขแล้วก็หลักเกณฑ์การเสียชีวิตว่าเข้าตามเงื่อนไขหรือไม่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทางภาครัฐที่ได้ประสานให้ทางพื้นที่เร่งดำเนินการและทางปลายทางก็จะได้โอนเงินเยียวยาให้อย่างรวดเร็วแล้วก็วันนี้ขอให้พี่น้องประชาชนที่จะได้รับการโอนเงินเยียวยาในรอบแรกนะคะเตรียมรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลตามที่ธนาคารออมสินจะโอนให้ต่อไปค่ะ
1: ครับทั้งหมดนี้คือการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับประจำวันที่8ตุลาคม2569ครับข้อมูลที่ได้จากการแถลงการนี้เป็นข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงนะครับแล้วเป็นข้อมูลที่หน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่องต่างๆได้นำเสนอต่อพี่น้องประชาชนในการดำเนินการต่อไปนะครับทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยก็จะสรุปข้อมูลแล้วก็รายงานให้กับพี่น้องประชาชนเป็นระยะผ่านทางเพจไทยคู่ฟ้าและทุกช่องทางของไทยคู่ฟ้าหากมีความสงสัยหรือประเด็นใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้พี่น้องประชาชนติดต่อมาได้ที่ทุกช่องทางของสำนักโฆษกและทุกช่องทางของไทยคู่ฟ้าเช่นเดียวกันครับสำหรับการแถลงข่าวที่จะมีขึ้นในครั้งต่อไปก็จะเป็นในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับเนื่องจากว่าในช่วง 2-3 วันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ที่ทรงตัวแล้วก็เริ่มมีการรับน้ำฝนที่จะเข้ามาแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในวันจันทร์ก็จะมีการแถลงเพื่อดูข้อมูลที่เกิดขึ้นจากฝนในรอบต่อไปแล้วก็ถ้าหากมีเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเร่งด่วนหรือมีความเปลี่ยนแปลงอะไรก็จะมีการดำเนินการแจ้งเตือนและอาจจะมีการแถลงข่าวก่อนถึงวันจันทร์ครับในวันนี้ก็ขออนุญาตจบการแถลงข่าวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

0: ก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
3: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
3: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7: นั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
3: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
9: ระวังนะลูก
10: ค่อยๆวิ่งนะลูก
9: อย่าปีนสูงนะ
10: เดี๋ยวล้มนะลูก
11: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
12: 10นาฬิกา38นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็ช่วงที่ผ่านมานะเราฟังแถลงข่าวจากศูนย์JICC นะเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะน้ำท่วมขังน้ำท่วมต่างๆในพื้นที่ต่างๆเนี่ยวันนี้เราก็กลับมาเจอกันนะมาเลทหน่อยนะแต่ก็ เป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะเดี๋ยวสักครู่นะเราจะคุยกับคุณณัฐพงษ์อภินันท์กูลนะกรรมการของสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะแต่ว่าข่าวสารที่ต้องเรียบเรียงให้คุณผู้ฟังนี่หลากหลายมากนะธนาคารออมสินนะเขาได้รับนโยบายจากทางรัฐบาลนะครับให้เป็นผู้ทำหน้าที่ในการโอนจ่ายเงินนะสำหรับเยียวยากับผู้ประสบภัยพิบัติประสบภัยน้ำท่วมนะครับตามข้อมูลที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำส่งให้กับธนาคารแบบวันต่อวันนะล่าสุดครับธนาคารได้เร่งดำเนินการโอนจ่ายเงินเยียวยากับประชาชนแล้วถึงวันที่7ตุลาคม2569ตามทะเบียนรายชื่อผู้ประสบภัยที่ทางปภ.เนี่ยนำส่งให้ธนาคารนะครับรวมเป็นจำนวน 27,320 คนนะครับคิดเป็นวงเงินก็กว่า246ล้านบาทจากงบประมาณที่ปภ.จัดสรรเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยรวม 4,700 ล้านบาทนะครับขณะที่ ที่ทางข้อมูลของผู้ที่มีสิทธิ์บางส่วนเนี่ยยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องจากปปนะซึ่งทางธนาคารก็ได้มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะฮะเพื่อเร่งรัดการดำเนินการโดยธนาคารเนี่ยเมื่อได้รับข้อมูลเนี่ยนะเขาบอกว่าได้ข้อมูลรายชื่อจากปปในแต่ละรอบเนี่ยธนาคารก็สามารถที่จะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยได้ทันทีนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะอันนี้เขาเพิ่มความสะดวกนะให้กับผู้ใช้บริการ Easy Pass นะครับด้วยการปรับลดวงเงินการเติมเงินขั้นต่ำนะจากเดิมเนี่ยขั้นต่ำคือ300บาทอันนี้เริ่มต้นที่100บาทนะครับรวมถึงผู้ใช้บริการที่ผูกบัญชีเติมเงินแบบอัตโนมัติ Easy Pass Auto Top Up ด้วยนะฮะสามารถที่จะกำหนดยอดขั้นต่ำได้เช่นกันนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Exact Portal นะครับ เริ่มบริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับนอกเหนือจากนี้นะทางธนาคารออมสินเนี่ยเขาออกชุดมาตรการช่วยผู้ประสบอุทกภัยตามนโยบายของทางกระทรวงการคลังนะครอบคลุมทั้งการพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนนะครับพร้อมกับมีการปรับเงื่อนไขสินเชื่อสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติให้ผ่อนปรนมากขึ้นนะครับได้แก่1คือมาตรการพักชำระต้นนะและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนโดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตลอดช่วงพักหนี้เนี่ยธนาคารยกให้หมดเลยนะครับทั้งนี้ธนาคารเขาจะทยอยแจ้งสิทธิ์นะกับลูกค้าที่เข้าเกณฑ์นะผ่านข้อความ SMS นะครับหรือว่าทางจดหมายถ้าหากคุณไม่ประสงค์นะที่จะเข้าร่วมมาตรการเนี่ยสามารถแจ้งได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับเพื่อชำระหนี้ตามปกตินะมาตรการที่2ก็คือสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนฉุกเฉินแล้วก็ซ่อมแซมทรัพย์สินในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำรถนะครับอันนี้วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 20,000 บาทนะครับไม่ต้องใช้หลักประกันปล่อยชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกนะครับมาตรการที่3คือมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อเป็นเงินทุนหรือว่าปรับปรุงซ่อมแซมเช่นสถานประกอบการนะอันนี้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อรายใช้บสย.ค้ำประกันนะครับปล่อยชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกมาตรการที่4ครับคือสินเชื่อฟื้นฟูบ้านสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อซ่อมแซมนะหรือว่าปลูกสร้างอาคารทดแทนรวมถึงซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือว่าสิ่งของจำเป็นอื่นๆที่ได้รับความเสียหายวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทต่อรายนะครับแบบมีหลักประกันนะครับปล่อยชำระเงินต้นใน6เดือนแรกแล้วก็ดอกเบี้ย 0% ใน1ปีแรกนะครับสินเชื่อประเภทที่5คือสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือด

ยังมี 10,000 บาทก็สามารถเริ่มออมได้นะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินนะครับฝากเงินสุดคุ้มนะดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทนะไม่จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปอันนี้รับดอกเบี้ยที่ 1.00% ต่อปีหรือว่าถ้าฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยที่ 0.95% ต่อปีนะครับหรือว่าถ้าอยากจะออมนานขึ้นเป็น11เดือนนะอันนี้ก็เป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยที่ 1.00% ต่อปีถ้าน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยที่ 1.05% ต่อปีนะครับทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่ยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าฝากได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569นะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม www.gsb.or.th GSB Contact Center 1115นะฮะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับอ่ะเดี๋ยวอันนี้ผมพูดไปถึงคำถามวันนี้เลยนะฮะเพราะว่าเตรียมที่จะมอบเป็นกล่องสำหรับบรรจุอาหารนะเป็นกล่องสุญญากาศเป็นพลาสติกนะฮะ1รางวัลนะตอบคำถามใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยได้ตุนร้านใน YouTube เก็บเบี้ยได้ตุนร้านธนาคารออมสินครับเขาแนะนำนะเปลี่ยนวิธีการจัดการหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้แล้วก็รวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือว่านอนแบงค์นะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธปท.วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทครับหรือว่าไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระสูงสุดนาน7ปีและไม่ต้องใช้หลักประกันนะฮะกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำนะฟรีแลนซ์หรือว่าเจ้าของกิจการโดยผู้ที่มีรายได้ประจำนะอันนี้มีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปนะอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.99% ต่อปีส่วนฟรีแลนซ์หรือเจ้าของกิจการนี่ต้องมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็ประกอบอาชีพหรือว่าดำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่านะ2ปีนะหรือว่าตั้งแต่2ปีขึ้นไปเนี่ยรับดอกเบี้ยคงที่ที่ 11.99% นะครับยื่นกู้ได้จนถึง30ธันวาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับ GSB Contact Center 1115หรือว่าที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินเป็นไปตามและเงื่อนไขต่างๆก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะฮะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตคำถามก็คือธนาคารออมสินเขาแนะนำรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดนะผ่อนนานสูงสุดกี่ปีนะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับผู้โชคดีเมื่อวานนี้คุณจันจิลานะจากกรุงเทพมหานครนะครับส่วนเมื่อวานนี้ฮะวันที่7ตุลาคมคุณกิตติเอกวันลบครับผู้ช่วยผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.รักษาการรองผู้ว่าการทางด้านการเงินเนี่ยก็เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ10 years MRT Purple Line นะครับเติมเต็มความสุขทุกจุดเชื่อมต่อภายใต้โครงการกำกับกลยุทธ์กำหนดกลยุทธ์นะฮะแล้วก็เพิ่มศักยภาพผ่านกิจกรรมทางการตลาดนะครับเพื่อเพิ่มรายได้พัฒนาเชิงพาณิชย์ของรฟม.ประจำปีงบประมาณ2569ถึง2571นะครับโดยมีทางคณะผู้บริหารของรฟม.พันธมิตรทางธุรกิจแล้วก็ผู้สนับสนุนเข้าร่วมงานแถลงข่าวนะครับทั้งนี้ครับกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องของภารกิจในการพัฒนาธุรกิจสำคัญนะได้แก่การเชื่อมต่อการบริการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะฮะแล้วก็บริการเชื่อมต่อความต้องการลูกค้าผ่านกิจกรรม CRM Loyalty Program นะครับเชื่อมต่อความสุขผ่านกิจกรรม Event Marketing นะครับเชื่อมต่อความบันเทิงนะตลอดการเดินทางกับ MRT ผ่านการผลิตแล้วก็เผยแพร่ละครสั้นแนวตั้งนะเป็นไมโครดราม่านะแล้วก็การร่วมนะสร้างความสุขนะกับประสบการณ์สุดเซอร์ไพรส์ตลอด3ปีนะของกลุ่มผู้สนับสนุนก็คือพาร์ทเนอร์แอนด์สปอนเซอร์เนี่ยเพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนแคมเปญให้สามารถบรรลุผลสำเร็จนะครับพร้อมกับยกระดับประสบการณ์ลูกค้าแล้วก็เชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์อย่างครบวงจรนะฮะอันนี้ก็เป็นงานของทางรฟม.เขานะครับอ่ะวันนี้ครับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะมีเวลาประมาณ10นาทีเสร็จๆเดี๋ยวคุยกับคุณณัฐพงษ์อภินันท์กูลสักนิดหนึ่งกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะโอ้ช่วงนี้ภัยธรรมชาติก็มาเนาะรายได้ก็ไม่มีเงินออมก็ไม่รู้จะทำยังไงรายจ่ายก็เพิ่มขึ้นเนี่ยนะจะทำยังไงดีนะคุณณัฐพงษ์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณ

0: ัฐพงศ์ครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์และท่านผู้ฟังครับ
0: โอ้โหเอายังไงดีฮะโอ้โหถ้าติดแงกอยู่ในบ้านเนี่ย7วัน10วันเนี่ยนะจะไปหารายได้เนี่ยนะถ้าคนหาเช้ากินค่ำเนี่ยหรือว่าเป็นขายของเป็นฟรีลงฟรีแลนซ์เนี่ยนะเจ้าของกิจการนี่หาไม่ได้เลยนะฮะรายจ่ายก็เพิ่มขึ้นเนี่ยต้องซื้อของอะไรต่างๆนานาเนี่ยช่วงนี้จะทำยังไงดีครับสำหรับเรื่องของการออมเรื่องของการใช้จ่ายเนี่ยครับ
1: ครับก็พูดถึงปัญหาของภัยธรรมชาตินะครับก็ตอนนี้ผมคิดว่าหลายพื้นที่ก็ยังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมอยู่นะครับแล้วก็อย่างปีที่แล้วเนี่ยก็มีทั้งน้ำท่วมในภาคใต้นะครับแล้วก็มีแผ่นดินไหวพอเราเจอเหตุการณ์หลายๆอย่างแบบนี้ครับบางทีเนี่ยเรามักนึกถึงเรื่องของบอกว่าพอเจอภัยธรรมชาติก็นึกถึงน้ำดื่มหญ้าหรือว่าแม้กระทั่งการอพยพนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเนี่ยก็คือเรื่องของการเตรียมแผนฉุกเฉินทางการเงินนะครับเพราะว่าหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยอย่างตอนนี้ที่เราติดตามข่าวเนี่ยพอหลายๆพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดลงแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่านี่แหละเหมือนที่คุณนพงศ์บอกไว้ว่าพออยู่บ้านมาเป็นสัปดาห์กันอย่างเงี้ยแล้วไม่มีรายได้ไปปุ๊บพอมาถึงเนี่ยก็เจอทั้งรถน้ำท่วมใช่ไหมครับเจอบ้านเสียหายเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายขาดรายได้ไปครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยก็ยังดำเนินต่อไปอยู่ก็เลยอยากจะชวนเตรียมพร้อมทางการเงินนะครับก็มี4เรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของเงินสำรองยามฉุกเฉินนะครับเรื่องของเอกสารสำคัญเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประกันภัยและสุดท้ายก็คือเรื่องของการรับมือหนี้สินนะครับเงินสำรองยามฉุกเฉินเนี่ยผมคิดว่าพวกเราน่าจะเคยฟังจนคุ้นหูแล้วแหละว่าต้องมีเงินสำรองประมาณ 3-6 เท่าของรายจ่ายต่อเดือนนะครับแต่พอมาเจอกับภัยธรรมชาติแบบนี้เนี่ยเราคงจะต้องแบ่งเงินสำรองออกเป็น2ส่วนให้ชัดเจนนะครับส่วนแรกก็คือบอกว่ามันจะต้องมีส่วนที่เราต้องใช้ทันทีในช่วงแรกของเหตุการณ
0: ์
1: พอมันเกิดขึ้นเลยในทันทีเนี่ยอย่างเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเราเห็นเลยนะครับว่าตามร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี่ยของมันเรียบเกลี้ยงไปหมดเลยอ่ะก็แปลว่าอย่างน้อยเนี่ยเราต้องมีเงินสำรองไว้สำหรับเรื่องของค่าอาหารนะครับบางท่านต้องมีเรื่องของค่ายาหรือว่ามีของใช้จำเป็นต่างๆเนี่ยก็ต้องมีเงินสำรองให้เพียงพอหรือบางทีอาจจะเป็นค่าเดินทางนะครับส่วนนี้เนี่ยคงจะต้องเตรียมเป็นเงินสดไว้บ้างนะครับบางท่านบอกว่าเนี่ยที่ผ่านมาเราสแกนอย่างเดียวเลยสแกนจ่ายนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยในช่วงน้ำท่วมเนี่ยระบบไฟฟ้าอาจจะขัดข้องระบบอินเทอร์เน็ตหรือว่า ATM ต่างๆอาจจะเสียใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คือควรจะต้องเตรียมเงินสดจำนวนหนึ่งไว้ที่บ้านแต่ว่าอย่าไปมากจนเกินไปนะครับเก็บไว้ที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ที่กันน้ำได้ส่วนที่สองเนี่ยช่วงนี้เราจะเห็นคนโพสต์เยอะแล้วว่าแบบพอหลังน้ำลดแล้วเนี่ยออกมาเก็บกวาดออกมาทำอะไรเนี่ยโอ้โหค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมบ้านซ่อมรถหรือว่าค่าใช้จ่ายในช่วงของรายได้ที่เราหายไปเนี่ยหรือบางคนเนี่ยบอกว่าต้องออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยจะต้องมีเรื่องของค่าเช่าที่พักชั่วคราวนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมเนี่ยผมคิดว่าเราต้องลองถามอย่างนี้ดูถามตัวเองดูครับว่าสมมติว่าถ้าเราต้องออกไปอยู่อาศัยข้างนอก2สัปดาห์3สัปดาห์หรือเดือนนึงโดยที่เราเข้าบ้านไม่ได้เนี่ยท่านมีรายจ่ายเนี่ยมีเงินสำรองเพียงพอกับรายจ่ายต่างๆหรือเปล่าอันนี้แต่ละคนคงจะไม่เท่ากันนะครับว่ามันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทเพราะฉะนั้นท่านต้องลองดูว่าเดือนนึงท่านจ่ายอยู่เท่าไหร่เพราะอย่างที่เราบอกนะเงินสำรอง 3-6 เท่าของรายจ่ายต่อเดือนเนี่ยอันนี้ท่านอาจจะต้องแบ่งแล้วว่า1สัปดาห์มาเป็นเงินสดเก็บไว้ที่บ้านนะครับแล้วก็เหลืออีกสัก 3-4 สัปดาห์เนี่ยท่านก็สามารถที่จะเก็บไว้อีกส่วนนึงไว้ที่เบิกถอนได้แต่ว่าต้องเป็นเงินที่เอามาใช้ได้จริงๆหลังจากที่น้ำมันลดลงนะครับก็เรื่องของเงินสำรองเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้โหตอนนี้ยังไม่มีเงินเลยทำไมมาพูดเงินสำรองอีกแล้วก็จะเรียกว่าเป็นช่วงที่คงต้องเริ่มทยอยสะสมนะครับเพราะว่าเราพูดกันมาตลอดหลายๆคนที่บอกว่าโอ้จะเอาเวลาที่ไหนจะเอาเงินที่ไหนไปสะส
0: ม
1: ค่อยๆเริ่มเล็กทีละน้อยนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันจะช่วยลดโอกาสเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปพึ่งการกู้เงินหรือเราไม่ต้องไปรอนโยบายช่วยเหลือจากรัฐบาลที่บางครั้งก็อาจจะมาช้าอยู่นะคร
0: ับ แต่ว่าส่วนใหญ่ก็อาจจะอารมณ์นี้นะมันคือพอช่วงที่ไม่มีปัญหาเนี่ยนะก็ไม่เก็บเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แต่พอช่วงที่มีปัญหาพอเราบอกว่าเอาเงินเก็บมาใช้ก็บอกไม่มีไง
1: ก็เนี่ยครับทุกครั้งที่พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยหลังจากอาทิตย์นึงแล้วหลังจากที่เราพอฟื้นตัวได้นะค่อยๆเริ่มเก็บทีละน้อยนะครับทีละ1,000-2,000 1,000-2,000อย่างน้อยเนี่ยตอนนี้ชีวิตเราเองเนี่ยผมคิดว่าไอ้เหตุการณ์พวกนี้มันมาอย่างน้อยก็ปีละครั้งแล้วแหละ นะยังไงก็มีโอกาสที่ต้องได้ใช้ไม่ว่าท่านจะอยู่จุดไหนของประเทศนะครับมันแพร่กระจายไปทั่วเลยตอนนี้เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆถัดไปเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการเตรียมเอกสารสำคัญยามฉุกเฉินนะครับก็เรียกว่าเราต้องมีเครื่องแฟ้มการเงินฉุกเฉินคันเนี่ยว่าเราต้องเตรียมอะไรไว้บ้างเอกสารสำคัญนะเช่นบอกว่าเวลาท่านจะไปขอความช่วยเหลือจากรัฐเนี่ยผมเองยังเห็นเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับว่าที่ผ่านมาเริ่มใช้แล้วแล้วก็มีเกิดเหตุที่ลำพูนอย่างนี้เนี่ยต้องมีสำเนาบัตรประชาชนต้องมีทะเบียนบ้านต้องมีอะไรเนี่ยเอกสารแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของบ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมเองเห็นแล้วก็โอ้โหก็ถ้าหากว่าน้ำมันท่วมบ้านไปแล้วอย่างเงี้ย
0: จะไปหาของที่ไหน
1: เอกสารเหล่านี้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเรื่องของสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านข้อมูลการแสดงความเป็นทรัพย์สินเจ้าของไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยนะครับบัญชีธนาคารเราอยากจะให้เขาโอนเงินคืนให้ที่ไหนบัญชีธนาคารณปัจจุบันที่มีพร้อมเพย์ท่านก็อย่างน้อยก็สมัครให้เรียบร้อยนะครับกรมธรรม์ต่างๆกรมธรรม์ต่างๆแล้วท่านมีอยู่ก็ควรจะเก็บไว้ที่เดียวกันนะครับรวมถึงข้อมูลการติดต่อสมาชิกในครอบครัวอันนี้สำคัญเพราะบางทีพอน้ำมาแล้วเนี่ยต่างคนต่างแยกย้ายนะครับสมัยเนี่ยถ้าเราเปิดโทรศัพท์มือถือเราไม่ได้เนี่ยอย่างผมเองพูดตามตรงนะถ้าเบอร์โทรศัพท์ของทุกคนในครอบครัวเนี่ยจำไม่ได้
0: จำไม่ได้แล้วเนาะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะ
1: ใช่ๆเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยต้องจดไว้นะครับในที่ที่ปลอดภัยจนคือบอกว่าท่านเก็บเอกสารพวกนี้ไว้ชุดนึงที่ตัวเองอีกชุดนึงนะครับควรจะทำไว้อย่างน้อย2ชุดนะครับฝากไว้กับคนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ส่วนชุดที่3เนี่ยแน่นอนว่าสมัยนี้เรามีเรื่องของระบบคลาวด์บนดิจิตอลท่านก็ถ่ายรูปเอกสารพวกนี้เก็บไว้แล้วก็โหลดไว้ในไดรฟ์ต่างๆที่ท่านมีอยู่ถ้าอย่างเงี้ยเวลามันเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นนะครับก็สามารถที่จะดึงมาใช้ได้เลยอีกอย่างนึงเนี่ยที่จะทำได้ง่ายแล้วก็มีประโยชน์ก็คือนอกจากการถ่ายภาพเอกสารพวกนี้แล้วครับท่านอาจจะถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอทรัพย์สินต่างๆภายในบ้านของวัดท่านไว้ด้วยก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าของมีค่ารถยนต์อะไรพวกนี้เวลามันเกิดความเสียหายขึ้นเราจะได้พอเห็นได้ว่าเรามีอะไรอยู่บ้างมันเคยอยู่ตรงไหนเนาะและหลักฐานช่วงนี้ก็ยังช่วยเรียกร้องเรื่องของค่าสินไหมจากประกันได้นะครับสำหรับเรื่องของประกันเนี่ยก็หลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะบอกว่าถ้าเกิดว่าน้ำท่วมท่านมีประกันเรื่องของอัคคีภัยอยู่นะครับก็คุ้มครองส่วนใหญ่แล้วจะคุ้มครองภัยธรรมชาติแต่ว่าเวลามันคุ้มครองน้ำท่วมเนี่ยมันไม่ได้คุ้มครองเหมือนเท่ากับทุนประกันที่ท่านทำเรื่องของไฟไหม้อะไรพวกนี้มันอาจจะคุ้มครองน้อยกว่ามากๆนะครับมันอาจจะคุ้มครองสักแบบ 10% หรือว่าน้อยกว่านั้นเนี่ยบางเล่มก็คุ้มครองหมื่นเดียวบางเล่มก็คุ้มครอง 20,000 บาทนะครับอันนี้ท่านคงต้องไปลองตรวจสอบดูรถยนต์ก็เหมือนกันนะครับรถยนต์ก็เหมือนกันผมเพิ่งคุยกับเพื่อนที่ถูกรถน้ำท่วมไปน้ำท่วมรถไปครึ่งคันเนี่ยบอกว่าเนี่ยก็ทำ3บวกมาแต่ตอนที่ไปทำกับตัวแทนนะเขาบอกว่าทำ2บวกแล้วเอาน้ำท่วมไปด้วย4คนส่วนใหญ่ก็จะปฏิเสธนะครับยังไงเนี่ยต่อไปนี่ก็คงต้องคิดถึงภัยพวกนี้ไว้ด้วยนะครับว่า2บวกบวกน้ำท่วมไปด้วยไหมเนาะอย่างน้อยเนี่ยเวลามันเกิดความเสียหายขึ้นก็จะได้สามารถที่อันนี้ได้สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของหนี้สินนะครับปัจจุบันนี้ธนาคารต่างๆเนี่ยออกมาตรการช่วยเหลือออกมาเยอะแยะท่านที่มีหนี้สินอยู่เนี่ยท่านก็อย่านิ่งนอนใจนะครับลองโทรไปติดต่อสถาบันการเงินต่างๆดูว่าไอ้ตอนนี้เขามีมาตรการช่วยเหลืออะไรออกมาบ้างนะครับวันเริ่มต้นเมื่อไหร่วันสิ้นสุดเมื่อไหร่หลายๆมาตรการไม่ได้เปิดไว้ตลอดนะครับเขามีวันระยะเวลาเพียงแต่ว่าตอนที่ท่านไปขอความช่วยเหลือพวกนี้เนี่ยมันมีนโยบายหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพักหนี้ไม่ว่าจะเป็นขยายระยะเวลาเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือบอกว่าถ้าลองไปดูกระแสเงินสดของตัวเองวันนี้ก่อนนะครับแล้วดูว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้ช่วยท่านได้มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าท่านไม่เดือดร้อนอย่าไปเข้าร่วมมาตรการต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะบางทีเนี่ยดอกเบี้ยมันอาจจะไม่ได้หยุดเนาะดอกเบี้ยมันจะเดินต่อ
0: หรือแม้แต่บางทีบอกบางทีดอกเบี้ยมันหยุดนะหยุด3เดือนอะไรเงี้ยแต่ว่างวดสุดท้ายคือคนเนี่ยไม่รู้จะไปเจอปัญหาที่งวดสุดท้ายโอ้โหมันกองมาอยู่งวดสุดท้ายเพราะช่วงนั้นเราหยุด3เดือนเขาไปเก็บไว้เก็บเงินงวดสุดท้ายนะเดือนเดียวนะ
1: ใช่ครับปัญหาพวกนี้เนี่ยเขาไว้บอกว่าเอาไว้ให้เราช่วยตั้งหลักได้เนาะมันไม่ได้ทำให้ภาระหนี้หายไปนะครับเหมือนที่คุณธนพงศ์บอกว่าสุดท้ายถ้ามันไปถูกทบไว้แล้วสุดท้ายเนี่ยท่านก็ไม่หวังอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เตรียมข้อมูลเหล่านี้ให้ดีนะครับก็คือบอกว่า เตรียมเงินสำรองไว้เตรียมเอกสารไว้ทบทวนเรื่องประกันภัยแล้วถ้าหากท่านจำเป็นจริงๆก็เข้าไปติดต่อสถาบันการเงินต่างๆนะครับเพื่อดูมาตรการช่วยเหลือให้สอดคล้องเหมาะสมกับตัวท่านเองนะครับ
0: ครับผมได้ครับวันนี้พอดีเวลามันน้อยไปหน่อยเนาะคุณณัฐพงศ์ต้องขออภัยเพราะว่ามันติดเรื่องของการถ่ายทอดเสียงด้วยนะเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะแต่ว่ายังไงก็ขอบพระคุณคุณณัฐพงศ์นะครับที่มาให้ความรู้มาให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังนะครับขอบพระคุณครับ
1: ครับยินดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์อภินันท์กูลนะฮะกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะฮะซึ่งเราจะเจออย่างนี้นะครับทุกวันพฤหัสบดีในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะเมื่อกี้นี่ฟังทาง JICC นะไม่แน่เหมือนกันผมได้ยินถ้าไม่ผิดเนี่ยคือเขาจะกลับมาแถลงอีกทีเนี่ยนะวันจันทร์ใช่ไหมฮะก็หมายความว่าวันศุกร์ก็คือวันพรุ่งนี้วันที่9ตุลาคมเรากลับมาเจอกันตามปกตินะ2ช่วงรายการนะช่วงแรกแล้วก็ช่วงที่2นะฮะแล้วก็วันจันทร์ถ้าจะมีแถลงเขาเดี๋ยวเราค่อยติดตามแล้วกันนะเขาจะมาตอนกี่โมงนะฮะแต่ว่าช่วงเนี้ยมันเป็นสถานการณ์นะฮะเราก็เข้าใจนะเราก็ต้องอนุวัตด้วยนะแล้วก็ต้องให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลนะครับแต่ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะฮะวันพรุ่งนี้10โมงถึง11โมงนะกลับมาเจอกันใหม่กับเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านผมณัฐพงษ์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟม
5: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และฝนตกหนักบางพื้นที่ช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
9: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
10: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
9: หยุดอย่ากดอย่าโอน
10: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
9: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
11: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และฝนตกหนักบางพื้นที่ช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้พร้อมแจ้งเตือนภาคใต้เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก
12: นางสาวิลงรองสุขา นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบางแห่งขณะที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่อย่างไรก็ตามในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนระลอก

0: ใหม่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนโดยมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนและมรสุมภาคตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ต่างๆจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขอให้วางแผนการเดินทางและใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังพร้อมติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสอบถามได้ที่สายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเร่งดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยหลังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสั่งปิดศูนย์ดูแลในอำเภอท่าม่วงเนื่องจากตรวจพบการกระทำผิดหลายประการ
2: นายธรัตน์เหลืองสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าภายหลังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.มีคำสั่งปิดศูนย์พักพิงดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากตรวจพบการกระทำผิดหลายประการจังหวัดกาญจนบุรีได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือและจัดส่งผู้สูงอายุและผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสมโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีรวมกับกรมสุขภาพจิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทีมแพทย์และสหวิชาชีพเข้าตรวจคัดกรองประเมินอาการและแยกผู้ป่วยเพื่อส่งต่อเข้ารับการรักษาพร้อมประสานญาติให้มารับกลับภูมิลำเนาเบื้องต้นญาติรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยกลับแล้ว29รายส่วนที่เหลือมีการนำส่งโรงพยาบาลและสถานดูแลที่เหมาะสมรวม92รายโดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลตำรวจและฝ่ายปกครองคอยอำนวยความสะดวกและประสานญาติอย่างใกล้ชิดขณะนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยหลงเหลืออยู่ภายในศูนย์ดังกล่าวธิดาทิพย์หอมมะลิสวท.กาญจนบุรีรายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธมีดทำร้ายคนในโรงเรียนสายอาชีพแห่งหนึ่งในเมืองออสโตรเลกาของโปแลนด์ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ9รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมาริอุสราฟาลแฟงโกสกี้ผู้ว่าราชการรัฐมาโซเวียของโปแลนด์เมื่อวานนี้โดยระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายเพศชายวัย19ปีใช้อาวุธมีดทำร้ายประชาชนในโรงเรียนสายอาชีพแห่งหนึ่งในเมืองออสโตเลกาทางตะวันออกเฉียงเหนือของโปแลนด์ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ9รายในจำนวนนี้เป็นเด็กนักเรียน5รายครู2รายและคนที่อยู่ในเหตุการณ์อีก2รายก่อนที่คนร้ายพยายามใช้อาวุธมีดทำร้ายร่างกายตัวเองจนได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้ยังพบระเบิดแสวงเครื่องทำเองในกระเป๋าของคนร้ายด้านนายพาเวลนีเวียดอมสกี้นายกเทศมนตรีเมืองออสโตรเลกากล่าวว่าสถานการณ์ทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วและจะให้การสนับสนุนการดูแลสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมระงับการเรียนการสอนของโรงเรียนทั้งหมดในเมืองเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีอำเภอทันโตจังหวัดยะลาอำเภอสุไหงบาดีจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักมากในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาอำเภอท่าฉางอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่และในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ 10กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิดยาโลโนชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนนับเป็นก้าวสำคัญในการใส่ใจและให้บริการด้านสุขภาวะผู้คนเมืองพัทยาโดยในประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพให้กับกลุ่มเปราะบางเมืองพัทยาไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCVS เช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงรวมถึงกลุ่มผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการเดินทางให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ผ่านระบบแพทย์ทางไกลโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลโดยโครงการที่เรียกว่าพัทยาสมาร์ทเฮลสนับสนุนชุดอุปกรณ์กระเป๋าแพทย์ทางไกลเคลื่อนที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม.ใช้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยถึงที่พักและเชื่อมต่อวิดีโอคอลกับแพทย์ที่โรงพยาบาลแบบเรียลไทม์ส่วนที่2คือสถานีตรวจสุขภาพอัจฉริยะเมืองพัทยาได้ติดตั้งเครื่องตรวจเช็คสุขภาพด้วยตัวเองกระจายพื้นที่ครอบคลุม4จุดดังนี้1ศาลาว่าการเมืองพัทยา2โรงพยาบาลเมืองพัทยา3ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพัทยาวัดบุญกัญจนาราม4ศูนย์บริการเวชศาสตร์ป้องกันศูนย์พัทยารักส่วนที่3พัฒนาแอปพลิเคชัน LINE พัทยา Connect ควบคู่กับระบบหมอ AI ส่วนตัวช่วยให้ประชาชนติดตามข้อมูลสุขภาพตนเองได้อย่างสะดวกรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางกลุ่มคนไร้บ้านโดยขึ้นทะเบียนคนเร่ร่อนและคนไร้บ้านให้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งพร้อมวางแผนจัดอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงนับเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองแห่งสุขภาพมุ่งยกระดับสุขภาวะของผู้คนเมืองพัทยาอย่างมีคุณภาพ
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: วัสดีค่ะคุณที่รักคะขอต้อนรับคุณที่รักเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ครั้งของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ยังคงเป็นดิฉันนัดค่ะพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดจะหยิบเรื่องนอนนิดเรื่องนี้หน่อยที่เกิดขึ้นใต้ฟ้าเมืองไทยมาพูดคุยคุณเป็นประจำเพราะประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ที่เราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกันบ้านหลังนี้แบ่งห้องเป็น77ห้องนั่นคือ77จังหวัดแต่ละจังหวัดจะแตกต่างกันออกไปตามสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและผู้คนที่อาศัยแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนจังหวัดไหนทุกคนล้วนเป็นคนไทยอยู่ภายใต้ธงไตรรงค์ผืนเดียวกันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยและเราจะนำมาพูดคุยกันที่นี่ Thailand Story เป็นประจำค่ะมาเริ่มต้นข่าวดีๆวันนี้นะคะข่าวแรกก็คือบอกว่าฝนลงไปข้างล่างแล้วนะคะภาคใต้นะก็ทางภาคใต้ก็เตรียมตัวแต่ว่าข้างบนยังไม่หมดนะคะ10-11เตรียมตัวกันแล้วกันมาดูข่าวของเมืองพัทยาค่ะเมืองพัทยาเร่งฟื้นฟูชายหาดเรือเสียหายหลังเกิดฝนตกหนักในประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาจากการที่ฝนตกหนักเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาส่งผลกระทบหลายพื้นที่ของเมืองพัทยาทั้งน้ำท่วมชายหาดถูกกัดเซาะทรายถูกคลื่นซัดลงทะเลรวมถึงเรือและแพลอยน้ำได้รับความเสียหายหลายลำเมืองพัทยาได้ระดมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ฟื้นฟูทันทีโดยเฉพาะการช่วยเหลือเรือที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นลมแรงเบื้องต้นพบเรือลากจูงขนาดใหญ่เกยตื้น2ลำมีเรือจมอีกหลายลำรวมถึงแพลอยน้ำประมาณ 5-6 ลำหลุดออกจากตำแหน่งเดิมโดยเมืองพัทยาได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนนำเรือลากจูงและเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือเครื่องย้ายเรือและแพกลับเข้าประจำจุดโดยตลอดช่วงการปฏิบัติงานสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบแล้วกว่า50กรณีและเร่งซ่อมแซมจุดรั่วของแพอีก1ลำรวมถึงเครื่องย้ายแพที่หลุดออกจากตำแหน่งเดิมคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันจะดำเนินการแล้วเสร็จสำหรับความเสียหายบริเวณชายหาดพัทยานายประเมศระบุว่าได้มอบหมายให้นายมานพหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาพร้อมสำนักช่างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับสภาพพื้นที่โดยจะนำทรายที่ถูกคลื่นซัดลงทะเลกลับขึ้นมาปรับแต่งชายหาดให้ใกล้เคียงสภาพเดิมเพื่อฟื้นฟูทัศนียภาพและความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์หากไม่มีฝนตกหนักหรือพายุรุนแรงเข้ามาซ้ำนายประเมศกล่าวเพิ่มเติมว่าเมืองพัทยาได้เปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือและเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูทั้งโครงการพื้นฐานชายหาดและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้พื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนจากเมืองพัทยาเดี๋ยวสักครู่เราจะเดินทางไปเมืองพญานาคกันนครพนมนะคะนครพนมอย่างที่ดิฉันพูดถึงบ่อยๆว่าไม่เคยน้ำท่วมเลยแต่ปีนี้น้ำท่วมเราไม่ได้ท่วมเฉพาะเขตนะท่วมทั่วเลยนะคะท่วมหน้าเลยยังคิดถึงนครพนมอยู่เลยปีที่ผ่านมาได้ไปรำบวงสรวงมีคนถามดิฉันว่าทำไมรำได้อ๋อทำไมถึงรำไม่ได้ล่ะก็เรียนรำละครมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เป็นศิลป์นาฏศิลป์สัมพันธ์ด้วยเรื่องรำแค่นี้ถือว่าเรื่องเด็กๆปะถึงนครพนมแล้วคุณคุ้นชื่อนี้ไหมเนี่ยร้อยตรีกรกฎโอภาสว่าที่ร้อยตรีกรกฎโอภาสจากอีกหนึ่งจังหวัดตอนนี้มาอยู่นครพนมผู้มีการสำนักงานโทรทัศน์นครพนมประชาถ่ายกันสวัสดีค่ะผอ.ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์นัทและผู้ฟังท่านผู้ฟังรายการ Thailand Story ทุกท่านนะครับ
0: ขอบคุณมากค่ะที่ให้เกียรติรายการ
1: เจ้าเก่าครับ
0: เจ้าเก่า
1: เจ้าเดิม
0: เจ้าเก่าเจ้าเดิม
1: จังหวัดตราดที่นครพนมก็ยังได้รับความอนุเคราะห์จากทางรายการเป็นอย่างดีครับต้องขอขอบพระคุณ
0: กำลังเล่าให้แฟนรายการฟังบอกว่าปีที่แล้วไปนครพนมไปรำบวงสรวงให้มันรู้มากว่าใคร
1: รำโอ
0: ้ชุดขาวสิใส่ชุดขาวเลยใส่ชุดแล้วก็มีเข็มขัดมีปิ่นมีทุกอย่างเข้ามาแต่งตัวให้เลย
1: เป็นไงครับอาจารย์ความรู้สึก
0: ดีดีดีดีได้รำถวายแล้วก็มีชาวบ้านที่เป็นนางรำของจังหวัดนะเขามารำด้วยรำด้วยเขาก็แต่งตัวของเขา
1: ครับเมื่อเร็วๆนี้ทางขอโทษนะครับอาจารย์เมื่อเร็วๆนี้ก็คุณพรพันธ์เกิดป่านะครับกัปตันทีมวอลเลย์บอลนะครับอาจารย์เขาก็มารำถวายเหมือนกันได้ไปเอเชียนเกมก็มาลาโอ้ผู้คนก็ตื่นเต้นกันใหญ่ก็ถือว่าการรำบู ชาพญานาคก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับเชิงศรัทธาที่พรท.อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสประสบการณ์อันนี้นะครับผม
0: มาถึ
1: งและ
0: ค่ะ
1: จะยินเสียงผมก็ต้องมีของรางวัลมาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวลืม
0: เดี๋ยวลืม
1: ครับแล้วท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ก็มีคำถามว่าวันนี้ผมได้นำเสนองานประเพณีที่สำคัญกี่งานนะครับแล้วก็อยู่ที่จังหวัดใดนะครับผม
0: โอ้โหถ้าตอบไม่ถูกนี่แย่เลยนะเนี่ย
1: ก็มีให้ลุ้น10รางวัลนะครับอาจารย
0: ์10รางวัล
1: จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวส่งถึงบ้าน
0: ได
1: ้
0: ได
1: ้เดิม
0: เดี๋ยวส่งชื่อไปให้แล้วคุณก็ส่งให้ทาง
1: ได้ครับ
0: นะคะ
1: ได้ครับก็
0: ทีมงานยกมือบอกด้วยทีมงานยกมือบอกด้วย
1: ได้ครับยินดีครับผมก็พูดถึงการรำเมื่อกี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานประเพณีของจังหวัดนครพนมที่ใหญ่ที่สุด
0: ค่ะงาน
1: นะครับก็คืองานไหลเรือไฟแล้วก็งานกาชาดจังหวัดนครพนม
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งก็ปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง27เดือนนี้นี่เองนะครับรวม12วัน12คืนก็เป็นเลขมงคล
0: ก็สัปดาห์หน้าแล้วสิน
1: ำไปใช้ได้สัปดาห์หน้าแล้วครับอาจารย์สัปดาห์หน้าแล้วแต่ทีนี้มันจะมีวันที่แบบวันที่เรือทั้ง14ลำเนี่ยไหลพร้อมกันก็คือวันที่26ตุลาคม
0: วันออกพรรษา
1: ครับเราเรียกว่าวันไหลใหญ่ก็คือทุกลำมันจะไหลพร้อมกันแต่ในช่วง16ถึง25นั้นก็มีการไหลเรือไฟให้ชมเหมือนกันนะครับแต่ก็จะเป็นวันละ1ลำจากหน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งก็สำหรับนักท่องเที่ยวที่จองที่พักไม่ทันกันจริงๆก็สามารถมาชมได้ในวันช่วงวันที่16ถึง25ตุลาคมนะครับแต่ก็จะไม่อลังการเอาย ังไงก็อยากให้มากันในวันที่26ดีกว่าแล้วผมจะได้ชมอีเวนต์แบบงานเทศกาลแบบนี้ซึ่งทางปตท.ท่านผู้ว่าการท่านสถาปนีเนี่ยท่านก็พยายามยกระดับให้เป็นงานระดับโลกนะครับหรือเป็นซิกเนเจอร์อีเวนต์ซึ่งเรากำลังทำการผลักดันไปสู่เราเรียกว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยทางปตท.ก็ได้เชิญทางผู้สื่อข่าวทางผู้มีชื่อเสียงจากประเทศออสเตรเลียแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยมาสัมผัสความมหัศจรรย์ของกิจกรรมอันนี้ด้วยนะครับเราก็อยากผลักดันซึ่งในตลาดคนไทยนักท่องเที่ยวของคนไทยเองเนี่ยก็จริงๆโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอีสานก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับแต่ว่าชาวกรุงเทพหรือภาคเหนือภาคใต้ที่ยังไม่เคยมาสัมผัสเนี่ยก็อยากให้มาลองมาดูว่าโอ้งานแบบนี้ก็มีด้วยนะในโลกของเราอะไรเงี้ยอเมริกันเรือไฟก็คือเรือไฟที่ทำจากไม้ไผ่
0: ค่ะค่ะ
1: นะครับก็เป็นผูกเป็นรูปร่างนะครับเป็นแท่งตรงขึ้นไปซึ่งจะอลังการที่ว่าแต่ละลำก็มีความยาวระดับ40เมตร60เมตรนะครับอาจารย
0: ์
1: ใหญ่มากผมไปดูโครงสร้างที่กำลังสร้างกันอยู่ช่วงนี้กันอยู่ที่ริมแม่น้ำโขง
0: ค่ะ
1: ครับก็อุ๊ยใหญ่อลังการจริงๆซึ่งประเพณีไหลเรือไฟเนี่ยก็จัดขึ้นเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทและก็การระลึกถึงพระคุณของแม่น้ำพระคงคา
0: ค่ะ
1: รวมถึงการสะท้อนความเชื่อเรื่องพญานาคด้วยนะครับคนอีสานก็เรียกล่องเหือไฟครับอาจารย
0: ์ล่องเหือไฟ
1: ใช่ครับเหือไฟใช่ก็เป็นเรื่องของตำนานความเชื่อทางพระพุทธศาสนาก
0: ็
1: คือคืนวันออกพรรษาเนี่ยก็คือวันที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จจากการโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะครับก็เลยมีการลอยเรือเนี่ยเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะครับเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าที่จะมาในวันออกพรรษา
0: ครับ
1: ผมอันนั้นเป็นหนึ่งงานโอ้มันจริงๆเรื่องมันยาวนะ
0: เรื่องมันยาวจากนี่ไปถึงนครพนม
1: 700กิโลเมตรกรุงเทพนครพนม700กว่ากิโลก็ใช้เวลา10กว่าชั่วโมงครับถนนดีครับอาจารย์ตอนนี้ผมก็อยู่บนถนนแยกออกมาจากถนนมิตรภาพช่วงอำเภอโพนอำเภอบ้านไผ่กำลังมุ่งหน้าสู่จังหวัดมหาสารคามแล้วก็จะเข้าสู่กาฬสินธุ์แล้วก็จะนครพนมต่อไปขับรถประมาณ1วันก็ถึงแล้วครับ
0: อาจารย์พาแฟนรายการไปนครพนมเนี่ยนะออกจากกรุงเทพประมาณ 5:30 นะคะ 5:30 เราเดินทางแล้วก็ไปถึงแวะทานข้าวแวะเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปถึงนครพนมก็ตอนเย็นๆ
1: เอา
0: เดินทางกันสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขกันแล้วก็ไปพักโรงแรมใหญ่ที่ริมโขงอ่ะชื่ออะไร
1: ครับ
0: ชื่ออะไรไม่รู้แกนอะไรก็ไม่รู้สักแกน
1: อาจจะเป็นชื่อนครพนมริเวอร์วิวสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นฟอร์จูนอะไรกันหมดแล้ว
0: อะไรนั่นน่ะนะคะโรงแรมใหญ
1: ่ๆขึ้นเยอะมาก
0: โรงแรมใหญ่ๆเลยริมโขงอ่ะนะคะสวยๆนั่นแหละนะ
1: ครับ
0: อาจารย์ไปนครพนมมา2ครั้งละพาแฟนรายการไปมา2ครั้งละครั้งแรกคือไปไหว้พระกันไปตอนงานประเพณีไปไหว้อะไรอ่ะไปไหว้ที่นครพนมอ่ะ
1: พระธาตุ
0: ใช่นั่นแหละแล้วก็ไปไหว้พระธาตุประจำวันเกิดนั่นคือครั้งแรกที่พาแฟนรายการไปพอครั้งที่2ไปก็ไปไหว้อีกแต่ว่าจุดใหญ่ก็คือไปบวงสรวงไปรำบวงสรวงก็บอกว่าใครจะไปด้วยก็ไปก็มาดูมาแบบดิฉันก็ซ้อมลำ อุ๊ยใครๆก็ชมว่าสวย
1: แต่อยากเห็นภาพนั้นจังเลย
0: เดี๋ยวส่งไปให้ดู
1: ครั้ง
0: เดี๋ยวส่งไปให้ดูจะไปอีกค่ะจะไปอีก
1: เนี่ยแฟนรายการมาด้วย
0: ใช่เดี๋ยวไป
1: แต่ว่าช่วงท่า26นี่โห
0: แน่นมากไปไม่ได้หรอก
1: แน่นมาก
0: เป็นแน่นมาก
1: โอ้โหคนเป็นหมื่นนะคนเป็นหมื่นแต่ว่าทางจังหวัดทางหน่วยงานต่างๆก็พยายามดูแลและเพิ่มอย่างเต็มที่นะคร
0: ับ
1: ไม่ว่าเรื่องห้องน้ำห้องท่าเรื่องความปลอดภัยอาหารการกินก
0: ็
1: จังหวัดก็ช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อยแต่ว่าเส้นทางจากกรุงเทพมานครพนมที่เป็นข่าวเรื่องน้ำท่วมอะไรเงี้ยไม่มีเลย
0: ไม่มีแล้วนะคะไม่มี
1: แล้วไม่มีเลยไม่มีเลยมาได้โดยสะดวก
0: มาเลยแล้วตอนนี้ปลายฝนต้นหนาวด้วยอากาศกำลังดีเพราะว่าครั้งที่แล้วที่อาจารย์ไปก็ปลายฝนต้นหนาวนี่แหละนะคะอากาศดีมากอากาศดีมากเลยนะคะ
1: ต้องมาอีกสักครั้ง
0: ต้องไปอีกเพราะพออยู่ต้องไปนะ
1: ข้ามไปเที่ยวลาวด้วยนะครับอาจารย
0: ์
1: เพราะว่า
0: ไม่ได้ข้ามแต่ว่าไปล่องเรือกันครั้งก่อนเนี่ย
1: นี่ต้องข้าม
0: ต้องข้ามนะ
1: ต้องข้ามเพราะว่าเมื่อวานผมไปรับนโยบายจากท่านผู้ว่าการมาว่าให้ขายเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้เลยมันจะได้เป็นการสนับสนุนการเรียกซื้อกันและกันก็วินวินนะครับเขาก็ได้เราก็ได
0: ้
1: ทางฝั่งเราก็มีสะพานมิตรภาพข้ามไปสะดวกสบายนะครับไม่ว่าจะข้ามฝั่งนครพนมหรือมุกดาหารก็ได้แต่ที่ผมดูแลนะครับอาจารย์มีอีกจังหวัดนึงก็คือสกลนคร
0: อ๋อค่ะสกล
1: ก็มีอีกงานนึงเดี๋ยวขออนุญาตสั้นๆ
0: ได้
1: นะครับว่างานไหลเรือไฟเนี่ย16ถึง26ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่25เนี่ยทางจังหวัดสกลนครเขาก็มีงานเกี่ยวกับวันออกพรรษาเหมือนกันชื่อประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
0: อ๋อแห่ปราสาทผึ้งชื่อดัง
1: ใช่ครับสามารถมาวางแผนได้ว่า25ไปดูปราสาทผึ้งแล้วก็26มาดูไหลเรือไฟได้
0: ใช่
1: นะคร
0: ับ
1: ซึ่งการแห่ปราสาทผึ้งเนี่ยก็จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชาเหมือนกันแด่องค์พระธาตุเชิงชุมแล้วก็พระพุทธเจ้าที่เสด็จกลับลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์น
0: ะครับ
1: โดยจำลองปราสาทในฝันบนสวรรค์เนี่ยมาสร้างด้วยหุ่นขี้มาสร้างด้วยขี้ผึ้งเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วความเป็นสิริมงคลนะครับขบวนแห่ปราสาทผึ้งก็ยาวมากถ้าอาจารย์เคยไปแห่เทียนภาษาอุบลนะครับของสกลนครก็อลังการยังไงอย่างนั้นเหมือนกันเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นองค์ปราสาทผึ้งนะครับก็สามารถวางแผนมาเที่ยวกันได้2งานในวันนี้ที่ผมอยากจะนำเสนอทางท่านอาจารย์และท่านผู้ฟังนะครับก็ตอบกันมาได
0: ้ได้ที่สกลนครผ้าย้อมขามเขาสวยนะ
1: โอ้เรื่องผ้าย้อมขามโอ้พอดีอาจารย์พูดขึ้นมาก็แบบแสดงว่ามีเวลาให
0: ้อีก1นาทีได
1: ้อีก1นาทีเรื่องผ้าย้อมขาม
0: ย้อมขาม
1: ที่เป็นข่าวเป็นคราวดังอยู่ก็คือเมื่อช่วงการแข่งขันกีฬาเอเชีย
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมครับที่อง
0: พระองค์หญิงสิริวัณวรี
1: หญิงสิริวัณวรีนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับมาทำเป็นชุดสำหรับนักกีฬาเอเชียเกมครั้งนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเส้นทางผ้าย้อมครามที่หากท่านมาเที่ยวงานแห่ปราสาทผึ้งเนี่ยทางจังหวัดสกลนครเนี่ยก็มีถนนเราเรียกว่าถนนภาคครามนะครับที่อยู่บริเวณองค์พระธาตุเชิงชุมเนี่ยอยู่บริเวณใกล้ๆกับสถานที่จัดงานแห่ปราสาทผึ้งด้วยนะครับก็เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ภาคครามดีไซน์ร่วมสมัยที่ใหญ่ที่สุดน่าจะภาคจากด้วยก็สามารถมาเรียนรู้มาสัมผัสประสบการณ์แล้วก็เรื่องซึ่งผ้าย้อมครามเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาคือที่ผมทราบก็คือเรื่องป้องกัน UV นะครับแล้วก็ใส่แล้วก็ไม่ร้อน
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งตอนนี้ดังมากก็ อยากจะแนะนำอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดสกลนครที่ไประดับโลกแล้ว
0: ใช่แล้วนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งไฮไลท์ของงานไหลเรือไฟก็คือวันที่26ดังนั้นถ้าคุณอยากดูความอลังการงานสร้างก็ไปวันที่26เลยแต่ว่าเรื่องของที่พักถ้าในตัวเมืองไม่มีก็รอบๆได้ไม่ไกลเลยรอบๆนี
1: ้ครับใช่ครับรอบๆมีมก
0: เยอะแยะเยอะแยะ
1: สกลนครก็ได้
0: ใช่ใช่เยอะแยะ
1: ที่พิเศษสำหรับปีนี้ของทททก็คือเป็นเรือไฟโชว์
0: อ๋อค่ะ
1: นะครับและก็การแสดงโดรนแปลอักษรเป็นสีสันรูปต่างๆปีแรกที่มีจำนวน800ลำนะครับอาจารย
0: ์อย่าลืมถ่ายรูปส่งให้อาจารย์ดูด้วย
1: ท้องฟ้าได้ครับได้ครับก็เรียนเชิญนะครับทั้งสองงานที่นครพนมและสกลนคร
0: นครพนมก็แห่ประสาทพึ่งส่วนที่อ๋อนครพนมคือไหลเรือไฟส่วนสกลนครก็แห่ประสาทพึ่ง
1: แห่ประสาทพึ่ง
0: ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณอาจารย์นันแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการไทยดัสตอรี่ที่ให้โอกาสเราสำหรับงานนครพนม
0: ยินดีมากมากค่ะ
1: นะครับขอบคุณครับ
0: เดี๋ยวเราจะพาแฟนรายการไปบุกนะคะ
1: ต้องมาแล้วครับต้องมา
0: ได
1: ้รอนะครับ
0: เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปลำอีกรอบหนึ่ง
1: ได้เลยครับได้เลยครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพอ.ททสำนักงานนครพนมครับว่าที่ร้อยตรีกรกฎโอภาสมาจากตราดข้ามห้วยมาเลยข้ามภาคมาเลยทีเดียวนะคะมาอยู่ที่นี่พอ.บอกกับดิฉันนักงานแล้วล่ะบอกท่านผมไม่ได้อยู่นครพนมนะอาจารย์พาแฟนรายการมาบอกไปมาสองรอบแล้วโอ้ยอาจารย์มารอบสามแน่ๆส่วนจันทบุรีก็เหมือนกันอาจารย์ผมไม่อยู่จันทบุรีแล้วนะมาเป็นพอ.บอกพาแฟนรายการไปสองรอบเอ้ยต้องมารอบสามเดี๋ยวททดูแลอ่ะตกลง

0: ถ้าททบอกททจะดูแลก็ตกลงโอเคไปเที่ยวเถอะค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นงานไหลเรือไฟที่นครพนมหรืองานแห่ปราสาทพึ่งที่สกลนครไปเที่ยวเถอะเพราะเมืองไทยที่ไหนก็สวยและทุกที่ที่เป็นเมืองไทยคนไทยทุกคนก็พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนด้วยน้ำใจและไมตรีตามประสาชาวบ้านที่ดีเพราะชาวบ้านที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณเองพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนนับเป็นก้าวสำคัญในการใส่ใจและให้บริการด้านสุขภาวะผู้คนเมืองพัทยาโดยในประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพให้กับกลุ่มเปราะบางเมืองพัทยาไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCVS เช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงรวมถึงกลุ่มผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการเดินทางให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ผ่านระบบแพทย์ทางไกลโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลโดยโครงการที่เรียกว่าพัทยาสมาร์ทเฮลสนับสนุนชุดอุปกรณ์กระเป๋าแพทย์ทางไกลเคลื่อนที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม.ใช้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยถึงที่พักและเชื่อมต่อวิดีโอคอลกับแพทย์ที่โรงพยาบาลแบบเรียลไทม์ส่วนที่2คือสถานีตรวจสุขภาพอัจฉริยะเมืองพัทยาได้ติดตั้งเครื่องตรวจเช็คสุขภาพด้วยตัวเองกระจายพื้นที่ครอบคลุม4จุดดังนี้1ศาลาว่าการเมืองพัทยา2โรงพยาบาลเมืองพัทยา3ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพัทยาวัดบุญกัญจนาราม4ศูนย์บริการเวชศาสตร์ป้องกันศูนย์พัทยารักส่วนที่3พัฒนาแอปพลิเคชัน LINE พัทยา Connect ควบคู่กับระบบหมอ AI ส่วนตัวช่วยให้ประชาชนติดตามข้อมูลสุขภาพตนเองได้อย่างสะดวกรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางกลุ่มคนไร้บ้านโดยขึ้นทะเบียนคนเร่ร่อนและคนไร้บ้านให้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งพร้อมวางแผนจัดอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงนับเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองแห่งสุขภาพมุ่งยกระดับสุขภาวะของผู้คนเมืองพัทยาอย่างมีคุณภาพ
1: มันอยู่เบื้องหลังคอยชี้นำคอนเทนต์ในโลกออนไลน
2: ์น่ากลัวมากมันคืออัลกอริทึมที่คอยคัดเลือกเนื้อหาที่เราชอบให้มาปรากฏซ้ำ
1: ๆน่ากลัวก็เพราะว่าหากไม่รู้เท่าทันเราจะรับข้อมูลด้านเดียวและมีอคติ
2: รู้ทันอัลกอริทึมอย่าให้อารมณ์ร่วมที่มีในเนื้อหามาบดบังสติปัญญา
1: อัลกอริทึมจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเราร
0: ายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนดิฉันพาคุณผู้ฟังกลับมาสู่ช่วงที่2ของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ที่บอกว่าข่าวดีนะคะคืออย่างนี้ดิฉันเนี่ยอ่านเรื่องข่าวจากดร.เสรีอ่านจากลมฟ้าอากาศอ่านจากตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นแล้วเขาก็บอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยตอนเนี้ยฝนเริ่มลงแล้วนะแล้วก็กรุงเทพจะมีแดดแต่ว่า10ถึง11จะมีฝนอีกลูกหนึ่งแล้วหลังจากนั้นลมหนาวก็จะค่อยๆช่วยมาจะหนาวสั้นหนาวยาวไม่รู้นะคะฝนจะเริ่มลดน้อยถอยลงนี่คือข่าวดีที่สุดสำหรับดิฉันนะถ้าบอกว่าฝนลดน้อยถอยลงเนี่ยนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องฝนต่อตอนนี้ไปคุยเรื่องกาฬโรคก่อนไปคุยกับอาจารย์หมอค่ะนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาไปทักทายกันอาจารย์หมอสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
3: เริ่มดีแล้วนะครับอาจารย
0: ์
3: ติดตามฟังอาจารย์ตลอดเลยตอนนี้ฝนดีหรือยังฮะอาจารย
0: ์ฝนดีหรือยังก็

0: ปี54บ้านอาจารย์กับบ้านอาจารย์เสรีเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันที่เมืองเอกเราจมน้ำพร้อมๆกันจมทั้งสองหลังเลยแล้วจมชนิดที่เรียกว่าจมแปลว่าจมอ่ะ
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่แบบเข้าไปแตะแตะที่ลงรถไม่ใช่นั่นเด็กๆจมคือจมเลยภาพหลอนมันมาแล้วอีกหลังหนึ่งที่ทางกรุงเทพตอนเหนือนั่นก็จ
1: ม
0: ดังนั้นดิฉันถึงมีภาพหลอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไงนะคะถึงแม้ว่าเมื่อปี54เนี่ยโอเคน้ำมันมาจากทางเหนือน้ำมันกระจายมาเพราะมันมีพายุติดกัน5ลูกถล่มทลายแล้วมันก็ไหลลงมาทีนี้พอฝนตกเยอะๆขึ้นเนี่ยทุกครั้งที่ฝนตกกรุงเทพมหานครเนี่ยน้ำมันจะท่วมเขาบอกนั่งขังรอระบายดิฉันบอกไม่ใช่มันไม่ขังแล้วมันท่วมดิฉันก็เถียง
1: โ
0: อ้จริงดิฉันเถียงดิฉันบอกไม่ทุไม่ใช่ขังไม่ขังรอระบายไม่มีท่วมท่วมแล้วกรุงเทพนะผอ
1: ครับ
0: รถมันติดใช่ไหมพอรถมันติดรถมันไปไม่ได้น้ำมันค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะแล้วคุณหมอคิดว่าดิฉันเนี่ยจะประสาทเสียไหม
1: เข้าใจครับอาจารย์เพราะว่าตอนอย่างปี66 53 54อะไรเหมือนกันครับอาจารย์ที่โคราช
0: ใช่ที่โคราช
1: ของโรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นจุดที่ว่าน้ำผ่าน
0: ใช่ไหม
1: ผมเชื่อว่าจุดที่น้ำผ่านครับใช่แล้วก็มันก็เป็นแอ่งกระทะเหมือนกันครับอาจารย์คือโรงพยาบาลก็เคยโดนท่วมสูงสุดเนี่ยก็ประมาณเกือบไหลเหมือนกันครับอาจารย์ตอนนั้นนี่คือท่วมห้องผ่าตัดเนี่ยขออนุญาตใช้คำว่าใช้เวลาลื้อฟื้นลอกซ่อมแซมเนี่ยคือโรงพยาบาลก็เคยโดนท่วมสูงสุดเนี่ยก็ประมาณเกือบไหลเหมือนกันครับอาจารย์ตอนน
0: ั้
1: นก
0: ็
1: โหตอนนั้นนี่คือท่วมห้องผ่าตัดเนี่ยขออนุญาตใช้คำว่าใช้เวลาลื้อฟื้นลอกซ่อมแซมเนี่ย
0: ตามล้อมรอบ
1: ชายผมที่หาดใหญ่ก็ท่วมไปเหมือนกันครับอาจารย์ตอนน
0: ั้
1: นก
0: ็
1: โหตอนนั้นนี่คือท่วมห้องผ่าตัดเนี่ยขออนุญาตใช้คำว่าใช้เวลาลื้อฟื้นลอกซ่อมแซมเนี่ย
0: ตามล้อมรอบ
1: ชายผมที่หาดใหญ่ก็ท่วม
0: โอ้โหพวกแบงค์พวกแคมป์อ่ะไปกันไปกันอาจารย์บอกระวังตัวที่ดีนะเขาบอกเขาก็เล่าให้ฟังว่าเคสที่ยากที่สุดคือเคสที่ต้องมุดเข้าไปมุดเข้าไปแล้วไปเอาคนแก่ออกมา
1: โอ้อันนี้ยากครับโดยเฉพาะคนไข้ติดเตียงครับอาจารย์ผมเข้าใจ
0: เลยเขาบอกเคสนี้เป็นเคสที่ยากมากอาจารย์ผมนะนึกถึงคำพูดเลยว่าระวังตัวให้ดีนะระวังตัวให้ดีนะคือต้องระวังทั้งตัวเองระวังทั้งคนไข้อ่ะโอ้โหมันเป็นเคสที่ยากมากดังนั้นดิฉันถึงบอกว่าดิฉันไม่ชอบฝนตกชัดเจนไหม
1: ครับชัดเจนครับอาจารย์ครับ
0: ดิฉันมีเหตุผลไง
1: ครับ
0: ทีนี้เรามาคุยเหตุผลของเราดีกว่ากันระบบ
1: ได้ครับอาจารย์ครับ
0: คือตัวเองแล้วทุกคนคนไทยเนี่ยก็ได้ยินคำว่ากันระบบซึ่งมาจากหนูใช่ไหมคะเช
1: ื
0: ้อกันระบบแต่ปัจจุบันเนี้ยไม่รู้จริงๆแล้วยิ่งมีข่าวออกมาเนี่ยว่านู่นนี่นั่นโออาจารย์หมอพูดหน่อยเถอะค่ะว่ามันน่ากลัวขนาดไหนหรือว่ามันมาบ้านเราหรือยังหรือว่ามันเป็นเชื้อเดียวกันไหมหรือคนละเชื้อ
1: โอเคคือเอาขั้นแรกนะครับอยากจะพูดประโยคแรกให้ทุกคนสบายใจก่อนก็ได้ก็คือว่าอันที่หนึ่งเนี่ยอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเกินไปครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องข้อมูลข่าวที่ได้มาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีคนคอยติดตามอยู่แล้วหน่วยงานอย่างเช่น WHO อะไรนะครับเขาก็ยังคอนเฟิร์มว่ายังไม่มีการยืนยันว่ามันเป็นเชื้อที่มาจากการเป็นกาฬโรคนะครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองก็คือว่าเขาก็มีการกักตัวทุกคนที่เป็นนะครับน
0: ะ
1: ที่ทั้งหมดเนี่ยว่าเอ้ยอย่าออกไปไหนนะอย่าเดินทางไปไหนนะนะครับข้อที่3เนี่ยผมคิดว่าช่วงนี้เราได้ยินคำว่าฝนตกเหมือนที่อาจารย์พูดเนา
0: ะ
1: เราก็จะได้ยินคำว่าโรคฉี่หนู
0: ใช่
1: แล้วเราก็ไม่ได้ยินคำว่าการระโรคที่มาจากหนูที่อาจารย์พูดอีกเนี่ยเราก็จะเริ่มงงว่าเฮ้ยมันจะเป็นโรคเดียวกันหรือเปล่าผม
0: จริ
1: งๆต้องบอกว่าทั้งคู่เกิดจากแบคทีเรียครับอาจารย์แต่ว่าคนละอย่างเลยตัวโรคฉี่หนูก็คือฉี่นะครับก
0: ็
1: คือมาจากสารคัดหลั่งหรือเยี่ยวของหนูนั่นแหละมันมาแล้วก็มีเชื้อโรคแบคทีเรียแล้วมันก็เข้าตามเท้าตามแผลที
0: ่
1: ในเท้าเราซอกเล็บอะไรอย่างนั้นแต่คราวนี้เนี่ยไอการระโรคเนี่ยมันมาจากตัวหมัดต้องเริ่มจากตัวหมัดหนูที่มันอยู่ตามต้องอยู่ตามตัวหนูเนี่ยหรือสัตว์ที่มันคอยแทะคอยแกะคอยกัดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหมัดพวกนี้มันก็คอยกระเด้งไปติดเชื้อได้ตามแผลนะ

0: เช่นการระโรคเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีโรคต่างๆอาการเนี่ยหลายๆแบบแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะมีแบบหนึ่งไปต่อมน้ำเหลืองเช่นขาลีบก
1: ระ
0: แลตรงคอแล้วกล้ามแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองโตอันนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็มาด้วยไข้แล้วต่อมน้ำเหลืองโตนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือมาแบบรุนแรงเลยซึ่งอันนี้โอกาสเสียชีวิตเนี่ยเกือบ 100% ก็คือลงปอดลักษณะก็จะเหมือนปอดอักเสบนะครับซึ่งพอบอกคำว่าลงปอดบอกคำว่าปอดอักเสบเนี่ยผมว่าคนทั่วโลกก็กลัวว่ามันจะคล้ายโควิดไหมวะเพราะว่าเป็นแล้วเนี่ยกูตาย 100% เลย
1: ตายอย่างเดียว
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องบอกกับทุกคนให้เข้าใจก็คือว่ายังไม่มีการยืนยันว่ามันเป็นจากอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าสิ่งที่เราควรจะรู้ก็คือว่าไหนๆแล้วเราได้ยินโรคนี้มาจริงๆแล้วมันมีมานานมากครับไอ้เรื่องของโรคการโรคเนี่ยครับอาจารย์มานานแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มียาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะ
1: ค่ะ
0: ปัจจุบันเนี่ยมันมีการดูแลที่ดีขึ้นสิ่งที่ต้องเล่าให้ทุกคนฟังก็คือว่าอาการความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากความเสี่ยงก่อนเนา
1: ะ
0: อยู่ดีๆเนี่ยมันไม่มีหรอกโรคการโรคในเมืองไทยตอนนี้มันยังไม่มีหรอกแต่ว่าด้วยความที่เราก็กลัวแบบว่าอีคนที่อยู่ตรงรัสเซียเนี่ยมันจะขึ้นเครื่องบินมาไทยไหมหรือตรงภูเก็ตหรือว่าภาคใต้ที่มันเป็นแท้ที่รัสเซียอยู่เยอะๆพัทยาอยู่เนี่ย มันจะอันตรายไหมคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนคืออย่าเพิ่งตื่นอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเกินควร
1: ค่ะ
0: แค่ฟังไว้ก่อนให้เข้าใจก่อนว่าอ๋ออันที่หนึ่งนะมันเป็นแบบนี
1: ้
0: ข้อที่สองเนี่ยอาการที่เป็นโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาการก็คือการติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไข้สูงหนาวสั่นนะครับแล้วบางคนเนี่ยก็จะเป็นถ้าเกิดเป็นรูปแบบเบาๆก็คือเป็นต่อมน้ำเหลืองโตไข้สูงหนาวสั่นมีต่อมน้ำเหลืองที่คอโตที่จักระแลโตที่ขาหนีบโต
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าจะเป็นการระโรคนะครับอาจารย์โดยส่วนใหญ่แล้วเวลาเราเป็นทอนซิลอักเสบเวลาเราเป็นเรื่องของติดเชื้อต่างๆนะเราก็จะมีต่อมน้ำเหลืองโตได้แต่คราวนี้เนี่ยถ้าเรามีอาการแบบนี้เนี่ยผมแนะนำว่าอย่าไปซื้อยากินเองถ้าเกิดว่าซื้อยาหรือถ้าเกิดบางคนไม่สะดวกจริงๆไปซื้อยากินเองกับเภสัชเนี่ยอันนี้แนะนำว่าถ้าไม่ดีขึ้น2วัน48ชั่วโมงอันนี้อาจจะต้องไปตรวจโรงพยาบาลเพิ่มเติมไหมหรือว่าคุณอาจจะต้องถามตัวเองแหละว่าคุณมีความเสี่ยงไหมหรือบางคนเนี่ยอย่างผมเนี่ยอยู่โคราชไม่ได้ไปไหนเลยส่งลูกโรงเรียนแล้วก็ตอนเย็นก็กลับบ้านทำกับข้าวเล่นกับลูกอันนี้ก็ไม่ต้องไปแหมเครียดว่าแบบฉันจะเป็นการละโลกหรือเปล่าอ
1: ัน
0: นี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมว่าสติเป็นเรื่องที่สำคัญครับอาจารย
1: ์
0: เพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยก็จะกังวลแล้วก็กลัวมากกระทั่งแบบว่านี่ก็จะปิดเทอมเด็กๆแล้วจะบิน
1: อ๋อเด็กๆปิดเทอมแล้ว
0: ละ
1: เด็กๆปิดเทอมแล้ว
0: ใช่ฮะอาจารย์คือเฮ้ยฉันจะไปเที่ยวญี่ปุ่นจ
1: ี
0: นเกาหลีไม่เอาแล้วไม่ไปกลัวหรือบางคนเนี่ยกำลังจะเดินทางไปรัสเซียก็บอกขอเลื่อนเลยกลัวกำลังจะบอกว่าไอ้เมืองที่เขาเป็นเนี่ยกับเราเนี่ยมันอาจจะอยู่คนละที่ก็ได้บางทีเราอาจจะไปเที่ยวกรุงเทพแล้วจริงๆมันติดเชื้ออยู่นู่นศรีสะเกษอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างจะได้เห็นภาพง่ายๆเพราะนั้นคือบางทีเหมือนหลายๆคนครับอาจารย์เหมือนช่วงที่ผ่านมาผมได้ไปอย่างตะวันออกกลางเนี่ยที่บอกว่ายิงกันระหว่างอเมริกากับอิหร่านเนี่ยโอ้โหมันอยู่คนละที่ห่างกันเป็นพันกิโลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังจะบอกทุกคนว่าวันนี้เราน่าจะมาเรียนรู้ว่าการระโรคมันเป็นโรคที่เกิดจากหนูได้เหมือนกันเนาะเหมือนฉี่หนูแล้วก็อาการอันตรายคือลงปอดเนี่ยโอกาสเสียชีวิตเนี่ยเกือบ 100% แล้วก็เรื่องของการติดเชื้อเนี่ยมันอาจจะติดต่อกันได้ด้วยการไอผ่านเรื่องของเสมหะอะไรพวกนี้เหมือนโควิดแต่การใส่หน้ากากป้องกันเนี่ยมันช่วยได้เพราะฉะนั้นก็ยังเหมือนเดิมครับอาจารย์การใส่หน้ากากการล้างมือการใช้แอลกอฮอล
1: ์
0: มันก็ยังช่วยได้ทั้งเรื่องไม่ว่าจะเป็นอ่ะโควิดไข้หวัดใหญ่เรื่องของ RSV เรื่องของอ่ะการระโรคได้อีกหนึ่งโร
1: ค
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เดินทางณตอนนี้ก็อาจจะต้องเตรียมตัวนิดนึงในการพกแมสถ้าเกิดเข้าที่คนเยอะๆหรือว่าอยู่บนเครื่องบินแล้วกังวลมากกลัวมากโอ้ยอีคนนั่งข้างฉันมันเป็นรัสเซียหรือเปล่ามันดูเป็นฝรั่งหรือข้างหน้านู่นก็ลองใส่แมสดูจะได้สบายใจขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย
1: ์คือตลอดเวลาที่ผ่านมาเมื่อกี้อาจารย์หมอพูดถึงโควิดเนี่ยนะจริงๆโควิดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากบ้านเรามันเกิดจากต่างประเทศแต
0: ่
1: แต่พรวดเดียวมาถึงไทยแลนด์เลยแล้วก็ติดกันปี63 64จำได้ใช่ไหมคะ
0: 6
1: โดยเฉพาะ64คนเสียชีวิตเยอะมากเยอะมากเลยนะคะ
0: จริงครับอาจารย์ครับใช่ครับ
1: ดังนั้นคนมันก็กลัวแบบนี้ไงก็โควิดเนี่ยมันยังพรวดเดียวมาถึงไทยแลนด์เลย แล้วทำไมการระลอกมันจะมาไม่ได้ใช่ไหมคนก็กลัวแบบนี้ทีนี้ถามว่าบ้านเรามีหนูไหมโอ้โหหนูหางยาวเยอะมากเลยเดินกันลอยหน้าหน้าสลอนเลยมันก็ขึ้นมาหนีน้ำขึ้นมาเวลาน้ำท่วมมันก็หนีน้ำขึ้นมาจากท่อมันอาศัยอยู่ตามท่อใช่ไหมคะมันก็หนีน้ำขึ้นมาคนเราก็เริ่มกลัวไงอาจารย์หมอพอคนกลัวมากๆก็เดี๋ยวฉันเจอแกนะฉันจะฆ่าแกอะไรอย่างเงี้ยหนูอะจริงๆนี่วันนี้เพิ่งจะรู้นะว่ามันเกิดจากหมัดนะไม่ได้เกิดจากตัวหนูนะ
0: ใช่ครับเกิดจากหมัดครับอาจารย์ครับเกิดจากหมัด
1: แต่ว่าถ้าฉี่หนูเนี่ยเกิดจากตัวหนูแน่นอน
0: ใช่ครับ
1: หนูหางยาวนะคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วหนูรัสเซียกับหนูเมืองไทยมันเหมือนกันไหม
0: ผมว่าน่าจะเหมือนกันนะครับ
1: ต้องถามก่อนกันแล้วหนูมันพูดภาษาไทยรู้เรื่องไหมเนี่ย
0: รู้ผมว่าอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องครับไอ้รู้เรื่องครับอาจารย
1: ์
0: หนูต้องแหมพอพูดคำว่าหนูเนี่ยในสมองคิดถึงคนอยู่คนเดียวเลยครับอาจารย์เลยต้องขออนุญาตนิดนึง
1: ใช
0: ่คิดถึงท่านนายกอยู่คนเดียวเลยครับอาจารย์ขออนุญาตจริงๆพอพูดคำว่าหนู
1: ดีฉันพูดถึงหนูหางยาวนะ
0: เข้าใจครับอาจารย์ครับแต่สมองมันสั่งไปอย่างนั้นจริง
1: สมองสั่งงานไปอย่างนั้น
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ท่านนายกขาอาจารย์เจตคิดถึงท่านนายกค่ะ
0: ก็ต้องบอกทุกคนจริงๆครับว่าคือตอนนี้เราเรียนรู้แล้วก็เรารู้แล้วแหละว่าอ๋อโอเคมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าวันดีคืนดีมันเกิดเหตุการณ์แบบที่เราไม่คาดฝันหรือที่อาจารย์บอกว่าอุ้ยอยู่ดีมันพรวดเข้ามาผมคิดว่าเราจะได้รู้ว่าอ๋อเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงเราจะต้องป้องกันตัวเองยังไงอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจ
1: ขออนุญาตแทรกตรงนี้นิดนึงมันมียาเฉพาะรักษาไหมคะยาเฉพาะ
0: มียาฆ่าเชื้อยาฆ่าเชื้อมีอยู่แล้วครับอาจารย์ครับพวกนี้เป็นยาฆ่าเชื้อที่เราไม่ต้องไปคาดฝันอุ้ยหายากอะไรครับเพราะว่ายาฆ่าเชื้อกลุ่มพวกนี้มันเป็นแบคทีเรียต
1: ้
0: องแยกให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าแบคทีเรียกับไวรัสเนี่ยคือแบคทีเรียเนี่ยเรารักษาด้วยการให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียไวรัสเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลดการแบ่งตัวแล้วให้ร่างกายเนี่ยลดการแบ่งตัวของไวรัสเพิ่มจำนวนนะครับแล้วให้ร่างกายเนี่ยเคลียร์เองแล้วแบคทีเรียเนี่ยไม่มีวัคซีนไวรัสส่วนใหญ่จะเป็นวัคซีนเช่นไวรัสตับอักเสบไวรัสHPVมะเร็งปากมดลูกอะไรอย่างนี้ครับอาจารย์ครับ
1: ได้เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีอยากบอกอะไรคุณผู้ฟังคะ
0: ก็จริงๆก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับคือเรื่องของโรคที่เราเจอกันทุกวันนี้สิ่งที่เป็นห่วงกับคนกรุงเทพแล้วก็คนหลายๆพื้นที่ตอนนี้ครับก็คือเรื่องของน้ำท่วมนะอาจารย์นะ
1: ใช่
0: ก็จริงๆแล้วคือนอกจากเรื่องฉี่หนูเนี่ยก็ยังมีเรื่องของโรคผิวหนังแล้วก็โรค
1: ตาแดงโรคทางเดินอาหารเยอะไปหมด
0: ก็อยากจะขออนุญาตส่งกำลังใจครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้จะยังไงแล้วเพราะว่าก็ทั้งอะไรก็ช่วยบริจาคไปหลายๆที่เหมือนกันครับอาจารย
1: ์
0: แต่ว่าในฐานะที่ปีนี้โคราชยังไม่โดนนะครับอาจารย์ก็ฝากส่งกำลังใจให้กับทุกคนแหละครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือทุกครั้งที่น้ำท่วมเนี่ยผมว่ามันทิ้งร่องรอยการบาดเจ็บให้กับเราทั้งร่างกายทั้งทรัพย์สินแล้วก็ทั้งหลายๆเรื่องครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับถ้าเกิดว่าเราแข็งแรงเนี่ยโอกาสที่เราจะติดเชื้อหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยก็จะยากมากขึ้นครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณมากนะคะที่ให้เกียรติรายการหวังว่าจะได้คุยกันอีกกับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์สำหรับคนฟังค่ะ
0: ยินดีครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: อาจารย์หมอเจตบุญยวงศ์วิโรจน์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามาพูดถึงเรื่องราวของเชื้อกาฬโรคนะคะหนูบ้านเราแน่นอนที่สุดมีอยู่แล้วนะโรคขี้หนูน่ากลัวค่ะคุณต้องรักษาตัวเองให้ดีถ้าเดินย่ำน้ำต้องล้างเท้าให้สะอาดเลยทีเดียวส่วนกาฬโรคนั้นเราได้ยินกันมานานนั่นแหละแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่ได้เข้ามาในบ้านเรานะคะแล้วถามว่าหนูบ้านเรามันแพร่เชื้อได้ไหมแน่นอนที่สุดมันก็คือหนูหางยาวนั่นแหละนะคะดังนั้นการป้องกันจะดีที่สุดกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วถ้าไปในเขตชุมชนก็ใส่แมสก์ก็แล้วกันนะมาถึงอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของความเจ็บช้ำน้ำใจของผู้คนที่เขาเดือดร้อนจากน้ำท่วมแล้วก็ส่งรูปต่อๆกันว่ารูปนี้ไม่เข้าเกณฑ์คือน้ำล้อมบ้านแต่น้ำไม่ได้เข้าตัวบ้านอันนี้ไม่เข้าเกณฑ์ไม่รับการช่วยเหลือดิฉันอยากจะเรียนว่าประชาชนไม่ได้ทำให้น้ำท่วมนะประชาชนไม่ได้ทำให้น้ำท่วมเขาทุกข์ร้อนเยอะอยู่แล้วนะคะเขาทุกข์ร้อนมากนะแล้วการเซ็นเนี่ยการเซ็นเอกสารเนี่ยการที่เขากรอกเนี่ยโหมันเยอะไปหมดเลยนะเขตที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเนี่ยทั้งแขวงทั้งเขตเนี่ยทำไม จะต้องทำถึงขนาดนั้นช่วยกรุณาตอบดิฉันด้วยนะคะดิฉันอยากรู้เวลาหมดค่ะดิฉันกลับมาพรุ่งนี้มาฟังคำตอบหวังว่าคุณจะมีความสุขกับวันนี้สวัสดีค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา12 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างรัฐบาลเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569พร้อมประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครทางการรัสเซียยืนยันไม่พบความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของเชื้อกาฬโรคหลังกรณีการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านกาฬโรคในไซบีเรียอรวรรณพรนังทำผลงานยอดเยี่ยมโค่นมือหนึ่งของโลกในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสแมช2026ที่ประเทศจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้มีแนวโน้มดีขึ้นและปริมาณน้ำที่ไหลลงมาเริ่มลดลงกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วจะทยอยลดเป็นขั้นบันไดเพื่อไม่ให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปพร้อมบริหารน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้สมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและลดระดับน้ำเหนือเขื่อนให้มีพื้นที่ว่างรองรับน้ำจากฝนที่อาจตกเพิ่มในช่วงต่อไปส่วนพื้นที่ที่มีน้ำสะสมยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการเปิดปิดประตูระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในแต่ละช่วงเดินเครื่องสูบน้ำจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและเสริมกระสอบทรายจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันน้ำเข้าพื้นที่ชุมชนขณะเดียวกันยังเฝ้าระวังน้ำจากพื้นที่ตอนบนและแม่น้ำนครนายกที่ยังทยอยไหลเข้าสู่ระบบแม้หลายจุดจะเริ่มทรงตัวและระดับน้ำลดลงแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าดูสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและพร้อมปรับการระบายน้ำได้ทันทีตามสถานการณ์ทั้งนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง13ตุลาคมเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากคาดหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้านนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภาพรวมการบริหารจัดการน้ำประจำวันโดยระบุว่าปริมาณฝนที่ตกในช่วงที่ผ่านมายังอยู่ในเกณฑ์ที่คาดการและสามารถบริหารจัดการได้สำหรับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปรับตัวลดลงตามลำดับส่งผลให้พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติการจะจรเดินรถได้ตามปกติเกือบ 100% แล้วโดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งระบายน้ำขังเพื่อคืนพื้นที่ให้ประชาชนฟื้นฟูบ้านเรือนอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดเพชรบุรีเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ที่จะตกหนักช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ท้ายเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนแก่งกระจานแม้ปัจจุบันเขื่อนต่างๆจะยังมีศักยภาพรองรับน้ำได้แต่ขอให้ประชาชนที่ยกของขึ้นที่สูงไว้แล้วยังคงยกของไว้ก่อนเพื่อความไม่ประมาทส่วนพื้นที่อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมรวม12เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเล
2: ในส่วนของภาคตะวันตกวันที่10ถึง11ตามการคาดการจะมีฝนตกลงมาเติมที่จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อน2เขื่อนนี้ที่ตอนนี้มีการบริหารจัดการคือเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็มีน้ำลดลงแล้วก็มีพื้นที่ที่จะรับน้ำได้เพิ่มเติมรวมถึงที่ท้ายเขื่อนแม่กลองเนี่ยน้ำก็ดูจะไม่ล้นตลิ่งออกมาแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่รับน้ำได้แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากฝนในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามก็ให้มีการเฝ้าระวังประกาศแจ้งเตือนจากพื้นที่แล้วก็สำหรับบ้านเรือนที่ได้มีการยกของไว้เหนือน้ำเนี่ยก็อย่าเพิ่งยกของกลับมาไว้ที่เดิมนะครับให้เตรียมการไว้อย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่ง
1: สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นจุดที่รับน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างช้าๆ ขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเฝ้าระวังน้ำล้นคันกั้นน้ำอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้หลังวันที่13ตุลาคมเป็นต้นไปฝนจะเริ่มเคลื่อนตัวลงสู่ภาคใต้ทั้งนี้รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมมาตรการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านทาง3ช่องทางได้แก่เงินทดรองราชการเงินงบกลางตามมติคณะรัฐมนตรีและเงินประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเร่งแจงรายละเอียดการช่วยเหลือต่อไปศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินผลกระทบอุทกภัย31จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกระทบเศรษฐกิจ 22,000 ถึง 30,000 ล้านบาทชี้กระทบ GDP เพียงร้อยละ 0.1 นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิดเผยถึงการประเมินความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่31จังหวัดซึ่งรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยคาดการมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยรวมไว้ที่ประมาณ 22,000 ล้านบาทถึง 30,000 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นความเสียหายในเขตกรุงเทพมหานครประมาณ 10,000 ล้านบาทปริมณฑล 3,000 ล้านบาทและอีกกว่า 9,000 ล้านบาทกระจายอยู่ในภูมิภาคซึ่งภาคบริการและการจับจ่ายใช้สอยได้รับผลกระทบมากที่สุดราว 13,000 ล้านบาทขณะที่ภาคการเกษตรมีพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 1,600,000 ไร่หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ1ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดประเมินความเสียหายราว 1,000 ล้านบาทเนื่องจากระดับน้ำเริ่มลดลงและไม่ท่วมขังข้ามสัปดาห์เช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรมที่มีนิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบเพียง1แห่งเท่านั้นผลกระทบดังกล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.1 ของ GDP จึงยังคงเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในปีนี้ไว้ที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5และคาดการว่าจะฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่4โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวคาดการนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเดือนละ2.5แสนคนถึง3ล้านคนการส่งออกขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องในระดับร้อยละ15ถึงร้อยละ20มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐโครงการไทยช่วยไทยพลัสวงเงิน 40,000 ล้านบาทและงบปรับโครงสร้างพลังงานวงเงิน 200,000 ล้านบาทการสร้างความเชื่อมั่นการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งมีผู้นำและสื่อมวลชนทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมซึ่งจะช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ความพร้อมของประเทศไทย
3: ประเมินว่าความเสียหายนี้จะมีผลทบต่อการขยายตัวเศรษฐกิจเพียงแค่ 0.1% ก็เลยทำให้มหาวิทยาลัยไทยก็ยังคิดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยมีโอกาสเติบโตประมาณ 2.2% ถึง 2.5% และถ้ามาตรการเยียวยาฟื้นฟูเกิดขึ้นโดยภาครัฐหรือว่าประชาชนที่ได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันตลอดจนการที่ประชาชนบางส่วนก็เริ่มซ่อมแซมอาคารหรือว่าทรัพย์สินต่างๆเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็น่าจะพร้อมฟื้นตัวภายใต้ไตรมาสที่4ที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเดือนละประมาณ 2.5 ถึง 3 ล้านคน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศพบความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเบื้องต้นได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคม2569ในพื้นที่จังหวัดน่านกรุงเทพมหานครสมุทรสาครระยองจันทบุรีตราดสมุทรสงครามกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังพัทลุงสตูลสงขลายะลาและนราธิวาสรวมถึงเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำมากกว่า180ของความจุเก็บกักได้แก่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลและอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยอง อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาจังหวัดปราจีนบุรีอ่างเก็บน้ำวชิราลงกรณ์และอ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอ่างเก็บน้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่9โดยเปิดเผยว่าแม้ภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศเริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่จากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และจังหวัดบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นหรือ NOWCAST ของนายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึง
6: กรมอุตุก็ยังเตือนว่าช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมทางภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งวันนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนการระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเราอาจจะรวมเรื่องของนาวคาสของท่านอาจารย์เสรีซึ่งผมได้ขอให้ท่านได้ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่าดาวคาสที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
5: สำหรับพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าอาจเกิดน้ำท่วมสูงให้เร่งอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกนอกพื้นที่ทันทีส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำบางปะกงในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราได้สั่งการให้เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งการระบายลงสู่ทะเลขณะที่พื้นที่ภาคใต้ให้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุขั้นสูงสุดโดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจะจัดประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันในเวลา 8:30 น.เพื่อให้รัฐบาลเหล่าทัพและตำรวจสนับสนุนการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้มั่นใจระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้รวดเร็วหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง
7: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงภาพรวมของสถานการณ์และการรับมืออุทกภัยในช่วงมรสุมและแนวทางการเยียวยาเกษตรกรว่าขณะนี้ประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนและจากการติดตามสภาพอากาศพบว่ากลุ่มฝนมีแนวโน้มเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ภาคใต้โดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงของประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือสูบน้ำกระจายไว้ในจุดเสี่ยงพร้อมได้ทำการพร่องน้ำระบายน้ำและจัดเตรียมพื้นที่รับน้ำไว้ล่วงหน้าอย่างไรก็ตามหากเกิดภาวะฝนตกต่อเนื่องยาวนานจนเกินความสามารถในการรองรับของลำน้ำและอ่างเก็บน้ำอาจส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำหลากได้จึงขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและข้อมูลจากภาครัฐเพื่อป้องกันการสับสนในส่วนการฟื้นฟูและเยียวยากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการเตรียมความพร้อมให้ทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งในระยะเผชิญเหตุและระยะฟื้นฟู
8: ในส่วนของพื้นที่การเกษตรนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในกำกับสังกัดกระทรวงนะครับได้เข้าไปเร่งฟื้นฟูนะครับพื้นที่หลังประสบภัยนะครับขณะนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะทุกขภัยในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องชาวใต้ตามฤดูกาลของเราตุลาพฤศจิกาก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องรับมรสุมเป็นพื้นที่ถัดไปนะครับก็ขอให้เฝ้าระวังเหตุการณ์แล้วก็รับฟังการแจ้งเตือนต่างๆของทางราชการครับ
7: ด้านนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานกล่าวว่า สำหรับพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรมชลประทานได้มีการพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำล่วงหน้าเช่นอ่างเก็บน้ำคลองอู่ตะเภาซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักเหลือต่ำกว่าร้อยละ10เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำใหม่ในส่วนของคลองภูมินาดำริขณะนี้ได้มีการซ่อมแซมและอุดรอยรั่วในโครงสร้างหลักเรียบร้อยแล้วซึ่งจะทำให้อำเภอหาดใหญ่มีศักยภาพในการระบายน้ำได้สูงสุดถึง 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่หากเกิดฝนตกหนักเกินศักยภาพจนน้ำล้นตลิ่งคาดว่าจะสามารถเร่งระบายน้ำออกจากเมืองหาดใหญ่ได้ภายในระยะเวลาประมาณ3วันชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าและบริการเตรียมวัสดุอะไหล่และช่างรองรับการฟื้นฟูบ้านเรือนและรถยนต์หลังน้ำลดนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในประชุมร่วมกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการบริหารจัดการสต็อกวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ให้เพียงพอพร้อมเติมและกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการรวมถึงเตรียมช่างและบริการซ่อมแซมบ้านเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์โดยมีผู้ประกอบการให้ความร่วมมือ3กลุ่มหลักได้แก่หมวดวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอาทิโฮมโปรดูโฮมและไทยวัสดุหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดอาทิ Power By และ Power Mall และหมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์อาทิ B-Quick Toyota และ Isuzu โดยผู้ประกอบการจะจัดโปรโมชั่นช่วยเหลือประชาชนเช่นส่วนลดสินค้าจำเป็นสำหรับฟื้นฟูบ้านบริการสำรวจตรวจเช็คและซ่อมแซมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือราคาพิเศษและแคมเปญเก่าแลกใหม่พร้อมเชิญชวนห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและสินค้าสำหรับซ่อมแซมบ้านมาร่วมเปิดจุดจำหน่ายในระดับท้องถิ่นจังหวัดและภาคภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพพร้อมเชิญชวนภาคเอกชนสนับสนุนสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามความต้องการสินค้าและบริการในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิดและประสานผู้ประกอบการเพิ่มเติมหากพบความต้องการเร่งด่วนธนาคารออมสินโอนจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วกว่า 27,000 รายจำนวนเงินกว่า246ล้านบาทขอให้ผู้ประสบภัยตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อรับเงินเยียวยาในรอบต่อไปนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารออมสินดำเนินการโอนจ่ายเยียวยาแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมเงินเยียวยาแก่ประชาชนแล้วจำนวน 27,320 รายณวันที่7ตุลาคม2569คิดเป็นวงเงินรวมกว่า246ล้านบาทจากงบประมาณรวม 4,700 ล้านบาทสำหรับรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่วนที่เหลือยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งธนาคารพร้อมดำเนินการโอนเงินทันทีที่ได้รับข้อมูลในแต่ละรอบทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการรับเงินเยียวยาธนาคารขอแนะนำให้ผู้ประสบภัยเร่งตรวจสอบและผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักให้เรียบร้อยโดยผู้ที่ผูกพร้อมเพย์กับธนาคารออมสินจะสามารถรับเงินได้ทันทีหลังปภ.ส่งข้อมูลส่วนบัญชีต่างธนาคารจะใช้เวลาดำเนินการโอนภายใน1วันสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร1115
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์รัฐบาลเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569พร้อมประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาการจราจร
10: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานร่วมกันจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อแสดงศักยภาพแสดงความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนรวมถึงการท่องเที่ยวของประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญรัฐบาลจึงกำหนดมาตรการสำหรับส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคม2569ดังนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคมให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือ Work from Home วันอังคารที่13ตุลาคมวันหยุดราชการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work from Home วันที่16ตุลาคมกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษสำหรับภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจไม่ได้กำหนดให้เป็นวันหยุดโดยอัตโนมัติโดยขอความร่วมมือพิจารณาตามความเหมาะสมขณะที่สถาบันการเงินและธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครกำหนดหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้หน่วยงานให้บริการประชาชนที่จำเป็นเช่นโรงพยาบาลและสถานีตำรวจยังคงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามปกตินอกจากนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ดังกล่าวจะเลื่อนไปประชุมในวันพุธที่14ตุลาคม2569แทนจึงขอให้พี่น้องประชาชนวางแผนการเดินทางและติดต่อราชการล่วงหน้าในช่วงเวลาดังกล่าวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กรมธนารักษ์เปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เริ่มต้น100บาท
11: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งปรากฏเป็นลวดลายด้านหน้าเหรียญตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศผ่านตราสัญลักษณ์ของการประชุมปรากฏเป็นลวดลายด้านหลังเหรียญโดยรูปแบบเป็นเหรียญโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคาหน้าเหรียญ100บาทแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทขัดเงาราคาจำหน่าย700บาทผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญและประเภทธรรมดาราคาจ่ายแลก100บาทผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญ
12: วันนี้เนี่ยทางกรมธนารักษ์ก็ได้ทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกซึ่งผมเชื่อว่าจะทรงคุณค่าและจะเป็นหน้าหนึ่งที่บันทึกประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจโลกทีเดียวว่าได้มีการจัดงานของสภาผู้ว่าการที่มีทั้งผู้นำทางเศรษฐกิจและการเงินโลกมาที่เมืองไทยถึงครั้งที่2ก็อยากเชิญชวนประชาชนนะครับที่สนใจในเรื่องเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมธนารักษ์ทุกที่นะครับแล้วก็ทางออนไลน์ผมถือว่าเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่ส่งคุณค่าและสะท้อนประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นผู้นำเศรษฐกิจและการเงินโลก
11: ประชาชนและนักสะสมสามารถติดต่อขอจำหน่ายและจ่ายแลกได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปผ่านช่องทางส่วนกลางณกองบริหารเงินตราจังหวัดปทุมธานีหน่วยจ่ายแลกถนนจักรพงษ์และถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76แห่งทั่วประเทศตลอดจนช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์www.treasury.go.th และแอปพลิเคชัน TRD e-commerce สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมธนารักษ์020594999ปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเตรียมใช้เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่แหล่งทุนในตะวันออกกลางและอาเซียน
13: นายทวีลาบริธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเตรียมใช้เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ การเงินอิสลามจากความเข้มแข็งในยามวิกฤตสู่การเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินอิสลามในฐานะส่วนหนึ่งของระบบการเงินและเชื่อมโยงการเงินอิสลามของไทยกับเครือข่ายในตะวันออกกลางและอาเซียนเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงเครือข่ายทางธุรกิจและแหล่งทุนมากขึ้นการสัมมนาครั้งนี้จะมีประธานธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนากล่าวปาฐกถาพิเศษพร้อมผู้บริหารด้านการเงินอิสลามจากมาเลเซียอินโดนีเซียและบรูไนเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินอิสลามโดยไทยมีศักยภาพด้านอาหารการแปรรูปอาหารการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจฮาลาลซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับตลาดการเงินอิสลามในภูมิภาคได
14: ้ในช่วงการจัดงาน World Bank ของประเทศไทยเนี่ยจริงๆก็เป็นโอกาสดีเราก็เลยมีความคิดที่จะจัดไซต์อีเวนต์ตรงกับวันที่14ตุลาคมในช่วงเช้าการสัมมนาครั้งนี้ที่คนจากหลายภูมิภาคในโลกมานั่งอยู่ด้วยกันครึ่งวันและคนต่างๆเหล่านั้นมาเล่าให้ฟังว่าในประเทศเขามันมีประสบการณ์การเงินอิสลามไปไกลมากน้อยแค่ไหนเราก็จะได้มีภาพใหม่ของการเงินอิสลามว่ามันไม่ใช่เรื่องเฉพาะศาสนามันไม่ใช่เรื่องเฉพาะพี่น้องมุสลิมมันเป็นเรื่องของทั้งโลกผมคิดว่าคำสุดท้ายที่เราบอกว่าการเงินอิสลามเนี่ยมันก็คงอยู่ในฐานะส่วนหนึ่งของระบบการเงินนะเพราะฉะนั้นอยากให้ประเทศไทยสร้างเรื่องพวกนี้ให้แข็งแรงขึ้นให้ได้
13: กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่าการจัดสัมมนาภายใต้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระยะยาวกับประเทศในอาเซียนและตะวันออกกลางและสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพของไทยในการพัฒนาการเงินอิสลามควบคู่กับเศรษฐกิจฮาลาลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศยืนยันข่าวที่อ้างว่าสหรัฐต้องการให้ไทยยุติความพยายามรุกล้ำดินแดนกัมพูชาเป็นข่าวบิดเบือนซึ่งไทยยังคงปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัด
15: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่กัมพูชารายงานข่าวการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาว่าสหรัฐผลักดันให้ไทยยุติการดำเนินการที่จะเพิ่มความตึงเครียดหรือพยายามรุกล้ำดินแดนกัมพูชารวมถึงกัมพูชาเรียกร้องให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชานั้นในห้วงที่ผ่านมาผลการหารือระหว่างผู้แทนระดับสูงของไทยกับสหรัฐโดยเฉพาะการพบหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาและการหารือครั้งล่าสุดกับเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเมื่อวันที่5ตุลาคมไม่ได้มีลักษณะตามรายงานข่าวดังกล่าวกรณีนี้จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สะท้อนถึงความพยายามของกัมพูชาที่มักปิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ทางการเมืองภายในเป็นประจำซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและปัดทอนบรรยากาศความพยายามแก้ไขปัญหาร่วมกันไทยยืนยันว่ายึดมั่นในการแก้ไขปัญหากับกัมพูชาโดยสันติผ่านการพูดคุยหารือและกลไกทวิภาคีที่มีอยู่และที่ผ่านมาฝ่ายไทยเคารพและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีติดตามสถานการณ์ราคาผักและไข่ไก่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีด้านปริมาณราคาในช่วงเทศกาลกินเจและผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า
16: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีโดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาผักและไข่ไก่ณอำเภอบ้านแหลมอำเภอเมืองอำเภอท่าหยางและอำเภอชะอำทางด้านปริมาณราคาในช่วงเทศกาลกินเจและผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนให้ผู้บริโภคได้เปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการค้าได้รับทราบกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าและค่าบริการมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542ส่วนกรณีจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 29 หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรมไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องชั่งสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
0: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมถือศีลกินผักจังหวัดพังงาภายใต้แนวคิดศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงา สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศรัทธาอิ่มบุญอิ่มใจถือศีลกินผักพังงา9วัน9คืน
17: นายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากำหนดจัดกิจกรรมถือศีลกินผักจังหวัดพังงาภายใต้แนวคิดศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศรัทธาอิ่มบุญอิ่มใจถือศีลกินผัก9วัน9คืนในระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569โดยนำเสนอ9อาม9พร9อาม9เมนูและกิจกรรมอิ่มบุญ9บาทโดยมีศาลเจ้าทั่วทั้งจังหวัดพังงาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้มีการจัดทำพาสปอร์ตเส้นทางการเดินทางไปยังศาลเจ้าของแต่ละอำเภอด้วยโดยหากนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมครบ10ศาลเจ้าจะได้รับของที่ระลึกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงายังได้กล่าวต่อไปด้วยว่านักท่องเที่ยวเข้าพัก50โรงแรมที่ร่วมรายการระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569จะได้รับเสื้อกุยเฮงจากทททพังงา1ตัวต่อ1การเข้าพักโดยสามารถสแกน QR โค้ดโรงแรมที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่หน้าเพจ Facebook ททสำนักงานพังงา TAT พังงา Office ฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
18: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
19: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับรอสโปเตรฟนาซอหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าหน่วยงานกำลังทยอยยกเลิกมาตรการป้องกันที่ประกาศไปก่อนหน้านี้หลังจากประเมินแล้วว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของเชื้อกาฬโรคจากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอิคุตภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรอสโปเตรฟนาซอยืนยันว่าไม่พบการติดเชื้อกาฬโรคในกลุ่มบุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวและปล่อยให้ผู้ที่ถูกกักตัวเพื่อเข้าเฝ้าระวังทางการแพทย์เกือบร้อยละ90หลังผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อก่อโรคที่เป็นอันตรายแต่อย่างใด
0: นายโทชิฮิโรคิตามุระโฆษกกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยว่ารัฐบาลญี่ปุ่นดำเนินการยื่นข้อเรียกร้องให้ทางการจีนให้เกียรตินางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นหลังนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเรียกนางทาคาอิจิโดยไม่ระบุตำแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างการแถลงข่าวเมื่อเดือนที่แล้วโดยนายคิตามุระย้ำว่าแม้ทั้งสองประเทศจะมีจุดยืนแตกต่างกันแต่ควรให้เกียรติผู้นำของอีกประเทศตามธรรมเนียมทางการทูตทั้งนี้ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาญี่ปุ่นพยายามลดความตึงเครียดทางการทูตกับจีนโดยให้สมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่นเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อหารือและปรับความเข้าใจระดับทวิภาคีขณะที่นายกรัฐมนตรีทาคาอิจิกล่าวระหว่างการแถลงนโยบายล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าจีนเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญพร้อมยืนยันว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์กับจีนให้ดียิ่งขึ้น
19: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านักเรียนหลายร้อยคนออกชุมนุมตามท้องถนนในเมืองลีแยดทางตะวันออกของเบลเยียมเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงระบบการศึกษาโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่พุ่งสูงขึ้นห้องเรียนแออัดและความยากลำบากในการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนด้านทางการเบลเยียมออกคำแนะนำให้ผู้ประกอบการร้านค้าปิดทำการก่อนกำหนดหลังประเมินว่าจะเกิดเหตุจราจลขณะเดียวกันเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ในกลางเมืองเนื่องจากการชุมนุมประท้วงส่งผลให้การจราจรติดขัดรุนแรงการชุมนุมประท้วงของนักเรียนในเบลเยียมครั้งนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ของนักเรียนในฝรั่งเศสที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านสภาพแวดล้อมการศึกษาอย่างไรก็ตามตำรวจปราบจราจรของฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมจนหลายฝ่ายกล่าวหาว่าทางการฝรั่งเศสใช้กำลังเกินกว่าเหตุในการสลายการชุมนุม
0: กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐเผยแพร่ร่างมาตรการทำกำหนดให้นักศึกษาชาวต่างชาติที่ถือวีซ่า F1 ซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับการเดินทางไปศึกษาต่อในสหรัฐแบบเต็มเวลาจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม $70,000หากต้องการฝึกงานภาคปฏิบัติในสหรัฐและจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก $30,000หากต้องการฝึกงานเพิ่มเติมขณะที่ปัจจุบันค่าธรรมเนียมในการฝึกงานอยู่ที่$535โดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐระบุว่ามาตรการนี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตในระบบการตรวจคนเข้าเมืองและเพื่อคุ้มครองแรงงานชาวอเมริกันอย่างไรก็ตามร่างมาตรการดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้เนื่องจากต้องเปิดรับความคิดเห็นเป็นเวลา30วันและหากมีการประกาศมาตรการฉบับสมบูรณ์รัฐบาลสหรัฐจะให้เวลาสถานศึกษานักศึกษาและนายจ้างเตรียมตัวอีก60วันก่อนเริ่มบังคับใช้มาตรการดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
20: การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสแมช2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2อรวรรณภารนังมือ101ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะซุนอิงชามือ1ของโลกจากจีน3-1เกม81 11-4 12-10 และ 12-10 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับโฮโนกะฮาชิโมโตะมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2026และมือ1ของโลกชาวไทยยังฟอร์มร้อนแรงไล่ตบเอาชนะจูซวนเฉินมือ44ของโลกจากจีน2เกมรวด21-19และ21-9ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเวิงฮงหยางมือ26ของโลกจากจีนในวันนี้ด้านชายคู่พีรชัยสุขพันธ์กับพักพลธีระรัศกุลคู่มือ34ของโลกเอาชนะดาเนียลลุนการ์ดกับแมทเวสเตอร์การ์ดคู่มือ13ของโลกจากเดนมาร์ก2-1เกม21-17 18-21 และ21-17ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับคริสโตเฟอร์กับแมทธิวกิมลี่คู่มือ33ของโลกจากสกอตแลนด์ในวันนี้การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนรายการช้อปปี้ครับ2026ถึง2027รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวแทนจากไทยแชมป์เก่า2สมัยเปิดบ้านทำได้แค่เสมอบอร์เนียว FC ซามารินดาตัวแทนจากอินโดนีเซีย0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันราชบุรี FC ตัวแทนจากไทยอีก1ทีมเปิดบ้านเสมอโฮจิมินห์ซิตี้ตัวแทนจากเวียดนาม1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับในวันนี้ยังมีตัวแทนจากไทยลงสนามในกลุ่ม B การท่าเรือ FC พบกับเพอร์ซิปบันดุงตัวแทนจากอินโดนีเซียในเวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทาง True Vision Nowลีโอเนลเมสซี่ลงเล่นเป็นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาในเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์พบกับเบนินโดยในนาทีที่10มีการหยุดเกมชั่วคราวเพื่อให้แฟนบอล 85,000 คนยืนปรบมือเป็นเกียรติให้กับเมสซี่และในการแข่งขันเจ้าตัวยังคงฟอร์มยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมทำ2แอสซิสต์และ1ประตูพาทีมเอาชนะเบนิน3ประตูต่อ0เป็นการอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างยิ่งใหญ่สำหรับเมสซี่ลงสนามให้ทีมชาติอาร์เจนตินารวม208นัดทำได้126ประตูและ69แอสซิสต์พร้อมมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมลงสนามทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2พบกับมาเก๊าในวันนี้เวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัย10คนที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ณหอประชุม BTU Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีซึ่งนักกีฬาที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมอบเงินรางวัลให้ 100,000 บาทเหรียญเงิน 50,000 บาทและเหรียญทองแดง 30,000 บาทโดยมีศาสตราจารย์บังออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและศาสตราจารย์พิเศษดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองรองอธิการบดีเป็นประธานมอบรางวัลโดยนักกีฬาที่ได้เหรียญทองได้แก่บิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินจากการแข่งขันวิ่ง100เมตร200เมตรและวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรรวมถึงวิลกุลวุฒิวิทิสาร จากแบดมินตันชายเดี่ยวจิรติจันเลียงจากเทคบอลอติการคงแก้วจากตะกร้อทีมชุดหญิงภูตะวันโสภาจากตะกร้อทีมเดี่ยวชายและกันจุฑาภัทรบุญซ่อนจาก MMA ส่วนเหรียญเงินได้แก่นาวินปินทสูตรจากเทควันโดภูมิเซ่และมณีวันบุตรสุวรรณคาราเต้รุ่นน้ำหนัก68กิโลกรัมขึ้นไปหญิงส่วนเหรียญทองแดงได้แก่นุชนาสิงห์ฉลาดจากยูยิสูรุ่น52กิโลกรัมหญิงและเฉลิมพลเจริญกิจอมรจากแบดมินตันทีมชายรวมเป็นเงิน 960,000 บาทจากผลงานคว้าไป7เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงกัญญารัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชวนแฟนกีฬาร่วมงานมหกรรมหนังสือ Book Expo Thailand 2026ติดตามได้จากรายงาน
2: นันทกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งบอลเร็วร่วมแถลงข่าวมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book Expo Thailand 2026โดยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองเปิดเผยว่าหนังสือที่ชื่นชอบคือหนังสือที่ผ่อนคลายจิตใจและหนังสือว่าด้วยหลักการใช้ชีวิตเพราะช่วยจัดระเบียบความคิดเติมกำลังใจจากการแข่งขันพร้อมชวนนักอ่านทุกวัยออกค้นพบเรื่องราวความคิดและแรงบันดาลใจใหม่ๆภายใต้แนวคิด Unread Message คุณได้รับข้อความใหม่ก่อนเปิดงานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนณฮอล์5-7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กัญญารัตน์ขุนเมืองนักตบสาวไทยกล่าวเชิญชวนแฟนกีฬามาร่วมงานมหกรรมหนังสือ Book Expo Thailand ครั้งนี้มีหนังสือกีฬาและหนังสืออื่นๆมากมายและฝากเชียร์วอลเลย์บอลไทยกันต่อไปด้วย
21: อยากให้คนที่อาจจะยังไม่เคยมาอะไรเงี้ยค่ะก็อยากเชิญชวนให้มาแล้วก็อยากให้แฟนคลับวอลเลย์บอลละกันค่ะเข้ามาเดินแล้วก็เข้ามาชมกันเยอะๆค่ะก็หวังว่าจะได้อะไรกลับไปปีนี้เป็นปีที่หนูว่าวอลเลย์บอลเป็นปีที่ประสบความสำเร็จมากค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆวอลเลย์บอลแล้วก็แฟนๆกีฬาทุกคนที่สนับสนุนกีฬาวอลเลย์แล้วก็ติดตามมาโดยตลอดค่ะก็หลังจากนี้ก็จะจบรายการทีมชาติค่ะก็จะเป็นการไปเล่นลีกต่างประเทศหรือว่าการเล่นลีกในไทยก็อยากฝากให้แฟนๆวอลเลย์บอลทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วก็สนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลด้วยค่ะ
2: สำหรับนักตบสาวไทยหลังจบจากภารกิจทีมชาติไทยก็จะไปแข่งขันลีกอาชีพกับต้นสังกัดต่างๆโดยวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกฤดูกาล 2026-2027 จะเริ่มแข่งขันช่วงปลายปีนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
20: นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยมีความพร้อมเต็มร้อยโดยเตรียมออกเดินทางสู่นาโกย่าในวันที่11ตุลาคมนี้เป้าหมายเหรียญทองของสมาคมนอกเหนือจากวีลแชร์เรซซิ่งที่หวัง6เหรียญทองแล้วยังมีเทเบิลเทนนิสและฟันดาบที่ตั้งเป้าไว้ประเภทละ4เหรียญทองรวมไปถึงยิงปืนและยกน้ำหนักที่มีลุ้นเหรียญรางวัลเช่นเดียวกันขณะที่กลุ่มนักกีฬาดาวรุ่งสายเลือดใหม่ก็มีศักยภาพดีพอที่จะแจ้งเกิดในระดับเอเชียครั้งนี้สำหรับศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18-24 ตุลาคมชิงชัย492เหรียญทองจาก18ชนิดกีฬาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
22: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
23: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: 12:44

0: ที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เมตรและเวลา 18:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.96 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 93 เซนติเมตรและเวลา 11:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 89 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:03 น.
1: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดโดยลดขั้นตอนให้สามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือ

0: จดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงไปแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถหรืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินนำสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถในกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหรือหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายน2569กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ที่ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569กรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราและเปิดรับสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราและเปิดรับสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถเข้ารับราชการ4ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแสงเลเซอร์อันตรายมากกว่าที่คิดท่านผู้ฟังคะปัจจุบันชีวิตประจำวันของคนเรามักจะใกล้กับแสงเลเซอร์มากกว่าที่คาดคิดเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นทำให้สิ่งของหลายๆประเภทมีความเกี่ยวข้องกับแสงเลเซอร์อาทิอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเล่นเด็กเครื่องมือวัดระยะไปจนถึงอุปกรณ์นวัตกรรมอย่างตัวชี้เลเซอร์ซึ่งอุปกรณ์ลำแสงดังกล่าวหากใช้ผิดวัตถุประสงค์อาจจะส่งผลกระทบกับร่างกายโดยเฉพาะดวงตาได้ค่ะข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบระบุว่าจากอันตรายดังกล่าวจึงได้ออกประกาศให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแสงเลเซอร์เป็นส่วนประกอบเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและให้ข้อมูลการใช้งานที่ถูกต้องแก่ประชาชนประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับสินค้าทุกชนิดที่มีแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำฉลากภาษาไทยที่อ่านง่ายและชัดเจนซึ่งต้องระบุสาระสำคัญอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้บริโภคพึงทราบได้แก่ชื่อประเภทสินค้าเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ารวมถึงสถานที่ประกอบการและประเทศที่ผลิตข้อมูลทางเทคนิคเพื่อความปลอดภัยต้องระบุระดับความอันตรายของแสงเลเซอร์ค่าความยาวคลื่นและค่ากำลังเลเซอร์สูงสุดอย่างชัดเจนรวมถึงรายละเอียดการใช้งานและวันผลิตวิธีใช้ข้อแนะนำคำเตือนราคาและวันเดือนปีที่ผลิตหรือหมดอายุนอกจากนี้ต้องมีข้อความคำเตือนที่ต้องปรากฏบนผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้เลเซอร์

0: เออระดับ4ซึ่งมีความเข้มแสงสูงกฎหมายบังคับให้ระบุข้อความที่แจ้งเตือนถึงความอันตรายว่าอันตรายจากลำแสงเลเซอร์อาจทำให้ตาบอดหรือตาบอดสนิทพร้อมข้อห้ามสำคัญคือห้ามจ้องมองลำแสงโดยตรงและข้อควรระวังสำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีที่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองเสมอโดยตัวอักษรบนฉลากต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า2มิลลิเมตรหากผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลากหรือแสดงข้อความบนฉลากไม่ถูกต้องต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในกรณีผู้ผลิตเพื่อขายหรือผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจบบทความประจำวันเรื่องแสงเลเซอร์อันตรายมากกว่าที่คิดเรียบเรียงโดยอานนท์ นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้วันที่8ตุลาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: และสีส้มเพ็ญประภัยวงสงเหยมนะคะกลับมาจัดรายการหลังจากห่างหายกันไป1ปีนะก็คิดถึงคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะกลับมารับฟังกันได้นะคะทุกวันพฤหัสแบบนี้นะคะสีส้มก็จะกลับมาจัดรายการทั่วทิศถิ่นไทยอีกครั้งนึงนั่นเองค่ะรายการของเรานะคะรับฟังได้ทาง FM ค่ะสวท FM 92.5 MHz นะคะ AM 891 GHz และเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะรวมถึงที่ Facebook Live ด้วยนะคะเข้ามาชมกันได้ค่ะทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์รวมถึงทิ้งคำถามกันได้วันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องของการเกษตรกันด้วยค
1: ่ะวันนี้เรื่องของการเกษตรนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเตรียมพร้อมที่จะจัดงานซึ่งจะมีขึ้นในวันที่10 ถึง 13 ตุลาคมนี้นะคะเนื่องในโอกาสวันสำคัญนั่นก็คือวันนวมินทรมหาราชนะคะ13ตุลาคมค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะโอ้โหจะบอกว่าใครที่พลาดเนี่ยเรียกว่าคุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจบครบอยู่ที่เดียวเลยค่ะในงานนี้พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะท่านรองสำเภางามเฉยนะคะท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานการเกษตรพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีจะมาอัปเดตให้ฟังด้วยนะคะสำหรับการเตรียมความพร้อมว่าตอนนี้เนี่ยการเตรียมงานไปถึงไหนแล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วและมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจด้วยส่วนในช่วงนี้ค่ะเป็นเรื่องของการผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แล้วกันนะเพราะว่าเป็นประจำที่รายการทั่วทิศถิ่นไทยเนี่ยมาเจอคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นเราก็จะนำเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์มาส่งต่อคุณผู้ฟังนะคะแต่วันนี้จะให้น้องส้มเป็นน้องใหม่ในช่วงปีใหม่นี้นะคะมาใหม่ๆเนี่ยก็ให้ทำงานเลยค่
0: ะ
1: พาไปเที่ยวกันหน่อย
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาไปที่จังหวัดสุรินทร์บ้านเกิดของพี่กบ
1: ดิฉันเอง
0: นั่นเองนะคะที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีนรงค์จางวางค่
1: ะ
0: ที่นี่นะคะเมื่อวานนี้เขามีการจัดงานไปนั่นก็คืองานประเพณีแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษประจำปี2569ต้องบอกเป็นงานใหญ่พี่กบอย่างพี่กบเคยไปร่วมงานไหมคะ
1: ใช่เคยร่วมงานเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่ก็จะมีจริงๆแล้วเขาเรียกว่าประเพณีของชาวเขมรในพื้นในท้องถิ่นก็คือจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษที่จะมีประเพณีแบบนี้คล้ายๆกับว่าเป็นวันศาสตร์อ่ะคล้ายกับวันศาสตร์แต่ว่าอันนี้เป็นวันศาสตร์ของเขมรม
0: ัน
1: จะมีวันศาสตร์ของชาวไทยเชื้อสายลาวก็มีเนาะอันนี้ของเขมรกัมพูชาไม่ใช่กัมพูชาสุรินทร์ศรีสะเกษและบุรีรัมย์ใช่ค่ะ
0: ประมาณนี้นะคะก็งานครั้งนี้นะคะเป็นจัดงานใหญ่เป็นครั้งที่21แล้วค่ะเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร
1: ์
0: พร้อมส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษให้คงอยู่สืบไปนะคะกิจกรรมภายในงานค่ะก็มีการแสดงแล้วก็กิจกรรมวัฒนธรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพิธีแซนดนตานะคะพิธีจูนดนตาพิธีสงขบวนแห่รอบเมืองนะคะนิทรรศการการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านรวมไปถึงกิจกรรมสร้างสีสันอย่างการแข่งขันขูดมะพร้าวค่ะก็เป็นการจัดกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนานแล้วก็คึกคักกันเลยคนสุรินทร์ก็ชอบเรื่องสนุกสนานแบบนี้นะคะก็มาร่วมงานกันอย่างคึกคักกันเลยนะคะงานแซนดนตานะคะเป็นประเพณีที่จะจัดขึ้นในวันแรม14 ค่ำเดือน 10เพื่อให้ลูกหลานได้กลับมารวมญาติกันค่ะเตรียมเครื่องเส้นไหว้เพื่อแสดงความระลึกถึงและความกตัญญูต่อพระบุรุษที่ล่วงลับและในวันรุ่งขึ้นก็จะนำอาหารข้าวหวานและเครื่องไทยธรรมไปทำบุญที่วัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษนะคะงานนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่นะใครที่เพิ่งเห็นนะการบรรยากาศการจัดกิจกรรมแบบนี้ไปปีหน้าสนใจนะก็อาจจะต้องดูปฏิทินกันสักหน่อยว่าช่วงนี้ถึงประเพณีแซนดนตาแล้วอยากจะไปเที่ยวสุรินทร์ก็สามารถไป
1: เดี๋ยวมีโอกาสจะพาน้องส้มไปนะ น้องส้มต้องประทับใจแน่นอนเพราะว่าไปจังหวัดสุรินทร์เนี่ยต้องเจอน้องช้
0: าง
1: สัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์นะคะช้างประจำจังหวัดแล้วก็เดือนหน้าก็มีงานสำคัญอีกวันช้างสุรินทร
0: ์ wow.
1: งานช้างเขาเรียกงานช้างสุรินทร์ไม่ใช่วันช้างงานช้างสุรินทร์นะคะก็จะจัดหลายวันเลยเป็นงานประเพณีนะคะเป็นประจำทุกๆปีเนี่ยก็จะมีโอ้โหจะบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ใช่แค่ชาวไทยนะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นชาวต่างชาติก็จะเดินทางมาเพราะว่าเขาจะต้องมาพัก ข้างแรมก่อนก็จะจองโรงแรมแต่ว่าใครจะไปในช่วงงานช้างสุรินทร์เนี่ยต้องแพลนไว้ล่วงหน้านะเพราะว่าที่พักอาจจะเต็มได้เตรียมไว้ให้พร้อมนะคะ
0: ค่ะ
1: มาดูกันหน่อยค่ะข่าวสารวันนี้นะคะอัปเดตเรื่องของการประชุมที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้เป็นประธานไปในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็การให้การช่วยเหลือซึ่งมีมาตรการออกมาแล้วนะคะว่าจะต้องมีการเยียวยายังไงบ้างมีมาตรการอะไรบ้างสำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะเอาพูดเป็นภาษาบ้านๆก็คือภัยน้ำท่วมนี่แหละน
0: ะ
1: มีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนื่องจากว่าท่านนายกเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศไทยท่านเดินทางไปทำภารกิจที่สิงคโปร์นะคะมีการประชุมที่นั่นซึ่งเมื่อช่วงเช้านะคะก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมด้วยเช่นกันค่ะท่านนายกอนุทินนะคะท่านก็บอกว่าต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะคือการประชุมเนี่ยต่อเนื่องมาเป็นเวลา9วันแล้วค่ะสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยฝนในพื้นที่ตอนบนของไทยแนวโน้มลดลงค่ะแต่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยยังมีการประกาศแจ้งเตือนนะคะว่าในช่วงวันพรุ่งนี้ก็จะการประกาศเนี่ยสังเกตดูไหมเขาจะประกาศเป็นช่วง
0: ๆเ
1: ป็นรายสัปดาห์ก็มีนะคะในวันพรุ่งนี้9ตุลาคมไปจนถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกภาคส่วนน่าจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันค่ะที่จะมาทำหน้าที่นะคะในการทำงานโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำต้องวางแผนการระบายน้ำให้ดีเพื่อที่จะรองรับน้ำฝนที่จะมาในช่วงนี้แหละค่ะรวมไปถึงมีการแจ้งซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนก่อนที่ฝนระลอกใหม่นั้นจะมาถึงด้วยนะคะจะสังเกตได้ว่าทางหน่วยงานภาครัฐหรือว่าสื่อต่างๆเนี่ยก็ออกประโคมข่าวออกมานะว่าเดี๋ยวในช่วงนี้จะมีฝนมาเพราะฉะนั้นประชาชนที่ติดตามข่าวสารเขาก็จะได้เตรียมความพร้อมค่ะสำหรับข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีเขาก็มีข้อสั่งการนะคะให้ทุกหน่วยงานแล้วก็ทุกจังหวัดเนี่ยดำเนินการ8ประเด็นสำคัญค่ะประเด็นเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของด้านสาธารณสุขซึ่งได้กำชับให้กระทรวงสาธารณสุขนั้นเตรียมเรื่องของการดูแลสุขภาพสำหรับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อที่จะรับมือปัญหาสุขภาพแล้วก็การติดเชื้อซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงที่น้ำลดค่ะสองก็คือการจัดการซากสัตว์นะคะหลังจากที่น้ำท่วมเนี่ยจะสังเกตได้ว่าหลายจังหวัดก็มีปัญหาว่าสัตว์ตายนะสัตว์ที่เลี้ยงอยู่ในฟาร์มอย่างฟาร์มสุกรนะในบางจังหวัดก็น้ำท่วมแล้วก็เสียชีวิตตายนะคะดำเนินการจัดการกับซากสัตว์ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลแล้วก็หลักวิชาการด้วยส่วนการควบคุมโรคระบาดและสิ่งแวดล้อมนะคะก็กำหนดเป็นแนวทางป้องกันแล้วก็จะให้ในการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนเพิ่มเติมค่ะแล้วก็มีการรับมือกับฝนตกหนักเฉียบพลันให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยไปติดตามสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องนะคะใน 3-6 ชั่วโมงข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดค่ะแล้วก็กำชับชุดปฏิบัติการเนี่ยพร้อมเตรียมพร้อมเสมอที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีส่วนเรื่องของการจัดการบริหารจัดการน้ำนะคะการจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำเนี่ยท่านก็บอกว่าต้องเร่งรัดเลยนะสำรวจแล้วก็แก้ไขปัญหาหรือว่าพื้นที่ไหนเนี่ยมีสิ่งกีดขวางทางน้ำจะได้จัดการให้เรียบร้อยนะคะเพื่อให้ระบบสามารถที่จะระบายน้ำได้ดีได้คล่องตัวค่ะส่วนการเตรียมรับมือในพื้นที่ภาคใต้ก็ให้แต่ละจังหวัดเนี่ยประเมินความเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงออกมาจะได้ปรับปรุงระบบการระบายน้ำแล้วก็เตรียมทรัพยากรให้พร้อมบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้เกิดการทำงานที่ไม่ซ้ำซ้อนนะคะจะได้บริหารจัดการได้คล่องตัวสำหรับการอพยพนะคะแล้วก็การจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมเตรียมแผนอพยพมีการแจ้งเตือนประชาชนมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉินรายงานผลต่อเนื่องโดยเฉพาะในส่วนกลางนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติเพื่อที่จะทำงานได้มีเอกภาพมากยิ่งขึ้นค่ะและสุดท้ายเลยนะคะที่ขาดไม่ได้เรื่องของการเยียวยาก็มีการเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต้องจัดตั้งทีมเฉพาะกิจเร่งสำรวจครัวเรือนขึ้นมาค่ะแล้วก็ทยอยส่งรายชื่อสำหรับผู้ประสบภัยให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นจัดเตรียมแล้วก็โอนเงินเยียวยาทันทีไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดซึ่งหน่วยงานที่จะต้องโอนเงินให้กับท่าน คนที่แจ้งเรื่องไปก็คือธนาคารออมสินจะโอนเข้าบัญชีโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมอยู่เข้าหลักเกณฑ์นะคะเตรียมได้เลยค่ะแจ้งเหตุได้เลยนะจะได้รับเงินเยียวยาค่ะ
0: ค่ะก็ไปดำเนินการให้เรียบร้อยนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันก็สร้างความสะดวกให้กับหลายๆท่านในการขอรับเงินเยียวยากันด้วยนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะตอนนี้นะคะอาทิตย์หน้าเราจะมีการประชุมสำคัญนะคะการประชุมของ IMF Annual นะคะประจำปีเนี่ยก็ทำให้ทางกรมธนารักษ์ค่ะมีการเปิดจำหน่ายแลกเหรียญกษาปที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นะคะต้อนรับการประชุมการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือว่า IMF World Bank Annual Meeting นะคะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะซึ่งจะปรากฏเป็นลวดลายที่ด้านหน้าเหรียญ นะคะตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศผ่านตราสัญลักษณ์ของการประชุมปรากฏเป็นลวดลายที่ด้านหลังเหรียญค่ะโดยรูปแบบนะคะก็จะเป็นเหรียญโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลนะคะชนิดราคาหน้าเหรียญ100บาทค่ะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็คือประเภทขัดเงาราคาจำหน่าย700บาทนะคะแล้วก็ประเภทธรรมดาราคาไม่ราคาจ่ายแรก100บาทผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญ นะคะใครที่เป็นนักสะสมก็สามารถไปขอจำหน่ายและจ่ายแลกได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะผ่านช่องทางส่วนกลางของกองบริหารเงินตราที่จังหวัดปทุมธานีนะคะหรือว่าหน่วยจ่ายแลกที่ถนนจักรพงษ์และที่ถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครก็ได้เช่นเดียวกันหรือที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั้ง76แห่งทั่วประเทศค่ะใครสนใจแบบใครเป็นนักสะสมจริงๆเพราะว่าครั้งนี้เนี่ย IMF เนี่ยที่เขามาประชุมครั้งนี้เนี่ยครั้งที่แล้ว35ปีนะครั้งนี้กว่าจะมาไม่ใช่ใกล้ๆนะคะนาน
1: แล้วมีผู้นำจากผู้นำทางแต่ละประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงวันที่12ถึง16นะคะทางคณะรัฐมนตรีก็ประกาศออกมาแล้วว่า16เนี่ยเป็นวันหยุดนะวันหยุดพิเศษสำหรับคนที่อยู่ส่วนกลางนะกรุงเทพมหานครเน
0: า
1: ะ
0: เท่านั้นนะคะไม่ใช่ทั่วประเทศ
1: ใช่ไม่ใช่ทั่วประเทศนะแล้วก็12นะคะไปจนถึงช่วงวันที่16เนี่ยบริษัทหรือว่าหน่วยงานไหนที่เขาจะมีการ work from home นะคะก็จะได้ดำเนินการต่อไปค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนอีกเรื่องนึงนะคะระหว่างรอสายที่จะมาอ้าวสายมาแล้วใช่ไหมคะอ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเรื่องของการจัดงานที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดปทุมธานีกันหน่อยค่ะเพราะว่าใกล้จะถึงงานแล้วงานเนี่ยจะมีขึ้นในวันเสาร์นี้ค่ะคุณส้มเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์ถึงวันอังคารวันที่13ตุลาคมนะคะก็เรียกได้ว่าจัดค่อนข้างยาวนานนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีค่ะคุณสำเภางามเฉยนะคะจะมาพูดคุยกับเราแล้วก็อัปเดตเรื่องของการจัดงานค่ะว่าคืบหน้าไปแค่ไหนแล้วค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะไปทักทายกันค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีผู้จัดแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านทั้งออนไลน์แล้วก็ผ่านวิทยุค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะตอนนี้การจัดงานรูปแบบของการจัดงานเนี่ยคืบหน้าไปแค่ไหนแล้วคะ
2: ก็เกือบ 100% แล้วค่ะตอนนี้พี่น้องเครือข่ายที่เป็นเกษตรกรต้นแบบรวมทั้งเครือข่ายภาคีก็เริ่มเข้ามาจัดนิทรรศการในพื้นที่แล้วค่ะแล้วก็เราก็เตรียมร้านค้าเครือข่ายที่เป็นสินค้าท้องถิ่นของกินปลอดภัยของใช้คุณภาพในการรอบนี้ก็เกือบ200ร้านค้าค่ะ
1: ค่อนข้างเยอะนะคะก็คือเยอะเหมือนเดิมแหละแต่ว่าคอนเซปต์ในการจัดงานครั้งนี้เห็นบอกว่าพิเศษเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นงานที่เนื่องในวันน้ำมินทรมหาราชด้วยค่ะเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรนะคะแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะภายใต้แนวคิดสายทานฟื้นป่าสองพระเมตตาสถิตกลางใจประชาชนค่ะ
1: ค่ะกิจกรรมในงานมีอะไรบ้างคะท่านรองคะ
2: กิจกรรมในงานหลากหลายมากเลยนะคะเอาเป็นไฮไลท์ไปแล้วกันนะคะ อันดับแรกก็คือที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือนิทรรศการคู่พระบารมีสิทธิ์ที่กลางใจนะก็เป็นการย้อนรำลึกเรื่องราวพระราชกรณียกิจทั้งสองพระองค์ที่ทรงงานอย่างหนักเพื่อความสุขความผาสุกของพระสงฆ์นิกรของพระองค์นะคะก็เป็นการสะท้อนพระราชจริยวัตรของพระองค์นะคะที่ร่วมกันดูแลทุกสุขของพระสงฆ์นิกรของพระองค์เพื่อให้คุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ทำในหลายพื้นที่ของประเทศไทยด้วยนะคะอันนี้เป็นนิทรรศการชุดแรกนะคะชุดที่สองจะเป็นนิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์นะคะเราใช้ชื่อว่าสายธารพื้นป่าพลิกชีวาฟื้นชีวิตที่ยั่งยืนนะคะก็เป็นการนำเสนอเรื่องราวของผู้ปฏิบัติจริงนั่นก็คือกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรที่เป็นผู้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งแนวพระราชดำริในการดูแลผืนป่าและก็รักษาน้ำต้นน้ำลำธารนะคะในการที่จะสร้างอาชีพและสร้างรายได้นะคะก็มาเรียนรู้ด้วยกันนะคะก็มี4ฐานนิทรรศการสำหรับชุดนี้นะคะก็จะมีเรื่องของกินจากป่านะคะการรักษาผืนป่าการรักษาพันธุกรรมพืชเอาไว้เนี่ยสร้างความหลากหลายและทำให้เขามีอาชีพและมีรายได้อย่างไรนะคะมีเรื่องข้าวปลาหยุกยาอาหารจากป่าเรื่องผ้าเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องเครื่องนุ่งห่มอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ได้จากการเรียนรู้แล้วก็นำไปปรับประยุกต์ใช้นะก็เป็นการมาเรียนรู้แล้วก็คนที่เข้ามาเรียนรู้ในพื้นที่นี้ก็จะได้แนวคิดได้ไอเดียเอาไปปรับใช้ให้มันเหมาะกับวิธีของตนเองได้นะคะในส่วนที่สองส่วนถัดมาจะเป็นนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็หน่วยงานภาคีความร่วมมือนะคะอันนี้ก็จะมีหลากหลายนะคะเป็นหน่วยงานในกระทรวงเกษตรที่ทำงานสนองโครงการพระราชดำริหรือว่าทำงานตามโครงการแนวพระราชดำรินะคะก็มาเรียนรู้กันได
1: ้
2: ที่สำคัญไม่ควรพลาดเลยกับคอกาแฟนะรอบนี้เรามีมากกว่า30ร้านกาแฟเพราะอะไรสิ่งที่ทั้งสองพระองค์ทำทรงขึ้นไปพื้นที่ดอยที่ยากลำบากไปดูต้นกาแฟไปดูต้นชานำโกโก้มาปลูกในพื้นที่ที่สูงเนี่ยสร้างให้เกิดเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็แผ่นดินนี้มหาศาลนะคะฉะนั้นนิทรรศการชุดนี้ก็แสดงให้เห็นว่าจากเรื่องราวที่พระองค์ทรงงานอย่างหนักแล้วให้พระสงฆ์นิกรเอาไปประยุกต์ใช้ก็เกิดขึ้นในเรื่องของชากาแฟและโกโก้นะคะในรอบนี้มีมากกว่า30ร้านนะคะที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ผลิตภัณฑ์แล้วก็เปิดโอกาสให้พูดคุยและแลกเปลี่ยนบนเส้นทางการสร้างมูลค่าจากกาแฟและชาโกโก้นะก็มาชิมกันได้นะคะในงานนี้แล้วก็พิเศษวันที่13ก็จะมีกิจกรรมน้อมรำลึกนะคะตั้งแต่เช้าก็คือ8โมงเช้าเราจะมีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์39รูปนะถวายเป็นพระราชกุศลสำหรับทั้งสองพระองค์ในเวลา8นาฬิกานะแล้วก็เวลา14นาฬิกาเราก็จะมีกิจกรรมน้อมรำลึกพร้อมกับรับฟังบทเพลงแห่งความทรงจำโดยอาจารย์คณิตศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติแล้วก็คุณรวงข้าวอัญชนานะนี่ก็จะเป็นกิจกรรมพิเศษสำหรับวันที่13แล้วก็พลาดไม่ได้นะคะสำหรับสินค้าขาดทุนคือกำไรมีวันเดียวเท่านั้นก็คือวันที่13ตุลานะคะมีตั้งแต่ราคา9บาทนะคะทุกร้านก็จะมีกิจกรรมนี้นะคะสำหรับคนที่สนใจวันที่13เป็นพิเศษจริงๆนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้มาร่วมกับกิจกรรมน้อมรำลึกก็คือวางดอกไม้หน้าพระบรมรูปของพระองค์ทั้งสองพระองค์ค่ะ
0: ค่ะยังมีกิจกรรมอะไรอีกไหมคะ
2: โอ้ยอีกเยอะมากวิชาของแผ่นดินน่าจะมีคนกำลังรอฟังอยู่ว่าวิชาของแผ่นดินมีอะไรบ้าง
1: ใช่ค่ะ
2: ทั้ง4วันนะคะมีมากกว่า16หลักสูตรนะคะก
1: ็เยอะมาก
2: ใช่ค่ะก็จะมีทุกวันนะคะ4วันเลยนะสำหรับวันที่10ตุลานะคะก็วิชาแรกก็จะเป็นเรื่องราวของวานิลาไทยพืชเล็กแต่มูลค่าไม่เล็กนั่นเองนะคะคือมูลค่าเขาใหญ่โตมากก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ได้เวลา10โมงถึง12นาฬิกานะคะแล้วก็เวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกา30จะเป็นเรื่องของหน่อไม้ฝรั่งกับการขยายพันธุ์นะคะอันนี้ปลูกง่ายปลูกในกระถางก็ได้นะคะอย่างท่านผู้จัดสามารถเอาพันหน่อไม้ฝรั่งไปปลูกในกระถางสัก 2-3 กระถางก็เก็บกินได้ตลอดปีค่ะ
1: ว้าวหน่อไม้ฝรั่งนะ
2: ใช่ค่ะจริงๆเราปลูกไว้สัก 2-3 กอก็ได้กินทั้งปีแล้วค่ะในกระถางแล้วก็เขาลักษณะต้นเขาก็เป็นไม้ประดับได้ด้วยค่ะ
1: สวยอ่ะคล้ายๆไผ่อะไรนะคะที่
0: ไผ่มงคล
1: ไผ่มงคลอ่ะคล้ายๆเลย
2: ใช่ใช่คล้ายๆค่ะแล้วก็ใบเขาเล็กๆคล้ายผักชีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น
0: ค่ะ
1: ปลูกง่ายไหมคะหน่อไม้ฝรั่ง
2: ปลูกไม่ยากนะที่เราปลูกในกระถางก็ไม่ยากเกินไปค่ะ
1: ค่ะค่ะต่อไปค่ะ
2: แล้วก็บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งจะเป็นเกษตรทำเป็นขายเป็นเห็นกำไรนะกับอาจารย์พิมพ์ใจดวงเนตรดาวทูเอิร์ธฟาร์มเสนะคะก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ได้นะคะว่าเราปลูกแล้วเราก็ขายได้ยังไงเราทำให้ได้กำไรได้ยังไงมาร่วมกันเรียนรู้เรื่องของการคิดต้นทุนการวางแผนและการต่อยอดผลผลิตนะ
1: คะ
2: แล้วก็วิชาสุดท้ายสำหรับวันที่10จะเป็นเรื่องของการขยายพันธุ์วานิลานะคะก็มาเรียนรู้ได้สำหรับคนที่ชอบกลิ่นวานิลานะคะก็มาเรียนรู้ได้เส้นทางของความหอมวานิลามาจากไหนนะคะก็จากอาจารย์สวนแม่หม่อนนะคะจากอาจารย์ภาพรโตอินสวนแม่หม่อนจังหวัดนครราชสีมานะคะวันที่11ก็4วิชาเช่นกันค่ะ10โมงถึง12นาฬิกาก็จะเป็นพลิกผลผลิตสร้างธุรกิจนะโดยอาจารย์ดร.ฉันทวรรณเอ็งชวนนะคะก็เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะอาจารย์จากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะจากชุมพรนะคะ
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการเรียนรู้ออกแบบผลผลิตไปสู่การเพิ่มมูลค่าแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ได้แล้วก็เวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาครึ่งจะเป็นโปรไบโอติกมีคุณหมักให้ดีนะคะดื่มได้คุณนะคะจากอาจารย์พิมพ์ใจเหมือนกันค่ะก็มาเรียนรู้นะคะว่าโปรไบโอติกมีผลยังไงผู้จัดทั้งสองหรือท่านผู้ฟังทั้งบ้านกำลังมีปัญหา
1: เรื่องสุขภาพ
2: กระเพาะอาหารหรือเปล่าระบบการขับถ่ายหรือเปล่านะมาเรียนรู้เรื่องโปรไบโอติกที่มีคุณนะคะมากผลผลิตที่มีอยู่ในครัวหรือหลังบ้านเราแล้วสร้างโปรไบโอติกจากธรรมชาติให้ดูแลสุขภาพร่างกายแบบยังไงก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ได้นะคะแล้วก็บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งจะเป็นรู้จักดินปลูกดินให้มีชีวิตคนนี้เป็นมืออาชีพในการสร้างดินให้มีชีวิตนะคะก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ปวริศนะคะวงเครือสอนได้ค่ะอาจารย์มาจากสกลนครนะคะแล้วก็วิชาสุดท้ายก็จะเป็นพืชผลไทยสุเมธเมนูมัทฉะนะคะมัทฉะไม่ใช่ทำจากชาอย่างเดียวนะคะมีพืชพันธุ์ไทยสามารถทำมัทฉะได้ไม่ว่าจะเป็นตำลึงไม่ว่าจะเป็นใบเตยอะไรเงี้ยค่ะก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ได้นะแปรรูปพืชพันธุ์ที่มีลักษณะสีเขียวให้เป็นเมนูมัทฉะอะไรอร่อยได้ค่ะ
1: นะคะใครที่ชอบมัทฉะนะลองไปดูน่าจะน่าสนใจนะเพราะว่าใบเตยเนี่ยมันหอมอยู่แล้วพอมาทำมัทฉะเนี่ยมันจะมีความหอมมันมีความรู้สึกว่าเวลาได้ดื่มชาที่มันมีความหอมอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอารมณ์ดีนะก็ไปได
2: ้
1: ค่ะวันที่12ค่ะ
2: ใจด้วยค่ะ
1: ค่ะ12ค่ะ
2: วันที่12ค่ะวิชาแรกก็จะเป็นสวนชวนเที่ยวสร้างรายได้นะอาจารย์จิตติมนต์อึ้งสถิตถาวรนะจากสวนสุขสัมผัสอันนี้เคยไปสวนอาจารย์มาแล้วนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็เป็นสวนที่อบอุ่นมากนะก็มาเรียนรู้ว่าเรามีแปลงเกษตรเล็กๆนะสำหรับคนที่มีแปลงเกษตรแล้วสนใจจะทำสวนเราให้เป็นที่ท่องเที่ยวมาพูดคุยกับอาจารย์ได้นะตั้งแต่10โมงเช้าถึง12นาฬิกานะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็บ่ายโมงครึ่งแต่วิชาที่2จะเป็น11นาฬิกาถึง12นาฬิกาครึ่งนะคะก็จะเป็นจากดินเก่าสู่ดินมีชีวิตก็คือเป็นการฝึกปฏิบัตินะคะอาจารย์ปวริศจะมาถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการนั่นเองในการปรุงดินให้มีชีวิตนะ
1: คะ
2: แล้วก็บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งก็จะเป็นฟาร์มทูเทเบิลนะคะโดยอาจารย์อัญชรีอัศววิมลนะคะก็จะเป็นการจริงๆอันนี้อาจารย์จบพยาบาลเนาะแต่อาจารย์ก็มาทำเกษตรมาเรียนรู้กับอาจารย์ได้ว่าจากคุณค่าที่เราทำมันมาสู่บนโต๊ะอาหารที่มันมีมูลค่าได้อย่างไรมาเรียนรู้กับอาจารย์ได้นะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะแล้วก็บ่ายวิชาสุดท้ายจะเป็นปฏิบัติการนะคะก็จะเป็นโยเกิร์ตโฮมเมดนะคะก็เรียนรู้กับอาจารย์จิตติมนต์ได้นะก็เป็นการเอาว่านหางจระเข้นะคะมาทำเป็นโยเกิร์ตร่วมกันให้มันมีเอกลักษณ์และอร่อยได้อย่างไรค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะกรุบกรุบ
1: ค่ะ
2: แล้วกรุบกรุบค่ะใช่ค่ะแล้วก็วันที่13ก็4วิชาเช่นกัน2วิชาแผ่นดินแล้วก็2วิชาปฏิบัติการนะคะก็10โมงเช้าถึง12นาฬิกาจะเป็นเกษตรนอกตำราใกล้เป็นแฟนคลับอาจารย์ปาชัยปัญหาอาจารย์กลับมาแล้วนะคะจากหลังจากที่อาจารย์ไปอยู่สกลนะคะอาจารย์ก็ไปปลูกปั้มที่นั่นแล้วก็นำองค์ความรู้ใหม่ๆมาแบ่งปันเราได้เราแล้วนะคะตอนนี้ก็ใครเป็นแฟนคลับอาจารย์เรื่องราวของการใช้พืชพันธุ์ท้องถิ่นกินอย่างไรให้เป็นยาแล้วกินอย่างไรให้เป็นอาหารที่อร่อยด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็เวลา11นาฬิกาสำหรับอบรมปฏิบัติการค่ะก็จะเป็นการทำเรื่องน้ำนัวซอสผลไม้นะคะกับอาจารย์ลภัสดานะคะก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ได้ว่าทำอย่างไรโดยใช้ผลไม้มาทำเป็นซอสเราไม่ต้องไปหาซื้อซอสเองแต่เราหาผลผลิตที่มีอยู่ในแปลงในสวนของเรามาทำเป็นซอสกินกันค่ะ แล้วก็วิชาฝึกอบรมปฏิบัติการวิชาสุดท้ายก็จะเป็นผักหวานนะคะขยายพันธุ์พืชเห็นผลนะคะโดยอาจารย์อัธพลแก้วอำไพอันนี้จะเป็นเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ที่จังหวัดสระบุรีที่นี่มีแปลงผักหวานเยอะมากนะปลูกทำธรรมชาติเขาปลูกขึ้นตลอดเวลาแล้วเราปลูกยังไงไม่ขึ้นมาเรียนรู้กับอาจารย์ได้ดูเทคนิคไงๆใหม่ๆจากอาจารย์
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้ก็จะเป็นวิชาของแผ่นดินทั้งหมดเลยค่ะ
1: ท่านรองคะเรียนรู้ฟรีไหมคะทุกหลักสูตรเริ่มตั้งแต่กี่โมงคะ
2: เรียนรู้ฟรีทุกหลักสูตรไม่มีค่าใช้จ่ายอันนี้คือเฉพาะวิชาของแผ่นดินนะคะในกำหนดการในรายละเอียดใน Facebook ในเว็บไซต์ยังมีวิชาที่อยู่ในฐานการเรียนรู้ของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และก็ฐานเรียนรู้เรื่องของกาแฟด้วยนะคะจะมีเวิร์กช็อปตลอดทั้งวันเลยค่ะเข้ามาช่วงไหนก็คือเปิดตั้งแต่8โมงไปจนถึง5โมงเย็นค่ะ
1: ค่ะต้องลงทะเบียนไหมคะท่านรองคะ
2: ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนครึ่งชั่วโมงค่ะทุกวิชา
1: คือ walk in เข้าไปก็สามารถลงทะเบียนได้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ walk in เข้ามาแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยค่ะพื้นที่ด้านในเราจัดว่างมากค่ะวันรอบนี้ค่ะเพราะว่าเป็นงานมหกรรม4วันค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ที่พลาดไม่ได้สำหรับคุณพ่อคุณแม่คุณน้องคุณหนูเราเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์5พิพิธภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะมีทั้งภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน3มิติมีทั้ง Immersive Art มีทั้งดิจิทัล Art มีเปิดให้เข้าชมแล้วก็มีอยู่1อาคารที่เรายังไม่เคยเปิดเลยแล้วรอบนี้เราก็จะเปิดให้เข้าชมค่ะ
0: ค่ะเป็นอาคารอะไรคะท่านรองคะ
2: เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพรที่เราปรับปรุงใหม่ค่ะ
1: อ๋อนี่พิพิธภัณฑ์ใหม่เลยนะเป็นตัวอาคารแล้วก็เย็นมากๆเลยนะคะใครที่เคยไปเนี่ยจะประทับใจแน่นอนเราไป2รอบแล้วอากาศดีมากแล้วก็ต้นไม้ในบริเวณพิพิธภัณฑ์เนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆค่อนข้างเยอะด้วยนะคะ
2: ใช่ค
1: ่ะแต่อยากให้ท่านรองฝากเชิญชวนหน่อยค่ะว่าใครที่สนใจจะไปสามารถเดินทางได้ทางไหนบ้างคะ
2: ค่ะก็อยากจะเชิญชวนคนไทยมาร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านวันที่10ถึงวันที่13ตุลาคม2569นะคะก็ตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นนะคะมีร้านค้ามีร้านอาหารมีกิจกรรมให้ทำหลากหลายนะคะที่สำคัญอยากจะบอกอีกอันหนึ่งเรามีประกวดถ่ายภาพในความทรงจำด้วยมีของรางวัลและมีเงินรางวัลมอบให้ด้วยนะคะอันนี้ก็

0: ร่วมกันได้มีกิจกรรมมิวเซียมพอยต์สแกนสะสมแต้มแรกของที่ระลึกในทุกๆจุดของเรานะมีกิจกรรมแชร์เช็คอินรับของที่ระลึกนะคะเรามีของที่ระลึกเยอะมากนะคะก็อยากจะเชิญชวนคนไทยมาที่นี่นะคะพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธินขาเข้ากรุงเทพนะคะถ้ามาจากกรุงเทพเลยธรรมศาสตร์รังสิตมาประมาณ 5-6 กิโลก็จะถึงพิพิธภัณฑ์เกษตรนะคะอันนี้ก็จะมาไม่ยากค่ะสำหรับท่านที่มารถสาธารณะท่านสามารถมาลงรถที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ปทุมธานีแล้วก็เดินข้ามสะพานลอยมาเราจะมีรถนำชมของพิพิธภัณฑ์พาท่านเข้าจากถนนพหลโยธินเข้ามาได้ในพิพิธภัณฑ์นะคะสำหรับท่านที่เอารถมาเรามีพื้นที่จอดรถให้กับทุกท่านค่ะ
1: ค่ะในช่วงหยุดยาวแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนก็แนะนำไปที่นี่เลยค่ะพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีกับงานในความทรงจำนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณสำเภางามเฉยที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะท่านรองค่ะค่ะสวัสดีค่ะอ่ะ 13:30 น.เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาซึ่งวันนี้นะคะท่านก็จะคุยต่อเนื่องแหละเรื่องของการจัดงาน
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าท่านอาจารย์ทองเองก็จะไปตั้งบูธที่นั่นอยู่แล้วเรื่องของการนำต้นไม้มาฝากกันด้วยแล้วก็จะมีอะไรพิเศษแจกกับแฟนรายการทั่วทิศถิ่นไทยบ้านเดี๋ยวไปอัปเดตกันในช่วงหน้าช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
1: ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ค่ะ13:36 น.ค่ะกับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันกับอาจารย์ทองธรรมดากันในเรื่องของการเกษตรนะคะอาจารย์น่าจะอยู่ที่งานที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติแล้วนะตอนนี้นะคะเพราะว่าก็ใกล้ถึงเวลางานกันแล้วด้วยใช่ไหมคะพี่กบ
1: ระหว่างรออาจารย์นะคะมาทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็สามารถทักทายกันได้นะคะวันนี้ใครจะฝากคำถามอาจารย์ทองเรามีเวลาแค่ประมาณ20นาทีได้เนา
0: ะ
1: ค่ะก็ฝากคำถามมาได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ทองก็จะมาคุยกันเรื่องของกล้วยหอมแดงใครเคยเห็นกล้วยหอมแดงอ้าวอัปเดตมาหน่อยนะคะคอมเมนต์มาในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหน่อยค่ะว่ากล้วยหอมแดงรสชาติเป็นยังไงปลูกยากไหมแล้วใครปลูกแล้วรอดบ้างอัปเดตมาได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ทองธรรมดามาอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ตอนนี้น้องส้มมาทำหน้าที่ดำเนินรายการวันแรกค่ะ
2: กลับมาแล้วเหรอ
1: กลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้อาจารย์อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไหมคะ
2: อยู่ครับอยู่คร
1: ับ ค่ะเตรียมความพร้อมโอ้จัดของอยู่วันนี้เอามากี่ตันคะ
2: ก็รอบนี้เนี่ยเนื่องจากมันมีเรื่องของน้ำท่วมเนาะ
1: ค่ะ
2: จะเอามาไม่เยอะมากเอามาแค่5คันรถ
0: นี่มาเยอะแล้ว
1: ไม่เยอะนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เยอะเลย
2: กันแหละ
1: ค่ะ5คันรถเนี่ยมีเป็นแบบมีเสริมพวกเมล็ดพันธุ์มาด้วยไหมคะ
2: อ๋อมีแน่นอนครับพวกเมล็ดพันธุ์นี่แล้วก็มีมาแจกให้กับเพลงแฟนเพลงรายการด้วยคร
1: ับ ทั่วทิศถิ่นไทยเนาะกติกาไม่ต้องยาก
2: มาจากจะแค่บอกอะไรล่ะ
1: คอนเซปต์ของอาจารย์ทอง
2: ครับผม
1: สโลแกน
2: แล้วก็เนื่องจากวันที่13เนาะ
1: ค่ะ
2: วันรำลึกถึงพ่อหลวงนะครับราชการที่9นะครับที่สวนที่ร้านนะครับก็จะมีต้นไม้ราคา9บาท
1: ค่ะ
2: นะครับให้กับคนที่มาซื้อของนะครับยกตัวอย่างเช่นส้มโอต้นละ9บาทมะนาวต้นละ9บาทอะไรอย่างเงี้ยนะก็วันที่13นะครับเราจะขาย9บาทนะครับแต่ท่านไม่ใช่จ้องจะมาซื้อ9บาทอย่างเดียวเนาะท่านก็ช่วยซื้ออย่างอื่นด้วยแล้วก็ซื้อ9บาทพ่วงไปอย่างเงี้ยเนาะ
1: คร
2: ับก็แบ่งๆกันนะเพราะว่ามีไม่เยอะนะครับมีมาประมาณ100กว่าต้น
1: อันนี้เฉพาะวันที่13วันเดียวนะคะอาจารย
2: ์ครับครับก็มาเลือกซื้อได้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่น้องบอกว่ากล้วยหอมแดงเนา
1: ะ
2: กล้วยหอมแดงเนี่ยมีมาแค่10กว่าหน่อเนาะ
1: โอ้มีมาด้วย
2: มีเพิ่งขยายได้ไม่เยอะแล้วเพราะว่ารอบแรกที่เราไปซื้อมาปลูกเนี่ยมันนอละ500เนาะ
1: ว้าวค่ะอาจารย์เอาพันธุ์มาจากไหนคะกล้วยหอมแดง
2: ก็เราก็ลูกศิษย์คนนึงอยู่ขอนแก่น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เอามาขายให้นอละ500บาทแล้วเราก็มาปลูกขยายเสร็จแล้วก็เอามาที่งานตรงเนี้ยแล้วเราก็คิดว่าเราจะตั้งราคาสัก150บาท
1: ค่ะ
2: จาก500นะคงไม่แพงอ่ะเน
1: า
2: ะ
1: ค่ะดันอย่าบอกราคาเดี๋ยวผิดกฎ
2: อันนี้
1: นั้นหลังไม้นั้นหลังไม้
0: ค่ะอาจารย์แล้วกล้วยหอมแดง
2: อย่างที
1: ่ค่ะ
2: พิเศษเลยต้องบอกนะว่ากล้วยหอมเนี่ยมันชอบดินร่วนนะครับชอบชื้นไม่ชอบแฉะห้ามขังเด็ดขาดนะครับแล้วก็ไม่ควรจะลองพื้นด้วยขี้วัวนะครับเพราะว่าถ้าลองพื้นด้วยขี้วัวหรือปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูงเนี่ยโอกาสกระจายพายจะเยอะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับฉะนั้นเนี่ยควรจะทำให้ดินเป็นดินร่วนๆนะครับดินเหนียวก็ปรุงให้เป็นดินร่วนแล้วก็ยกเป็นโคกขึ้นมาแล้วให้ปลูกนะครับไม่ใช่ประเภทไปขุดหลุมแล้วปลูกเลยแล้วเดี๋ยวเวลามีปัญหาก็โทรมาแล้วอาจารย์ทำยังไงดีนะครับจะไปทำยังไงได้แล้วมันปลูกไม่ได้งานแล้ว
1: คือค่ะเวลาขุดหลุมเนี่ยคือห้ามขุดแล้วปลูกลงไปมันเหมือนฝังเขาไปอยู่ในนั้นอะเวลาน้ำมามันก็จบเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: เราต้องเตรียมดินให้ดีก่อนนะถ้าเราดินเดียวเนี่ย เราก็ต้องปรุงให้เป็นดินร่วนนะครับโดยการใส่พวกไอยาเป็ดอ่านแล้วก็ยกเป็นโคกนะครับทำเป็นโคกทำเป็นลูกปลูกขึ้นมาแล้วให้ปลูกนะครับอย่าไปใช้ขุดแล้วก็เอาหน่อจอมไปแล้วก็ปลูกเลยมันง่ายไปอย่างนั้นนี่บางคนก็บอกมันชื่อกล้วย
0: คิดว่าจะกล้วย
1: มันก็ไม่กล้วยเหมือนชื่อใช่ไหม
2: ทุกอย่างมันมีเรื่องขององค์ความรู้เนาะถ้าปลูกอย่างนั้นนะมันก็อาจจะได้แต่ดูชื่นชมระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็ทยอยตาย
1: ค่ะค่ะอาจารย์พออาจารย์เอารูปขึ้นเนี่ยทีมงานเอารูปขึ้นกล้วยหอมแดงคุณผู้ฟังเนี่ยทักทายมาค่อนข้างเยอะนะบอกว่าจองคุณข้าวหอมบอกว่าจองกล้วยหอมแดงค่ะอาจารย์และอีกท่านหนึ่งนะคะคุณลำบอกว่าไม่เคยเห็นเลยอยากจะรู้ว่ารสชาติเนี่ยมันเหมือนหอมทองไหมคะ
2: รสชาติมีความหอมแต่จะหอมคนละอย่างนะมันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
1: นะ
2: คร
1: ับ หวานนะคะหวานเท่าไหม
2: หวานหวานนะหวานครับ
1: อ๋อหวานรับรองการันตีความหวานแต่ว่าความหอมอาจจะต่างกัน
2: นิดหน่อยสีสันจะออกต้นลำต้นเนี่ยคือสีแดงเลย
1: ค่ะ
2: ครับครับผม
1: อาจารย์แล้ว
2: ต้องบอกก่อนว่าไม่รับจอง
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: มาก่อนได้ก่อนนะ
2: จองเนี่ยเป็นเรื่องแน่ๆเลยแล้วคนที่ไม่ได้ก็จะบ่น
1: ค่ะ
2: ก็ต้องมาลุ้นกันเอานะครับว่าใครมาก่อนได้ก่อนแล้วอย่าโทรมานะครับ
1: ค่ะไม่รับโทรด้วย
2: นะครับ
1: ช่วงนี้หญิง
2: อ่อนครับ
1: ช่วงนี้หญิง
0: จำนวนจำกัดซึ่งพ่อมาได้สิบกว่าเน
2: าะมาอ้างว่าเป็นแฟนรายการเป็นเอฟซีอะไรไม่ต้องอ้าง
1: ไม่ได้ไม่ได้
2: เพราะว่าถ้าให้คนหนึ่งอีกคนหนึ่งไม่ได้เดี๋ยวก็โดนบ่นอีก
1: ใช่
2: ครับครับครับ
1: แต่ที่แน่ๆที่แน่ๆใครไปหาอาจารย์ทองครั้งนี้เนี่ยมีของที่ระลึกให้นะคะจะเป็นเมล็ดพันธุ์หรือว่าต้นไม้ก็ต้องไปลุ้นกันเอานะแต่ต้องจำสโลแกนอาจารย์ทองให้ได้นะเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดคุณยังจำได้ไหม
0: เกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุด
1: เมื่อก่อนเขาจะจำได้แม่นนะอันนี้ต้องเท้าความก่อนเพราะว่าเพิ่งกลับมาอาจารย์ทองถามนิดนึงค่ะว่าคุณผู้ฟังเขาฝากถามว่ากล้วยเจ้ากล้วยหอมแดงเนี่ยความโด่งเนี่ยจะเทียบเท่ากับกล้วยหอมทองไหมคะ
2: จำนวนดีจะมากกว่านะครับจำนวนดีจะมากกว่าส่วนผลก็ไม่ต่างกัน
1: ค่ะ
2: ก็จะต่างกันเรื่องของสีสันและรสชาติหน่อย
1: ค่ะครับความนิยมในท้องตลาดเหรอคะอาจารย
2: ์ยังมีผลิตภัณฑ์น้อยมากก็เลยทำให้ยังไม่มีวางขายในตลาดเนาะจะเอาไปวางขายเนี่ยจากสีสันที่โดดเด่นเนาะ
1: ค่ะ
2: โอ้โห

0: ผลไม้ที่หายาก
1: แ
0: ต่ว่าสามารถปลูกได้สามารถหามาปลูกได้แต่ว่าต้องไปในงานนี้เท่านั้นเพราะว่ามีจำนวนจำกัดนะคะ
1: ค่ะอาจารย์สำหรับในเรื่องของอากาศล่ะคะกล้วยหอมแดงตรงนี้เนี่ยดินคล้ายๆกับกล้วยหอมธรรมดาแล้วอากาศนี้ก็คือปลูกได้ทุกภูมิอากาศเลยไหมคะ
2: ก็ร้อนชื้นนะครับก็เหมาะกับบ้านเรา
1: ใช่
2: ร้อนชื้นอยู่แล้วนะครับก็ใช้ได้ครับโอเคไม่มีใครปัญหา
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: ค่ะอาจารย์คะขออนุญาตเราเปิดสายไปด้วยเลยได้ไหมคะเพราะว่าเวลาจำกัดเนาะเพราะว่าคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะรออาจารย์อยู่ด้วยนะคะวันนี้เห็นบอกว่าอาจารย์ทองจะมาไหมอาจารย์ทองจะมาไหมมาแน่นอนนะคะยกเว้นแต่ว่าเนี่ยอาจารย์แบบติดภารกิจแบบจริงๆเลยปกติแล้วท่านก็จะไม่ค่อยไปไหนหรอก
1: ค่ะดูเบอร์หน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเปิดสาย
0: 02-276-9718นะคะโทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์02-276-9718นะคะเบอร์นี้สายว่างอยู่นะทีมงานหลังไมค์ของเราหล่อมากเลยค่ะต้องโทรเข้ามานะจะได้รู้ว่าหล่อแค่ไหนเสียงหล่อด้วยนะน้องเอิร์ธรัชภาสรัตนบ้านกรวยนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการอีกคลื่นหนึ่งเหมือนกันนะคะ
1: ใช่นะคะ
2: ระหว่างรอสายเนา
0: ะ
2: ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงเนาะ
1: จะ
2: ลองสำเภาที่บอกตะกี้เนา
0: ะ
2: คืออยากให้มาเที่ยวงานนี้เนาะโดยเฉพาะเครื่องของวิชาอบรมเนาะโอ้เป็นวิชาที่น่าสนใจเยอะมากๆนะครับอย่างที่รองสำเภาได้พูดไปแล้วแล้วโดยเฉพาะวันที่12นะครับ12เนี่ยตั้งแต่10โมงเช้าถึงเที่ยงเนี่ยอาจารย์กิติมนหรือคุณดาเนี่ยซึ่งเป็นลูกศิษย์ผมคนหนึ่งที่อยู่ขอนแก่นเนาะคนนี้เก่งมากๆนะ
0: ฮะ
2: สามารถทำหม่อนให้ออกต้นหนึ่งเป็น10กิโลเลยนะ
1: ว้าว
2: ออกหม่อนดกมากดกจนกิ่งจะหักนะ
0: โอ้นี่น่าสนใจที่บ้านนี่ว่าดกแล้วนะเราอยากได้ดกเป็นแบบว่ามองแทบไม่เห็นใบเลยแบบ
1: ขนาดนั้น
0: จริงนะเพราะว่ารสชาติดีด้วยอาจารย์
2: ขออนุญาต
0: ก่อนเดี๋ยวขอขั้นก่อนมีสายมาแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะจากร้อยเอ็ดค่ะคุณคำพุร้อยเอ็ดสะกดผิดนะคุณรัชภาคไปที่คุณคำพุค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะใช่เลยค่ะ
3: ผมอยากถามว่าผมปลูกละมุดนี่มันออกดอกแล้วมันไม่ติดผลนี่มันจะทำยังไงครับ
0: ละมุด
2: มันออกดอกไม่ติดผลแล้วช่วงที่ออกดอกคุณทำยังไงกับมันมั่ง
3: ผมเอามาปลูกมันมีดอกมาแล้วก็ผมมาปลูกแล้วบัดนี้ดอกชุดสองกำลังขึ้นกำลังจะบานผมอยากให้มันติดผลนะมันไม่ติดจะทำยังไงมันถึงจะติด
2: ชุดแรกที่ติดต้นมาคือร่วงไปหมดแล้ว
3: ครับผม
2: อันนี้เป็นชุดที่สอง
3: ครับผม
2: ดอกแล้วกำลังจะบาน
3: ครับ
2: ชุดแรกที่มันร่วงไปอย่าไปโทษตัวเองก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าเวลาเราลงไปปลูกใหม่เนี่ยรากมันสะเทือนนะครับรากมันสะเทือนโอกาสที่ดอกจะร่วงก็เป็นเรื่องของธรรมดาและการที่ไปเจอกับดินใหม่มันจะต้องปรับสภาพเนาะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่กำลังดอกเนี่ยหนึ่งคืออย่าลดน้ำเยอะนะครับแต่ก็ห้ามขาดน้ำ
3: ครับ
2: สองคือห้ามใส่ปุ๋ยเด็ดขาด
3: ครับ
2: นะฮะสามขณะที่ดอกบานห้ามฉีดยาหรือฮอร์โมนทุกชนิดเพราะมันจะทำให้ละอองเกสรเปียกและผสมไม่ติด
3: ครับ
2: นะครับก็คือถ้าจะฉีดต้องฉีดก่อนที่ดอกจะบานแล้วก็ดอกร่วงแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ฉีดนะครับแล้วถ้ากลัวว่ามันจะร่วงอีกก็หายาขั้วเหนียวไปฉีดช่วยมันครับครับผม
1: แล้วต้อง
3: อะไรขั้วเหนียวครับ
1: ยาขั้วเหนียวค่ะ
2: ยาขั้วเหนียวก็จะไปซื้อที่ร้านก็ได้ที่ร้านเขาก็มีขายเนาะไปถึงก็บอกเขาว่ายาขั้วเหนียว
3: ครับ
2: นะครับหรือถ้าจะทำเองก็เหล้าขาว50 ซีซีเครื่องดื่มบำรุงกำลัง2 ช้อนน้ำตาล2 ช้อนยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแล้วก็ผสมน้ำ20 ลิตร
3: มะนาวก็ไม่เป็นดอกเอาปลูกแล้วเอามะนาวตอนมาไม่ออกดอกนี่ครับ
0: ปลูกนานยังคะ
2: ไม่ออกดอกก็เพราะว่า
3: ปลูกนานแล้วครับ
2: น้ำเยอะไปแล้วก็จะใส่ปุ๋ยคอกมันก็ไม่ออกดอกก็ปลูกแล้วคือคุณไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้มันดอกคุณได้ใส่ปุ๋ยอะไรให้มันมั่ง
0: ใส่ปุ๋ยอะไรไป
3: ไม่ใส่ปุ๋ยครับ
0: ไม่ใส่เลย
1: ปลูกตามธรรมชาติ
0: มันก็ไม่ออก
2: ผมก็จะถามกลับแล้วว่าคนปลูกกินข้าวไหม
0: ถูกใจ
3: กินอยู่ครับ

0: ถ้าคนปลูกกินข้าวครับต้นไม้ก็ต้องกินปุ๋ยนะครับถ
1: ้
0: าคนปลูกข้าวต้นไม้ก็ต้องกินปุ๋ยถ้าปุ๋ยที่จะทำให้มันออกดอกก็คือปุ๋ย8/24/24นะครับวันหลังถ้ามีคนโทรมาถามอีกว่าทำไมไม่ออกดอกแล้วไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยนี่ผมจะเรียกค่าปรับแล้วนะครับ
2: ครับครับ
1: โอเคนะคะไปปรับตามนี้เนาะ
2: ครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค
1: ่ะเดี๋ยวรอกินนะเผื่อมะนาวจะติดลูกนะคะแล้วก็ละมุดอีกนะคะ
3: เดี๋ยวนี้คน
1: ละมุดนี่หายากเหมือนกันนะอาจารย์เพราะว่าหลายบ้านก็ไม่ค่อยได้ปลูกแล้วละมุด
0: จริงๆละมุดไม่ได้ปลูกยากเนาะพืชมียางโรคแมลงจะไม่เยอะ
1: มันอยู่ที่ความนิยมของท้องตลาดด้วยไหมคะอาจารย์เพราะว่ามันหายจากท้องตลาดไปค่อนข้างเยอะพอสมควร
0: มันเป็นฤดูกาลฮะเลยบางช่วงก็จะไม่มีเนา
1: ะ
0: มันไม่ได้ออกทั้งปีเหมือนพวกกล้วยพวกฝรั่งพวกมะม่วงอะไรเงี้ยครับก็เลยดูว่ามันไม่ค่อยเยอะครับผมบอกช่วงเยอะๆนี่บางทีถูกมากเลยนะโลละ20 บาทอะไรเงี้ยครับ
1: โอ้โหอาจารย์ช่วงนี้จะบอกว่าผลไม้ถูกมากๆลองกองมังคุดนะคะ
3: เรากิน
1: ฝรั่งตอนนี้ฝรั่งถูก
3: แต่บางอย่างก็ไม่ถูกเพราะว่าเรื่องของน้ำท่วมเนาะทำให้ท่วมหลายๆพื้นที่อันนี้ผักก็แพงก็มีเหมือนกัน
1: มันก็ยังไม่แพงมันก็ยังไม่ถึงว่าแพงขนาดนั้นนะแต่บางแค่บางพื้นที่เท่านั้นคือต้องบอกว่าบางพื้นที่เท่านั้นนะคะ
0: แล้วก็บางชนิด
1: ใช่แต่ว่าในภาพรวมปีนี้เนี่ยคนไทย2ปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้ที่คุณไม่อยู่นะด
3: ิ
1: ฉันได้กินผลไม้ที่ถูกราคาถูกแล้วก็ทุเรียนก็ถูกคุณไม่ทัน
3: ดิฉันบอกเลยดิฉันเตรียมกลับมาเมืองไทยเพื่อมากินผลไม้ไทย
1: กินผลไม้ไทยใช่ไหมปีนี้เนี่ยคนไทย2ปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้ที่คุณไม่อยู่นะด
3: ิ
1: ฉันได้กินผลไม้ที่ถูกราคาถูกแล้วก็ทุเรียนก็ถูกคุณไม่ทัน
3: ดิฉันบอกเลยดิฉันเตรียมกลับมาเมืองไทยเพื่อมากินผลไม้ไทย
1: กินผลไม้ไทยใช่ไหม
3: ของ
0: งานสายของานต่ออีกนิดนะคร
1: ับ ได้เลยค่ะ
0: วันที่12เนา
1: ะ
0: อาจารย์จิตติมนหรือคุณดาเนี่ยเนาะเกี่ยวกับเรื่องเขาจะมาเล่าเรื่องของสวนเขาสว
1: นหม่อนสัมผัส
0: นะครับ
1: คือ
0: สวนดีมากนะครับแล้ววันที่13เนาะเขาจะวันที่12ช่วงบ่ายช่วงเช้าเนี่ยเขาจะเกี่ยวกับเรื่องสวนช่วงบ่ายก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องของโยเกิร์ตนะครับสอนให้ทำโยเกิร์ตกินเองนะครับเป็นคนที่เก่งมากเก่งหลายเรื่องนะครับทำอะไรสารพัดรูปแบบนะครับสอบถามได้ทุกเรื่องส่วนวันที่13ช่วงเช้าเจอกับอาจารย์ปา
1: อาจารย์ปามาแล้ว
0: อาจารย์ปาก็ลูกศิษย์ผมเหมือนกัน
1: ลูกศิษย์อาจารย์ทองนี่แหละ
0: ใช่ก็เก่งคือว่าเป็นคนเก่งคนนึงแต่แล้วช่วงบ่ายเนี่ยนะครับช่วงบ่ายอาจารย์กาบบ่าย 2:30 ถึง 4:00 เย็นเนี่ยเจอกับอาจารย์อัตพลผมจะเรียกแกว่าดร.อัตคนนี้เก่งเรื่องผักหวานมาก
1: อาจารย์
0: การปลูกผักหวานป่าทำยังไงไม่ให้มันตายนอกจากนั้นเนี่ยแกยังเอาผักหวานป่าไปทำข้าวเกรียบ
1: โอ้ยน่าสนใจ
3: เห็นบ่อยเห็นเยอะมาก
0: แล้วงานนี้น่าจะมีมาให้ชิมด้วยข้าวเกรียบผักหวานป่า
3: จะติดตามกัน
1: เด
3: ี๋
1: ยวจะ
0: ทำ
1: จะมัดคุณส้ม
0: มาด้วยทำชาผักหวานป่าทำอะไรคนนี้ก็ลูกศิษย์ผมเหมือนกันก็เก่งคนนี้ก็เก่งมาก
1: ค่ะค่ะอาจารย
0: ์วันที่12 13ก็อย่าง
3: เดี๋ยวก่อนค่ะอาจารย์สักครู่นะคะ
1: ขออนุญาตเข้ามา
3: สายค่ะ
1: จากฉะเชิงเทราค่ะคุณศักดิ์คุณทวีศักดิ์นะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: เชิญเลยค่ะ
4: ผมขอคุยกับอาจารย์ทองหน่อยครับ
1: จ้าเชิญเลยค่ะ
4: ผมถามอาจารย์ทองว่ารู้จักไปต้นไม้ของอินโดนีเซียไหมครับ
3: ต้นไหน
1: ต้นอะไรคะ
4: คีเปครับ
3: คีเปโอ้
1: อาจารย์ค่ะ
0: สวนก็มีปลูกครับ
1: แล้วยังไงต่อคะคุณทวีศักดิ
4: ์ผมอยากทราบการดูแลรักษาผม
1: ปลูกเหรอคะ
4: แล้วยิ่งปลูกมันยิ่งเล็กกงนะ
3: ยิ่งปลูกยิ่งเล็ก
1: ต้นอะไรนะคะ
3: คีเป
4: คีเปครับ
1: คีเป
3: ที่มีกลิ่นหอมๆใช่มั้ยคะอาจารย
0: ์ยิ่งปลูกยิ่งเล็กลง
4: ครับ
0: โอ้คุณเป็นคนแรกในโลกเลยนะ
4: ครับ
0: ต้นไม้นี่ถ้ามันไม่โตขึ้นมันก็เท่าเดิมนะ
4: มันเล็กลงนะมันหดลง
0: ถ้าเล็กลงเนี่ยแสดงว่าคุณนี่จะต้องมีอะไรพิเศษแล้วล่ะที่ไปทำให้ต้นไม้เล็กลงได้
4: ไม่ใช่ครับผมก็ดูแลอย่าง
0: ด
4: ี
0: เตรียมดินก่อนปลูกไหมคุณได้เตรียมดินก่อนปลูกไหมเตรียมดินก่อนปลูกไหม
4: เตรียมก่อนครับ
0: เตรียมยังไง
4: ซื้อดินซื้อมาแล้วมาผสมอีกฮะ
0: อ๋อซื้อดินปลูกมา
4: ครับ

0: เตรียมดินอย่างดีเลยเนาะเตรียมดินสูงผสมร่วม
1: คือดินอย่าง
0: แล้วผมเคยบอกไปหลายครั้งแล้วนะว่าดินถุงที่ซื้อมาเนี่ยมันใช้ไม่ได้
2: นะ
1: ครับ
2: มันต้องเตรียมยังไงคะอาจารย
0: ์ดินถุงเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ได้หมักเนาะ
2: ค่ะ
0: เขาเอาอะไรมาผสมแล้วก็ใส่ถุงเย็ดมาขายเลยนะครับพอเราไปปลูกเนี่ยมันจะเกิดการหมักเนาะพอเรารดน้ำเนี่ยมันจะเกิดความชื้นเกิดการหมักเกิดความร้อนเกิดกรดต้นไม้ก็จะไม่โตนะครับบางทีก็เหลืองแล้วก็ตายนะครับของคุณไม่เหลืองแล้วก็ไม่ถึงจะตายนี่ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วเนาะ
1: ผมหมักแล้วทิ้งไว้ประมาณ 2-3 เดือนนะ
0: หมักยังไง
1: ก็ใส่กองมาคุกแล้วก็หมักแล้วเอาผ้าไปติดคลุมแล้วก็เวลาจะปลูกก็เอาไปเสริมไอ้ดินที่ตรงที่ปลูกไว้อะ
0: แล้วดินเดิมคุณเป็นดินอะไร
1: ดินธรรมดาเนี่ยครับ
0: ดินธรรมดาผมรู้แล้ว
2: อาจารย์
0: ดินเหนียวดินร่วนดินทราย
2: อาจารย์ถ้าเริ่มใหม่เลยถ้าสมมุติว่าต้องเริ่มใหม่เลยคุณทวีศักดิ์ต้องเตรียมดินยังไงบ้างคะแนะนำเลยค่ะ
0: จริงๆต้นไม้ชอบดินร่วนเน
2: า
0: ะ
2: ชอบดินร่วน
0: ถ้านี่จะเป็นดินร่วนก็ทำโคกซะหน่อยก็ดีมันชอบดินไม่ชอบแฉะนะครับ
1: แล้วก็ทำโคก
0: ของที่หลังเก่าผสมร่วมไปครับ
1: ผมทำโคกไว้สูงเลยครับประมาณฟุตนึงครับ
2: ค่ะ
0: แล้วเวลาปลูกอย่าปลูกลึกปลูกเสมอดินเดิมในถุงแล้วก็ดูด้วยว่าต้นที่เราซื้อมารากขดไหม
1: ไม่ขดครับ
0: แล้วคุณปลูกลึกเปล่า
1: ไม่ลึกอะเสมออ
0: ย่างนี้
1: เสมอหน้าดิน
0: ครับมาหลังไม้เวลามันจะหมดเน
2: าะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เวลาหมดแล้ว
0: ไม่ได้มันไม่ถ้าทำถูกทุกอย่างแล้วไม่โตมันเป็นไปไม่ได
2: ้
1: ผมขอเบอร์
2: ได้เดี๋ยวคุณทวีศักดิ์ฟังทางวิทยุนะถือสายเราฟังทางวิทยุนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ทองฝากทิ้งท้ายเลยค่ะพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อนะคะใช่เลยค่ะอาจารย์
0: ฝากมาเที่ยวงานกันเนาะวันที่10 ถึง 13แล้วก็อย่าลืมมาฟังอบรมเนาะมีวิชาของแผ่นดินความรู้เยอะแยะนะครับท้ายสุดก็คือถ้าใครมีปัญหาโทรมาหาผมที่0611242859 0611242859 8โมงเช้าไม่เกิน5โมงเย็นนะครับโทรมาได้แล้วเบอร์นี้เป็น ID Line เนาะสามารถถ่ายรูปแล้วก็ส่งไลน์มาหาผมได้นะครับผมจะได้เห็นภาพจะได้รู้ว่าคุณทำผิดยังไงนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับงานวันที่10 ถึง 13ครับมาเจอกันที่งานได้ครับแล้วก็มารับของแจกแล้วก็มารับมาซื้อสินค้าเอาบาทได้ครับผม
2: ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทองนะคะอาจารย์ทองธรรมดาจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดนะคะตามคอนเซ็ปต์ของอาจารย์นั่นเองค่
2: ะ
3: ติดตามรายการทุกที่ถิ่นไทยได้ทุกวันจันทร์อังคารแล้วก็พฤหัสศุกร์นะคะเวลาบ่ายโมงโดยประมาณถึงบ่ายสองนะคะส่วนวันนี้นะคะดิฉันเพ็ญประภัยวงศ์เสงี่ยมค่ะ
2: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมทุนชัยคำรอดนะคะแล้วก็สายชนีสังแล้วก็ยังมีรัชภาครัตนบ้านกรวยค่ะคุณแดนอัคเดชคำพิระนะคะลาไปก่อนค่ะคุณฟิวเดชาธรชัยสดาด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่7ความเป็นพหูสูตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคต

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันจะเร่งตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับจากท้องถิ่นภายใน1วันทำการเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันจะเร่งตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับจากท้องถิ่นภายใน1วันทำการเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดและวันนี้เริ่มโอนเงินล็อตแรกแล้ว 8,219 ครัวเรือน
7: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น66จังหวัดมีวงเงิน 9,000 บาทกรณีทรัพย์สินเสียหายและ 5,000 บาทกรณีน้ำล้อมเกิน7วันซึ่งปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อเร่งโอนเงินแล้วภายในวันนี้จำนวน 8,219 ครัวเรือนเป็นพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนรวม 68,300,000 บาททั้งนี้กำชับให้ท้องถิ่นเล่นส่งข้อมูลการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ปภ.จากนั้นปภ.จะใช้เวลาเพียง1วันทำการส่งต่อข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาเร็วที่สุดส่วนการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดจำนวน 1,422,167 ครัวเรือนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขนส่งจังหวัดแพร่ลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทำป้ายทะเบียนป้ายภาษีใหม่ไม่ต้องใช้เล่มจริง
8: นางสาวดารารัตน์ดาวเวียงกันขนส่งจังหวัดแพร่เปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกห่วงใยผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนหรือป้ายภาษีสูญหายและชำรุดจากการลุยน้ำท่วมจึงออกหนึ่งมาตรการพิเศษช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งสามารถขอออกใบทะเบียนแทนได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนรถตัวจริงเพียงใช้สำเนาเล่มทะเบียนหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้นสำหรับค่าธรรมเนียมป้ายทะเบียนใหม่อยู่ที่แผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศส่วนกรณีที่เล่มทะเบียนรถหายหากเป็นรถที่ผ่อนหมดแล้วสามารถยื่นคัดเล่มใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งในพื้นที่รับผิดชอบค่าธรรมเนียม55บาทและสำหรับรถที่ยังติดไฟแนนซ์สามารถขอใบรับรองรายการจดทะเบียนแทนได้ทั่วประเทศ มีค่าธรรมเนียมรถยนต์75บาทและรถจักรยานยนต์35บาททางนี้มาตรการผ่อนปลนลดขั้นตอนพิเศษนี้สามารถติดต่อดำเนินการได้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นี้เท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่หรือสำนักงานขนส่งใกล้บ้านทุกแห่งประมูลธุรกิจทีมข่าวสวท.แพร่รายงาน
1: มาเลเซียสั่งปิดโรงเรียนทั่วรัฐยะโฮเป็นเวลา2วันหลังเผชิญปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนายแพทย์มูฮัมหมัดนาคิบมัดกาซาลีประธานคณะกรรมการการศึกษาและสารสนเทศของรัฐยะโฮของมาเลเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่ามาเลเซียสั่งปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุกแห่งทั่วรัฐยะโฮเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามคำสั่งของตุนกูอิสมาอิลสุลต่านอิบราฮิมผู้สำเร็จราชการรัฐยะโฮเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและปกป้องสุขภาพของเด็กนักเรียนหลังหลายพื้นที่ของรัฐยะโฮมีดัชนีคุณภาพอากาศแต่ระดับที่ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพนายนาคิปกล่าวเพิ่มเติมว่ามาเลเซียยังจัดให้มีการเรียนการสอนที่บ้านแทนเพื่อความต่อเนื่องในการเรียนของเด็กนักเรียนพร้อมขอความร่วมมือจากบรรดานายจ้างในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบรวมถึงจัดตารางงานอย่างสมเหตุสมผลตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอทุ่งสงอำเภอท่าสาราอำเภอโนพิตำอำเภอสิชนอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอควนกาหลงอำเภอมะนังจังหวัดสตูลอำเภอจะนะอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอรังแงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.4 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 74% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและฝนหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอกระเปอจังหวัดระนองอำเภอคุระบุรีอำเภอท้ายเหมืองอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอทลางอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภอปลายพญาอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่และในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจาก
1: กุ้งเนี่ยน่าสงสารมากผมไปเจอที่สุรพิงเนี่ยบางท่านถึงร้องไห้ต้องให้คุณหมอไปช่วยปลอบใจเพราะหมดจริงๆฮะยอมรับฮะ
2: หมดตัวเลยพูดง่ายๆ
1: ถ้าบ่อ7บ่อแล้วมันจะ4เดือนมันจะตักได้อยู่แล้วก็ท่านครับ
2: ครับพื้นที่สักประมาณกี่พันกี่หมื่นไร่ครับท่านครับ
1: ท่านผมไม่มีตัวเลขแต่ผมว่ามันเกือบหมดทั้งหมดนะท่านฮะคือมันหลากมันเยอะมากๆจริงๆ
2: คือเราก็รู้กันว่าบางปะกงหรือว่าฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นพื้นที่การเกษตรมีการเพาะเลี้ยงนะครับ
3: ความเดือดร้อน
2: เดือดร้อน
3: เกษตรกรทั้งประชาชน
2: ครับเพราะฉะนั้นถ้าดูสถานการณ
1: ์จริงๆเลยครับ
2: ครับท่านครับถ้าเราคาดการณ์ถึงสถานะแน่นอนประชาชนเองก็ต้องอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้อีกนานเท่าไหร่ถ้าหากว่าทิ้งต่างว่าฝนไม่ลงมาเติมมาเพิ่มอีกนะครับท่านครับและการระบายน้ำออกไปทางทะเล
1: ทั้งพูดดำเนินรายการแล้วว่าตอนนี้ปัญหาใหญ่มันอยู่ที่

0: ปั้นสร้างที่ปราจีนบุรีเงินน้ำมาเยอะ
1: ครับ
0: ถ้าผันเข้าระบบไอ้บางประกงได้ไม่ลดตลิ่งเนี่ยผมเชื่อมาทางผมเนี่ยจะสามารถลดได้เร็ววันเลยนะครับ
1: บางประกงน้ำต้องตกขอบคลองก่อนถูกต้องไหมครับท่านถึงจะรีดน้ำลงไปได
0: ้ทีนี้ประเด็นของผมเนี่ยหรือ3ตำบลเนี่ยมันท่วมเยอะนะแต่ว่าตรงบ้านไอ้บางค้าเนี่ยมันยังโดนแบบน้ำท่วมมาเยอะมาก
1: ครับ
0: ฉะนั้นถ้าเข้าระบบปั๊บผมเชื่อมั่นว่าช่วยกันสูบเข้าบางประกงหรือขั้นหรือทำการสูบน้ำออกต่างๆหรือผ่านน้ำลงบางประกงเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเร็วขึ้นครับนับนั่นแหละผมว่าจะเร็ว
1: ครับ
0: แต่ทีนี้ปัญหามันอยู่ที่มวลน้ำของบ้านสร้างกันเองครับผมครับ
2: มันต่อเนื่องกัน
1: ใช่ครับซึ่งเป็นมวลน้ำก้อนใหญ่มากที่มาจากปราจีนมาลงบ้านสร้างมาจากนครนายก
0: มันจะเข้าแม่น้ำบางประกงเท่าไหร
1: ่ครับคือถ้าเราบอกว่าเปรียบเสมือนปิงวังยมน่านนะผ่านเจ้าพระยามาออกผ่านใจกลางกรุงเทพมหานครไอ้ตรงนั้นก็ผ่านทั้งตัวจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งหมดเหมือนกันก่อนจะออกทะเลบางปะกง
0: ครับถูกครับแต่นี่ท่านนายกรัฐมนตรีทุกรัฐมนตรีทุกท่านก็ทุกคนเข้าใจบริบทตรงนี้แล้วฉะนั้นเขาเลยเอาเรือผลักดันน้ำกับเครื่องผลักดันน้ำมาไว้ที่บางปะกงที่ในจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งหมดครับท่านครับ
1: ครับนะก็เป็นกำลังใจท่านผู้ว่าด้วยนะเห็นท่านก็ลุยน้ำอยู่โดยตลอดนะครับพี่น้องประชาชน
0: ท่านเหมือนกันครับ
1: ครับผมครับ
0: ขอบคุณมากครับผู้สนใจ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: ก็ท่านผู้ว่ามนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราก็มาพูดถึงสถานการณ์น้ำที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะ
1: ก็ฟังดูเหมือนไกลนะเนี่ยติดกับลาดกระบังเนี่ย
2: ติดกับลาดกระบัง
1: ติดกับประเวศ
2: ไอ้
1: ทอดีติดกับลาดกระบังติดกับเขตหนองจอกเนี่ย
2: บางน้ำเปรี้ยวอะไรแบบนี้อ
1: ยู่ตรงนี้ครับพื้นที่กว้างมากนะคือจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยมันจะเป็น2ส่วนน
2: ะ
1: ถ้าเราเอาหันหน้าไปทางทิศเหนือที่ท่านผู้ว่าพูดเมื่อสักครู่นี้ถ้าหันหน้าไปทางทิศเหนือด้านซ้ายก็คือฝั่งที่ติดกับกรุงเทพมหานครนะครับฝั่งด้านขวาก็คือฝั่งพวกบางค้าสนามชัยเขตไปฝั่งโน้นนะครับแล้วก็พอขึ้นเหนือขึ้นไปปั๊บก็จะไปเจอบ้านสร้าง
2: ซึ่งบ้านสร้างเท่าที่เราได้เคยพูดคุยไปคือพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ
1: ครับ
2: เพราะเป็นแอ่งกระทะมันก็น้ำมันก็ยังไปไม่ได้
1: อ
2: ัน
1: นี้ก็ต้องคิดถึงการที่จะแก้ปัญหาในอนาคตนะครับว่าคือตอนนี้ไอ้น้ำทะเลหนุนเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้หรอกครับมันขึ้นลงตามเวลาของเขาแต่ว่าน้ำที่จะไหลลงมาเนี่ยนะครับอย่างน้อยนครนายกก็มีเขื่อนขุนด่านเอาไว้ส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่ามันก็ต้องปล่อยเมื่อฝนตกเยอะแต่น้ำที่มาจากแม่น้ำปราจีนบุรีตรงนี้ครับนะพอมันเลยกบิลบุรีมาแล้วนะครับมาถึงตัวจังหวัดนะครับแล้วก็มาที่บ้านสร้างเนี่ยมันไม่มีอ่างเลยนะมันไหลหลากรินลงมาอย่างเดียวเลยแล้วก็มาที่แม่น้ำบางปะกงนะครับในวันที่ทุกคนอยากได้น้ำก็แน่นอนน้ำสำคัญ
2: ค
1: แต่ตอนนี้ไม่มีใคร
2: อยากได้นะมันน้ำเยอะเกินไป
1: ไม่ต้องการและน้องน้ำนะครับเอาละครับนะนี่ก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำสำหรับทุกของชาวบ้านน้องยานะครับใครมีปัญหาปรึกษาก็เบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอสวัสดีคุณผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่หน้าจอโทรทัศน์และหน้าปัดวิทยุด้วยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: เบอร์โทรศัพท์ครับ
2: เบอร์โทรศัพท์ตอนนี้นะคะมีทั้งเบอร์022756848นะคะ022756848และที่เบอร์มือถือของเรานะคะ0626056609นะคะคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาฝากเรื่องราวร้องทุกข์ให้กับเราได้เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับไปนะคะ
1: ครับ
2: เอาไปที่วันนี้คุณอินกมลจากกรุงเทพมหานครค่ะพี่ถนอม
1: ครับ
2: เป็นเรื่องของน้ำท่วมแต่น้ำท่วมในที่นี้ต้องบอกว่าสามีเนี่ย เปิดประตูรั้วหนีบนิ้วโป้งขาดในช่วงของน้ำท่วมนะ
1: ครับ
2: มีประกันอุบัติเหตุไหมอยากจะขอประกันเดี๋ยวถามคุณอินกมลว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรคะ
1: สวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: อยู่เขตไหนล่ะครับเนี่ย
3: มีนบุรีค่ะ
1: มีนบุรีอยู่ตรงไหน
3: สุขาภิบาล3ถึงตรงหมู่บ้านบัวขาว
1: โอ้แล้วเป็นไงบัวขาวลดลงมาบ้างหรือยัง
3: บัวขาวยังมีบ้างนิดหน่อย
1: มีบ้างนิดหน่อยนะตอนท่วมในบัวขาวนี่หนักหน่วงเหมือนกันนะทั้งเน่าทั้งเสียครบถ้วนเลยแล้วไปพลาดยังไงใครเป็นคนไปโดนประตูนี
3: ่วันที่ฝนตกแรกๆอ่ะน้ำมันลงเยอะแล้วทีนี้น้ำฝนตกเยอะก็ฝนก็ตกวันเสาร์อ่ะ
1: ครับ
3: ทีนี้มาน้ำมันท่วมจะท่วมรถก็เลยจะเอารถอ่ะขึ้นไปเก็บบนที่สูงไปเปิดประตูรั้ว ประตูตัวรั้วแล้วประตูรั้วมันก็เลยกระแทกมือนิ้วเลยขาด
2: โอ้นิ้วขาดเลยเหรอคะ
3: นิ้วขาดนิ้วโป้งขาดตั้งแต่เล็บโคนเล็บไปเลยแหละแล้วก็เลย6โมงเช้าก็ไปหาหมอนี่น้ำมันท่วมเยอะหารถไปยากมันรถเรามีก็เป็นรถลูกชายมันก็เตี้ยใช่ไหมถึงต้องเอาหนีน้ำอ่ะมันก็เลยเอารถข้างบ้านไปเขาก็ไปส่งแค่โรงพยาบาลก็ใช้สิทธิ์ประกันนั่นอ่ะบัตรทองอ่ะเขาไม่มีหมอเอานิ้วไปให้เขาด้วยแล้วก็มือไปเอาผ้าห่อไปนี่ก็เป็นผู้สูงอายุไงแล้วมีโรคประจำตัวเลือดมันออกเยอะเขาก็บอกให้รีบไปโรงพยาบาลนพรัตน์เขาส่งตัวไปมันไปไม่ได้ก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลนวมินเก้าไปทำแผลผ่า
1: เอาอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับพี
3: ่
1: แล้วที่จะสอบถามว่าอย่างไรครับ
3: ก็เขาที่บอกว่ามีประกันช่วยที่แบบชดเชยว่าเป็นอุบัติเหตุอย่างเงี้ยมีไหม
2: ค่ะ
3: อันนี้มันนิ้วโป้งขาด
2: ไปเลยมีการต่อติดไหมคะ
3: เสียสตังค์แพงมากเลยตั้ง46,000ค่าผ่าตัด4,000ค่าอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลย
2: ค่ะ
3: 46,000
1: แล้วได้
3: มาไป2วัน
1: อ๋อก็คือไปเอกชนใช่ไหม
3: ใช่มันไปไม่ได้นพรัตน์มันไม่มีรถไป
1: อันนี้จะแปลความว่าฉุกเฉินไหมโอเคเอาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นนะพี่อิงกมลนะ
3: จ้า
1: ทีมงานขึ้น Facebook หน้าจอไว้นิดหนึ่งนะเดี๋ยวให้พี่อิงกมลเนี่ยนะครับเอาหลักฐานทางการแพทย์การผ่าตัดการรักษาทั้งหมดนะทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่งให้ผมนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะประสานกับสปสช.บัตรทองหน่อยนะครับว่าจะแปลความว่าเป็นเหตุฉุกเฉินไหม
2: ค่ะ
1: หลักยูเซปน้ำท่วม
2: เพราะว่ามันไปไม่ได้
1: จะให้ลุยน้ำไปที่คือพูดง่ายๆว่าที่เขาอยู่หมู่บ้านบัวขาวถนนรามคำแหงถนนรามคำแหงอยู่ถ้าไปจากนี้ไปอยู่มีนบุรีอยู่ขวามือนะครับแล้วน้ำก็ท่วมสิทธิ์อยู่โรงพยาบาลนพรัตน์โน่นไปโน่นไปตะวันตกแล้วก็น้ำก็ท่วมก็ไม่ได้ใกล้ที่สุดคือโรงพยาบาลนี
2: ้
1: แล้วก็ต้องถูกไหมเจ็บด้วยนะเอานิ้วไปด้วยนะตกลงเขาต่อให้ได้ไหม
3: ไม่ได้ต่อเขาจะเอาตั้ง80,000
1: ก็เลยต้องทิ้งเลย
3: ต่อก็จะเอาต้อง80,000ก็เลยตัดสินใจบอกให้ลูกอ่ะบอกเขาตัดตัดไปเลยทำแผลมา
1: พี่อินกมลให้ลูกก็ได้เนาะทักเฟซบุ๊กผมมานะแล้วส่งข้อมูลมานะเดี๋ยวก็จะให้ทางสปสช.เขาช่วยดูเรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับว่ามันเป็นเหตุฉุกเฉินที่จะต้องได้รับการเขาเรียกอะไรนะ
2: การช่วยเหลือ
1: การช่วยเหลือในกรณีดังกล่าวนี้หรือไม่ถ้าเข้าหลักยูเซปนะฮะในสถานการณ์น้ำท่วมอันนี้เป็นสถานการณ์พิเศษนะพี่นะ
3: จ้า
1: ได้ครับขอบคุณครับ
2: ค่ะขอบคุณพี่อินกมลนะคะสวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวทีมงานค่อยตามนะคุณกฤตค่อยตามแล้วก็ขอข้อมูลเดี๋ยวผมจะประสานกับทางสปสช.ให้คุณหมอช่วยดูนิดนึงถ้ามันเข้าหลักยูเซปในสถานการณ์มัน1ทั้งความเจ็บ2น้ำที่ท่วมจะไปยังไง
2: ค่ะมีเรื่องของการเดินทางแล้วก็เรื่องของการเจ็บป่วยคือเรื่องของนิ้วขาดเนี่ยพี่ถนอมจริงๆมันต้องใช้ระยะเวลาที่รวดเร็วในการที่เราจะรักษาให้นิ้วเนี่ยมันกลับคืนมาได
1: ้คือถ้ารวดเร็วก็ไปหาเจอแพทย์ก็สามารถจะต่อเส้นเลือดได้ถูกต้องมั้ยเขาก็ต้องไปที่ใกล้ที่สุดยังก็ฉุกเฉินเนี่ย
2: มันฉุกเฉินมากๆ
1: เออ
2: จริงๆก็
1: แต่มันแกอุตส่าห์เอาไปด้วยนะแต่จริงๆในเวลาเจอเคสแบบนี้ฉุกเฉินเร่งด่วนจำเป็นเนี่ยพอเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยต้องหากระติกน้ำแข็งก่อนนะ
2: แ
1: ช่กระติกน้ำแข็งครับ
2: เอานิ้วแช่ไว้คือเขาบอกว่าถ้ารักษาภายใน12-18ชั่วโมงเนี่ยต่ออวัยวะคืนได
1: ้ใช่แช่น้ำแข็งไปเนาะใช่ไหม
2: ใช่
1: แช่น้ำแข็งไปนะไม่ใช่ถือกำไปอย่างงี้ไม่ได้นะ
2: แต่อันนี้ก็กลายเป็นว่าไม่ได้ต่อนะเพราะว่าเรื่องของเงินในการ
1: โดน80,000แล้วก็ไม่กล้านะครับไปที่คุณชลิตจากกทม.สวัสดีครับ
2: คุณชลิตสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: คุณชวริตบอกว่าแม่เสียปี2568ญาติพี่น้องไม่บอกกล่าวและแบ่งมรดกกันเอง
4: ครับพ่อแม่เสียวันที่14พฤษภาปี68แล้วก็อยู่ๆผมมาได้ข่าวว่าเขามีการทำพินัยกรรมแต่ว่าก่อนหน้านั้นเมื่อ10ปีที่แล้วแม่ผมทำพินัยกรรมให้อาที่เขาจบกฎหมายทำพินัยกรรมแต่ว่าพอแม่ผมอ่านเขาด่าอาว่าไม่เอาชื่อผมลงไปในพินัยกรรมอคติกับผมเขาเลยฉีกทิ้ง พอฉีกทิ้งตั้งแต่นั้นแม่เขาก็บานเลยว่าไม่ทำพินัยกรรมอีกเลยแล้วอยู่ๆพินัยกรรมมันโผล่ขึ้นมาเมื่อตอนแม่ผมตายแล้วผมถามพี่สาวนะว่าอ้าวแม่ผิดพินัยกรรมแล้วอยู่ๆพินัยกรรมมีแล้วพี่สาวบอกว่าไม่ต้องไปยุ่งแล้วไม่บอกผมสักคำว่าแม่เสียก็ไม่บอกอะไรเลยอยู่ๆทำกันเองอ่ะแล้วจะให้ผมแก้ยังไง
1: ก็อย่างนี้นะครับพี่ชลิศครับ
4: ครับ
1: ใจเย็นๆตั้งหลักให้รู้ข้อเท็จจริงนะครับว่ามันคืออะไรเนาะคุณพ่อยังอยู่ไหม
4: พ่อเสียไปตั้งแต่ตอนเด็กๆครับ
1: พ่อเสียแม่ก็เพิ่งเสียเนาะปี68นะ
4: ปี68 14
1: เดี๋ยวไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องพูดผมก็ต้องพยายามทวนประเด็นนิดหนึ่งนะพ่อกับแม่เสียชีวิตแล้วทั้งคู่พ่อที่เสียไปก่อนนั้นน่ะทรัพย์สินที่ว่าเป็นชื่อแม่นั่นน่ะนะครับมันเป็นสินสมรสของพ่อกับแม่ไหมหรือว่าเป็นสินส่วนตัวของแม่ตอบตรงนี้ก่อน
4: น่าจะเป็นของแม่หมดอ่ะ
1: เป็นถ้าเป็นสินส่วนตัวของแม่ก็ไม่เกี่ยวกับพ่อแต่ถ้ามันเป็นสินสมรสนะครับแม่จะทำพินัยกรรมสมมติว่าแม่ทำพินัยกรรมมันก็จะมีปัญหาในส่วนของพ่อที่แม่ไม่สะผลของพินัยกรรมของแม่ไม่สามารถจะไปก้าวล่วงถึงสิทธิ์ของพ่อได้ลูกมีสิทธิ์ที่จะรับในส่วนของพ่อที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นอันนี้พูดให้ฟังนะแต่ถ้าคุณมองว่ามันเป็นเรื่องของสินส่วนตัวของแม่เคยทำพินัยกรรมต่อมาคุณรู้ว่าแม่ฉีกทิ้งแต่คำว่าแม่ฉีกทิ้งก็ไม่ได้หมายความว่าแม่จะไม่ทำฉบับใหม่นะ
4: แล้วการทำพิบานไว้ว่าไม่ทำแล้ว
1: เดี๋ยวสิครับพี่ชลิศครับแป๊บหนึ่งนะเพราะฉะนั้นการทำพินัยกรรมเนี่ยปกติบางทีเขาก็ไม่ได้บอกทายาทให้รู้นะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เขาก็ไม่ได้บอกนะยิ่งโดยเฉพาะคนที่เขาไม่ได้มอบมรดกให้ตามพินัยกรรมเนี่ยเขาจะไม่บอกเลยแหละถ้าบอกก็จะมีปัญหาใช่ไหม
2: ค่ะแอบทำนะ
1: เพราะฉะนั้นก็ทำโดยที่ไม่ได้บอกให้คุณชลิศได้รับทราบทีนี้ถ้าเราสงสัยว่าถ้ามันมีพินัยกรรมแล้วในพินัยกรรมไม่ได้มีชื่อคุณแปลว่าเขาตัดคุณออกจากกองมรดกที่จะได้รับมันเป็นสิทธิของผู้ทำพินัยกรรมอันนี้เราไปโวยวายอะไรไม่ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีพินัยกรรมหรือพินัยกรรมนั้นถูกทำขึ้นมาในภายหลังเป็นเหตุอันควรสงสัยว่าพินัยกรรมปลอมหรือเปล่าแม่ทำไว้จริงหรือเปล่ามีแก้ไขดัดแปลงพินัยกรรมหรือเปล่าอันนี้คุณอาจจะต้องใช้สิทธิ์ทางศาลในการฟ้องพิสูจน์นะครับแต่คุณต้องมีพยานหลักฐานเพียงพอครับ
4: ก็เนี่ยผมว่าจะฟ้องเพื่อตรวจสอบเพราะมันมีพิรุษพอผมเข้าไปก็ไม่อยากให้ยุ่ง
1: นิดเดียวครับมันมีทรัพย์อะไรบ้างนะครับที่
4: มีตึกแถวส่วนมากจะอยู่ที่หาดใหญ่กับสงขลาแล้วก็ที่สะเดา
1: ถ้ามันมีถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยอาจจะไปดูขอตรวจสอบดูนะครับจากที่ดินว่า
4: ที่ดิน
1: ใช่ครับว่าโอนไปด้วยวิธีใด
4: ครับ
1: โอนไปด้วยวิธีใด
4: ภายในกี่ปีอ่ะต้องฟ้อง
1: อะไรนะครับ
2: ภายในกี่ปีที่ต้องฟ้องคะ
1: เดี๋ยวนะมันจะมีอายุความเข้ามาเกี่ยวข้องนะแต่ว่าถ้ามีการฉ้อโกงมรดกนี่อันนี้จะมีอายุความหรือไม่เนี่ยนะครับก็ต้องรีบทำใช่ภายในอายุความเหมือนกัน
2: สายหลุดนะคะ
1: สายหลุดไปนะนะครับอันนี้เราก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงนะ
2: กังวลใจมันก็มีหลากหลายแง่มุมแต่ว่าเราเป็นคนนอกนะเราก็ไม่ทราบว่าข้อมูลจริงๆแล้วมันคืออะไร
1: ก็ให้ปรึกษาทนายความหรือไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ปรึกษาก่อนก็ได้ก่อนจะตัดสินใจว่าคือถ้าเราอยู่จะฟ้องก็พอถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ความธรรมแล้วเราไปหาทนายเลยน
2: ะ
1: ตั้งแต่ปรึกษาปั๊บเนี่ยต้องเสียตังค์แล้วนะ
2: เสียเงินแล้ว
1: เสียเงินแล้วนะครับมีแต่มาที่นี่นะไม่ต้องเสียแต่ค่าโทรศัพท์และสายหลุดไปเนี่ยนะ
2: ค่ะกลับมาแล้วนะคะ
1: คุณชาวเล็กครับ
4: ผมถึงจะฟ้องหรือว่ารอให้เขาโอนกันก่อนหรือว่ายังไง
1: มันต้องทำก่อนใช่ครับพี่เอางี้ครับพี่ชาวเล็กครับตอนนี้พี่อยู่ที่ไหน
4: อยู่กรุงเทพ
1: แล้วทรัพย์สินมรดกของแม่อยู่ที่ไหน
4: อยู่สะเดาสงขลาหาดใหญ
1: ่สะเดาสงขลาหาดใหญ
4: ่บ้านเกิดอยู่สะเดา
1: คุณอยู่เขตไหนกรุงเทพ
4: กรุงเทพอยู่บางขุนนน
1: ท์บางขุนนนท์คุณไปที่ศาลตลิ่งชันก็ได้อัยการคุ้มครองประเด็นตรงไหนแง่มุมไหนไหมที่มันจะมีช่องว่างช่องโหว่นะครับหรือว่าถ้าเราสงสัยในพินัยกรรมว่าเป็นพินัยกรรมที่ถูกต้องไหมถ้าเรามีข้อสงสัยเราควรทำไงเดี๋ยวไปให้อัยการ

0: ขาช่วยให้คำแนะนำปรึกษาตรงนี้ก่อน
1: ตอนนี้ผมไปเอาใบมรไอใบอะไรอะใบมรณบัตรที่ของแม่มาแล้วแล้วก็รู้ว่าแล้วว่าตายเมื่อไหร่พอหลังจากรู้เนี่ยเราต้องฟ้องเลยไหม
0: ยังครับยังครับยังครับ
1: ต้องไปที่อาอัยการก่อนใช่ไหม
0: ไปปรึกษาอัยการก่อนแต่ถ้าคุณจะไม่ปรึกษาอัยการคุณจะใช้สิทธิ์ทางศาลเลยก็ไปปรึกษาทนายถ้าปรึกษาทนายคุณก็ต้องค่าเริ่มต้นต้องปรึกษาคุณก็ต้องเสียตังค์แล้ว
1: ครับไม่เป็นไรแต่ว่า
0: แต่ถ้าไปปรึกษาอัยการก็เดี๋ยวอัยการช่วยดูให้นะ
1: ผมเข้ามายุ่งเลย
0: ครับครับ
1: ว่าผมต้องการสืบเรื่องเงินด้วยของแม่เพราะเงินแม่ผมอ่ะเขา
0: เอาละเอาละพี่ชวลิตครับเราคุยกันตามนี้ก่อนนะ
2: ค่ะเดี๋ยวให้พี่ชวลิตทำตามคำแนะนำนะคะถ
0: ้
2: าอยากจะปรึกษาทนายก็สามารถทำได้แต่ว่าจะเสียเงินแต่อีกทางนึงก็คืออยากให้ไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ก่อน
1: ได้เดี๋ยวผมจะไปที่อัยการนะที่ศาลตลิ่งชันใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ค่ะ
1: ครับครับครับ
0: สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะก็เป็นเรื่องของมรดกนะคะที่เราก็เน้นย้ำกันบ่อยๆว่าถึงแม้จะมีทรัพย์เยอะทรัพย์น้อยแต่ก็ทำมรดกไว้นะป
0: ้
2: องกันไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปที่สายต่อไปค่ะคุณสุวรรณจากพิจิตรนะคะคุณสุวรรณเนี่ยบอกว่าจะขึ้นศาลวันที่9นี้แล้วลูกชายเสียแล้วมีหมายศาลมาหาพ่อให้เอาใบไปรายงานแต่ต้องการอยากทราบว่าศาลแรงงานกลางอยู่ที่ใดนะคะแล้วต้องเอาอะไรไปบ้างแต่ว่าเป็นคดีเกี่ยวกับอะไรเนี่ยคุยกับคุณสุวรรณกันก่อนสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: ค่ะ
0: สายใครซ้อนอยู
2: ่คุณสุวรรณคะสายคุณสุวรรณหลุดไปนะคะ
0: คือคุณสุวรรณในเมื่อวานเนี่ยคือสายที่ปรึกษาแล้วก็มีเรื่องค้างว่าจะต้องไปศาลแรงงานทีนี้เจ้าตัวก็ไม่รู้ที่ไปที่มาของเรื่องก็เลยส่งหมายศาลมาให้ดูนะครับก็ปรากฏว่ามันเป็นคดีขององค์การอุตสาหกรรมเป็นคดีของบริษัทไม้อัดไทยอ่ะ
2: ที่พี่ขนมได้บอกไป
0: ที่มันเขาล้มละลายไปนะครับก็คือว่าช่วงธุรกิจที่มันไม่ดีเนี่ยนะเขาก็ยอมปิดตัวและล้มละลายแล้วไม่ชดเชยให้กับพนักงานก็เลยรวมตัวกันเพื่อฟ้องทีนี้พอฟ้องก็อันนี้ก็ล้มละลายพอล้มละลายเสร็จปั๊บทีนี้บริษัทไม้อัดไทยเนี่ยมันไม่มีตังค์ที่จะมาเยียวยาพอไม่มีตังค์มาเยียวยาก็เจรจากันว่าเราจะจ่ายให้กับผู้ฟ้องคือพนักงานคุณสุวรรณครับ
3: ค่ะ
0: คุณสุวรรณฟังนะ
3: จ้าจ้า
0: เดี๋ยวถามอย่างนี้ก่อนเจ้าของเรื่องเนี่ยญาติของคุณเนี่ยเขาเป็นพนักงานบริษัทมาดไทยใช่ไหม
3: ค่ะ
0: เขาเป็นอะไรกับคุณอ่ะ
3: เป็นลูกเลี้ยงแล้วก็ฉันเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆอะค่ะ
0: ถ้างั้น
3: พ่อเขาก็ยังอยู่
0: เดี๋ยวสิครับไม่เป็นไร
3: ค่ะ
0: คนที่ทำงานเป็นพนักงานของบริษัทไม้อัดไทยเนี่ยตกลงว่าเป็นลูกเลี้ยงหรือเป็นพ่อหรือทั้งคู
3: ่เป็นลูกเลี้ยงนางสุวรรณสายเบาะแล้วเป็นลูกของนายสมัยสายเบาะค่ะ
0: แต่ตกลงเป็นลูกเลี้ยงนะเขาทำงานอยู่ที่บริษัทนี้มาก่อนนะ
3: ค่ะมาประมาณ10กว่าปีแล้ว
0: 10กว่าปีทีนี้เนี่ยอย่างนี้ครับพี่ก็ถ้าดูจากข้อมูลในหมายศาลเนี่ยก็คือว่าบริษัทไม้อัดไทยเนี่ยมันเป็นเดิมมันเป็นบริษัทที่เหมือนเป็นรัฐวิสาหกิจอ่ะ
2: ค่ะ
0: เสร็จแล้วก็ประกอบการเลิกกิจการก็ไม่ได้ชดเชยเงินให้กับพนักงานที่เลิกจ้าง
3: ค่ะ
0: พอไม่ชดเชยพนักงานก็รวมตัวกันฟ้องถูกต้องไหม
3: ค่ะค่ะถูก
0: อันนี้รู้นะรวมตัวกันฟ้องนะพอรวมตัวกันฟ้องก็เจรจากันไปมาปั๊บโอเคนะตัวแทนของบริษัทก็บอกว่าเราจะชดเชยให้แต่การจะชดเชยไม่มีตังค์ไม่มีตังค์บอกเดี๋ยวเราจะไปขอเงินจากรัฐบาล
2: ค่ะการมาเยียวยาม
0: าเยียวยาเพราะว่าเป็นของรัฐนี
2: ่
0: ก็ไปขอตังค์จากรัฐบาลมาเยียวยาให้กับพนักงานนะครับตามนี้แหละก็ปรากฏว่าผ่านมา10กว่าปี13แล้วมั้ง
3: 11
0: 11เหร
3: อ2 12ปีนี้แล้วค่ะ
0: แล้วก็เรื่องมันก็คาอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก
3: ็
0: มันก็ไม่รู้ว่ามีการเสนอขออนุมัติงบประมาณมาเยียวยาแล้วหรือยังหรือยังไม่ได้ขอหรือขอไปแล้วแต่เขาไม่ให้ซึ่งผมคิดว่าน่าจะขอแล้วไม่ได
2: ้ค่ะ
0: พอขอแล้วไม่ได้เรื่องมันก็เลยคาศาลทีนี้พอคาศาลเสร็จปั๊บเนี่ยศาลก็ต้องดำเนินการว่าตกลงผู้ฟ้องเนี่ยจะเอายังไง
2: จะยังฟ้องอยู่ไหม
0: จะยังยืนยันอยู่ไหมอะไรอยู่ไหมเนี่ยเขาก็เลยมีหนังสือไปถึงนี่แหละที่พี่สุวรรณนี่แหละถูกต้องไหมทีนี้

0: ค่ะ
1: ทีนี้เขาก็ให้ลูกของพี่เนี่ยไปที่ศาลถูกต้องไหม
0: ค่ะ
1: เออ
2: แต่ว่าลูกเสียชีวิตแล้ว
0: ลูกเสียชีวิตมาได้11ปีแล้วค่ะ
1: ลูกซึ่งเป็นอดีตพนักงานของแม่อัฐไทยเสียชีวิตไป11ปีแล้ว
0: ค่ะมีแต่พ่อเหลืออยู
1: ่แต่พ
0: ่อพิการ
1: แต่พ่อเนี่ยไม่ได้เป็นพนักงานบริษัทนะ
0: ไม่ค่ะพ่อเป็นพิการแล้วเดี๋ยวนี
1: ้เดี๋ยวสิครับพ่อเคยเป็นพนักงานบริษัทด้วยไหม
0: ไม่ได้เป็นค
1: ่
0: ะ
1: ถ้างั้นไม่ได้เป็นไม่ต้องพูดถึงพ่อเดี๋ยวจะสับสน
0: ค่ะค่ะ
1: สิทธิ์นี้มันเป็นสิทธิ์ของลูกแต่ปรากฏลูกเสียชีวิตถ้ามีหมายศาลมาถึงปรากฏว่าเขาเสียชีวิตแล้วถูกต้องไหมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้ในตัวหมายที่ส่งมามันจะมีเบอร์โทรศัพท์อยู่เห็นไหม
0: เห็นไหมครับเบอร์โทรศัพท์ของศาล
1: ของศาลครับใช่ครับมันมีเบอร์ของศาลโทรไปที่ศาลเลยครับแจ้งให้ศาลทราบก็ถามว่าจะมาไหมยืนยันไหม
2: นะครับลูกชายเสียชีวิตไปแล้ว
1: แต่ว่าเขาเสียชีวิตไปแล้ว
0: โทรไปแล้วค่ะเขาบอกว่าให้มาภายในวันที่9พฤศจิกายนนี้ค
1: ่
0: ะ
1: ให้มา
0: แต่เขาไม่บอกว่าเอาอะไรมามั่งแล้วอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่บอก
1: ป้าครับป้าโทรไปคุยให้ได้ความเนาะว่า1นะครับเขาเป็นโจทย์อ่ะโจทย์คนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วทายาทของผู้ตายเนี่ยจะมาทำแทนได้หรือไม
0: ่ค่ะ
1: นะครับป้าคุยกับเขาให้เข้าใจนะป้านะเข้าใจไหมครับ
0: เข้าใจค่ะ
1: เออถามนั่นแหละเจอกับศาลแล้วก็ถามให้ละเอียดเลยว่าป้าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในเมื่อลูกฉันเสียชีวิตแล้วผู้ตายไปไม่ได้เมื่อไปไม่ได้เนี่ยทายาทของผู้ตายอยู่ๆก็จะโผล่ไปเลยเนี่ย
2: มันก็ไม่ได้ตัวแทนหรือยังไง
1: นะ
2: ต้องพูดคุย
0: เขาเป็นนางลัคนาวัน
2: ค่ะ
0: คุ
2: ณป้าคะยังไงคุณป้าลองโทรไปที่เบอร
1: ์ป้าช่วยติดต่อทางเบอร์ของศาลก่อนนะป้านะ
0: เบอร์ของศาลเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: ที่สอง
1: ไม่ป้าติดต่อเองเลยครับ
0: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: ถ้าเขายืนยันให้มาก็ต้องมาศาลแรงงานอยู่ที่หัวลำโพงสถานีรถไฟเลยอ่ะหัวลำโพงฮะ
0: อยู่ที่หัวลำโพง
1: สถานีรถไฟหัวลำโพงอ่ะมาถึงปั๊บเนี่ยพอลงรถปั๊บยืนอยู่หน้าสถานีปั๊บมองไปข้างหน้าถนนพระราม4นะศาลแรงงาน
0: อ๋อ
1: ครับนะแต่ว่าถามศาลให้เข้าใจก่อนไม่ต้องรีบตัดสินใจมานะ
0: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
0: ค่ะค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เพราะว่าศาลเขามีเบอร์โทรมีอะไรต่างๆอยู่แล้ว
2: ถ้าถามศาลก็อาจจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นด้วย
1: นะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้เรื่องนี้ค้างคายาวนานมากเขาเคยมี
2: สวัสดีค่ะ
1: เพราะว่าศาลเขามีเบอร์โทรมีอะไรต่างๆอยู่แล้ว
2: ถ้าถามศาลก็อาจจะได้ข้อมูลที่
1: ช
2: ั
1: ดเจน
2: มากขึ้นด้วย
1: นะครับ
2: ค่ะ
1: โอ้เรื่องนี้ค้างคายาวนานมากเขาเคยมีเยียวยาพนักงานจนกระทั่งเขาเสียชีวิตอ่ะคนฟ้องเสียชีวิตอ
2: ่
1: ะ
2: เสียชีวิตไปแล้ว
1: อันนี้บอกว่าเออเดี๋ยวจะไปขอเงินจากรัฐบาลมาให้เข้าใจว่าก็คงไม่ได้มา
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: เดี๋ยวไปกันที่คุณหนิงนะคะจากกทมแต่ว่าเรื่องที่คุณหนิงอยากจะพูดคุยกับเราเนี่ยตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังต่อสายอยู่พี่ถนอมเวลาขึ้นทางด่วนเนี่ยเคยไหมคะที่แบบไปเข้าช่องที่มันไม่มีไม้กั้นเรียกว่าเป็นช่องที่อันนี้เรียกว่าไปนี่ไหม
1: ไม่เคย
2: เส้นที่มันแบบไม่มีไม้กั้นแล้วเราเข้าไปแล้วค่อยจ่ายเงินทีหลังอะ
1: ไม่เคย
2: ไม่เคยช่วงใหญ่จ่ายเงินก่อนอัน
1: นั้นเขาเรียกว
2: ่
1: า
2: M-Flow
1: มันจะให้บริการอยู่เส้นวงแหวนวงแหวนตะวันออก
2: กาญจนาภิเษก
1: นะครับทีนี้คนเห็นมันโล่งๆก็ขับตามเขาไปใช่ไหม
2: ใช
1: ่คนที่เข้าไปเนี่ยเขาจะมีจ่ายเงินโดยอัตโนมัติไง
2: มันจะพิมพ์ไปในเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอะแล้วก็พิมพ์ทะเบียนรถเราก็จ่ายได้เลยแต่บางคนพี่ถน
1: อม
2: ลืม10เท่านะคะ
1: ใช่ปรับสูงมากนะ
2: ใช
1: ่ครับมาแล้วใช่ไหมคุณเน้งครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
2: ค่ะคุณเน้ง
1: ใครที่ขับรถผ่านช่องทาง M-Flow แล้วไม่จ่ายตังค์อ่ะใคร
3: ใช่ครับผมเขาว่าเหมือนกับเขาบอกว่ามันไม่มีไม้กั้นครับผมเขาเลยผ่านไปแต่เขามีหลายคันเขาตามเขาไปครับผม
1: เขาคนนั้นอ่ะใคร
3: คือหลานผมครับผม
1: หลานทีนี้ก็ครับตามเข้าไปด้วยเห็นโล่งดีก็ไปกี่ครั้งแล้วครับ
3: เพิ่งมาเพราะว่าไม่เข้าใจครับผม
1: หมายถึงว่าเขาผ่านใช้ทางเส้นทางผ่านแบบนี้กี่ครั้งครับ
3: ครั้งแรกครับผม
1: ครั้งเดียวใช่ไหม
3: ครับผม
1: แล้วก็มีหนังสือมาจากบริษัทเพื่อให้จ่ายเงินพร้อมค่าปรับ
3: พิเศษครับผม
1: ให้

0: ให้เขาจ่ายเงิน
1: ปรับ5 บาท
0: ครับ
2: 55 บาทเหรอคะ
0: แล้วจะถามว่าไงอ่ะครับก็
1: ถ้าเกิดเขาตอบเขาว่าเขาเหมือนว่าเสี่ยงกันเมื่อทั้งแม่ทั้งลูกเสี่ยงกันครับผมจะไม่ไปชำระเสร็จแล้วจดหมายเข้ามาฉบับนึงเป็นค่าปรับครับผม555 บาท
0: ก็ไม่ชำระไงเขาจะมีค่าปรับก็จะยิ่งสูงขึ้น
1: ครับผม
0: ถ้าไม่จ่ายอีกเดี๋ยวเขาฟ้องนะครับ
1: ครับผมแต่ตอนนี้ผมถามเพิ่งมาถามน้องชายกับถามหลานเขาบอกเขาไปเสียละทั้ง600 กว่าบาทครับผม
0: แล้วยังจะมีติดแล้วยังติดใจที่จะถามอยู่ไหม
1: ค่าปรับด้วยครับผม
0: ใช่ครับติดใจที่จะถามอยู่อีกไหม
1: ไม่มีครับผมพี
0: ่เพราะว่านี่แหละเขาขับรถต้องรู้ครับว่าโอเคช่องนี้ผ่านด่านนะครับเอาเงินจ่ายเงินสดเอาช่องนี้เป็น easy pass โอเคเราก็เติมเงินไว้อยู่แล้วก็ผ่านปั๊บไม้กั้นยกเราไม่ต้องจ่ายอีกเพราะมันตัดไปจากระบบส่วน M-Flow เนี่ยก็คือคนที่ตัดเงินออกจากระบบเหมือนกันที่เขาเป็นสมาชิก M-Flow แต่ในขณะเดียวกันถ้ามีคนหลงเข้าไปเนี่ยเขาก็จะตามเก็บภายหลังแล้วเราก็จ่ายไปถ้าเราไม่จ่ายปั๊บมันจะเจอเบี้ยปรับไงครับพี่
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ถ้าสงสัยเรื่องนี้ก็โทรไปที่สายด่วน1586กด1ได้นะครับเรื่องของ M-Pro นี่แหละนะสวัสดีครับ
1: ผม
2: สวัสดีค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้จะไม่จ่าย
2: คือเป็นเรื่องที่คือต้องบอกว่าเขาเอื้อให้กับคนที่ไม่ต้องต่อคิวแต่สุดท้ายแล้วเมื่อผ่านพ้นไปแล้วคุณต้องจ่ายเงินนะ
0: ต้องจ่าย
2: เพราะมันคือทางด่วนนะคะ
0: ใช่
2: ในการที่เราจะใช้ช่องทางพิเศษในการที่จะขับรถให้มันสะดวกมากยิ่งขึ้น
0: จะไม่จ่ายเหมือนใบสั่งตำรวจไม่ได้นะ
2: ไม่ได้นะคะทุกอย่างอ
0: ันนี้เขาเป็นเอกชนเขาเป็นเอกชนที่สัมปทาน
2: ค่ะ
0: นะครับ
2: วันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นนะคะพี่ถนอมในเรื่องที่พี่น้องประชาชนเนี่ยปรึกษาเข้ามานะคะเน้นย้ำเบอร์โทรกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม0626056609และ062ขออภัยค่ะ022756848นะคะเพราะว่าคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยก็ไม่ได้ดูทีวีนะแล้วก็รับฟังผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์ก็จะได้โทรเข้ามาสอบถามได้ด้วยนะคะ
0: ครับ
2: เดี๋ยวไปที่
0: ขอตอบคนนี้ก่อนได้ไหม
2: ค่ะ
0: คุณแก้วจากชลบุรีนะปลูกต้นไม้ริมไหลทางสาธารณะแต่ไม่ได้เกะกะทางสัญจรนะครับเป็นการให้ร่มเงาประเด็นก็คือว่ามีคนมาก่อสร้างและสั่งให้ลูกน้องไถต้นไม้ดังกล่าวออกไปทั้งที่ต้นไม้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของเขาก็อันนี้เราไม่มีสิทธิ์ครับเราไปปลูกในที่ทางสาธารณะนะครับแล้วคนที่มาไถทางเนี่ยนะเขาเป็นคนของกรมทางไหมถ้าใช่เราก็ไม่เกี่ยวครับเราก็ได้แต่ยืนมองครับว่าเสียดายต้นไม้ถ้าคุณอยากจะไม่อยากให้เขาตัดก็ใช้วิธีการว่าขุดล้อมเอาไปไหม
2: ค่ะ
0: เพราะคุณเป็นคนปลูกคุณตาเชียงคุณตาจากเชียงราย
2: จากเชียงรายเป็นเรื่องของที่ดินนะคะคุณตาบอกว่าเดิมทีเนี่ยมีที่ดินแปลงเดียวกันแต่ว่าพอแบ่งออกมาลูกหลานของอีกที่หนึ่งไม่ยอมให้ผ่านทางเข้าออกอยากทราบว่าจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะคุณตาสวัสดีค่ะ
3: ครับผม
0: คุณตาอยู่อำเภออะไรครับจังหวัดเชียงราย
3: อำเภอแม่ลาวครับ
0: แม่ลาวนะครับอันนี้เป็นลูกของคุณลุงเองหรือเปล่าครับ
3: เราครับผมเป็นพ่อของไอ้ตาเนี่ยนี่นะครับผมถามว่าเดิมทีเป็นที่ดินแปลงเดียวที่นี่เขาแบ่งขายให้แม่แล้วก็ยอมขุดเหนียงผ่านนาเขา
0: ครับ
3: แต่ตอนนี้เขาแบ่งให้ลูกหลานของเขาแล้วเขาไม่อยากจะให้ผ่านเหนียงไม่ให้เหนียงผ่านนาของเขาเพราะ
0: จะทำยังไงถึงจะผ่านได้ใช่ไหมครับ
3: ครับผมพ่อแม่ซื้อมาตั้งแต่ไร่ละ2,000แล้วเนี่ย
0: ครับเอาอย่างนี้นะ
3: คุณปีแล้วครับ
0: คุณลุงครับเราจะตกลงซื้อขายกันจะมีการซื้อขายกันไหมหรือว่าเขาก็ไม่ขายทั้งนั้นแล้วก็ไม่ให้ผ่านอย่างเดียวใช่ไหม
3: ครับไม่ซื้อขายเขาคิดว่าเขาจะปิดเท่านั้นแหละ
0: อำเภอแม่ลาวนี่มันอยู่ทางไหนครับกับเชียงของเชียงรายใกล้ตรงไหนครับ
3: วัดร่องคุณ
2: วัดร่องคุณ
0: วัดอ๋อถ้าวัดร่องคุณก็ตัวจังหวัดมาคุณลุงครับอย่างนี้ครับถ้าที่ดินแปลงใดเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนโฉนดแปลงเดียวกันมาก่อนต่อมามีการแบ่งแยกให้กับทายาท นะครับคนละแปลงคนละแปลงคนละแปลงและต่อมาทายาทอาจจะไปขายกับบุคคลภายนอกหรือขายกันเองก็แล้วแต่นะแล้วก็บุคคลภายนอกที่มาซื้อหรือแม้กระทั่งทายาทด้วยกันนั่นแหละพอถึงเวลาก็ไม่พึงใจกันก็ปิดทางไม่ให้เข้าไม่ให้ออกกรณีดังกล่าวนี้เนี่ยถ้าเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยให้เราใช้สิทธิ์ทางศาลฟ้องเปิดทางจำเป็นครับเขาเรียกว่าทางจำเป็นจำเป็นยังไงจำเป็นที่ต้องได้เข้าได้ออกที่ทุกที่ต้องมีทางออกต้องฟ้องเปิดทางจำเป็นแล้วที่ดินลักษณะแปลงเดียวกันมาก่อนเนี้ยอาจจะไม่ต้องเสียค่าตอบแทนเลยแม้แต่บาทเดียว
3: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นคุณปิดได้เราฟ้องเปิดทางจำเป็นได้
3: อ๋อต้องไปที่ศาลใช่ไหม
0: ก็ต้องฟ้องศาลทีนี้ก่อนจะฟ้องศาลเนี่ยบางทีคนปิดก็ไม่รู้ไอเราคนถูกปิดเราก็ไม่รู
2: ้
0: รู้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงรู้อย่างเดียวไม่รู้จะทำยังไงนะครับจะเข้าออกที่นาของตัวเองได้ก็เลยให้ไปพบอัยการเนี่ยให้อัยการช่วยเจรจาก่อน
3: คร
0: ับ นะว่า
3: แต่เขาก็ยังไม่ปิดนะยังแต่เน้นไว้ว่าถ้าผมแบ่งให้ลูกให้หลานโอกาสหน้ามันจะมีปัญหาใช่ไหม
0: ก็นี่แหละครับคุณลุงใครที่ดูรายการ NBT ของเราเนี่ยผมก็จะพูดอยู่เสมอนะครับพูดจากประสบการณ์ที่พวกเราเจอกันประชาชนเจอกันเองมาเนี่ยเวลาจะแบ่งที่ดินให้กับลูกหลานทายาทเนี่ยนะครับหรือแบ่งขายก็แล้วแต่เนี่ยถ้าลูก3คนแบ่งให้ที่ทั้ง3แปลงติดถนนได้หมดได้ดีครับแต่ถ้ามันแบ่งให้ติดถนนทั้งหมดทั้ง3แปลงไม่ได้เพราะว่าหน้ามันแคบก็ต้องแบ่งแปลงทางก่อนครับแบ่งแปลงทางด้านซ้ายหรือด้านขวาหรือบอกว่าคุณจะแบ่งให้มันตรงกลางไปเลยก็ได้ให้แปลงทางมาอยู่ตรงกลางเลยก็ได
2: ้
0: นะครับเพราะงั้นพอมีทางปั๊บที่ทุกที่ที่แบ่งปั๊บต้องมีทางออกปัญหาจะไม่เกิดตามมาพอแบ่งแปลงทางปั๊บให้ไปจดภาระจำยอมด้วยนะให้ไปจดด้วยนะ
2: ให้มันมีรายละเอียดให้ครบ
0: ใช่ครับให้ไปจดภาระจำยอมพอแบ่งเสร็จปั๊บจดภาระจำยอมแปลงทางไว้เลยแต่ถ้าแบ่งแล้วไม่มีแปลงทางนี่แหละคือปัญหาที่ตามมาที่คุณลุงเจอนะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลอัยการสาอาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ศาลจังหวัดเชียงรายนะครับคุณลุง
3: ครับผม
0: ให้ท่านช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยออกหนังสือมาเจรจากันก่อนตกลงกันได้มันจะได้จบถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ใช้สิทธิ์ทางศาลต่อไปครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: ก็เป็นเรื่องของที่ดินนะที่เกิดขึ้นคือสมัยก่อนก็อยู่กันได้แต่พอมันมีเริ่มมีการขยับขยายหรือว่าแบ่งให้คนอื่นก็มีปัญหา
0: เมื่อก่อนไร่ 2,000 ไงที่แกบอกเมื่อกี้
2: แต่ตอนนี้ราคา
0: เป็นหมื่นเป็นแสน
2: ก็เลยไม่ให้ผ่าน
0: ก็เลยหวงกันคือเข้าใจนะผมเข้าใจเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่ปิดทางเนี่ยไม่ใช่คนเลว
2: ค่ะคือทุกคนก็มีสิทธิ์ในพื้นที่ของตัวเอง
0: เขามีสิทธิ์ที่จะหวงกันที่ดินของเขาแต่ในขณะเดียวกันเราถ้าเราแบ่งแยกจากที่แปลงเดียวกันมาก่อนเนี่ยนะยิ่งคนเป็นพี่เป็นน้องกันและแบ่งแยกกันออกมาเนี่ย คุณไม่ควรปิด
2: ค่ะ
0: ถ้าปิดก็ต้องฟ้องเปิดทางจำเป็นแต่ถ้าที่คนละแปลงกันมาก่อน
2: เป็นคนละส่วนกัน
0: เป็นคนละส่วนกันแล้วเขาปิดแล้วคุณอยากได้อันนี้ก็ต้องไปดูว่ามันจะใช้ภาระจำยอมหรือทางจำเป็นหรือจังยังไงก็แล้วแต่เพราะคนผิดเขาไม่ใช่เป็นคนไม่ดีเขามีสิทธิ์จะหวงกันนะฮะส่วนเราอยากได้ก็ต้องได้ตามเหตุผลนะ
2: เบื้องต้นทำอะไรก็ให้มีสัญญาที่ชัดเจนนะจะแบ่งอะไรจะเพิ่มพื้นที่จะอะไรก็ให้ชัดเจนนะคะเอาไปที่กำแพงเพชรกันบ้างคุณจินตนาเนี่ยบอกว่ามีที่ดินอยู่ต่างจังหวัดนะคะเป็นที่ของพ่อแม่แต่ว่าพ่อแม่เนี่ยก็เสียแล้วไม่ได้อยู่เลยอยู่ดีๆหลานย้ายเข้ามาแต่ว่าคุณจินตนาเนี่ยไม่อยากให้อยู
0: ่
2: ทำอย่างไรนะคะคุณจินตนาสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: อยู่จังหวัดกำแพงเพชรอำเภออะไรครับเนี่ย
4: อำเภอลานกระบือค่ะ
0: ลานกระบือเราไม่ได้อยู่ที่นั่นใช่ไหม

0: ดีค่ะ
1: ทั้งบ้านทั้งที่ดินเป็นชื่อของคุณทีนี้ปรากฏว่าคุณอยู่กำแพงเพชรแต่ว่าที่นี่อยู่บุรีรัมย์ก็ไม่ได้ไปดูไปไม่ได้เที่ยวไปเที่ยวมาปรากฏหลานได้เข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: มาอยู่เป็นครอบครัวหรือมาคนเดียว
0: เขาไม่มีครอบครัวเขาตัวคนเดียวค่ะ
1: เขาตัวคนเดียวไม่มีครอบครัว
0: ไปเป็นเจ้าบ้านเลยนะคะย้ายเข้าไปอยู่เป็นเจ้าบ้านได้ยังไงนั่นเดิมมันมีเจ้าบ้านแล้วเจ้าบ้านย้ายออกแล้วเขาเข้าไปอยู่เป็นเจ้าบ้านเลย
1: แล้วใครอนุญาตอ่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันหนูก็ไม่ได้สืบไม่ได้ถามว่าเขาเข้าไปได้ยังไงนี่แหละยังงงเลยเข้าไป
1: คำว่าเจ้าบ้านเนี่ยทะเบียนบ้านเนี่ยรู้ได้ไงว่าเขาเป็นเจ้าบ้าน
0: หนูไปถามที่ทะเบียนอำเภอค่ะ
1: ว่าหลานเป็นเจ้าบ้านทะเบียนบ้านนี้
0: ใช่ค่ะ
1: โอ
0: ้แล้วหนูจะขายอ่ะ
1: ผมว่ามันเดี๋ยวนะ
0: ไม่ให้คนมาซื้อด้วยค่ะ
1: ผมเข้าใจว่าเดิมดั้งเดิมเนี่ยเขาน่าจะมีชื่อเป็นผู้อยู่อาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านน
0: ี้ไม่ค่ะไม่เดิมเขาอยู่บ้านแม่เขาบ้านเลขที่116หมู่บ้านเดียวกัน
1: ไม่เป็นไรไม่ต้องละเอียดอย่างนั้นครับเอางี้ครับพี่ครับคุณก็ไม่ต้องการให้เขาอยู่และต้องการจะขายบ้านหลังนี้ถูกต้องไหม
0: ใช่ค่ะอยากขายเลยค่ะ
1: ก็คำแรกก็คือต้องคุยกับเขาก่อนว่าจะซื้อไหมหลานจะซื้อไหมถ้าซื้อขายให้
0: ไม่ซื้อค่ะคุยแล้วค่ะ
1: ถ้าไม่ซื้อก็ต้องออกจากบ้านแล้วคือมันยังไงมันพิพาทกันถึงขนาดที่ว่ามันไม่สามารถจะคุยกันได้แล้วเหรอ
0: คุยไม่ได้แล้วค่ะหนูไปหนูก็เข้าบ้านไม่ได้แล้วกลัวเขาทำร้ายคนจะมาซื้อก็ซื้อไม่ได้ค่ะเขาจะทำร้ายคนที่จะมาซื้อ
1: ถ้าอย่างนั้นคุณต้องไปแจ้งความข้อหาบุกรุกนะครับได้แจ้งความบ้างหรือยัง
0: ที่อำเภอบ้านกวดนั่นเหรอคะ
2: ที่สถานีตำรวจ
1: ไปแจ้งโรงพักครับแจ้งโรงพักยังไม่เคยแจ้งความเลยใช่ไหมครับ
0: ยังไม่เคยค่ะ
1: โอเคครับคุณพี่ครับพี่จินตนาต้องแจ้งความจริงๆพี่ไปแจ้งที่ลานกระบือนั้นก่อนได้นะแจ้งที่โรงพักลานกระบือก่อนได้นะครับเพราะการแจ้งความนี่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีหนังสือเวียนมาตั้งหลายปีแล้วว่าจะแจ้งความที่ไหนก็ได้แต่ท้ายที่สุดถ้าจะต้องดำเนินคดีเนี่ยที่ลานกระบือต้องส่งไปที่โรงพักที่เกิดเหตุก็คือที่บ้านกรวด
2: บุรีรัมย
1: ์เพราะฉะนั้นพี่ต้องแจ้งความดำเนินคดีข้อหาบุกรุกครับ
0: แจ้งได้ใช่ไหมคะที่ลานกระบือเนี่ยใช่ไหมคะ
1: แต่แจ้งไว้เป็นหลักฐานเฉยๆนะมันจะไปดำเนินคดีตำรวจก็ส่วนใหญ่เขาจะไม่ดำเนินคดีให้นะเผื่อเขาจะปฏิเสธแต่ผมบอกให้ได้ก่อนว่าถ้าเราจะแจ้งความที่ลานกระบือก็แจ้งได้แต่สุดท้ายเขาต้องส่งไปที่โรงพักบ้านกรวดอยู่ดี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสก็ต้องไปแจ้งความที่บ้านกรวดและให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับได้สอบสวนเรียกตัวบุคคลที่เข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับว่าคุณเข้ามาอยู่ในบ้านเขาได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วไปทำตัวเป็นเจ้าบ้านเจ้าของทะเบียนบ้านน่ะอันนั้นก็ต้องไปดูว่าจะเข้าข่ายผิดกฎหมายปลอมแปลงเอกสารหรือเปล่าที่ไปบอกว่าเขามาเป็นเจ้าบ้านได้ยังไงผมไม่รู้ข้อเท็จจริงนะพี่บอกว่าพี่ไม่ได้อนุญาตให้เขาไปทำนะแล้วมันทำได้ไงล่ะในเมื่อทะเบียนบ้าน
0: ไม่อนุญาตเลยค่ะไม่อนุญาตเลย
2: เจ้าบ้านเดิมก็คือเป็นคุณพ่อค
1: ุ
2: ณ
1: แม่ใช่ใช่ใช่เอางี้นะคุณพี่วิธีการก็คือถ้ามีคนมาอยู่อาศัยในบ้านต้องแจ้งความดำเนินคดีนะครับข้อหาบุกรุกและต้องทำเสียแล้วนี่แหละครับคือการครอบครองปรปักษ์โดยกฎหมายครับชัดเจนว่าเขาบุกรุกบุกเข้าไปอยู่ในบ้านแสดงความเป็นเจ้าของ
2: เขาอยู่เกินนะ
1: ถ้าอยู่10ปีปั๊บเขาก็ไปยื่นเรื่องต่อศาลในศาลสั่งให้
2: บ
1: ้
2: าน
1: พร้อมที่ดินตกเป็นของเขากี่ปีแล้วล่ะครับเนี่ย
0: หนูกลัวเขาเข้าไปได้1ปีแล้วค่ะ
1: 1ปีแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีครับชัดเจนแล้วครับพี่จินตนาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็ไปแจ้งก่อนนะคะว่ามีการบุกรุกเกิดขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราก็ไม่ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังที่ชัดเจนว่าจริงๆเนี่ยอาจจะมีการแบบไปแจ้งเจ้าบ้านที่หลังหรือเปล่าก่อนหน้านี้มีการโอนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะคะ
1: ครับ
2: หลากหลายเรื่องราวนะวันนี้ส่วนใหญ่ที่เราพูดคุยก็จะเป็นเรื่องของที่ดินนะที
1: ่ลุงประคองจากจังหวัดระยองมีคนยืมเงินไปแล้วคืนไม่ครบทำสัญญาเงินกู้ไว้แล้วแจ้งความดำเนินคดีเลยได้ไหมไม่ได้ตำรวจไม่รับแจ้ง
2: ค่ะ
1: นะครับถ้าเขายืมไปแล้วจ่ายไม่ครบก็ต้องฟ้องละครับนะถ้าไม่เกิน 300,000 บาทก็ฟ้องเป็นคดีมโนสาเร่ไปฟ้องที่ศาลแขวงนะครับอยู่จังหวัดระยองก็ฟ้องศาลแขวงจังหวัดระยองอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละแต่ว่านี่คือศาลแขวงนี่ศาลจังหวัด

0: ึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิน 300,000 ก็คือศาลจังหวัดแต่ถ้าไม่เกิน 300,000 อันนี้ในทางแพ่งนะฟ้องศาลแขวงลุงประคองไปฟ้องเองด้วยวาจาเลยฟ้องเองเลยให้เจ้าหน้าที่บันทึกคำฟ้องเลยนะครับเดี๋ยวศาลเขาจะมีกระบวนการเรียกนะเอาสัญญาไปฟ้องอ่ะนะนะครับสัญญาที่กู้ยืมกันแล้วก็ไม่ได้ชำระเงินตามสัญญา
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ถ้าคุณลุงประคองมาดูรายการเราก่อนเนี่ยก็จะไม่ให้ยืมนะเพราะเราจะแนะนำกันตลอดว่าอย่าให้ยืมนะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวไปกันที่คุณชวลิตกันบ้างอยู่เขตดุสิตนะคะคุณชวลิตบอกว่าทำเรื่องรับเงินประกันสังคมผู้ตายทำเอกสารเสร็จแล้วลงลายมือชื่อครบแต่ว่าศาลก็มีคำสั่งนะคะศาลกำชับว่าตอนไปทำเรื่องรับให้พาทนายไปด้วยอยากถามว่าทำไมต้องพาทนายไปด้วยนะคะคุณชวลิตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: เป็นประกันสังคมของใครอะครับ
2: ประกันสังคมของเนี่ยที่เขาทำกันอยู่เนี่ยฮะประกันสังคมของรัฐบาลนี่แหละครับผม
1: อ๋อเป็นประกันมาตราที่เท่าไหร่คะ
2: ที่เป็นมาตรา39มั้งครับผม
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นเรื่องคุณเองหรือเรื่องของใคร
2: เรื่องของลูกเป็นลูกเลี้ยงครับผม
0: ลูกเลี้ยงของคุณ
2: พ่อเขาเสียครับผม
0: พ่อเขาเสีย
2: ครับผม
0: คุณเป็นพ่อบุญธรรม
2: ครับครับผม
0: คุณจดทะเบียนรับลูกบุญธรรมไหม
2: แต่ผมไม่ได้จดนะแต่ของเขาผมยังไม่ทราบเหมือนกับผม
0: ลูกเลี้ยงเสียชีวิตลูกเลี้ยงทำงานบริษัท
2: พ่อของลูกเลี้ยงเสียชีวิตครับผม
1: อันนี้มาถามให้ลูกเลี้ยงใช่ไหมคะ
0: คุณชวลิต
2: ครับผม
0: ตกลงใครเสียชีวิตครับ
2: พ่อของลูกเลี้ยงเสียชีวิตแต่ลูกเลี้ยงเขาจะไปเอาเงินประกันสังคมครับผม
1: คุณชวลิตถามแทนลูกเลี้ยงนะคะ
0: แล้วไปเอาแล้วมีปัญหาอย่างไรครับ
2: เขาบอกให้เอาทนายไปด้วยศาลส่งไปประกันสังคม3เดือนนะครับผม
0: แสดงว่าเขาทำไมต้องไปถึงศาลนะเพราะว่าเขาไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรเหรออ
2: ันนี้ผมไม่แน่ใจครับผม
0: ตรงนี้งง
2: ศาลส่งไปไอ้ตระจักอะส่งไปที่ประกันสังคมแล้วครับผมอีกเขาบอกไว้รออีก3เดือน
0: ก็ถ้าฟ้องศาลถ้าแสดงว่าไปร้องต่อศาลนี่แสดงว่าลูกเลี้ยงของคุณเนี่ยพ่อเขาที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้จดกับแม่เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันหรือเปล่าอันนี้คุณไม่รู้ใช่ไหม
2: ครับไม่รู้ครับผม
0: ไม่รู้นะครับทีนี้ถ้าไปร้องศาลศาล
2: แล้วเรียบร้อยแล้วครับผมศาลส่งไปประกันทั้งครบครับผม
0: แล้วถ้าไปก็ไปรับตามนั้นแล้วถ้างั้นน่ะคือตอนนี้ผมงงกับคุณเนี่ยว่าคุณเอาคำพูดไหนมาบอกว่าถ้าไปที่ประกันสังคมแล้วเอาทนายไปด้วยที่คุณสงสัยเนี่ยนะอันนี้ใครบอกคุณอ่ะ
2: ก็นี่แหละลูกเลี้ยงนี่แหละครับลูกเลี้ยงนี่แหละ
0: แล้วยังไม่ได้รับเงินจาก
2: เงินในธนาคารด้วยครับผม
0: มันน่าจะมีเรื่องอื่นมากกว่า
2: สามเดือนครับไม่ได้หลีกเดือนหนึ่งครับผมกว่าหนึ่งเดือน
0: เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า คุณไปที่ไปนี้ถ้าคุณสงสัยและไม่แน่ใจนะเพราะมันต้องมีเอกสารต้องดูข้อเท็จจริงนะเพราะว่าคุณเล่ามาโดยที่คุณจับความมาไม่ได้เลยแค่เหตุสงสัยแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ถูกต้องไหมล่ะ
2: ครับผม
0: เพราะงั้นถ้าอยากจะได้ความเหมือนเรื่องของไม้อัดอ่ะเมื่อวานแกก็มาถามแบบงงๆเราก็ไม่รู
1: ้ถ้าเราได้ดูจะชัดเจนมากยิ่งขึ้น
0: ให้ลูกเลี้ยงเนี่ยไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลตรงรัชดานะ
2: อ๋อครับผม
0: ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่นั้นเลยเดี๋ยวให้เขาดูว่าเรื่องมันเป็นมายังไงเกิดอะไรขึ้น
2: ครับผม
0: นะครับแล้วทีนี้พี่ก็ไปด้วยละนะจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ
2: ครับผม
0: ไปพบอัยการตรงนั้นนะใกล้ๆนะจตุจักรนะ
2: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณชวลิตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคร
0: ับ
1: ค่ะก็อย่างที่เราทราบดีว่าประกันสังคมเนี่ยเวลาที่เป็นมาตราต่างๆเนี่ยเวลาถ้าเสียชีวิตเนี่ยมันก็จะได้สิทธิ์ในการรับเงินลูกหลานลูกที่จะได้รับนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นกรณีของคุณชวลิตเนี่ยเราไม่มั่นใจนะว่ามันเป็นกรณีอะไรนะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คุณสมศักดิ์เนี่ยเอาที่ไปขายฝากเข้ามาไหมพี่นะจะได้ทันเวลานะรีบมานะ
1: ถึงกำหนดแล้วยังไม่มีเงินไปถอนจะโดนยึดแล้วต้องทำอย่างไรถ้าคุณสมศักดิ์จากพิษณุโลกตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณสมศักดิ์สวัสดีค่ะ
3: อ๋อสวัสดีครับผม
0: พี่สมศักดิ์อายุเท่าไหร่แล้วล่ะ
3: อายุ68ครับ
0: 68ปีเอาอะไรไปขายฝากครับ
3: เอาบ้านกับโฉนดที่ดินนี่แหละครับ
0: บ้านที่ดินมูลค่าเท่าไหร่ครับตอบด่วนครับเดี๋ยวหมดเวลา
3: ผมไปไว้ร้านเอาไปขายฝากเขาไว้ร้าน2ครับ
1: 1ล้าน2นะคะ
0: แล้วราคาจริงๆมันเท่าไหร่ครับราคาบ้านที่ดินเนี่ย
3: ราคาจริงๆตอนนี้ตกประมาณเกือบ4ล้านนะครับ
0: เกือบ4ล้านไปขายร้าน2สัญญาขายฝากครบกำหนดวันที่เท่าไหร
3: ่ครบกำหนดมันเหลือกำหนดมาได้ประมาณ2ปีแล้วครับ
0: อ๋อเลยกำหนดแล้ว
3: แต่ผมก็ยังส่งดอกเขาผมยังจ่ายดอกเขาอยู
0: ่ยังจ่ายดอกอยู่เขายังยินดีที่จะคือขายคืนให้เราใช่ไหมครับ
3: ขายคืนแต่ต้องให้เป็นลูกหลานไปซื้อคืนนะครับ
0: ไปซื้อคืนนะครับเอาอย่างนี้ครับพี่สมศักดิ์ครับนะพี่ฟังดีๆนะพี่ชวนลูกหลานที่อยากจะได้ไถ่ถอนบ้านหลังนี้กลับคืนมานะ
3: ครับผม
0: นะครับไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะไปบอกเจ้าของเงินก่อนนะเพราะเจ้าของบ้านตอนนี้เป็นสิทธิ์ของเขาแล้วไปบอกเขาก่อนว่าผมอยากจะไปหาเงินสักก้อนหนึ่งมาไถ่ถอนบ้านหลังนี้นะครับเพราะเรายังอยู่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ถูกต้องไหมครับ
3: ถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องการไถ่ถอนซึ่งเขาก็ยังก็ดูแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าปฏิเสธนะแล้วไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลจังหวัดพิษณุโลกนะไปพบเพื่ออัยการเนี่ยเชิญทางผู้รับซื้อฝากนี่แหละเขาเป็นเจ้าของแล้วมาเจรจาการว่าคุณจะขายคืนให้ไหมขายในราคาเท่าไหร่ตกลงกันได้ทำหนังสือขึ้นมาฉบับนึงนะครับว่าเขาจะขายคืนให้กับนายสมมตินายสมศักดิ์นะครับในราคาเท่านี้บาทพอได้เอกสารฉบับนี้เสร็จจากอัยการทำให้แล้วเนี่ยภายใต้ยินยอมของเจ้าของใหม่แล้วเนี่ยเอาเอกสารฉบับนี้นะครับพร้อมหลักฐานว่าใครจะเป็นคนไถ่ถอนที่เป็นทายาทนะไปยื่นที่เกษตรสากลจังหวัดนะอยู่ที่สารกลางนะเกษตรสากลจังหวัดพิษณุโลกเพื่อขอกู้เงินจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนมาไถ่ถอนบ้านหลังนี้ในราคาล้านสองเพราะเขาจะให้กู้ไม่เกิน2ล้านห้ากองทุนนี้นะ
3: อ๋อครับผม
0: ให้เบื้องต้นให้ไปพบอัยการก่อนแล้วได้เอกสารฉบับนั้นมาพอได้เอกสารที่อัยการทำให้กับเจ้าของใหม่เนี่ยนะเสร็จปั๊บให้ติดต่อมาที่ผมนะครับ
3: ได้ครับ
0: ให้ติดต่อที่ผมเนี่ยประสานกองทุนให้โอเคไหม
3: อ๋อได้ครับผม
0: ครับ
1: ไปทำให้เรียบร้อยนะคะพี่สมศักดิ์แล้วก็ติดต่อทางพี่ถนอม
0: รีบไปติดต่อรีบไปทำนะให้ได้เอกสารฉบับนี้ก่อนนะแล้วก็ตกลงกันได้ว่าลูกคนไหนจะเป็นคนไถ่ถอนบ้านหลังนี้กลับมาพอได้เสร็จปั๊บมากกว่า1คนได้ยิ่งดีนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะวันนี้อย่างที่บอกว่าครบนะคะทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมที่เราได้พูดคุยกัน
0: เข้าใจว่าพี่สมศักดิ์เนี่ยจะดูตัวอย่างวันก่อนมีหลุดไปคนเหมือนกันหลุดไปแล้ว
1: ที่เราให้เขาไปติดต่อกองทุน
0: ใช่นะครับอันนี้ก็หลุดมาเหมือนกันหลุดมา2ปีคือเขาให้หลุดได้5ปี
1: ก็ยังมีกำหนดอยู
0: ่แต่ต้องมีเงื่อนไขว่ายังต้องทำกินทำประโยชน์ยังอาศัยอยู่ในบ้านที่หลุดขายฝากนั้นอยู
1: ่
0: มีเงื่อนไขใช้กองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนนะครับเวลาหมดแล้วนะครับน้องยานะครับ
1: ใช่ค่ะวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
4: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับประเทศไทยร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกชูบทบาทผู้เชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดสองอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
6: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: ประเทศไทยร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ชูบทบาทเชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจ
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meetings ในสัปดาห์หน้าคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานระดับโลกครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมต้อนรับเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยระดับสากลประการสำคัญคือประเทศไทยสามารถมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลางที่พร้อมสวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเล็งเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากทั้งนี้รัฐบาลเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่านแบงคอกบลูพรินท์ซึ่งเป็นพินเขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัลปฏิพลสุทธพมมารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับกรมปศุสัตว์ติดตามสถานการณ์สุกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมดูแลปริมาณและราคาให้เหมาะสมยืนยันมีสุกรเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
8: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ร่วมกับกรมปศุสัตว์ติดตามสถานการณ์สุกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และดูแลให้มีสุกรเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนจากการประสานข้อมูลพบว่ามีสุกรได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ 9,000 ตัวขณะที่ปกติมีสุกรเข้าสู่ตลาดประมาณ 36,000 ตัวต่อวันหรือเกือบ2ล้านตัวต่อเดือนทำให้ขณะนี้ยังมีสุกรออกสู่ตลาดได้ตามปกติและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนขณะที่ราคาสุกรมีชีวิตยังทรงตัวและลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อน ทั้งนี้กรมการค้าภายในจะร่วมกับกรมปศุสัตว์ตรวจสอบการจำหน่ายสุกรและสินค้าเกี่ยวเนื่องในพื้นที่ต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามปกติและเป็นธรรมหากประชาชนพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือเอาเปรียบผู้บริโภคแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หากพบความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับปุริมปราศภาภาครายงาน
1: จังหวัดลพบุรีประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย2อำเภอหลังน้ำล้นตลิ่งกระทบกว่า 6,000 คนเร่งเดินเครื่องสูบน้ำ24ชั่วโมงและตั้งโรงครัวจิตอาสามอบอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลพบุรีกรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มปี2569รายงานสถานการณ์ปัจจุบันพบมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ2อำเภอ9ตำบล54หมู่บ้านประชาชนเดือดร้อน 2,554 ครัวเรือน 6,521 คนได้แก่อำเภอเมืองลพบุรีตำบลเขาพระงามระดับน้ำสูงระหว่าง 30 ถึง 120 เซนติเมตรอำเภอบ้านหมี่ที่ตำบลหนองเมืองตำบลบางกะพีตำบลดงพลับตำบลบ้านทรายตำบลหินปักตำบลหนองทรายขาวตำบลผู้คาและตำบลบ้านกล้วยระดับน้ำสูงระหว่าง 50 ถึง 90 เซนติเมตรทางจังหวัดได้ประกาศให้พื้นที่ทั้ง2อำเภอ9ตำบล54หมู่บ้านเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเปิดประตูระบายน้ำ13สถานีจุดริมคลองชัยนาทป่าสักและเดินเครื่องสูบน้ำทั้งหมดตลอด24ชั่วโมงจะตั้งโรงครัวจิตอาสาเพื่อมอบอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนในพื้นที่ 6,650 กล่องและแจกถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่มีน้ำท่วมสูงเกิน1เมตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีความห่วงใยราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนจึงมีพระราชสวนีให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจะซื้อที่ดินที่มีความเหมาะสมพัฒนาเป็นพื้นที่สำหรับช่วยเหลือราษฎรที่ฐานะยากจนและขาดแคลนที่ดินทำกินโดยจัดทำเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรตลอดจนส่งเสริมอนุรักษ์สภาพป่าให้มีสภาพคงเดิมและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสืบต่อไปในอนาคตในการนี้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินการตามพระราชสวนีจัดซื้อที่ดินบริเวณบ้านโคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยพื้นที่79ไร่1งาน50ตารางวาจัดทำคล้อยกลุ่มเลี้ยงปลากระชังน้ำโขงและกลุ่มเกษตรกรรมนางละอองชาวนาประธานกลุ่มทอผ้าบ้านโคกงิ้วเล่าให้ฟังว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมการทอผ้าทำให้สตรีในหมู่บ้านมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี
2: ้คือตัวแม่น่ะได้ไปถวายผ้าลายนางหานให้ท่านที่บ้านกลางที่ท่านเสด็จมาเยี่ยมเยือนราชดรที่นั่นก็เลยมีพระราชสวนีจากพระพันปีหลวงให้จัดตั้งกลุ่มขึ้นโดยที่เรามีกลุ่มพื้นฐานอยู่แล้วค่ะคือทอผ้าฝ้ายเข้าไปทำรับไหมจากโครงการมาทำอยู่ที่บ้านโดยที่สมาชิกเริ่มแรกของเราจะมี52คนค่ะเอางานของพระองค์ท่านมาทำแล้วก็มีรายได้เสริมดีกว่าที่เราจะอยู่เฉยๆอย่างนี้นะคะสมาชิกของเราซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์ท่านมากๆค่ะแต่ละคนไม่ลืมพระคุณของพระองค์ท่านเลยค่ะ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยให้มีรายได้สร้างงานสร้างอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ปณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการหมุนตามวันนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569กลับมาเจอกันเช่นเคยช่วงเวลาดีๆแบบนี้ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาโดยประมาณนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศวันนี้อยู่กับผมอัตภพรปานกลัดครับ
2: ค่ะและดิฉันปณิสราพันแก้วค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่หมุนตามวันนะคะนอกจากเรา2คนวันนี้แล้วนะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้บรรณาธิการโดยคุณจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะควบคุมเสียงโดยคุณทุนชัยคำรอดประสานงานโดยคุณกนกนวลพัทรมังคลานนท์และดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ในเพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยคุณเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ครับวันนี้เรามีหลากหลายเรื่องราวเช่นเคยมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับและที่สำคัญเลยเดี๋ยวช่วงแรกนี้เราจะไปติดตามความคืบหน้าในการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะครับในเรื่องของการเปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกการประชุมดูว่าจะมีวิธีไหนบ้างที่เราจะได้เหรียญกษัตริย์นี้มาครอบครองเนาะเพราะว่านานๆทีเนาะถึงจะไม่มีการประชุม
2: 34-35ปีพี่แผนเกิดหรือยัง
1: ยังน่าจะยังไม่เกิดนะตอนนั้นนะ
2: เออแสดงว่าครั้งนี้เนี่ยคือเป็นครั้งแรกเลยนะที่เราจะมีโอกาสได้เห็นการประชุมครั้งใหญ่ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะในปีนี
1: ้ใช่แล้ว
2: ส
1: ั
2: ปดาห์หน้า12-18นะคะตุลาคมจะมีการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะคะเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะกับช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ค่ะ
0: เสียงจริงจากพื้นที
2: ่เสียงจริงจากพื้นที่วันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับทางผู้สื่อข่าวนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรุงเทพมหานครนะคะคุณปฏิพลสันทพรมมานะคะผู้สื่อข่าวของเราตอนนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะอีกสักครู่นะคะอีกสักครู่
1: ประสานงานอยู่นะครับ
2: ใช่นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันว่าความคืบหน้าเป็นยังไงตอนนี้เนาะเพราะว่าเรามีการเตรียมความพร้อมกันเนี่ยก็คือถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้าวันจันทร์นะคะที่เราจะเริ่มมีการประชุมกันแล้วก็อย่างที่พี่แผนบอกเลยคือโอกาสพิเศษพิเศษแบบนี้นะคะก็มีการสร้างเหรียญกษัตริย์ขึ้นมาเป็นที่ระลึกในการประชุมนะคะเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับทางผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณปฏิพลตอนนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านครับ
1: ครับคุณปฏิพลครับวันนี้เนี่ยได้มีการแถลงข่าวเปิดตัวการเปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับถึงเรื่องนี้ครับ
3: ครับเนื่องจากที่ประเทศไทยนะครับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนะทางกรมธนารักษ์ก็ได้ทำการจัดทำเหรียญดังกล่าวขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของทั้งสองพระองค์ให้แผ่ไพศาลภายในประเทศและนานาประเทศครับผมอีกทั้งเหรียญนี้จะเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวต่างประเทศด้วยครับผม
2: ค่ะในส่วนของเหรียญนี่เป็นมีประเภทไหนบ้างคะมีเหรียญรูปแบบไหนบ้างที่เป็นเหรียญกษัตริย์ที่เราจะสามารถเก็บเป็นที่ระลึกได้คะ
3: ครับในรอบนี้จะเป็นเหรียญชนิดราคา100บาทนะครับเป็นราคาเดียวแต่ว่าจะแบ่งออกเป็น2แบบก
2: ็
3: คือเป็นแบบประเภทธรรมดาครับก็คือ100บาทจำหน่าย100บาทแล้วก็ประเภทขัดเงานะครับชนิดราคา100บาทจำหน่ายในราคา700บาทครับผม
1: ช่องทางการติดต่อการซื้อเหรียญนี้เราสามารถติดต่อไปทางช่องทางไหนกันได้บ้างครับ
3: สามารถไปที่พื้นที่ได้ครับในส่วนกลางก็จะเป็นกองบริหารเงินตราที่อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีครับหรือว่าถ้าในกรุงเทพมหานครจะเป็นหน่วยรับและจ่ายเหรียญกษัตริย์ที่ถนนจักรพงษ์และถนนพระรามที่6ครับมี2ที่ส่วนในภูมิภาคสามารถ ข้าไปที่สำนักงานธารณัฐพื้นที่ได้เลยครับทั้ง76พื้นที่ทั่วประเทศแล้วก็จะมีทางช่องทางออนไลน์ครับผมที่เว็บไซต์ของกรมธารณัฐนะครับ www.treasury.go.th ครับแล้วก็ยังมีทางแอปพลิเคชันครับ TRD e-commerce ครับผมได้ทั้ง iOS และ Android ครับผมไม่มีค่าใช้จ่าย
2: ค่ะในส่วนของรูปแบบของเหรียญล่ะคะที่ก่อนหน้านี้บอกว่าเป็นเหรียญกระสาบใช่ไหมคะที่มี2รูปแบบคือเป็นทองแดงผสมนิกเกิลใช่ไหมคะก็มีประเภทขัดเงากับประเภทธรรมดาพอจะอธิบายลักษณะหรือว่ารูปลักษณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่า2ด้านเนี่ยมีลักษณะเป็นรูปอะไรประมาณไหนคะ
3: ทั้ง2รูปแบบก็จะมีรูปลักษณ์เดียวกันนะครับส่วนในทางด้านหน้าครับจะเป็นจะมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็เป็นพระรูปของสมเด็จพระนางเจ้าสิริราชสิริราชพิมลลักษณะพระบรมราชินีครับผม
2: ค่ะ
3: แล้วก็จะเป็นทรงจะฉลองพระองค์ชุดไทยครับผมแล้วก็จะมีข้อความที่เขียนว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีข้อความที่เขียนว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับผมแล้วก็จะมีลายประดิษฐ์ขั้นระหว่างพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยของทั้งสองพระองค์ครับผ
1: ม
3: และส่วนของ
2: คร
3: ับผมด้านหลังก็จะเป็นตราสัญลักษณ์การประชุมประจำปี IMF World Bank ในปีนี้ครับผมแล้วก็จะมีตัวเลขบอกราคาเป็น100บาทเลขไทยและ100บาทเลขอาหรับครับผ
2: มค่ะ
1: ราคาของเหรียญ นี้ก็คือตามราคาเหรียญเลยไหมครับ100บาทหรือว่าราคาเท่าไหร่
3: สำหรับประเภทธรรมดา100บาทจะราคา100บาทครับผมถ้าเป็นประเภทขัดเงาจะเป็น700บาทครับแล้วก็รุ่นธรรมดาเนี่ยจะผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญครับผมแล้วก็ถ้าเป็นประเภทขัดเงาจะมีอยู่ 30,000 เหรียญครับผม
2: ค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะเก็บเหรียญกระสาบนะคะที่ระลึกในการประชุม IMF World Bank ครั้งนี้เอาไว้นะคะก็สามารถไปติดต่อนะคะซื้อตามช่องทางที่คุณปฏิพลได้รายงานให้คุณผู้ฟังได้ฟังเลยนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณปฏิพลสันทพรมมาผู้สื่อข่าวสวทกทมนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางหมุนตะวันนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ก็เป็นช่วงโค้งสุดท้ายอย่างที่บอกนะคือนอกจากการเตรียมสถานที่เตรียมประเด็นในการที่จะไปร่วมพูดคุยแล้วเนี่ยก็ถือว่าการทำเหรียญกระสาบออกมาเนี่ยก็ถือเป็นใครที่เวลามีเนาะแล้วก็ถ้าเห็นมันก็จะนึกถึงว่าครั้งหนึ่งประเทศไทยเราเนี่ยได้เคยเป็นเจ้าภาพในการประชุมใหญ่ในธนาคารโลกนะคะก็จะมีนายธนาคารผู้นำทางการเงินของแต่ละประเทศที่มาร่วมพูดคุยกันมาร่วมประชุมกันนะคะในปีนี้ซึ่งก็ถือเป็นอีกปีนึงที่เป็นโอกาสทองของประเทศไทยเลยนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจเนาะในฐานะเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026นะคะ
1: 2ประเภทนะครับเหรียญกระสาบก็คือประเภทขัดเงาราคาจำหน่ายอยู่ที่700บาทผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญนะครับส่วนประเภทธรรมดาราคาจะอยู่ที่100บาทผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญก็ไปติดตามไปหาช่องทางในการเป็นเจ้าของกันได้ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังสปอตโฆษณากันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับหมุนตามวันครับ
0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
5: เป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
1: ช่วงนี้ติดตามกันต่อนะครับกับช่วงหมุนตามวันสีสันภูมิภาคครับ
0: หมุนตามวันสีสันภูมิภาค
1: ช่วงสีสันภูมิภาควันนี้เราจะไปติดตามการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยสนามที่3นะครับที่อำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์เราจะไปร่วมพูดคุยกับคุณนันทนีติดใจประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งตอนนี้อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับคุณนันทนีครับ
2: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณอัชพรและคุณปณิศรานะคะ
2: ค่ะท่านปชส.คะอยากจะให้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะถึงที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นสนามที่3แล้วนะคะจัดขึ้นที่อุตรดิตถ์เล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันหน่อยค่ะ
7: ค่ะการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะปี2569เนี่ยสนามนี้เป็นสนามที่3ของภาคเหนือค่ะก็จะทำการแข่งขันที่บึงข้าวที่อำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะหลักๆเลยวัตถุประสงค์เนี่ยก็เพื่อที่จะพัฒนานักกีฬาเรือพายสู่ความเป็นเลิศนะคะแล้วก็เปิดเวทีให้นักกีฬาเรือพายทั่วประเทศจะได้มีโอกาสประลองฝีพายกันแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการเก็บคะแนนสะสมในการแข่งขันระดับชาติด้วยเป็นการคัดเลือกนะคะแล้วก็เฟ้นหาตัวแทนนักกีฬาเยาวชนรุ่นใหม่นะคะเข้าสู่การเป็นตัวแทนแล้วก็ต่อยอดไปสู่ระดับชาติแล้วก็นานาชาติที่สำคัญก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะคะสืบสานวัฒนธรรมเขาเรียกว่าเป็นกีฬาทางน้ำนะคะเพราะว่าอุตรดิตถ์เรามีแหล่งน้ำนะคะแล้วก็จะสืบทอดในเรื่องของวิถีชีวิตริมสายน้ำนั่นคือวัตถุประสงค์หลักๆนะคะ
1: ครับสอบถามถึงกำหนดการจัดงานหน่อยครับว่าจัดขึ้นระหว่างวันที่เท่าไหร่ที่ไหนบ้างครับ
7: การแข่งขันนะคะจะจัดวันที่9ถึง11ตุลาคมนะคะที่บึงคลาดค่ะบึงคลาดตำบลหาดสองแควอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ก็จะเริ่มในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ
2: ค่ะค่ะในส่วนการแข่งขันล่ะคะมีประเภทการแข่งขันอะไรยังไงบ้างระยะทางเท่าไหร่แล้วก็นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันมีเยอะไหมคะ
7: ค่ะการแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็จะมีการแข่งขันเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะก็คือประเภทเรือแคนูเรือคยักนะคะแล้วก็มีเรือยาวด้วย64รายการนะคะแข่งขันในระยะ200เมตร700เมตร1000เมตรแล้วก็เรือยาวเรือยางมังกรเนี่ยนะคะ29รายการแล้วก็มีประเภท5ฝีพายด้วย10ฝีพายด้วยรวมทั้งหมดในก็ประเภททั้งหมดเลย107รายการนะคะรุ่นการแข่งขันเนี่ยจะมีทั้งรุ่นเยาวชนรุ่นยุวชนแล้วก็รุ่นทั่วไปนักกีฬาแข่งขันเนี่ยเยอะมากคึกคักมากเป็นพิเศษเลยตอนนี้จากทั่วประเทศนะคะ28จังหวัด850กว่าคนอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ
1: ไปดูไปเชียร์กันมันเลยนะครับงานนี้นะตั้งแต่วันที่9 10 11นะ3วันนะศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะ
2: ใช
1: ่แล้วมีกิจกรรมไฮไลท์อื่นๆที่น่าสนใจอีกบ้างไหมครับนอกจากเรื่องของการแข่งขันเรือแล้วครับ
7: ไฮไลท์นะคะนอกจากแข่งขันเรือที่หลายคนจะได้ไปเชียร์นักกีฬาที่มาจากทั่วประเทศแล้วเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คืออยากให้ทุกท่านนะคะได้ไปชมทุ่งดอกทานตะวันซ
2: ึ่
7: งทานตะวันเนี่ยเยอะมากนะคะก็คือพื้นที่ตอนแรกนะคะอบต.หาดสองแควเนี่ยถือได้ว่าเป็นการพลิกฟื้น ที่สาธารณะที่รกร้างมากกว่า30ไร่เนี่ยค่ะพัฒนามาเป็นทุ่งดอกทานตะวันตอนนี้ออกดอกสีเหลืองนะคะดอกเป็นเหลืองใบสีเขียวเนี่ยสลับสวยมากเลยนะคะ
1: แ
7: ล้วก็ยังมีทุ่งดอกคอสมอสค่ะจะเป็นสีชมพูสีขาวสลับกันริมบึงพาดเนี่ยสวยจริงๆค่ะอันนี้เป็นไฮไลท์เลยแล้วก็ยังมีเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะไปชมเรือแล้วก็ไปเที่ยวถ่ายรูปกันไปถ่ายรูปฟรีเลยตอนนี้มีการเปิดให้พี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนไปถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็ยังมีร้านค้าของจากตำบลหาดสองแควมาออกร้านเนี่ยนะคะอาหารการกินอาหารพื้นถิ่นอาหารทั่วไปเป็นสินค้าโอท็อปร้อยกว่าร้านค้าถูกมากเยอะมากของกินอร่อยมากค่ะนี่เป็นไฮไลท์เลย
1: ครับ
2: ค่ะในส่วนของทางจังหวัดเองล่ะคะตอนนี้เตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วคะสำหรับการรองรับการแข่งขันในครั้งนี
7: ้ก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันวันพรุ่งนี้นะคะในตอนนี้ท่านผู้ว่าสันติรังสีวุฒิค่ะท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยท่านบอกว่าจังหวัดอุตรดิตถ์ของเราพร้อมเต็มที่ 100% ไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอตรอนไม่ว่าจะเป็นทางอบจไม่ว่าจะเป็นสมาคมกีฬาของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะตอนนี้เราพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเต็มที่สนามที่3พร้อมทุกด้านค่ะเข้าใจที่บึงคลาดนะคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าบึงคลาดเนี่ยตั้งอยู่ที่ตำบลหาด2แควเป็นสนามแข่งขันบึงพาดเป็นร่องน้ำเก่านะคะเป็นแหล่งน้ำที่แยกออกมาจากแม่น้ำน่านนะคะแล้วก็เขาขุดเป็นอ่างเก็บน้ำสาธารณะนะคะยาวประมาณ 3.8 กิโลเมตรกว้าง110เมตรแล้วก็ลึก7เมตรตลอดทั้งปีเนี่ยจุน้ำได้ประมาณ27ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็บึงก็จะห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ประมาณ20กิโลเมตรค่ะเพราะฉะนั้นการเดินทางไปสู่สนามแข่งขันเนี่ยไม่ไกลมากแล้วก็มีความพร้อมทุกอย่างจังหวัดยืนยันว่าพร้อมทั้งสถานที่แข่งขันทั้งสนามแข่งขันทั้งเจ้าหน้าที่บุคลากรทั้งการเตรียมต้อนรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้งสถานที่พักทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทั้งสถานที่อาหารการกินเจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ติดตามเนี่ยตอนนี้เราเตรียมพร้อมหมดทุกอย่างนะคะเพราะว่าเราเคยจัดการแข่งขันระดับชาติแบบนี้มาแล้วทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำค่ะ
1: ครับพร้อมขนาดนี้แล้วต้องได้ไปสักครั้งหนึ่งนะครับท้ายนี้อยากจะให้ท่านปชส.เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยสนามที่3ที่อำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ทิ้งท้ายกันสักหน่อยครับ
7: ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะที่อยากจะมาชมมาเชียร์บุตรหลานของตัวเองนะคะนับถอยหลังหนึ่งวันค่ะวันพรุ่งนี้จะเริ่มต้นมีพิธีเปิดในช่วงเวลา 14:00 น.นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ท่านผู้ว่าสันติรังสิรุจิจะเป็นประธานเปิดการแข่งขันตอนนี้ก็พร้อมแล้วเจอกันที่บึงพาดอุตรดิตถ์นะคะมาร่วมสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันที่แบบว่าสุดเข้มข้นจริงๆเรือพายตอนนี้ก็มีการซ้อมประมาณ4โมงครึ่งทุกเย็นเลยนะคะแล้วก็ไปส่งเสียงเชียร์นักกีฬาเรือพายที่ประชันบนผืนน้ำแล้วก็เที่ยวชมเสน่ห์ของพื้นที่ชุมชนของดีเมืองอุตรดิตถ์ตลอดการแข่งขันมาแล้วเนี่ยไม่ได้แค่เข้าชมนะคะแวะถ่ายภาพบรรยากาศกับชุมชนกับทุ่งทานตะวันกับดอกคอสมอสไปอิ่มอร่อยกับอาหารแล้วก็สินค้าจากร้านค้ากว่า100ร้านฝากด้วยนะคะว่าช่วงนี้อากาศจะร้อนนะคะใครที่มาชมการแข่งขันเนี่ยติดหมวกร่มครีมกันแดดจะเป็นเสื่อหรือเก้าอี้มานั่งก็ได้แล้วที่สำคัญอย่าลืมพกโทรศัพท์มือถือให้พร้อมแล้วก็มาสนุกกันมาเชียร์นักกีฬากันนะคะศึกแห่งสายน้ำรวมใจคนไทยทั้งชาติ9ถึง11ตุลาคม2569ที่บึงพาดอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์เราพร้อมรับกับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
1: ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณนันทนีติบใจประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ที่มาร่วมพูดคุยกับหมุนตามวันของเราครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
7: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเลยสำหรับการแข่งขันเรือพายคือการพากเรือ
1: ใช่รับรองว่า
2: สนุกสนานแน่นอน
1: คนพากนี้ต้องมีมากกว่า1คนแล้วนะเพราะว่ามีหลายรายการมาก
2: ต้องช่วยกันแหละต้องเอาหลายปอดเนาะเพราะว่ามีหลายรายการนะคะอ่ะหลังจากที่เราไปกันที่อุตรดิตถ์แล้วนะคะจะพากันไปที่ภาคใต้กันบ้างนะคะเห็นว่าเขามีการจัดงานหลบบ้านเราเดือน10เขาเจียกไม่รู้สำเนียงได้หรือเปล่าเราต้องถามคนพื้นที่เน
1: า
2: ะ
1: หลบบ้านเราเดือน10เขาเจียกครั้งที่2
2: นี่นะ
1: ซึ่งวันนี้เราจะไปพูดคุยกันกับคุณรัชิตาจิระทันสิรินะครับผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเขาเจียกเจ้าของเพจเที่ยวในหลาวพึ่ง
2: แปลว่าอะไรพี่แผน
1: ไปเที่ยวไหนอีกล่ะวันนี้พึ่ง
2: อ๋อไปเที่ยวไหนอีกล่ะ
1: ใช่
2: ต้องเป็นอารมณ์แบบนี้ด้วยใช่ไหมไปเที่ยวไหนอีกล่ะอ๋อก็อาจจะเป็นการแชร์กันเนาะ
1: ใช่
2: เนาะว่าไปที่ไหนนะคะ
1: จะไปเที่ยวไหนดีอะไรอย่างเงี้ย
2: นะน่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยเขาจัดกันที่ไหนอะไรยังไงนะคะกับคุณรัชิตาจิระทันสิริตอนนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
1: ครับคุณรัชิตาครับเดี๋ยวช่วยเล่าถึงรายละเอียดของการจัดงานหลบบ้านเราเดือน10เขาเจียกครั้งที่2ให้ฟังหน่อยครับว่าจัดเมื่อไรที่ไหนแล้วเป็นงานแบบไหนบ้างครับ
8: ค่ะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะน้ำพึ่งรัชิตาจิระทันยสิริค่ะประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเขาเจียกค่ะและเป็นอินฟลูเอนเซอร์พัทลุงค่ะเจ้าของเพจและติ๊กต็อกเที่ยวไหนเหล่าพึ่งค่ะ
2: แปลว่าอะไรคะคุณรัชิตาคะ
1: เที่ยวไหนเหล่า
8: พึ่งแปลว่าพึ่งจะไปเที่ยวที่ไหนอี
2: กแสดงว่าพาเที่ยวใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะก็เป็นเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยค่ะ
2: คร
8: ับ
2: รายละเอียดของงานครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะ
8: ค่ะในการจัดงานนะคะหลบบ้านเราเดือน10เขาเจียกค่ะปีนี้เดินทางมาสู่ปีที่2แล้วค่ะจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่4ถึง13ตุลาคม2569นะคะณหน้าภูเขาเจียกจังหวัดพัทลุงค่ะซึ่งในส่วนของการจำหน่ายสินค้าแล้วก็กิจกรรมดนตรีนะคะก็จะเป็นการดำเนินการของภาคเอกชนค่ะ
1: คร
8: ับ แล้วก็ในส่วนของเทศบาลตำบลเขาเจียกเองอะค่ะก็จะมีการดำเนินการโครงการสืบสานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมศิลปะพื้นบ้านท้องถิ่นประจำปี2569นะคะตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมวันศาสตร์เดือน10ค่ะซึ่งในส่วนของเทศบาลเองอะค่ะก็จะจัดวันที่10ถึง11ตุลาคมค่ะที่บริเวณหน้าภูเขาเจียกเหมือนกันค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วจากครั้งแรกที่ได้รับความสำเร็จมาแล้วเนี่ยครับมีเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
8: โอ้ถือได้ว่าหลายคนแบบสนใจมากๆค่ะทั้งนักท่องเที่ยวในพัทลุงเองแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยเยอะมาก
2: ค
8: ่
2: ะ
8: ค่ะในส่วนของงานตรงนี้นะคะปีนี้เนี่ยเรามีการสอดแทรกกิจกรรมเข้าไป
1: ค่
8: ะในส่วนของเทศบาลตำบลขอเจียกนะคะเราก็ได้สอดแทรกถึงประเพณีวัฒนธรรมนะคะศิลปะเพราะว่าวันศาสตร์เดือนจิตเองเนี่ยก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญแบบมากๆเลยสำหรับชาวภาคใต้ของเราค่ะ
1: ครับ
8: พรุ่งในวันที่10ถึง11ตุลาคมนะคะก็จะมีกิจกรรมในส่วนวันที่เสาร์ที่10ตุลาคมเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปค่ะก็จะมีการแข่งขันทำขนมเดือน10ค่ะในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีประชาชนเข้าร่วมทั้ง11หมู่บ้านในตำบลเขาเจียกค่ะก็จะมีการมาทำขนมกันก็คือขนมบ้าขนมดีซ้ำหรือว่าขนมเจาะหูค่ะโดยกรรมวิธีเนี่ยจะใช้เป็นวิธีการทำแบบโบราณค่ะทุกท่านเคยทานไหมคะขนมบ้าขนมดีซ้ำ
1: ส่วนใหญ่จะเคยกินแต่ขนมลาครับเวลาช่วงเดือน10
8: ใช่ค่ะขนมลาก็จะเป็นขนมที่มีสำเร็จมาแล้วเหมือนกันค่ะ
1: ค
8: แล้วก็ในส่วนของจะมีนะคะการจัดประกวดจัดหมับทุกท่านการจัดหมับนะคะก็คือการเตรียมสำรับอาหารของใช้แล้วก็ขนมมงคลเฉพาะในประเพณีวันศาสตร์เดือน10ของภาคใต้ค่ะเพื่อที่จะนำไปถวายพระภิกษุแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วค่ะ
1: งานเดือนสิบ
8: ตรงเนี้ยที
1: ่ครับงานเดือน10ของเขาเจียกนี่มีความแตกต่างกันกับพื้นที่อื่นๆของภาคใต้ไหมครับ
8: ก็ในส่วนตรงนี้ปีนี้เป็นมีอะไรที่เป็นไฮไลท์ขึ้นมาที่หลายคนสนใจมากเลยค่ะก
1: ็
8: คือจะมีการประกวดสวยเหมือนเปรตค่ะ
2: ยังไงนะคะคุณพึ่งเล่าให้ฟังนิดนึง
8: ตรงนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นคำหยาบหรือเปล่าแต่จริงๆนะคะคำว่าสวยเหมือนเปลนเนี่ยเป็นคำเปรียบเปรยค่ะที่แปลว่าสวยมากๆสวยสุด
2: ๆอ๋อใช่ค่ะ
1: มันจะเข้าใจว่าเปรียบเปรยนะมันมีความหมายว่าแรงแหละแบบสวยแรงอะไรแบบนี
2: ้โดนชมว่าสวยเหมือนเปรตเนี่ยก็แอบคิดเหมือนกันนึงนะ
1: จะดีใจหรือจะเสียใจดี
2: แต่ว่าถ้ามันแปลว่าสวยมากก็จะได้ดีใจนะหลังจากนี้ถ้าเราโดนชมแบบนี้
8: ตรงนี้ค่ะพอเราได้โพสต์กิจกรรมลงไปหลายคนในโซเชียลเนี่ยฮือฮากันมากแชร์กันเยอะมาก
2: ค่ะ
8: เพราะว่าไม่มีที่ไหนจัดการประกวดแบบนี้เหมือนกันแค่ชื่อก็โดนใจแล้วค
2: ่
8: ะ
2: ค่ะ
8: แล้วก็ตรงนี้ก็สามารถประกวดได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะ
2: เขาตัดสินกันยังไงคะคุณเพิ่ง
8: ก็ในส่วนของหลักเกณฑ์การตัดสินนะคะก็จะมีการแต่งกายที่มีความน่ากลัวหรือว่ามีความแฟนซีแปลกตาค่ะการแนะนำตัวแล้วก็ที่สำคัญค่ะมีการร้องเสียงให้เหมือนเปรต
2: โอ
1: ้ต้องร้องยังไงครับแบบนี้คุณเพิ่งสาธิตให้หน่อยได้ไหมสักนิดนึงเป็นแซมเปิ้ลครับ
8: ต้องแบบเปรตก็ต้องปากเล็กๆใช่ไหมคะปากเสียงก็ต้องแบบเสียงก็ต้องมีมีเอกลักษณ์ออกมานะคะต้องมีการแสดงความสามารถพิเศษแล้วก็การตอบคำถามค่ะ
2: ทีเอ็ดมากนะสมัครได้ทุกเพศทุกวัยเลยเหรอคะรุ่นอายุเท่าไหร่
8: ทุกวัยเลยค่ะตอนนี้ก็มีคนเข้ามาสมัครเยอะมากเลยเหมือนกันค่ะเด็กๆก็สมัครเยอะ
1: มีรางวัลได้ไหมครับเนี่ยถ้าเกิดว่าชนะ
8: ค่ะมีรางวัลค่ะรางวัลที่1ชนะเลิศก็จะได้ 3,000 บาทค่ะรางวัลที่2ก็ 2,500 แล้วก็รางวัลที่3ก็ 2,000 ค่ะ
2: อ้าวเตรียมชุดเตรียมเสียงกันให้ดีๆนะคะใครอยากจะไปลงสมัครนะ
8: ก็รอชมได้เลยค่ะ
2: คุณเพิ่งคิดว่าจะลงสมัครด้วยไหมคะ
8: ที่จริงถ้าลงสมัครได้ก็คือคงได้ที่หนึ่งค่ะ
2: นี
1: ่บับแล้วหนึ่ง
2: สุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณเพิ่งเชิญชวนนิดนึงนะคะมาเช็คอินแลนด์มาร์คสำคัญนะคะแล้วก็ย้ำเตือนกันนิดนึงงานจัดที่ไหนอะไรยังไงคะ
8: ได้เลยค่ะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะก็จะมีการประกวดปีนเสาน้ำมันด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญเหมือนกันของการบุญศาสตร์เดือน10
2: ค
8: ่
2: ะ
8: แล้วก็ตอนนี้นะคะอยากเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะมาเที่ยวที่บริเวณหน้าภูเขาเจียกนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีทุ่งดอกคอสมอสกำลังบานสวยมากๆเลยค่ะเป็นวิวที่สวยมากๆนะคะอยากเชิญพี่ๆนะคะทั้งสองมาเที่ยวเขาเจียกด้วยนะคะแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านแถมยังมีนะคะรถไฟนะคะให้ชมรอบภูเขาเจียก
2: ค่ะ
8: แล้วก็ภายในงานนะคะก็จะมีการประดับตกแต่งที่สวยงามนะคะแล้วก็มีจุดเช็คอินต่างๆบอกได้เลยนะคะว่าหน้าขอเจียบของเราอะค่ะนอกจากนักท่องเที่ยวในภาคใต้เองชาวมาเลเซียก็มาเที่ยวเยอะเหมือนกันค่ะ
2: ค่ะ
8: ใช่ค่ะแล้วก็งานนี้นะคะหลบบ้านเราเดือน10ขอเจียบครั้งที่2นะคะจัดที่บริเวณหน้าภูขอเจียบอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงค่ะวันที่4ถึง13ตุลาคมนี้ค่ะ
2: ค่ะสุดท้ายจริงๆแล้วเดี๋ยวให้คุณพึ่งฝากเพจหน่อยเผื่อใครอยากจะไปเที่ยวที่ไหนตามไปเที่ยวเนาะเผื่อว่าไม่มีไอเดีย
1: เผ
2: ื่
1: อเขาจะถามว่าไปไหนแล้ว
8: ได้เลยค่
2: ะ
8: ก็สามารถติดตามข่าวสารในเพจTikTokนะคะของเทศบาลตำบลเขาเจียกได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของพึ่งเองนะคะทุกคนแชร์ติดตามด้วยนะคะทั้งเพจและTikTokนะคะเดี่ยวไนเหล่าพุ่งค่ะ
2: นี่นะ
1: พร้อมเสียงแล้วเตรียมประกวด
2: เตรียมประกวดแล้วแน่นอนได้ที่หนึ่งนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณพึ่งรัชิตาจิรธันสิรินะคะผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเขาเจียกที่มาร่วมพูดคุยกับทางหมุนตะวันนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
8: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คนก็ช่างคิดนะคนที่เครียดในการประกวดเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะคะ
1: ฟังชื่อแล้วก็อยากจะไปดูให้เห็นกับตาเลยว่าเป็นยังไงเน
2: า
1: ะ
2: เดี๋ยวรอภาพออกมาเชื่อว่าน่าจะเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียเหมือนกันสำหรับการประกวดครั้งนี้นะคะ
1: ที่สำคัญนอกจากกิจกรรมแล้วยังมีดอกไม้คอสมอสมาอีกแล้วช่วงนี
2: ้
1: เรียกว่าดอกไม้บานกันทั่วประเทศเลยเนาะเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงที่กำลังผัดเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนไปฤดูหนาวนะช่วงนี้อากาศก็ค่อนข้างที่จะส่งผลดีต่อพืชพันธุ์
2: ใช
1: ่แล้วก็ที่ดอกออกผลกัน
2: คนไทย50ล้านคนจะไปอยู่ที่นั่นกันนะคะหลังจากนี้นะที่ทุ่งดอกคอสมอสนะคะที่เขาเจียกนะจังหวัดพัทลุงนะคะ
1: ครับ
2: สำหรับสายนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณรณกรบุญรามค่ะผู้สื่อข่าวสวทพัทลุงนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประสานงานนะคะมาร่วมพูดคุยกับทางรายการด้วยนะคะ
1: ครับเรายังอยู่กันที่ภาคใต้นะน้องสายป่านนะไปลงกันไปอีกนิดนึงกันที่จังหวัดปัตตานีนะครับเราจะไปพูดคุยกันกับ ท่านสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพ.ศ. 2569ซึ่งตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับผมสนั่นสนธิเมืองครับรองผู้ว่าการจังหวัดปัตตานีครับรักษาราชการแทนผู้ว่าการจังหวัดปัตตานีครับ
2: ค่ะท่านรองผู้ว่าคะก่อนอื่นอยากจะให้ท่านช่วยเล่าถึงความเป็นมาของโครงการนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ
9: ครับความเป็นมาของโครงการนี้ก็เทศบาลเมืองปัตตานีนะครับแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีคณะกรรมการมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569ครั้งที่19นะครับจัดขึ้นในระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคม2569ที่ผ่านมานะครับที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้รู้หลักธรรมคำสอนในมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างถ่องแท้และปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามพระมหาคัมภีร์ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนา
2: ครับ
9: อันนี้ก็คือความเป็นมาครับที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ครับ
1: แล้วในส่วนของรายละเอียดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่10ตุลาคมนี้มีอะไรบ้างครับ
9: ครับในวันที่10นี้นะครับทางจังหวัดปัตตานีนะครับได้เตรียมการนะครับในการที่จะรับเสด็จนะครับหรือเตรียมความพร้อมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งท่านจะเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19นะครับตามที่ผมได้บอกถึงความเป็นมาที่ผ่านมา
2: ค่ะ
9: นะครับ
2: ค่ะทางจังหวัดตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมไปถึงไหนบ้างแล้วคะท่านคะ
9: ก็เตรียมความพร้อมในทุกๆด้านครับในทางจังหวัดนะครับในเรื่องของมีคำสั่งการมอบหมายภารกิจในเรื่องของการซักซ้อมไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ในทุกๆฝ่ายนะครับอยากจะนำเรียนให้ทางพ่อแม่พี่น้องได้ทราบว่าทางจังหวัดโดยทุกภาคส่วนนะครับได้เตรียมการไว้เป็นอย่างดีครับ
2: ค่ะเรามีการเตรียมการในด้านไหนบ้างคะท่านคะอย่างด้านสถานที่หรือว่าในส่วนของเส้นทางการเดินทางเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้
9: ครับก็ทางอยากจะนำเรียนให้กำหนดการของท่านนะครับว่าในวันที่10เนี่ยครับท่านก็จะเดินทางมาที่ท่าอากาศยานหาดใหญ
2: ่
9: นะครับของจังหวัดสงขลาแล้วก็เสด็จมายังสนามกีฬากลางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีแล้วก็จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจนะครับที่มัสยิดบางของจังหวัดปัตตานีนะครับเพื่อที่จะพระราชทานรางวัลอัญเชิญการพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศนะครับนี่ก็จะได้ให้กับผู้ที่ได้ชนะเลิศนะครับนี่ก็เป็นภารกิจที่จะต้องมาปฏิบัติในจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งในตลอดจนนะครับในบริเวณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนะครับก็จะได้มีพระราชทานโล่เกียรติยศและก็ให้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นนะครับประจำปี2568นะครับของกรมการปกครองนะครับกระทรวงมหาดไทยตลอดจนการพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนนะครับของโรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ซึ่งกระทรวง

0: ร่วมรับเสด็จนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะครับในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในวันที่วันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 เป็นต้นไปนะครับก็ขอเชิญชวนครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านสนั่นสนธิเมืองนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกับทางรายการค่ะขอบพระคุณค่ะท่านคะ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ10ตุลาคมนะคะวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะใครที่อยู่ในพื้นที่นะอยากจะเข้าไปร่วมรับเสด็จนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะก็ไปกันได้นะช่วงประมาณ18นาฬิกานะคะ
2: ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับคุณจิรภาหนูชัยนะครับผอ.สวท.ปัตตานีที่ให้ความอนุเคราะห์ประสานงานสายเมื่อสักครู่นี้กับเราครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนะคะโหวันนี้ต้องบอกว่าหมุนตามวันนี้จัดเต็มมากหลากหลายกิจกรรมนะคะยังไม่หมดนะคะยังมีอีกหนึ่งสายสัมภาษณ์นะคะสำหรับที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะไปคุยกับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีนะคะคุณสุภาด้วงนุ้ยนะซึ่งพี่พาเองก็ให้เกียรติกับทางรายการเรามากๆเลยนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราบ่อยครั้งแล้วก็เห็นได้เลยว่าทางจังหวัดเพชรบุรีเองเนี่ยโอ้มีกิจกรรมหลากหลายมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการต่างๆความปลอดภัยคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนหรือแม้แต่กิจกรรมการท่องเที่ยวของทางจังหวัดเองนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราได้รับเกียรติจากทางคุณสุภาด้วงนุ้ยนะคะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
2: ครับ
1: ตอนนี้คุณสุภาพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณปานิสราแล้วก็คุณอัชพรรวมไปถึงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะ
1: ค่ะ
3: แล้วก็ทักทายพี่น้องประชาชนชาวเพชรบุรีเพราะว่าเขาฟังวิทยุเยอะ
1: ค่ะ
2: ครับครับสำหรับพี่พานะครับในฐานะที่เป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดนะแล้วก็เป็นเลขานุการในคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของจังหวัดเพชรบุรีขณะนี้ทางจังหวัดมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างครับ
3: แต่ตอนนี้ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็ได้แต่งตั้งคณะทำงานกันออกมาเรียบร้อยเสร็จสรรพแล้วก็มีกันอยู่หลายคณะแล้วก็แต่ละคณะเนี่ยนะคะก็ได้ทยอยเพราะว่าครั้งแรกเลยเนี่ยจะต้องประชุมภาพรวมของจังหวัดนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีท่านร้อยตำรวจโทภพชนกฉลาดนุเคราะห์เนี่ยท่านก็ให้แนวทางในการปฏิบัติงานนั่นก็คือสมพระเกียรติสูงสุดเกินร้อยนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านพูดในวันที่ประชุมคณะทำงานทั้งหมดทั้งองค์รวมนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยพอเราตั้งเป็นคณะทำงานเป็นภาพรวมเสร็จแล้วแต่ละฝ่ายเนี่ยก็เริ่มมีการประชุมนะคะตอนนี้แต่ละฝ่ายก็ทยอยประชุมกันไปแล้วในส่วนของเราที่เป็นเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะเราเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องประชุมหลังคนอื่นเพราะเราอยากได้ข้อมูลจากคนอื่นจากคณะอื่นเนี่ยมาก่อนแล้วเราถึงจะมาประชุมในฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเราซึ่งในส่วนของตอนนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสถานที่ได้กำหนดเรียบร้อยแล้วเพราะว่าฝ่ายสถานที่เนี่ยจะต้องรีบเพราะจะต้องส่งรายชื่อวัดที่จะจัดพิธีให้กับกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยสถานที่ที่จัดทั้งหมดเนี่ยมี8วัดด้วยกันมีทั้งหมด8อำเภอนะคะซึ่งอำเภอเมืองจะมารวมอยู่กับจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็จะจัดกันอยู่ที่วัดคงคาวรวิหารนะคะวัดคงคารามวรวิหาร
1: ค่ะ
3: ซึ่งตั้งอยู่ในตัวเมืองซึ่งตรงนี้เนี่ย เมื่อครั้นในหลวงรัชกาลที่9นะคะก็ตั้งอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันส่วนที่เหลืออีก7อำเภอเนี่ยก็ออกไปตามอำเภอต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอำเภอท่ายางก็คือที่วัดชนทรารามอำเภอชะอำก็ที่วัดชะอำคีรีอำเภอเขาย้อยก็ไปที่วัด

0: ศิลป์คุณารามอำเภอบ้านแหลมก็จะตั้งที่วัดศรีสะคามอำเภอบ้านระบ้านลาดก็จะอยู่ที่วัดช่อม่วงอำเภอหนองยะปล้องก็จะเป็นวัดหนองยะปล้องแล้วก็อำเภอแก่งกระจานก็จะจัดพิธีที่วัดห้วยกวางจริงนะคะทีนี้นี่คือในส่วนของสถานที่นอกจากนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีโอกาสได้เข้าประชุมกับคณะสถานที่นะคะซึ่งจะต้องมีการตกแต่งตรงนี้เนี่ยมีการเตรียมความพร้อมโดยทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเนี่ยเป็นคนที่ออกแบบผังทั้งหมดนะคะแล้วก็มีการดำเนินการในเรื่องของจัดซุ้มจัดอะไรทั้งหมดทุกอย่างนะคะภายใต้ความร่วมมือของอบจ.นะคะแล้วก็เทศบาลเมืองรวมไปถึงภาคส่วนต่างๆนะคะที่จะต้องสนับสนุนแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เนี่ยทราบจากหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดคงคารามบวรวิหารเนี่ยนะคะว่าตอนนี้มีญาติโยมร้องขอมาที่หลวงพ่อนะคะว่าขอนำเอาอาหารเนี่ยมาเลี้ยงชาวบ้านมาเลี้ยงพี่น้องประชาชนที่จะมาร่วมงานนะคะนี่ถือว่าเป็นความประทับใจนะคะไม่เราไม่ต้องจัดเตรียมก็คือเขาจะจัดเตรียมเองแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยท่านผู้ว่าก็บอกว่าจะให้ทางวัดหรือว่าพี่น้องประชาชนมาอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวกลัวจะไม่เพียงพอเพราะว่าที่ในส่วนของอำเภอเมืองหรือว่าของจังหวัดเนี่ยนะคะเนื่องจากวัดคงคารามเนี่ยไม่มีเมนนะคะไม่มีเมนเพราะฉะนั้นจะต้องปีนี้เนี่ยก็คือทางสำนักพระราชวังเนี่ยไม่ได้ให้มาว่าให้สร้างพระเมนใหม่ขึ้นมาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นไม่เหมือนสมัยรัชกาลที่9ที่อนุญาตให้สร้างเพราะฉะนั้นจะต้องนำไปเผาอีกวัดหนึ่งซึ่งเป็นวัดที่ติดกันเดินกันไปก็ได้เลยนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะต้องแบ่งออกเป็น2ส่วนสำหรับผู้ที่จะมาร่วมงานนั่นก็คือส่วนหนึ่งมาอยู่ที่วัดคงคารามได้เลยแต่อีกส่วนหนึ่งก็จะไปเป็นจุดพักคอยที่วัดยางซึ่งอยู่ติดกันไม่ไกลนะคะซึ่งตรงจุดวัดยางเนี่ยก็จะมีเรื่องอาหารการกินเรื่องของน้ำเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยจะต้องดูแลอย่างดีนะคะเพราะว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีท่านก็ได้ดำริว่าในหลวงรัชกาลที่10จะทรงพระราชทานคำพูดที่บอกเสมอว่าประชาชนคือแขกของเราต้องดูแลเขาดีๆอันเนี้ยประมาณเนี้ยนะคะท่านผู้ว่ารัฐการท่านก็โน้มรับมาแล้วก็นำมาสั่งการที่จังหวัดด้วยเช่นกันอันนี้ในส่วนของเรื่องของการเรื่องสถานที่นะคะแล้วก็เดี๋ยววันที่10เนี่ยนะคะวันที่10จะเริ่มลงมือที่จะก่อร่างสร้างตัวทั้งหมดแต่ว่าส่วนผังเนี่ยเสร็จสับเรียบร้อยหมดแล้วนะคะในส่วนของอีกส่วนนึงคือเรื่องของดอกไม้จันทร์นะคะซึ่งที่นี่เนี่ยได้มอบหมายให้กับ8อำเภอไปดำเนินการผลิตดอกไม้จันทร์แล้วก็ที่นี่เนี่ยเป็นตกลงกันเรียบร้อยว่าเราเลือกเอาดอกลีลาวดีเป็นดอกไม้ที่ทำเป็นดอกไม้จันทร์เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีเราไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัดนะคะแต่เมื่อไหร่ที่พูดถึงจังหวัดเพชรบุรีก็มักจะนึกถึงดอกลีลาวดีก็เลยตกลงพร้อมใจกันว่าเราจะทำเป็นดอกลีลาวดีนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็คือในส่วนของความพร้อมแล้วก็เรื่องของที่จอดรถนะคะเรื่องที่จอดรถตอนนี้ก็ได้เตรียมแล้วก็คือจะมีสถานที่ที่จะจอดรถเนี่ยโดยจะมีรถรางนะคะนำส่งพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานซึ่งคุยกันเนี่ยว่าเมื่อครั้งปี2560ที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยตอนนั้นเนี่ยคนทั้งหมดประมาณเกือบ 30,000 คนเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เลยทำรองรับไว้สำหรับ3รองรับไว้ 30,000 คนปีก่อนโน้นนะคะอยู่ที่ประมาณ 24,000 คนแต่ท่านผู้ว่าบอกว่าทำให้เยอะไว้ก่อนเตรียมสำหรับที่จอดรถให้เยอะไว้ก่อนแล้วก็จะหาเป็นรถรางนะคะซึ่งรถรางเนี่ยในจังหวัดเพชรบุรีเราก็จะมีหลายๆชุมชนที่มีไว้ให้บริการก็จะให้ทางก็เรียกว่าอปท.เนาะก็คือท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของรถรางเนี่ยก็จะเอามาให้บริการพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะไม่ให้จุดที่เป็นสถานที่ถวายดอกไม้จันทร์เนี่ยเกิดความแออัดในเรื่องของที่จอดรถนะคะอันนี้ก็วางใจได้เพราะว่าหาที่จอดรถไว้ให้เรียบร้อยเสร็จสรรพนะคะนอกจากนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการประชุมเรื่องของฝ่ายปฏิคมนั่นก็คือเรื่องของอาหารการกินที่พี่น้องประชาชนที่มาแล้วเนี่ยเขาจะต้องได้ พูดง่ายๆว่าต้องไม่หิวนะคะมีข้าวมีน้ําไว้ดูแลมีขนมไว้ดูแลค่ะอันนี้ก็คือในภาพรวมเนี่ยถือว่าตอนนี้คณะทํางานแต่ละคณะเนี่ยค่อนข้างที่จะลงตัวนะคะลงตัวแล้วก็มีการจัดนิทรรศการนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยพี่พาประชุม2คณะเนา
1: ะ
0: เมื่อวานทั้งคณะนิทรรศการแล้วก็คณะสถานที่คณะนิทรรศการนี่ก็หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักๆเลยก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะซึ่งก็จะนำเอาเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระพันตรีหลวงเนี่ยมานำเสนอซึ่งที่นี่เนี่ยเราก็มีหลายจุดหลายเรื่องนะคะท
1: ั้
0: งเรื่องของการส่งเสริมอาชีพที่เกี่ยวกับการทอผ้าไหมเรื่องของการส่งเสริมอาชีพที่เกี่ยวกับเส้นใยป่านสอนนารายอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะที่ดอนขุนห้วยหรือว่าที่อะไรนะศูนย์ห้วยสายใต้นะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งมากนะคะแล้วในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ก็ได้ดำเนินการจัดการพระราชทานที่ดินซึ่งสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยท่านบอกว่าในหลวงให้ดินแล้วเราจะให้อาชีพพระองค์ท่านก็ลงไปสอนอาชีพให้มีวิทยากรมาสอนให้อย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นนิทรรศการที่คิดว่าเต็มสตรีมนะคะ
1: ค่ะ
2: ครับเรียกได้ว่ามีความพร้อมเนาะเต็มที่เลยนะครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่สุภาด้วงนุ้ยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีที่มาร่วมพูดคุยกับรายการเมืองตามวันของเราวันนี้ด้วยครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณเช่นกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะวันนี้มีการเตรียมความพร้อมนะคะรับสถานการณ์ภาคใต้นะคะซึ่งท่านนายกนะคะนั่งเป็นประธานในการประชุมวันนี้มีข้อสั่งการหลากหลายข้อด้วยกันนะคะอย่างแรกคือจะต้องมีการติดตามแล้วก็ประเมินกำหนดทั้งจุดเสี่ยงจุดที่ต้องเฝ้าระวังและพื้นที่สำคัญที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะเรื่องของการปรับปรุงการระบายน้ำเตรียมกำลังพลแล้วก็ทรัพยากรให้พร้อมนะคะรวมไปถึงถ้าหากจะต้องมีการอพยพจริงๆเนี่ยก็ต้องมีการทบทวนทั้งศูนย์พักพิงเส้นทางอพยพกลุ่มเปราะบางนะคะต้องดูแลเป็นอย่างแรกรวมไปถึงคนที่เป็นมีหน้าที่ในการดูแลเนี่ยก็ต้องกำกับติดตามรายงานผลเตรียมความพร้อมต่างๆนะคะต้องรับมือทุกสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะส่วนการประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ต้องแจ้งทั้งเหตุฉุกเฉินช่องทางการติดต่อภาครัฐอะไรก็ตามต่างๆเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนมีข้อมูลที่ถูกต้องนะคะแล้วก็จะต้องมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ต่างๆนะก็บูรณาการหน่วยงานทุกๆหน่วยงานที่มีภารกิจนะที่ต้องรับผิดชอบนะคะก็คือพูดง่ายๆเตรียมพร้อมสรรพกำลังในทุกๆสถานการณ์นะคะที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะ
2: นี่ก็คือข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการหมุนตามวันในวันนี้ครับพวกเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สำห
2: ร
1: ับ
2: ว
1: ัน
2: น
1: ี
2: ้สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่8การรอบรู้ในศิลปะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
4: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการย้ายในอำเภอบ้านสร้างยืนยันเน้นผลประโยชน์ประชาชนในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วมเป็นหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: สิริสิมจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
10: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
11: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการย้ายในอำเภอบ้านสร้างยืนยันเน้นผลประโยชน์ประชาชนในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วมเป็นหลักและผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
12: นายเอกภพพิณพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการโพสต์ข้อความของอดีตข้าราชการระดับสูงกรณีคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเข้าช่วยราชการที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทันหันโดยชี้แจงว่าพื้นที่อำเภอบ้านสร้างเป็นจุดรับน้ำสำคัญที่ไหลมาจากจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีก่อนลงสู่แม่น้ำบางปะกงซึ่งถือเป็นพื้นที่วิกฤตที่ต้องการการบริหารจัดการและบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัดและรวดเร็วเพื่อความปลอดภัยและช่วยเหลือเยียวยาประชาชนทั้งนี้รายละเอียดและเหตุผลของคำสั่งย้ายดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บังคับบัญชาในพื้นที่เป็นผู้เสนอเรื่องตามขั้นตอนซึ่งต้องผ่านการสืบค้นข้อมูลและมีเหตุผลที่ชัดเจนในการรับมือกับสถานการณ์พร้อมปฏิเสธกระแสข่าวในโซเชียลมีเดียที่มีการเชื่อมโยงกับประเด็นการก่อสร้างโครงการระบบกำจัดขยะโดยยืนยันว่าการทำงานในภาวะวิกฤตต้องเน้นผลสัมฤทธิ์ในการช่วยเหลือประชาชนเป็นสำคัญสถิตประดับศีลรายงาน
5: อธิบดีกรมการปกครองย้ำบทบาทในอำเภอเป็นผู้จัดการพื้นที่และผู้บัญชาการเหตุการณ์โดยยึดความปลอดภัยประชาชนเป็นหลัก
13: นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงภารกิจของฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยเฉพาะหัวใจสำคัญของบทบาทในอำเภอว่าคือการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพื้นที่และผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมอย่างเป็นระบบซึ่งมีความสำคัญยิ่งกว่าการลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เพียงอย่างเดียวโดยภารกิจหลักครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยการและประสานการทำงานของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการประเมินสถานการณ์วางแผนป้องกันไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดจนการอำนวยการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ขณะเดียวกันการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนยังคงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจึงต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงจัดสรรความช่วยเหลือให้ตรงกับความเดือดร้อนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักมากกว่าภาพลักษณ์ส่วนบุคคลพร้อมเน้นย้ำให้ในอำเภอทั่วประเทศปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างเต็มกำลังทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าเมื่อเกิดปัญหาในอำเภอพึ่งได้เสมอชนัญชิดาสันทองรายงาน
5: ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสดระนองธานีเตรียมสินค้าและวัตถุดิบรองรับความต้องการของประชาชนในเทศกาลกินเจปีนี้อย่างคึกคัก
14: เข้าสู่ช่วงก่อนเทศกาลกินเจบรรยากาศตามตลาดและร้านค้าในพื้นที่จังหวัดระนองเริ่มคึกคักผู้ประกอบการต่างทยอยเตรียมสินค้าและวัตถุดิบรองรับความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะผักสดเต้าหู้โปรตีนเกษตรและวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเจอย่างไรก็ตามผู้ค้าหลายรายสะท้อนว่าราคาสินค้าบางชนิดปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะผักสดซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในช่วงเทศกาลส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชาชนบางส่วนมีกำลังซื้อลดลงและต้องระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นด้านร้านอาหารเจผู้ประกอบการต้องปรับตัวด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพราคาเหมาะสมและนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูพร้อมจัดเมนูหลายระดับราคาเพื่อให้สอดคล้องกับกำลังซื้อของประชาชนทั้งนี้เทศกาลกินเจในปีนี้ทั้งผู้ค้าร้านอาหารและผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดระนองต่างต้องปรับตัวตามสถานการณ์ค่าครองชีพโดยประชาชนเน้นเลือกซื้อสินค้าตามความจำเป็นและเปรียบเทียบราคาขณะที่ผู้ประกอบการเร่งบริหารต้นทุนเพื่อให้สามารถจำหน่ายสินค้าและอาหารเจในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้คือกฤตเรืองระยนสวทระนองรายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
15: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4 โมงเย็นโดยสุภรัตน์นาคบุญนำ

0: ่วงอาสาช่วยเหลือ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกันในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ค่ะวันนี้พบกับสุภรัตน์นาคบุญนำนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วก็รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนของเราก็มีการปรับวันใหม่นะคะก็คือจะมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาเดิมค่ะ 16:00 นถึง 17:00 นถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันพุธก็จะได้เจอกับคุณออนุมาเกษตรพืชผลนะคะวันพฤหัสค่ะสุภรัตน์นาคบุญนำนะคะมาประจำการอยู่ตรงนี้ส่วนวันพรุ่งนี้วันศุกร์ก็พบกับคุณตะวันเขียววิจิตรนะคะก็จะมาเป็นผู้ดำเนินรายการและช่วงนี้ค่ะเราก็เป็นช่วงที่จะต้องอาสาช่วยเหลือนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะอย่างที่เราทราบกันสถานการณ์โดยภาพรวมนะคะในบางที่ก็คลี่คลายแล้วแต่บางที่ก็ถือว่ายังตกอยู่ในสภาวะที่มีน้ำท่วมอยู่นะคะในกรุงเทพมหานครหลายๆเส้นทางบนถนนการสัญจรไปมาได้สะดวกดีแล้วอาจจะมีบางจุดนะคะที่พอฝนตกหนักลงมาก็อาจจะมีปัญหาขึ้นมาบ้างทางกทม.เองนะคะก็เห็นว่าก็กำลังพยายามที่จะระบายนะคะน้ำลงคลองคูต่างๆแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าเรื่องของความสามารถในการบริหารจัดการน้ำกับปริมาณฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมันหนักหนาสาหัสจริงๆแต่วันสองวันนี้นะคะช่วงนี้แหมรู้สึกว่าอากาศก็เป็นใจนะมีแดดเปรี้ยงๆตอนกลางวันนะคะก็ต้องเร่งระบายน้ำกันนะคะในหลายๆที่ก่อนที่ฝนรอบใหม่หรือว่าก้อนใหม่เนี่ยจะมานะคะโดยเฉพาะทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่เขาแจ้งมาแล้วนะคะว่าจะมีฝนตกหนักนะคะในช่วง9ถึง13ตุลาคมระหว่างพรุ่งนี้นะคะ53จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครแต่ว่ากรุงเทพมหานครเขาบอกว่าจะไปหนักเนี่ยแหละค่ะในช่วงวันที่10ตุลาเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ใครที่ยกของขึ้นที่สูงนะคะและอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยก็อย่าได้ประมาทแล้วกันนะคะช่วงนี้ก็มีคำถามกันมากมายเลยนะคะในเรื่องการเยียวยานะช่วยเหลือน้ำท่วมนะคะก็มีช่องทางทั้งแอปทางรัฐนะคะแล้วก็ไปลงทะเบียนออนไลน์นะคะในท้องถิ่นในกทม.นะคนก็ลงออนไลน์กันแต่ถ้าใครที่ลงออนไลน์ไม่สะดวกหรือไม่ถนัดก็ไปที่สำนักงานเขตต่างๆได้ดิฉันก็สอบถามคนที่เขาไปที่สำนักงานเขตนะคะก็บอกว่าโอ้ก็ตอนนี้คนเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องทำใจนิดนึงนะว่าช่วงนี้คนยังเยอะอยู่นะคะเอาละค่ะรายการของเรานะคะพร้อมที่จะรับเรื่องราวเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในช่วงสภาวะน้ำท่วมแบบนี้พื้นที่ตรงไหนนะคะยังเข้าไม่ถึงนะคะเจ้าหน้าที่ยังไปไม่ถึงนะคะหรือมีปัญหามากมายแจ้งผ่านทางรายการของเราเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวขอหมายเลขโทรศัพท์ที่จะประสานงานนะคะในส่วนของรายการของเราก็ยังเป็นเบอร์เดิมนะคะคุณผู้ฟัง022769717นะคะ022769717แล้วก็022769721ค่ะสายด่วนนะคะมือถือ0817159551-3นะคะแล้วก็รายการของเราวันนี้นะคะผู้ประสานงานนะคะคุณจิรพรแว่นประชาคุณณภัชชาอภิชาภัทรวิทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่เทคนิคคุณทุนชัยคำรอดนะคะก็เกาะติดสถานการณ์ไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราจะมีสายนะคะของผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาพูดคุยกันนะคะในช่วงนี้เราก็พร้อมที่จะรับข้อมูลต่างๆนะคะมีหลายท่านเลยนะที่แจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาอย่างคุณพิมลพรนะเดี๋ยวสักครู่เนี่ยทีมงานจะต่อสายบอกว่ามีอาชีพเปิดร้านอาหารตามสั่งนะคะก็แจ้งความคืบหน้ามาก็คือเมื่อวานเนี่ยขอความช่วยเหลือบ้านถูกน้ำท่วมนะก็อันนี้แหละค่ะทำหากินไม่ได้เปิดร้านไม่ได้ตัวเองก็ป่วยด้วยนะคะเจ็บป่วยด้วยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกทับเส้นนะคะทำให้เดินไม่สะดวกนะคะเดินก็ต้องมีคนพยุงนะแล้วก็อาศัยอยู่กับสามีแล้วก็ลูกที่พิการด้วยนะคะโอ้ก็น่าเห็นใจมากๆเลยบอกว่าอยู่ตรงแถวหมู่บ้านปูนซีเมนไทยนะคะแขวงลาดยาวเขตจตุจักร น้ำท่วมข้าวของก็เสียหายหมดเปิดร้านทำอาหารกินไม่ได้ความเป็นอยู่ก็ลำบากนะคะทางรายการก็ได้ประสานไปที่ท่านผู้อำนวยการเขตจตุจักรแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยี่ยนแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเคสที่เดี๋ยวสักครู่ทางคุณพิมลพันธ์ก็จะแจ้งเข้ามาในรายละเอียดนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลในเบื้องต้นก่อนแล้วก็สำหรับใครที่ประสบปัญหานะคะในเรื่องของรถยนต์รถจักรยานยนต์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะโอ้โหนี่เสียหายมากมายเลยยังไม่มีการประเมินตัวเลขนะว่าเสียหายขนาดไหนแต่ว่าดูจากภาพข่าวแล้วก็ผู้ที่ประสบเนี่ยเยอะจริงๆเลยนะคะที่รถยนต์ถูกน้ำท่วมรถจักรยานยนต์รถกระบะนะทุกอย่างละค่ะนะบางคนก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะคะถ้าซ่อมได้ก็ซ่อมแซมนะในช่วงนี้ก็มีหน่วยงานภาครัฐเนี่ยอย่างทางอาชีวศึกษาเนี่ยนะคะเขาก็จะมีโครงการอาชีวอาสาซ่อมฟรีรถจักรยานยนต์รถยนต์นะคะผ่านศูนย์ฟิกอิสเซ็นเตอร์57แห่งในพื้นที่อุทกภัยเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราจะได้พูดคุยกับท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากๆเลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายๆคนนะคะก็ต้องใช้บริการไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือในการประกอบอาชีพนะคะก็ได้น้องๆอาชีวอาสานี่แหละนะคะในช่วงนี้ก็ถือว่าต้องทำหน้าที่ทำงานนะคะในภาคปฏิบัติละในการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะก็เดี๋ยวรายละเอียดติดตามกันเพิ่มเติมแล้วกันนะคะก็รายงานเพิ่มเติมแล้วกันนะคะ สำหรับจุดบริการรับลงทะเบียนออนไลน์เพิ่มเติมของกรุงเทพมหานครนะคะคือต้องยอมรับว่าหลายๆท่านเนี่ยลงทะเบียนออนไลน์แล้วอาจจะรู้สึกว่ามันมีอะไรงงๆอยู่นะคะดูดิฉันเองก็ต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมเช่นเดียวกันเพราะว่าบ้านอยู่เขตมีนบุรีนะคะก็เป็นเขตที่น้ำท่วมหนักทีเดียวแหละนะคะถนนลดแล้วแต่ว่าในซอยต่างๆนี่ก็ยังท่วมขังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยลงทะเบียนออนไลน์นะคะก็ค่อนข้างที่จะต้องตอบคำถามอะไรหลายอย่างเหมือนกันแต่ว่าทางกทม.ก็เพิ่มจุดบริการรับลงทะเบียนออนไลน์แล้วนะคะเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยเรามาคุยกันตอนนี้ขอไปที่สายของคุณมานะก่อนนะคะจะขอความช่วยเหลือน้ำท่วมหมู่บ้านอยู่ที่สมุทรปราการค่ะคุณมานะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผมมานะบุญนาคเป็นตัวแทนหมู่บ้านชนชื่นบางนาที่รั้วถล่มและน้ำเข้ามา
1: ค่ะ
2: นะครับครับ
1: ค่ะแล้วสภาพล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะน้ำลดลงมาบ้างหรือยังคะ
2: ครับเดี๋ยวผมขอเกริ่นนิดนึงฮะโครงการช่วยบางนาเนี่ยเป็นเนื้อที่170ไร่ประมาณเกือบ700หลังคาเรือนเป็นบ้านเดี่ยวล้วนๆเลยครับ
1: ค่ะ
2: ปรากฏว่าด้านหลังติดคลองชวดพร้าวเชื่อมต่อของเจ้าที่อนุชิตนะครับปรากฏว่ารั้วด้านหลังมันพังมาประมาณ100กว่าเมตรนะตอน 3:44 ของวันศุกร์ที่4รู้สึกถ้าจำไม่ผิดนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็น้ำก็เข้ามายามด้วยการลดจมน้ำประมาณเกือบพันคันนะครับเอาพวกไลท์ออกไปทำกับพี่ตำรวจ
1: ค่ะค่ะก็เรียกว่าถล่มตอนกลางคืนเลยนะรู้ว
2: ่าตอนกลางคืนครับ
1: ค่ะค่ะแล้วน้ำทะลักเข้ามาเยอะไหมคะ
2: โอ้แล้วน้ำเข้าทั้งหมู่บ้านด้านหลังด้านหน้าประตูป้อมรอพอนะเข้ามาสองฝั่งเหตุหมู่บ้านนี้นะเป็นของบริษัทมั่นคงเครือการมหาชนนะอยู่ในหลักหลักทรัพย์นะครับก็ยังดำเนินการกิจการอยู
1: ่
2: นะครับซอยพิพัฒน์เกียรตินารีกม.29บางนาขาออกนะ
1: ครับ
2: บริษัทมั่นคงได้ทำหลายโครงการรินเผาชดชื่นบางนาชดชื่นพรามชดชื่นทาวที่หลายร้อยได้อยู่ครับ
1: ค่ะแล้วทางโครงการเขาดำเนินการช่วยเหลือลูกบ้านยังไงบ้างคะ
2: ก็ปรากฏว่าชดชื่นบางนาเนี่ยเปิดขายตั้งสมัยนายกชาติชายุวันนะฮะก็ขายที่เปล่าด้วยบ
1: ้
2: านสำเร็จด้วยยังไม่มีนิติบุคคลนะครับ
1: อ๋อยังไม่มีนิติบุคคล
2: ขายหมดแล้วประมาณ2ปีกว่าแล้วก็เอาบริษัทยัวเป็นบริษัทนิติของบริษัทต้นของการมาบริหารจัดการก็ไล่ฟ้องลูกบ้านที่ไม่จ่ายค่าหรือโทษนะครับก็
1: มีปัญหากันอยู
2: ่มีปัญหากันอยู่แล้วก็รวมตัวกันเรียกประชุมทุกเกือบทุกเดือนนะเดือนละครั้งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยน
1: ะ
2: รวมพลจิตอาสาในหมู่บ้านแล้วก็เชิญทั้งสื่อเชิญผู้บริหารบริษัทต้นของการแล้วก็การโครงการแล้วก็ฝ่ายกฎหมายของมันคง กับการมาประชุมอยู่1เดือนครั้ง2เดือนครั้งอย่างเงี้ยละ
1: ค่ะ
2: แล้วก็แนวรั้วที่ล้มเนี่ยนะอยู่ในระหว่างการประชุมทางมั่นคงกับการรับรู้รับทราบมา2ปีกว่าแต่รู้ว่าแนวรั้วที่ล้มเนี่ยมันจะล้มมันจะพังนะ
1: ค่ะ
2: มั่นคงนี่เราพูดด้วยความจริงนะไม่ได้กล่าวหาใครไล่
1: ก็คือว่ามันก็เอียงๆแต่ล้มไม่ล้มแหล่มานานแล้วแหละแล้วก็ยังไม่ได้ทำใช่ไหมคะ
2: ทางเขารับเรื่องก็บอกว่ารอตั้งงบรอเขียนแบบทางเราก็รู้อยู่แล้วว่าน้ำท่วมข้างหลังเนี่ยมันสูงเชื่อมต่อคลองเจ้าและเชื่อมต่อคลองด่าน
1: ค
2: ือท่อระบายน้ำดูดออกลงทะเล
1: คือ
2: เป็นปัญหาล่าช้าของมันของเหตุการณ์จริงๆทั้งนี้นะครับ
1: คือคาดการไว้แล้วแหละถ้าว่ากำแพงมันล้มลงมาเนี่ยน้ำมันต้องทะลักเข้ามาแน่นอนแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริง
2: ๆตามที่ผู้ซื้อได้คาดคิดแล้วก็ได้ติดตามให้มันคงมาทำก็ช้าก็เปลี่ยนโดยเฉพาะ
1: เอาอย่างนี้ค่ะคุณมานะก็เดี๋ยวพอดีตอนนี้เรามีสายของทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อนะคะคุณพงเทพเชยนาคเนี่ยอยู่ในสายกับเราด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้ประสานเรื่องการช่วยเหลือคุณพงเทพคะสวัสดีค่ะ
3: ครับผมครับ
1: ค่ะหน้าหมู่บ้านชวนชื่นบางนากม29ตรงนี้นะคะท่านก็ทราบข้อมูลอยู่นะคะได้ดำเนินการอย่างไรในการช่วยเหลือคนในหมู่บ้านบ้างคะคุณพงเทพคะ
3: ครับผม
1: ค่ะได้ยินไหมคะณจุดตรงหมู่บ้านชวนชื่นบางนาเนี่ยค่ะ
3: ครับ
1: ค่ะตอนนี้เราคุยอยู่กับคุณมานะนะคะเป็นตัวแทนของคนที่หมู่บ้านนะคะ
3: คุณมานะบุญนาคนะครับ
2: สวัสดีพี่โอสวัสดีพี่โอ
3: ครับพี่ครับว่ามาพี่ว่าไง
2: คือนี่ตอนนี้รายการของวิทยุไทย
1: 92.5อาสาช่วยประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ออกอากาศอยู่นะคะก็เลยอยากจะให้ท่านได้ช่วยเล่านะเรื่องการเข้าไปช่วยเหลือปัญหาน้ำท่วมในหมู่บ้านตรงนี้ค่ะท่านคะ
3: ครับก็คือทางอบต.เรานะครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ในการโดยท่านนายกเนี่ยท่านก็เข้าไปช่วยเหลือทุกวันนะครับในหมู่บ้านชวนชื่นน่ะตั้งแต่ประสบวันแรกเลยจนวันสุดท้ายเนี่ยน้ำทุกอย่างเนี่ยการสถานการณ์ก็คลี่คลายไปหมดแล้วนะครับตอนนี
1: ้เป็นอย่างนั้นไหมคะคุณมานะ
3: เหลือบางส่วนก็คือเรื่องขยะเรื่องอะไรที่เราก็ดำเนินการตั้งแต่ทีแรกแล้วนะครับ
1: ค่ะ
3: อืมครับมันอาจจะมีค้างบ้างอะไรบ้างตอนนี้คือมันมีบริเวณฟ้านะครับตอนนี้อาจจะมีค้างบ้างอะไรบ้างเราก็จะตามเป็นอีกทีหนึ่งนะครับ
1: ค่ะนี่เราก็รายงานให้คนได้ทราบด้วยนะคะวันณจุดนี้ก็มีปัญหาแล้วก็ท่านก็ได้ลงไปช่วยเหลือประชาชนทุกวันนะคะ
3: ใช่ลง
1: โดยท่านนายกอบต.นะตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายไปแต่อาจจะมีหลงเหลือขยะในบางส่วนนะคุณมานะมีอะไรเพิ่มเติมเชิญแจ้งได้เลยนะคะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ไม่มีแล้วครับผมตอนนี้ผมก็ยุ่งเรื่องงานอยู่นะครับตอนนี้คร
1: ับ ค่ะ
3: นะครับ
2: ครับ
3: แค่นี้ก็นะครับผม
1: อ้าวแล้วไม่เป็นไรนะท่านก็ยุ่งนะคะไม่พร้อมที่จะรับหน้าใหม่ตรงนี้ค่ะคุณมานะเอาเป็นว่าก็รู้จักกันอยู่แล้วนะคะกับคุณพงเทพนะเห็นเรียกพี่พงเนาะ
2: เห็น
1: แกก็อยู่พื้นที่อยู่แล้วนะคะ
2: คือนี้ฮะเมื่อเช้าก็ได้ออกรายการของที่ช่องท่ามากัน
1: ค่ะ
2: นายกสวิตบุญรอบก็ได้ออนแอร์เข้ามา
1: ค่ะ
2: กลุ่มลูกบ้านหลายลูกบ้านก็ไปกันแล้วก็
1: ค่ะ
2: ขอขอบคุณนะท่านพงเทพเชิญมากท่านพี่โอผมแล้วก็ท่านนายกสวิตบุญรอดนายกสาธารณสุขตำบลบางบ่อ11หมู่ที่เกิดเหตุชวนชื่นได้คือหมู่5นะครับมีเอื้ออาทร50ตึกแล้วก็ทีมเฮ้าชวนชื่นพาชวนชื่นพาชวนชื่นบางนาก็หลายร้อยไร่ครับ
1: เอาเป็นว่าตอนนี้สถานการณ์ก็คลี่คลายลงแล้วน้ำลดลงแล้วนะคะ
2: ครับแต่ช่วงด้านหลังคลองก็ปลาน้ำจะสูงอยู่นะแล้วก็ทางท้องถิ่นอบต.อบต.ก็ช่วยเหลืออย่างดีนะครับ
1: เขาก็เข้าใจได้ตอนนี้เนี่ยเข้าใจเลยว่าในส่วนท้องถิ่นนั้นในทุกที่แหละก็เร่งสูบน้ำอยู่นะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ทีมงานประสานไปเนี่ยทางคุณพงเทพก็กำลังสูบน้ำอยู่นะอาจจะคุยได้สั้นๆนะคะ
2: ก็ขอขอบคุณอย่างสูงนะได้ให้ความร่วมมือกับประชาชนอย่างดียิ่งเลยขอขอบคุณล่วงหน้าตัวแทนประชาชนทั้งหมู่5เลยนะครับว่าท่านนายกสุริบุญรอดและพงเทพเชิญนาที่โอของผมเนี่ยนะดูแลอย่างดีนะครับก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วย
1: ค่ะค่ะเอาใจช่วยส่งกำลังใจให้นะคะเรื่องของอาหารการกินอะไรไม่ได้เดือดร้อนนะ
2: ก็ทางอบต.ก็ให้อาหารมือละ200กล่องนะฮะ3มื้อมาหลายวันแล้วก็ทางมั่นคงก็ช่วยมาส่วนนึงนะครับแล้วก็ผู้ที่พิจารณาก็เข้ามาสนับสนุนอาหารส่วนน้ำแห้งก็โอเคขอบคุณมา
1: ครับค่ะพอน้ำลดนี่แหละเราจะเห็นความเสียหายเรื่องของรถราต่างๆใช่ไหมคะที่จอดอยู
2: ่ครับ
1: ท่วมมิดคันเลยหรือเปล่าคะเนี่ย
2: ก็เหลือแต่ลำธารเป็นเกือบพันคันนะครับทั้งหมู่บ้านเอาออกไปพันกันเลยออกได้ไม่กี่คันเพราะน้ำมาด้านหลังไวมากแต่แนวรั้วล้มติดคอแล้วมันยาวเป็นร้อยเมตรครับท่าน
1: ค่ะค่ะอันนี้เราก็ต้องนะฮะไปว่ากันในเรื่องของน
2: ิ
1: ติบุคคลที่เข้ามาดูแลรับผิดชอบว่าเขาจะดูแลอย่างไรนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามพื้นที่ตรงนี้ในฐานะที่คุณมานะก็เป็นตัวแทนคนในหมู่บ้านนะยังไงก็อย่าลืมไปยื่นเรื่องในเรื่องของการชดเชยเยียวยาด้วยแล้วกันนะคะ
2: ครับกับเช้าเราได้คุยกับทางสภาทนายความที่จองท่าแล้วก็หัวหน้ากรมที่ดินสุขภาพแล้วก็ที่ออกรายการ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณคุณมานะมากๆเลยนะคะที
2: ่
1: เป็นตัวแทนเข้ามาพูดคุยกันค่ะ
2: ขอบคุณมากยินดีที่ให้เกียรติครับขอบคุณมาก
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณมานะบุญนาคนะคะก็ทีมงานของเราเนี่ยก่อนที่จะออกหน้าใหม่เราก็ต้องมีการประสานหลังไมค์ก่อนนะคะเวลาคุณแจ้งเหตุมาเนี่ยแล้วถ้ามีความคืบหน้าเราก็จิตติดต่อไปเพื่อที่จะให้เล่าให้ฟังนะคะว่ามีความคืบหน้าอย่างไรไหมสถานการณ์เป็นอย่างไรเรียกว่ารายการของเราก็ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการที่จะรับเคสต่างๆนะคะแล้วก็ติดตามกับผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท้องถิ่นนะคะหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะคะนี่คือการทำหน้าที่สื่อของเรานะคะในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะก็ขยับเข้ามาอีกนิดนึงนะคะที่ค้างเอาไว้ว่ากทม.เนี่ยเขาเพิ่มจุดบริการรับลงทะเบียนออนไลน์อีก22แห่งนะคะท่านสามารถนำโทรศัพท์มือถือนะคะและเอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปให้เจ้าหน้าที่ช่วยลงทะเบียนได้ทุกสำนักงานเขตนะทั้ง50เขตนะคะก็เปิดรับลงทะเบียนจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 นถึง 16:00 นตามเวลาราชการนะคะแล้วก็ศูนย์นันทนาการ7แห่งอันนี้ก็เปิดรับลงทะเบียนทุกวันเวลา 10:00 นถึง 16:00 นไม่ว่าจะเป็นศูนย์นันทนาการหนองจอกลาดกระบังคลองสามวาบางนาสะพานสูงบางกะปิคลองกลุ่มนะคะแล้วก็ยังมีศูนย์กีฬา5แห่งที่เปิดรับลงทะเบียนทุกวันเวลา 10:00 นถึง 16:00 นทั้งศูนย์กีฬาเบญจกิติศูนย์กีฬาวารีพิรมศูนย์กีฬาบางกอกอารีนาศูนย์กีฬาบึงหนองบอนศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษานะคะหรือว่าที่ห้องสมุดประชาชน10แห่งนะคะก็เปิดรับลงทะเบียนวันอังคารถึงวันอาทิตย์10:00 นถึง16:00 นเพราะว่าเขาหยุดทุกวันจันทร์นะคะไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดลาดกระบังสะพานสูงเสรีไทยมีนบุรีบางกะปิหนองจอกคลองสามวาประเวศนะคะบ้านเจรายุพูนทรัพย์ห้องสมุดศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะก็ท่านสะดวกตรงไหนท่านเดินทางไปได้นะถ้าหากว่าท่านลงทะเบียนออนไลน์ทางโทรศัพท์มือถือไม่ได้ก็ไปตามจุดบริการใกล้บ้านนะหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมไปที่สายด่วน1555แล้วกันนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลที่เราแจ้งมาเพิ่มเติมนะคะพยายามที่จะหาข้อมูลเข้ามาที่จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ในส่วนของลมฟ้าอากาศนะคะที่ทางปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะตอนนี้ก็ทำงานต้องประสานอย่างใกล้ชิดละค่ะกับกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเขาก็มีประกาศออกมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมก็คือพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะวันนี้เนี่ยเรายังเห็นเรียกว่าแดดนะคะยังไม่มีฝนตกลงมาหรือตรงไหนมีฝนตกนะก็แจ้งให้ทราบได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่อากาศแปรปรวนเป็นเขาเรียกว่าฝนสั่งลานะฝนสั่งลาก็ถ้าพ้นจากกลางเดือนที่ไปแล้วนะคะก็คงจะไม่มีฝนลงมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ภาวนานะคะขออย่าให้มาตกซ้ำในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังอยู่เลยนะคะบางคนก็บอกว่าแหมดีใจน้ำลดลงไปบ้างแล้วพอฝนลงมาซ้ำนี่ก็ขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เอาใจช่วยทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทีมงานเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ที่ประสบภัยนะคะก็ช่วงนี้นอกจากกรุงเทพมหานครก็เป็นห่วงในหลายๆจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือ อันนี้ต้องเตือนกันไว้เลยนะคะที่จะมีลมกันโชกแรงนะคะอาจจะมีดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันได้ภาคเหนือ5จังหวัดก็มีตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นครสวรรค์แล้วก็อุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมี9จังหวัดได้แก่ชัยภูมิ101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีภาคกลาง25จังหวัดนะคะรวมถึงกรุงเทพมหานครภาคใต้ก็หนีไม่พ้นนะคะ14จังหวัดด้วยกันนะคะก็เข้าใจว่าอันนี้เป็นการเตือนในภาพรวมแต่ว่าในลงในระดับท้องถิ่นแล้วเนี่ยทางปภ.เขาก็แจ้งลงไปตามสายบังคับบัญชานะคะมีเหตุอะไรก็แจ้งปภ.ได้สายด่วน1784นะคะช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ามารับเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อค่ะ
4: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ช่วงอาสาช่วยเหลือ
1: ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะในช่วงอาสาช่วยเหลือซึ่งเรายังคงติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะก็คุณผู้ฟังสามารถที่จะแจ้งสถานการณ์เข้ามาได้นะคะทางรายการของเราก็จะประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งค่ะจะมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถานปราจีนบุรีนะคะจุดอำเภอบ้านสร้างตรงนี้แหละค่ะที่มีสถานการณ์น้ำท่วมนะคะคุณสุชินหรือว่าคุณหมีของเรานะก็อยู่ในพื้นที่นะคะเดี๋ยวจะรายงานสถานการณ์ให้ทราบสวัสดีค่ะคุณสุชินคะ
8: สวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้ทราบว่าอยู่ที่อำเภอบ้านสร้างนะคะ
8: ใช่ครับ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้เราเห็นบอกว่ากำลังแจกถุงยังชีพไปกับชาวบ้านอยู่เลย
8: ใช่ครับ
1: ค่ะ
8: ก็เราออกมาแจกถุงยังชีพตั้งแต่9โมงครับพอดีเราได้รับการสนับสนุนมาจากทางพี่น้องทางแม่กองครับทางสมุทรสงครามครับได้มาคืนนำถุงยังชีพมาบริจาคไว้ที่กองในการกู้ภัยสว่างบำเพ็ญนะครับ
1: ค่ะนำมากี่ชุดคะ
8: นำมา7,000 7,500 500ชุดครับ
1: 7,500 ชุดนะคะแล้วการลงพื้นที่เข้าพื้นที่ยากลำบากไหมคะไปอย่างไรคะ
8: ในพื้นที่ต้องใช้รถยกสูงครับแล้วก็ใช้เรือท้องแบนเข้าไปครับ
1: ค่ะความสูงของระดับน้ำแค่ไหนคะตอนนี
8: ้ครับช่วงตรงบางพื้นที่ตำบลบางแตนนะครับระดับน้ำอยู่ประมาณ1เมตรถึง80เซนถึง1เมตรครับบนพื้นผิวการจราจรนะครับ
1: อันนี้คือบนผิวการจราจรนะคะ
8: ช่วงบริเวณเชิงสะพานโครงการพัฒนาส่วนพระองค์เขตติดต่อกับอำเภอบางน้ำเปียจังหวัดฉะเชิงเทราครับ
1: ค่ะแต่เห็นว่าบางจุดนี่ก็ยังเมตรกว่าไหมคะ
8: ยังท่วมขังใช่ครับยังท่วมขังอยู่เลยครับ
1: ค่ะก
8: ็ทั้งอำเภอครับ
1: ทั้งอำเภอแหละนะคะเราก็รับทราบจากข่าวอยู่นะคะเท่าที่ประเมินดูแล้วเนี่ยชาวบ้านยังมีความต้องการได้รับการช่วยเหลืออีกมากไหมคะความช่วยเหลือเข้าถึงในที่ไหมคะ
8: ผมจะบอกอย่างนี้ครับตอนนี้ชาวบ้านอ่ะก็ยังอยู่ในบ้านครับเพราะว่าเขาห่วงทรัพย์สินที่เขาสร้างมาครับบางบ้านเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวนะก็ต้องอพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงอะครับ
1: ค่ะถ้าบ้านชั้นเดียวนี่อพยพออกไปแล้วเรียบร้อยนะคะ
8: ใช่ครับใช่ครับ
1: แต่บางบ้านก็2ชั้นยังอยู่ชั้นบนกันอยู
8: ่ยังอยู่ชั้นบนกันอยู่คือส่วนมากนะครับภูมิประเทศเนี่ยคือเป็นแบบเป็นบ้านยกพื้นนะครับม
1: ี
8: ใต้ถุนครับก็เขาก็ยังอยู่กัน
1: เรียกว่า
8: ปีนี้น้ำมามากกว่าทุกปี
1: นะชาวบ้านบอกมามากกว่าทุกปี
8: ค่ะ
1: ขนาดยกสูงแล้วก็บางบ้านก็ยังไม่พ้นใช่ไหมคะ
8: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะ
8: ได้รับความเดือดร้อนทุกหลังคาเรือนครับ
1: แล้วผู้สูงอายุเด็กอยู่กันเยอะไหมคะ
8: ก็ส่วนหนึ่งคือก็อยู่ที่ศูนย์อพยพส่วนหนึ่งก็ยังอยู่ที่บ้านตอนนี้เริ่มขาดแคลนเรื่องอาหารนะครับอาหารและน้ำดื่มครับเพราะน้ำก็ใช้ไม่ได้น้ำดื่มน้ำใช้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะลำบากครับ
1: ค่ะการให้ความช่วยเหลือการแจกจ่ายก็ต้องพายเรือไปอย่างเดียว
8: ใช่ครับบางทีบางบ้านมีเรือแล้วเป็นเรือพายก็ต้องพายเรือออกมารับถุงยางชีพมันเป็นอย่างนี้ครับคือถุงยางชีพเนี่ยเราก็จัดสรรปันส่วนก็ยังไงก็หนึ่งถุงเนี่ยผมประเมินว่าน่าจะอยู่ได้ประมาณ2วันไม่เกินจากนี้ครับ
1: ค่ะ
8: ก็ต้องมีไปเข้าไปเพิ่มเติม
1: ก็จะเป็นพวกอาหาร
8: เรื่อยๆครับ
1: พร้อมทานเลยใช่ไหมคะ
8: อาหารพร้อมทานเนี่ยผมว่าบางทีคือปรุงสุกมาแล้วเนี่ย
1: หุงหาอะไรกันได้ไหมคะ
8: หุงหาได้ครับหุงหาได้ครับ
1: ห
8: ุ
1: งหาได้เนาะ
8: ครับถ้าเป็นอาหารปรุงสุกเนี่ยอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นข้าวสารอาหารแห้งก็ยังใช้ได้
8: ใช้ได้อยู่ครับเราอยากได้อาหารแห้งมากกว่าครับตอนนี
1: ้
8: แล้วก็ยารักษาโรคครับยาน้ำกัดเท้า
1: ค่ะ
8: ยาแก้ไข้แก้ปวดท้องครับ
1: ค่ะใครสะดวกบริจาคได้อย่างไรบ้างคะ
8: ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับถ้ามีถุงยังชีพนะครับที่พร้อมที่จะร่วมบริจาคเนี่ยถ้ายังไงแล้วก็เข้ามาติดต่อที่ถุง
1: ถ้าท่านมีถุงยังชีพนะแล้วก็ท่านก็อยากที่จะไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยนะทางมูลที่สว่างบำเพ็ญธรรมสถานปราจีนบุรีนะคะก็พร้อมที่จะรับนะคะไปส่งให้ถึงมือชาวบ้านที่ประสบภัยนะคะ
8: ใช่ครับ
1: ก็ติดต่อผ่านทางรายการมาก็ได้นะคะเราจะประสานให้อีกทางหนึ่งค่ะค่ะคุณหมีมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะแล้วเราจะแจกกันถึงกี่โมงกี่ยามคะวันนี้
8: ก็ตอนนี้ก็ยังแจกอยู่เลยครับก็แจกไปจนกว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับของทุกท่านนะครับจะได้รับของเราก็เป็นห่วงนะครับเพราะว่ามันขาดแคลนจริงๆครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอครับเพราะว่าคนก็ต้องทานอาหารทุกวันนะครับ
1: อำเภอนี่มีกี่ตำบลนะคะคุณสุชิน
8: เก้าตำบลครับ
1: เก้าตำบลนะคะ
8: ใช่ครับ
1: ก็ทุกตำบลแหละที่เดือดร้อนตอนนี้
8: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะ
8: แล้วก็อำเภอข้างเคียงก็เดือดร้อนครับทางอำเภอบางค้าอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอะไรอย่างเง
1: ี้
8: ยก
1: ็
8: โดนกันหมดเลยคร
1: ับ นะก็น่าเห็นใจนะคะทั้งปราจีนทั้งฉะเชิงเทรานะคะในขณะนี้ค่ะทีนี้ชาวบ้านเขาหวั่นเกรงไหมคะว่าน้ำจะเพิ่มมากขึ้นอีกหรือไม่อย่างไร
8: ถ้าไม่มีปริมาณน้ำฝนลงมาแล้วก็หรือว่าถ้าน้ำเขื่อนไม่ระบายลงมาจนเกินไปอะครับก็น้ำตอนเนี้ยด้านบนนะครับด้านบนในตรงอำเภอบ้านสร้างที่เขตติดต่อเมืองปราจีนนะคร
1: ับ ค่ะค่ะ
8: น้ำก็ลดปริมาณลงบ้างแล้วคร
1: ับ ค่ะก็
8: คร
1: ับ นะคะบางส่วนก็ลดปริมาณลงบ้างแล้วเอาละค่ะขอบคุณนะคะคุณสุชิน
8: คร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดี
1: ครับ
8: ค
1: ุณสุชินวงพันเสือนะหรือคุณบีนะคะเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถานปราจีนบุรีอยู่ที่เมืองบ้านสร้างกำลังแจกถุงยางชีพให้กับชาวบ้านกลับเข้ามาในกรุงเทพนะคะเราก็ยังเป็นห่วงพื้นที่ลาดกระบังอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกับผู้สูงคุณวุฒินะคะด้านวิศวกรนะที่ท่านจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องราวของการช่วยเหลือในพื้นที่ลาดกระบังนะคะดร.ธเนศวีระสิรินะคะสวัสดีค่ะดร.ธเนศคะ
9: สวัสดีครับคุณสุภรัตน์ครับ
1: ค่ะแต่ตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่ลาดกระบังหรือว่าอยู่ตรงไหนคะอยู่ในพื้นที่หรือเปล่า
9: ผมออกมาได้สักพักนึงครับ
1: ค่ะค่ะงั้นให้อาจารย์ได้ช่วยประเมินสถานการณ์ว่าเป็นยังไงบ้างคะในตอนนี้
9: คือที่เข้าไปช่วยที่ลาดกระบังเนี่ยเนื่องจากว่ามีบางพื้นที่ของลาดกระบังเนี่ยน้ำท่วมขังอยู่เป็น10วันแล้วน้ำไม่ระบาย
1: ค่ะค่ะ
9: อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่อยู่เข้าไปลึกมากแล้วก็มีทุ่งนาอยู่เต็
1: ม
9: สภาพพื้นที่เนี่ยมันไม่มีความสูงต่ำที่น้ำจะไหลออกไปได้มันก็เลยท่วมขัง
1: คือน้ำนิ่งสนิทเลยใช่ไหมคะ
9: นิ่งสนิทแล้วตอนนี้ทางกทมก็พยายามผันน้ำตรงคลองประเวศนะครับตรงนั้นเป็นคลองหลักเลยแต่นี้จากหมู่บ้านเนี้ยที่เราเรียกชุมชนดีกว่าครับชุมชนขุมทองเนี่ยอยู่ขุมทองลำต้อยติ่งเนี่ยย่านนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่มีหมู่บ้านหลายหมู่บ้านมีคนอยู่กันพอสมควรทีเดียวเลยน้ำเนี่ยจะเสมอกันหมดมีตามทุ่งนาทีนี้ก็จะมีคลองย่อยที่คลองหลวงแพ่งแล้วก็ลำตาสวนเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นแม่น้ำมันเป็นคลองที่ไม่ใหญ่มากอ่ะวิ่งตั้งฉากเข้าไปหาคลองประเวศบุรีรมย
1: ์
9: นะครับทีนี้น้ำเนี่ยเนื่องจากว่าในคลองประเวศที่ไหลไปพระโขนงเนี่ยที่จะไปลงอุโบงค์เนี่ยครับช่วงนี้เนี่ยน้ำก็ยังเต็มอยู
1: ่
9: เขาทางภาครัฐเนี่ยก็พยายามที่จะผันน้ำตัวนี้ให้ออกไปเร็วที่สุดแต่ว่ามันเหมือนกับรถวิ่งทางตรงกับรถมาเจอแยกเนี่ยฮะมันเลี้ยวยากอะถูกไหมฮะ
1: อ๋อค่ะมันเป็นคอขวดอย่างเงี้ยมันติดนะมันไม่ไป
9: ใช่ครับยังไงก็คือทางตรงเข้ามาโอ้โหมวลเขาใหญ่กว่
1: า
9: ไอการเลี้ยวเนี่ยมันก็ลำบากเพราะฉะนั้นเราก็เลยติดต่อเอาปั๊มน้ำไปสูบ
1: ค่ะ
9: สูบเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยที่อยู่ในคลองย่อยๆเนี่ยครับข้ามไปหาคลองประเวศเลยความหมายคือตามหลักมันต้องเป็นอย่างนั้นคือวิธีการนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าบางจะหาพื้นที่วางตรงบริเวณที่มันเป็นรอยต่อตรงนั้นไม่ได้อย่างน้อยที่สุดให้ใกล้ที่สุดแล้วก็ขับดันได้เหมือนกัน
1: ค่ะก็ต้องผลักน้ำจากคลองย่อยไปคลองค่อยๆผลักไปเรื่อยๆนะฮะ
9: ครับปรากฏว่าเริ่มผลักตั้งแต่เมื่อคืนตอน2ทุ่มมาถึงตอนนี้เนี่ยก็ไปประมาณเกือบ15เซนแล้วน้ำลด
1: อ๋อก็
9: แสดงว่าเห็นผล
1: ค่ะ
9: เห็นผลครับเริ่มเห็นผิวถนนแล้วในบางตำแหน่งเพราะเมื่อวานนี้ไปเนี่ยรถ Fortuner นี่ก็มิดล้อแน่นอนเลยนะฮะตอนนั้นนะครับก็ลุยคือตรงจุดที่เกิดปัญหาเหล่านี้ถ้าเราไปดูแล้วเราช่วยกันให้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้หน่วยงานภาครัฐที่เขาสนับสนุนเรื่องเครื่องมือได้
1: เนี่ยก็ต้องระดมปั๊มน้ำใช่ไหมคะปั๊มใหญ่ๆไปช่วยกันสูบ
9: ครับและในขณะเดียวกันในหมู่บ้านที่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าน่าเห็นใจเพราะว่าน้ำมันเน่า
1: เพรา
9: ะน
1: ้
9: ำมันระบายไม่ได้มันก็เน่านะครับเมื่อวานผมไปลุยอยู่ตรงนี้ก็เกิดหัวเข่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องมีการสูบจากในหมู่บ้านในบางตำแหน่งที่มันต่ำออกมาด้วยเพื่อผสมกับน้ำที่อยู่ด้านนอกให้ออกไปหาคลองให้เร็วที่สุดคลองประเวศให้เร็วที่สุด
1: เพราะมันต้องสูบอย่างเดียวนะคะตอนที่ดูแล้ว
9: ครับผมตอนนี้ก็ต้องอย่างนี้ภาวะนี้ก็ต้องพยายามสูบออกอย่างเดียวให้แห้งก่อนแล้วระบบฟื้นฟูอย่างอื่นค่อยตามมา
1: ค่ะค่ะ
9: นะครับ
1: อาจารย์เห็นปัญหาอุปสรรคอะไรอย่างไรบ้างในการทำงานในการระบายน้ำหรือว่าการหาเครื่องไม้อุปกรณ์ตัวนี้มีเพิ่มมามากขึ้นไหมคะหรือว่ามันยังขาดแคลนอยู่
9: มากข
1: ึ้
9: นมากขึ้นครับก็มีอุปกรณ์จากหลายที่ก็ระดมมาขอให้เพียงแต่เราเองเนี่ยจะต้องลงพื้นที
1: ่
9: ถ้าเราดูแต่ในแผนที่นะครับเราชี้ปั๊บมาตรงนี้นะต้องไปดูจริงๆอ่ะมันลงไม่ได้ครับ
1: มันต้องอยู่หน้างาน
9: เมื่อวานเนี่ยผมใช้เวลาตั้งแต่ประมาณ10โมงเช้าจน5โมงเย็นนะครับผมถึงหาที่เจอว่าตรงนี้เหมาะที่สุดอยู่ข้างวัดขุมทอง อย่างนี้เป็นต้นเพราะที่อื่นเนี่ยดูในแผนที่มันไม่ใช่แต่ว่าแผนที่ก็ช่วยเราเยอะนะครับในแง่ที่บอกว่าอ๋อน้ำมันไหลออกยากเพราะอย่างนี้น
1: ะ
9: อย่างเงี้ยนะครับเราไปดูว่าเป็นยังไงพอไปดูจริงๆปั๊บเรารู้ว่าเราต้องสูบน้ำเราก็จะเจอปัญหาอีกว่าเอ้ยการจะตั้งปั๊มน้ำก็ไม่ใช่ง่ายๆนะอะไรเงี้ย
1: ต้องหาที่ตั้งปั๊มที่มันปั๊มแล้วสูบแล้วได้ผลนะฮะไม่ใช่สูบไปแล้วน้ำก็วนกลับมาอีกอย่างนี้ไม่ได้
9: วนกลับไม่ได้เราต้องไม่เกิดอย่างนั้นทีนี้เราก็ต้องดูว่าทิศทางน้ำมันไปยังไงลากเป็นลูกศรในแผนที่ไปเลย
1: ค่ะค่ะ
9: แล้วเราก็จะบอกได้ว่าอ๋อจุดปลายทางก็ต้องเอาอย่างเงี้ยใช้วิธีนี
1: ้ค่ะ
9: ให้เขาดันเองก็อาจจะดันไม่ออกก็ได้
1: ค่ะแล้วอาจารย์ลงพื้นที่นี่อาจารย์ไปกับใครบ้างคะ
9: ก็ผมก็ติดต่อเนื่องจากเป็นหน่วยยูซาของประเทศไทยอยู่แล้วเราก็จะรู้จักกับหลายๆท่านที่ทำงานหน่วยคู่ภัยแล้วติดต่อกับผู้อำนวยการเขตผมติดโทรหาท่านผู้ว่าเลย
1: ค่ะก็ทำงานใกล้ชิดกันอยู่นะ
9: คะก็ทำงานช่วยท่านกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับ
1: ค
9: ือถือว่าเราก็ทำงานช่วยประชาชนตรงนี้เหมือนกัน
1: ค่ะ
9: เพราะฉะนั้นตรงไหนขอเครื่องมือได้เราขอเลย
1: ค่ะค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เรื่องของการที่จะผลักดันน้ำการที่จะทำให้น้ำตรงลาดกระบังหมดลดลงเนี่ยอาจารย์ว่ามันกำลังมาถูกทางแล้วใช่ไหมคะ
9: ถูกทางแล้วครับ
1: ถูกทางแล้วนะมันจะต้องดันน้ำไปลงที่พระโขนงอันนี้ถูกต้องนะฮะ
9: ใช่ครับถ้าเป็นคอมโบเวทต้องไปอย่างนั้น
1: ไปอย่างนั้น
9: ไปอย่างนั้น
1: ปัญหาก็คือเราจะดันน้ำอย่างให้มันไปถึงตรงนั้นให้มันเร็ว
9: ครับครับคือจริงๆแล้วเราอาจจะต้องมองอย่างนี้ครับว่าน้ำในซอยย่อยเนี่ยยังไงมันก็สู้น้ำที่มันวิ่งทางตรงผมถึงเปรียบมันรถไงครับเวลาเราเจอแยกปั๊บเนี่ยทางตรงก็ต้องไปก่อนใช่ไหมแต่เราจะทำไงเราก็ต้องกระโดดข้ามมาร
1: ถในซอยนี่ออกยากเลย
9: ยากเลยเพราะฉะนั้นเราปั๊มสูบข้ามไปมันก็จะช่วยแล้วก็เอาเรือผลักดันน้ำมาอยู่ตรงบริเวณที่ใกล้เคียงเห็นชัดเจนแล้ววันผมล่องเรือก็เห็นชัดมากครับทางทหารเรือก็มาวางทำให้เรือขับดันน้ำเนี่ยครับทำให้น้ำเนี่ยไหลเร็วขึ้น
1: ค่ะค่ะ
9: แล้วผมได้รับแจ้งกันทุกๆ2ชั่วโมงถึงแม้ว่าเพิ่งออกมาเนี่ยก็จะได้ยินกันตลอดว่าไปตรงนั้นไปถึงนี้แล้วตรงนี้ไปถึงนั่นแล้วก็จะถูกทางแล้ว
1: ฟังแบบนี้แล้วพี่น้องชาวลาดกระบังก็น่าจะพอมีหวังนะว่าน้ำมันวันนี้มันก็ลดลงไปใช่ไหมคะ
9: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็เขามีตั้งกลุ่มกันหลายหมู่บ้านอะไรเขาก็ดึงผมเข้าไปเพราะฉะนั้นผมจะทราบถึงปัญหาอะไรก็ช่วยกัน
1: ค่ะค่ะอาจารย์กังวลไหมคะว่าเนี่ยฝนจะมาอีกรอบหนึ่งแล้วคะเนี่ย
9: ก็เป็นกังวลในเรื่องถ้าฝนเทลงมามากๆแต่สิ่งสำคัญก็คือต้องพยายามพร่องน้ำในคลองหลักเช่นอย่างที่ผมบอกว่าคลองประเวศคลองแสนแสบอย่างเงี้ยนะครับถ้าพูดถึงไปทางหนองจอกอะไรอย่างเงี้ยต้องพูดถึงคลองแสนแสบ
1: ค่ะ
9: นะครับเป็นหลักแล้วก็คลองประเวศเนี่ยที่สำคัญเพราะตอนที่ปี54ผมก็อยู่ช่วยแถวลาดกระบังเราก็จะคุ้นเคยกับเรื่องตรงนั้นอยู่บริเวณแถวนั้นอยู่
1: อาจารย์คะในฐานะที่อาจารย์ก็ลุยมาตั้งแต่น้ำท่วมปี54ถ้าเทียบกับครั้งนี้นี่เป็นยังไงคะ
9: มีความต่างกันครับน้ำท่วมปี54เนี่ยมาจากภาคเหนือเหมือนกับเราเนี่ยกำลังตั้งรับน้ำแต่ก็เป็นหลายสายหรือเป็นหลายทับเลย
1: ว่ามวลน้ำมาเรายังรู้ตัวมวลน้ำมาถึงตรงไหนนี่เรายังรู้ตัวนะ
9: ใช่ครับเรายังรู้ตัวเรายังพยายามนั่นนี่น้ำมาจากฟ้าโดยตรงลงมาหาเราเลย
1: ใช่
9: ใช่ไหมฮะแล้วทั่วทุกพื้นที่การระบายไม่ใช่ง่ายครับท่านลงพื้นที่แล้วเราจะเห็นนะ
1: ค่ะ
9: เพราะฉะนั้นเวลาชาวบ้านที่เขาพอจะอยากจะไปดูเนี่ยไปด้วยกันเลยครับก็ตากแดดไปด้วยกันเนี่ยแล้วก็จะเห็นว่าแล้วคุยกันด้วยเหตุด้วยผลมันก็จะช่วยกันคนละไม้คนละมือก็จะช่วยกันได้อย่างน้อยเราก็ไม่ได้ทิ้งเขาใช่ไหมครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยเราเผชิญหน้ากับความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่าง

0: จำเส้นทางน้ำไม่ค่อยได้ตอนนี้ม
1: า
0: จำกันใหม
1: ่พูดถึงปี54เนี่ยหลังจากนั้นเราก็สรุปบทเรียนนะมันจะต้องทำยังไงการออกแบบที่อยู่อาศัยนวัตกรรมเกี่ยวกับน้ำท่วมต้องเป็นยังไงมันได้มีมรรคผลเกิดขึ้นไหมคะหลังจากที่เรา
0: ก็มียกตัวอย่างเช่นนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเนี่ยก็ชัดเจนว่าแน่นอนครับตามถนนรอบนอกฉลองกรุงเมื่อก่อนนี้ผมอยู่ที่ไปที่นั่นตลอดนะครับไปช่วยที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังก็มีมาตรการป้องกันอย่างดีแต่อย่าลืมว่าพื้นที่รอบนอกเนี่ยครับบ้านเรือนประชาชนก็ยังอยู่ในพื้นที่ที่ต่ำอยู่
1: ค
0: ่ะแต่แถบนั้นเนี่ยเวลาน้ำไหลจากทางภาคเหนือลงมาทุกวันนี้น้ำก็ยังไหลคล้ายๆอยู่กับปี54ตรงไหนครับตรงที่ไหลตรงจากต้นน้ำคลอง9คลอง10คลอง11คลอง14อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ยังไหลลงมาข้างล่างอยู่ดีเพราะฉะนั้นข้างล่างนอกจากจะต้องระบายน้ำในพื้นที่ตัวเองรับจากฟ้าแล้วยังต้องระบายจากน้ำเหนือที่ไหลลงมาอีกตอนนี้เลยต้องพยายามเตือนกันเรื่องการตั้งรับน้ำที่มาจากทางเหนือนะครับ
1: ค่ะคือโดยสภาพพื้นที่มันเป็นแอ่งกระทะตรงนั้นมันก็
0: ครับ
1: ก็ต้อง
0: คุณสุภรัตน์ลองสังเกตดูสิครับมีเมื่อปี54เนี่ยปราจีนเนี่ยเราจะได้ยินว่าปัญหาเรื่องนี้น้อยใช่ไหมแต่ตอนนี้ปราจีนก็โดน
1: ค่ะ
0: ฉะเชิงเทราโดนเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบข้างของกทมโดนหมด
1: ค่ะ
0: ยกเว้นมีฝั่งทนเท่านั้นเองแต่ฝั่งทนสมัยปี54เนี่ย
1: โอ้หนักเลยปี54
0: ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: น้ำไปอ้อมเข้าทางนู้นถนน345
1: ค่ะ
0: บุกเข้าไปทางตลาดสามพราน
1: ค่ะ
0: ไปออกถนนลงแม่น้ำแม่กลอง
1: ค่ะ
0: มันก็พูดง่ายๆว่าทางฝั่งทนก็ยังไม่ถูกโจมตีอย่างหนัก
1: ค่ะ
0: แต่เวลาครั้งนี้ฝนตกลงมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะ
1: ฮะ
0: จังหวัดข้างเคียงโดนหมดเลยพร้อมๆกันต้องระมัดระวัง
1: พื้นที่ก็ยังรอดค่ะตรงนี้มันก็กลายเป็นว่าก็หลายๆคนน่ะบอกว่าโอ้ปี54บ้านไม่ท่วมแต่ปีนี้ท่วมมันเราไม่รู้นะคะว่าไหนมันหนักกว่ากันอย่างไรแต่ความเสียหายครั้งนี้มันเป็นวงกว้างมากจริงๆนะคะ
0: ใช่เพราะว่าเขาลงมาเลยตรงๆเราต้องยอมรับเลยครับว่าพูดง่ายๆตีเมืองหลวงก่อนเลย
1: โดนโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวเลย
0: ไม่ทันตั้งตัวเลยวันนั้นโอ้โหวันที่25นี่ฝนตกอย่างหนัก
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็โชคดีที่เราไปอยู่ทางแถบที่น้ำยังไม่ท่วมโอ้โหแต่ตอนนั้นเราเสร็จเลยคือรถเสียกันเยอะมากกว่าจะกลับถึงบ้านกันห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: นี่แหละค่ะ
0: ครับยังไงก็แล้วแต่เป็นกำลังใจทุกท่านนะครับ
1: เป็นกำลังใจให้ทางทุกคนที่กำลังทำหน้าที่ในการระบายน้ำอยู่ด้วยนะคะช่วงนี้เป็นโอกาสทองเลยก่อนที่น้ำเหนือจะมาก่อนที่น้ำทะเลจะขึ้นอีกใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก่อนที่ฝนจะลงอีก
0: พยายามคล่องน้ำ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: เพราะน้ำที่ขังอยู่ตามทุ่งนานี่มีเยอะมากก็ต้องระบายคือการสูบน้ำตรงที่ที่ผมเล่าตรงชุมชนขุมทองเนี่ยนะครับใกล้ๆว่าวัดขุมทองใกล้ๆวัดราชโกษาตรงจุดๆนี้เวลาสูบน้ำออกเนี่ยมันคือสูบน้ำไม่ใช่เอาออกจากหมู่บ้านนะครับมันสูบน้ำออกจากผืนนาทั้งแผงเลย
1: ค่ะสูบน้ำออกจากนาเพราะว่าม
0: ัน
1: รับน้ำไว้เต็มแล้วนะคะก็สูบออกจากนาตรงนั้นพื้นที่นาตรงนั้นก็รับน้ำตามมาเพิ่มมาก็เรียกว่าเป็นการทอยน้ำเรียกอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ทอยน้ำไปเรื่อยๆนะคะ
0: ครับผมครับผมตรงจุดไหนถ้าเราพบว่าเป็นจุดที่สำคัญที่ควรจะต้องตั้งปั๊มน้ำตรงนั้นคงจะต้องเอาไปตั้งแน่นอนเมื่อกี้ผมก็ยังประสานและเพิ่งคุยกันอยู
1: ่
0: ไม่ถึง15นาทีเนี่ยนะครับเตรียมปั๊มน้ำกันไว้ตรงไหนยังไง
1: ได้
0: ครับก็คุยกันกับเพื่อนที่ทำงานกันอยู
1: ่ค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าสถานการณ์อะไรยังไงก็จะขออนุญาตทีมงานติดต่อไปครั้งหนึ่งนะคะ
0: ได้ครับผม
1: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
1: ค่ะดร.ธเนศวีระสิรินะคะผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรท่านก็ช่วยเหลือน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่ลาดกระบังอยู่ตรงนี้นะคะเอาใจช่วยพื้นที่ลาดกระบังที่กว้างมากเลยนะคะในข่าวเราเห็นบ่อยๆเคหะร่มเกล้าใช่ไหมคะตอนนี้ปัญหาคือขยะนะคะเพราะฉะนั้นก็ทั้งขยะทั้งน้ำเน่าน้ำเสียนอกจากขยะร่มเกล้าแล้วอย่างที่บอกไปนะคะในหลายๆพื้นที่เนี่ยมีหมู่บ้านเยอะนะในบริเวณนั้นแล้วก็ถึงแม้ว่าในบางที่เนี่ยไม่ได้เป็นชุมชนไม่ได้เป็นหมู่บ้านก็อาจจะเป็นมีบ้านอยู่ตามซอยย่อยซอยแยกอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยนะก็ยกตัวอย่างตรงถนนร่มเกล้าเนี่ยนะคะเขียร่มเกล้ามันเข้าร่มเกล้า24ใช่ไหมคะแต่ว่าตามซอยแยกย่อยร่มเกล้าเนี่ยมันก็ยังมีท่วมขังอยู่นะคะแต่ว่าเอาล่ะเราก็ต้องมีความหวังนะว่าสถานการณ์เนี่ยต้องดีขึ้นนะคะตอนนี้ใครช่วยเหลือกันได้ใครที่บริจาค

0: ากได้บ้านเราน้ำไม่ท่วมเราอยากจะช่วยเหลือเขานะคะก็บริจาคได้ก็มีหลายๆช่องทางท่านกูดูให้ดีๆแล้วกันนะคะอย่าเข้าทางมิจฉาชีพนะเพราะว่ามิจฉาชีพบางทีก็จะออกมาในช่วงสถานการณ์ความทุกข์ยากของชาวบ้านตรงนี้นะคะขอรายงานสถานการณ์เรื่องถนนกันบ้างนะคะก็ขอให้เลี่ยงถนนนครนายกตอนนี้น้ำท่วมหนักแปดสายทางเลยนะคะถนนสายนย3001แยกบ้านบางน้ำเปรี้ยวนครนายกถนนสายนย5032ประตูน้ำระบายคลอง1นะคะถนนนย204บ้านอุโมงค์อำเภอบ้านนานะคะก็มีหลายพื้นที่เลยนะเป็นว่าในช่วงนี้ท่านจะเดินทางไปไหนก็อย่าได้ประมาทศึกษาเส้นทางให้ดีและอีกอย่างหนึ่งนะคะอยากจะบอกว่าบางทีเราเดินทางเนี่ยเราใช้ Google Map ใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะบางทีมันอาจจะพาเราไปลงคูลงคลองได้นะคะอันนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยนะคะในช่วงการใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลานี้ก็ยังดีนะคะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยการสื่อสารนี่ยังดีนะคะคุณผู้ฟังไม่เหมือนในอดีตนะในยุคนี้การสื่อสารไม่ว่าจะเป็นโซเชียลต่างๆก็ดีมือถือเรายังสามารถติดต่อกันได้นะแล้วก็มีหลายคนเลยนะคะที่เขาอยู่พื้นที่ตรงไหนเขาก็ช่วยถ่ายคลิปทำคลิปรายงานว่าถนนตรงนี้ยังไปไม่ได้นะตรงนี้ยังมีน้ำท่วมขังตรงนี้สามารถไปได้แล้วนะเราก็อาศัยช่องทางตรงนี้แหละนะคะในการที่เข้าไปดูนะคะว่าเป็นอย่างไรอันนี้ถือว่าเป็นการร่วมด้วยช่วยกันนะช่วยเหลือกันอีกทางหนึ่งในเรื่องของเส้นทางนะคะรายการของเราก็พร้อมที่จะรับข้อมูลเรื่องราวจากคุณผู้ฟังนะคะเข้ามาอย่างเรื่องของการซ่อมนะคะในโครงการอาชีวะอาสาซ่อมฟรีรถจักรยานยนต์รถยนต์ผ่านศูนย์ฟิกอิตเซ็นเตอร์57แห่งในพื้นที่อุทกภัยตรงเนี้ยก็เดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์แล้วกันนะคะเรื่องของศูนย์นี้นะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการค่ะจะตั้งศูนย์ Fix It Center แล้วก็จุดบริการอาชีวอาสา57แห่งนะคะในพื้นที่ประสบอุทกภัยเขาจะมีการตรวจเช็คซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องมือประกอบอาชีพนะคะแล้วก็บริการครอบคลุมนะคะทั้งโรงครัวอาชีวะศูนย์พักพิงก็จะมีทั้งคุณครูทั้งนักเรียนนักศึกษาอาชีวะนี่แหละนะคะเข้ามาช่วยเหลือประชาชนโดยตรงเลยเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูในรายละเอียดได้นะคะ Fix It Center ก็ลองเข้าไปที่ข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะคะก็จะมีช่องทางจะมีรายละเอียดนะคะว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้างนะคะมันมี57แห่งนะดิฉันคงไม่สามารถที่จะอ่านให้ได้หมดทุกจุดนะคะก็เข้าไปดูในเว็บไซต์หรือว่าในข้อมูลนะคะของสถาบันเขาเรียกว่าเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่งเลยนะคะถ้าหากว่าท่านสามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้ท่านก็เข้าไปลงทะเบียนขอรับบริการแล้วก็ความช่วยเหลือได้นะคะหรือแม้แต่ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะบางทีท่านโทรไป1555บางทีอาจสายไม่ว่างไม่ติดท่านก็แจ้งเข้าไปที่แอปของ Taffy Fondue ได้นะคะสามารถที่จะแจ้งเกี่ยวกับเรื่องราวของการซ่อมต่างๆได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเขาก็ร่วมมือกับทาง Fix It Center ของกระทรวงศึกษาธิการเช่นเดียวกันส่วนเรื่องของการเยียวยานะคะตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วล่ะค่ะก่อนหน้านี้แม้คนก็สับสนวุ่นวายตกลงอะไรยังไงเข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์นะตอนนี้ก็เข้าเกณฑ์นะคะสำหรับท่านที่ถูกน้ำท่วมถ้าของแอปทางรัฐนะคะหลายๆคนก็น่าจะเข้าไปลงแล้วนะคะหลายๆเขาบอกว่ามีบางส่วนนะที่ได้เงินแล้วนะ 9,000 บาทนะคะแต่ว่าบางส่วนก็ยังรออยู่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับในส่วนของท้องถิ่นหรือว่าทางกทมจะส่งเรื่องไปทางปภ.ทางปภ.บอกว่าเขาพร้อมแล้วนะมีเงินพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะโดยใช้ทางธนาคารออมสินนะพร้อมละถ้าพื้นที่ไหนท้องถิ่นไหนส่งมาปุ๊บเขาก็จะสามารถโอนปั๊บทันทีเลยนะคะโดยเฉพาะใครที่ผูกพร้อมเพลย์เอาไว้เนี่ยก็จะรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่หน่วยงานท้องถิ่นก็จะต้อง ทำเรื่องส่งไปถึงปภ.นะคะในช่วงนี้เอาเป็นว่าใครลงออนไลน์ได้ก็ลงออนไลน์มันก็จะสะดวกรวดเร็วนะคะใครที่สะดวกไปที่สำนักงานเขตหรือไปท้องที่นะคะก็ได้เช่นเดียวกันเอาละค่ะรายการของเราเองเนี่ยก็เป็นตัวแทนนะคะของทุกๆท่านที่จะแจ้งความช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินที่ท่านจะได้รับจากการเยียวยา 9,000 บาทนะคะจากทางปภ.นะคะเขาก็จะมีเกณฑ์นะคะถ้าน้ำท่วมเนี่ยนะคะไม่เกิน7วันแต่ว่าทรัพย์สินเสียหายนะคะหรือว่าน้ำท่วมเกิน7วันก็ 9,000 บาทแต่ถ้ามีน้ำล้อมนะคะไม่ได้เข้าบ้านอะไรอย่างนี้นะคะก็ 5,000 บาทนะคะเอาเป็นว่าท่านมีอะไรข้องใจท่านสามารถซักถามไปได้เลยนะคะที่สายด่วน1784นะ1784อันนี้ของปภ.นะคะในส่วนของต่างจังหวัดนะท่านก็แจ้งปภ.1784ท่านในกทม.ก็1555นะคะเขาบอกว่ามียอดคนไปลงทะเบียนเยียวยาแล้วเนี่ยตอนนี้1,420,000ครอบครัวแล้วนะคะหรือว่าครัวเรือนนะรอบแรกวันนี้นะคะก็ถ้าหากว่าทุกอย่างพร้อมปุ๊บเขาก็โอนเงินให้ทันทีเลยแต่ถามว่ามันคุ้มไหมกับค่าความเสียหายไม่คุ้มแน่นอนแต่อย่างน้อยเป็นการเยียวยาเบื้องต้นก่อนนะคะเอาละค่ะวันนี้รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะคะพรุ่งนี้วันศุกร์นะคะพบกับคุณตะวันเขียววิจิตรนะคะวันนี้ดิฉันสุภรัตน์นาคุณนำลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่9มีวินัยที่ดีหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4 โมงเย็นโดยสุภรัตน์นาคบุญนำ

0: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบ20กริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบ20กริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบ20หรือกริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นและลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนตามแผนการฝึกในการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายกริปเพนออเดอร์โกลเด้นแพทช์อันเป็นเครื่องหมายอาร์มปักสีทองทรงเกียรติที่มอบให้กับผู้ที่ผ่านการทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ JAS 39กริปเพนพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยพร้อมใช้โดรนพระราชทานส่งสิ่งของช่วยพื้นที่เข้าถึงยาก
8: นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เปิดเผยว่า หน่วยได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อรองรับสถานการณ์สาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยในช่วงฤดูฝนสำหรับพื้นที่ชายแดนอำเภอตากใบและสุไหงโกลกมีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33รับผิดชอบและสามารถสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือได้ทันทีโดยการปฏิบัติจะประเมินสถานการณ์และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรกนอกจากนี้กองทัพเรือยังได้จัดสรรโดรนบรรทุกสิ่งของที่ได้รับพระราชทานให้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จำนวน1ลำเพื่อใช้ลำเลียงสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้าถึงได้ยากพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมและเตรียมกำลังรองรับสถานการณ์ตลอดเวลาปภิชา นันท์เทพลักษณ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับพื้นที่ดำเนินการเชิงรุกตั้งศูนย์พักพิงทางการแพทย์ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างเหมาะสม
9: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยและมวลน้ำหลากลุ่มน้ำบางปะกงได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างสถานบริการสาธารณสุขที่ต้องเฝ้าระวังอุทกภัยในช่วง 3-5 วันนี้คือโรงพยาบาลพุทธโสธรและโรงพยาบาลบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราได้ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและฝ่ายปกครองดำเนินการเชิงรุกเข้าช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเข้ามาอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเครือข่ายโดยตรงและได้จัดตั้งศูนย์พักพิงทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลบางคล้าดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นผู้สูงอายุ90ปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยโรคเรื้อรังแล้ว139รายสำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวอาการไม่รุนแรงหรือช่วยเหลือตนเองได้ระดับ1จะเคลื่อนย้ายไปดูแลที่โรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามขณะที่ผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและสีแดงคือผู้ป่วยหนักหรือต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์ระดับสูงจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลบางปะกงโดยมีทีมแพทย์โรงพยาบาลพุทธโสธรร่วมปฏิบัติการตลอดจนประสานโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่เพื่อสำรองเตียง ICU และเตียงสามัญเพิ่มเติมรองรับกรณีฉุกเฉินนฤมลอุดมพรรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ครับวันนี้มาพร้อมกับบรรยากาศที่ต้องบอกว่าเย็นๆเหมือนกันฝนไม่ตกนะครับแถวๆสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภาพรวมวันนี้ครับต้องรายงานเรื่องของสภาพอากาศสักนิดนึงต้องบอกว่าวันนี้แดดแรงตั้งแต่เช้านะครับมีแดดวันนี้ไม่มีฝนนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดังนั้นครับพื้นที่ของคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างทางด้านของ FM 92.5 MHz ที่กำลังติดตามอยู่นะครับรวมถึง FM 9แต่เช้านะครับมีแดดวันนี้ไม่มีฝนนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดังนั้นครับพื้นที่ของคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างทางด้านของ FM 92.5 MHz ที่กำลังติดตามอยู่นะครับรวมถึง FM 9การแจ้งข้อมูลแจ้งข่าวสารสื่อสารส่งถึงกันนะครับก็เบอร์โทรศัพท์ครับเดี๋ยวบอกเบอร์ตั้งแต่ต้นรายการไว้ก่อน02-276-9717แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับโทรมาพูดคุยทักทายแล้วก็สื่อสารถึงกันได้เลยครับ02-276-9721นะครับย้ำหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดตามกันอยู่นะครับมีฟังชัดค่ะจากชลบุรีนะครับชลบุรีฝนตกไหมเอ่ยคุณเต็งเหรอครับถ้าเกิดว่ามีข้อความส่งมาเพิ่มเติมคุณแสงมีคุณปีโป้ด้วยวันนี้รายงานมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็คุณเพิร์ทวันนี้ครับมีช่างเทคนิคของเราที่ดูแลอยู่หลังไมค์นะครับคุณทุนชัยคำรอดนะครับแล้วก็หลังไมค์คุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นก็รับหน้าที่รับเรื่องนะครับข้อมูลข่าวสารการแจ้งพิกัดต่างๆเพราะว่ายังมีอีกหลายจุดครับที่ยังคงต้องติดตามแล้วก็ยังคงต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับสถานการณ์อุทกภัยในหลายๆพื้นที่นะครับทั้งที่ประจินบุรีนครนายกนะครับมีรังสิตที่คุณผู้ฟังแจ้งมาว่าก็ยังแถวๆเมเจอร์รังสิตเมื่อกี้นี้ดูข้อความแวบๆนะครับบอกวันนี้ฝนตกแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ที่ต้องบอกว่ามีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในช่วงของวันที่9นะครับถึงวันที่13ตุลาคมนะครับก็จะเจอเรื่องของฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับดังนั้นเนี่ยติดตามกันครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับก็จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับที่เรียกว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับคุณอาร์ตรายงานตัวมาแล้วก็ส่งข้อความมาเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากที่เพิ่มเติมมานะครับมีข้อความจากหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับที่วันนี้ก็ติดตามกันนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลมาเพิ่มเติมกันนะครับขอบคุณมากๆที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับในการติดตามข้อมูลข่าวสารกันวันนี้มีข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับที่จะเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับในห้วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนะครับดังนั้นครับข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับมีความห่วงใยพี่น้องที่อยู่ที่ภาคใต้นะครับก็มีข้อสั่งการหลักๆเนี่ย7ข้อด้วยกันนะครับสรุปให้ฟังแบบนี้จับประเด็นเป็นข่าวเรื่องแรกคุณผู้ฟังครับข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในเรื่องของสถานการณ์รับมือกับฝนที่จะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้เรื่องแรกติดตามประเมินและกำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดเฝ้าระวังนะครับก็คือการทบทวนข้อมูลพื้นที่ที่เคยประสบเรื่องของภัยนะครับแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำจุดระบายน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็เส้นทางคมนาคมรวมถึงพื้นที่สำคัญที่อาจจะได้รับผลกระทบเรื่องที่2ครับข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลตรวจสอบปรับปรุงระบบการระบายน้ำอาทิคูคลองนะครับแล้วก็การระบายน้ำประตูระบายน้ำรวมถึงสิ่งกีดขวางทางน้ำนะครับแล้วก็พร้อมแก้ไขจุดเสี่ยงที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำนะครับเตรียมความพร้อมเรื่องกำลังพลเรื่องของทรัพยากรเรื่องที่3นะครับข้อสั่งการที่3คือจัดเตรียมแผนสนับสนุนและบูรณาการทรัพยากรระหว่าง างพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนและก็เพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับข้อสั่งการที่4ครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในภาคใต้ที่จะมีฝนตกหนักนะครับเรื่องที่4ข้อสั่งการที่4คือเตรียมการอพยพแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนทบทวนจุดอพยพศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพการดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับรวมถึงช่องทางการสื่อสารการแจ้งเตือนโดยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเรื่องที่5ข้อสั่งการที่5ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ในห้วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้เรื่องที่5ครับข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีคือกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมนะครับกำกับติดตามรายงานปัญหาอุปสรรคต่างๆพร้อมทั้งการเรื่องของความต้องการรับการสนับสนุนมายังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเรื่องที่6ข้อสั่งการที่6ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินแล้วก็ช่องทางติดต่อหน่วยงานภาครัฐนะครับเรื่องที่7ข้อสั่งการสำคัญเรื่องนี้คือการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์บูรณาการหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานเรื่องของประสานมอบภารกิจในเรื่องความรับผิดชอบเตรียมสนับสนุนทรัพยากรสั่งการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนี่คือข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลในการเตรียมความพร้อมนะครับรับสถานการณ์เรื่องราวของพื้นที่ภาคใต้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่วันนี้จับประเด็นเป็นข่าวนำมาเปิดรายการนะครับข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนก็ติดตามแล้วก็เรียกว่าติดตามกันทุกชั่วโมงเลยก็ว่าได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมาดูอีกเรื่องนึงครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ก็ส่งเข้ามานะครับแล้วก็สื่อสารเข้ามาเพิ่มเติมกันได้นะครับมีข้อมูลต่างๆยังคงเดินหน้าที่จะประสานเรื่องราวสำคัญสำคัญได้นะครับอย่างที่นำเรียนกัน02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายๆท่านก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่อย่างต่อเนื่องท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดครับซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับเรื่องของฝนตกหนักอย่างที่นำเรียนตั้งแต่ต้น9นะครับ9ก็คือวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับจนถึง13ตุลาคมนะครับเน้นย้ำข้อมูลนะครับเรื่องของการเสริมการพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่มความแม่นยำนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์นะครับเรื่องของอุทกภัยวางมาตรการในการรับมือเรื่องของฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่9ครับต้องบอกว่ามีการประชุมทุกวันแล้วก็มีการถ่ายทอดนะครับเรื่องของสัญญาณเสียงให้พี่น้องที่ฟังกันอยู่ทุกวันทั้งทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตลอดทั้งวันครับเราได้มีการเกาะติดนะครับรายงานในทุกๆจุดรวมถึงการตั้งเป็นศูนย์กลางในการแจ้งเรื่องราวความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทีมหลังไมค์ทีมหน้าไมค์ก็ทำงานกันตลอด24ชั่วโมงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราโดยแม้ภาพรวมครับปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศอย่างที่บอกคุณผู้ฟังว่าแนวโน้มลดลงนะครับแต่จากการเตือนนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบว่า9ถึง13ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่นะครับภาคตะวันออกคุณผู้ฟังภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับแล้วก็ยังมีภาคใต้ท่านนายกรัฐมนตรีครับเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับที่ติดตามข่าวอยู่ก็มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนเรื่องของการบริหารจัดการอย่างเต็มกำลังท่านกำชับครับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.และจังหวัดครับบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นนะครับรวมถึงเรื่องราวที่ต้องบอกว่าติดตามข้อมูลกันนะครับของนายเสรีสุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและก็เป็นรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติร่วมกันกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเรียกว่าติดตามกันแบบต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า6ถึง12ชั่วโมงเพื่อการปรับรูปแบบการสื่อสารการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในระดับความเสี่ยงได้ง่ายขึ้นแล้วก็ติดตามได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าทุกวันครับสวทของเราก็จะเกาะติดแล้วก็รายงานข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่พี่น้องประชาชนสนใจแล้วก็กำลังส่งกำลังใจให้กับหลายๆจุดนะครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้น้ำแห้งแล้วก็สถานการณ์คลี่คลายไปหลายจุดแล้วแต่ว่าก็ยังมีจุดที่เรายังคงต้องติดตามกันอยู่อย่างต่อเนื่องโดยพื้นที่คาดการว่าน้ำอาจจะท่วมสูงก็ต้องเร่งอพยพพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับให้ออกจากพื้นที่ทันทีส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำบางปะกงในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้มีการสั่งการให้เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายลงสู่ทะเลต่อไปนะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็สั่งการในพื้นที่ภาคใต้ให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุขั้นสูงสุดนะครับโดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็ได้มีการจัดการประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น.เพื่อให้รัฐบาลเพื่อให้เหล่าทัพและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสนับสนุนการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีนะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญนะครับที่หลายๆท่านเลยก็ติดตามกันอยู่นะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็มีกำลังใจจากทุกภาคส่วนครับก็ส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับในวันนี้ด้วยนะครับเรื่องของการรับมือฝนที่จะตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่9นะครับ9ตุลาคมจนถึงวันที่13ตุลาคม2569นะครับยังไงก็ติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับมีข้อความจากหลายๆท่านเลยนะครับที่ส่งเข้ามาเพิ่มเติมกันด้วยขอบพระคุณมากๆนะครับที่เรียกว่าติดตามข่าวอยู่แล้วก็เรียกว่าเป็นกำลังใจกันนะครับอย่างต่อเนื่องมาดูกันต่อครับคุณวัชรีนะครับวันนี้ส่งเข้ามาแล้วก็ในเพจของเรานะครับขออนุญาตมาดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็มีหลายท่านเลยทีเดียวนะครับที่เรียกว่าฟังรายการกันอยู่ตลอดทั้งวันด้วยนะไม่ได้ฟังแค่ช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับฟังทั้งวันแล้วก็เรียกว่าอยู่กันเป็นเพื่อนตลอดทุกช่วงด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับมีคุณอเนกพริกไทยนะครับวันนี้ส่งเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มีคุณรจนาบูรณกิตตินะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสมาชิกเจ้าประจำเลยทีเดียวที่ไม่เคยพลาดนะครับในการที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ส่งเรื่องราวสำคัญมาขอบพระคุณมากๆนะครับยังมีคุณอาร์ตด้วยนะครับคุณอาร์ตบุญร่วมบุญใช่ไหมครับวันนี้ที่ฟังรายการอยู่แล้วก็ส่งเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวมาดูข้อความกันนะครับจากหลายๆท่านนะครับมีคุณสุรพลนะครับวันนี้ที่ติดตามฟังอยู่แล้วก็มีคุณมาลีนะครับที่อยู่ที่พื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวขอดูข้อความด้วยก็ส่งมาเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องครับที่จะเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ทำให้รายการของเรานะครับอยู่คู่กับพี่น้องคนไทยแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันในทุกๆวันนั่นเองนะครับมาดูอีกเรื่องนึงหน่อยนึงนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งหัวโต๊ะครับเป็นเรื่องของการประชุมสำคัญในการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องนะครับโดยสั่งการให้ท่านผู้ว่าราชการ76จังหวัดนะครับก็ลุยช่วยพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางแต่ในจุดไหนที่สถานการณ์ตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็เร่งบิ๊กคลีนนิ่งนะครับหรือว่าทำความสะอาดกันแบบที่เรียกว่าบางคนก็บอกอยู่ฟังรายการอยู่แล้วก็กวาดบ้านไปด้วยนะครับหลังจากที่น้ำลดแล้วก็ต้องเป็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งคือพวกโคลนอ่ะเข้าใจได้สิ่งปฏิกูลใช่ไหมครับหรือว่าเรื่องของการจัดบ้านยกตู้บ้างนะครับมียกตู้เย็นมียกโซฟานี่ส่งเข้ามาแต่ก็ยังเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยให้ฟังกันไปแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งบ้านก็เรียกว่าเป็นการรายงานข่าวไปด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมส่วนตัวช่วงเย็นไปด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน านการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามครับสถานการณ์แล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวนะครับบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมนะครับที่ยังคงส่งผลกระทบในหลายๆพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่พระนครศรีอยุธยาอย่างเช่นบางบานนะครับที่บ้านสร้างแล้วก็ที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีที่บางคล้าแล้วก็ที่บางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราที่องครักษ์จังหวัดนครนายกแล้วก็บางประม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเส้นทางคมนาคมบางสายก็ถูกตัดขาดนะครับและก็ยังมีการช่วยเหลือนะครับในทุกภาคส่วนแล้วก็ที่สำคัญครับตอนนี้ก็เร่งลงพื้นที่ในการเข้าไปสำรวจคุณผู้ฟังเพื่อให้การช่วยเหลือในทุกครัวเรือนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มสำคัญคือกลุ่มเปราะบางนะครับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับจำเป็นครับท่านนายกบอกที่จะต้องอพยพมานั่งที่ปลอดภัยก่อนก็คือศูนย์พักพิงเป็นการเร่งด่วนก่อนนะครับหากมีความจำเป็นด้านการรักษาพยาบาลก็ประสานต่อไปยังศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มทันทีในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเรื่องของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพดังนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องมีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแล้วก็การประสานงานภายในหน่วยงานตรงนี้ครับท่านนายกบอกว่าเป็นหัวใจสำคัญนะครับในการกระจายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมพี่น้องประชาชนในทุกจุดที่เดือดร้อนนะครับอีกเรื่องนึงการเตรียมความพร้อมในระยะต่อไปก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับตานะครับเฝ้าระวังอย่างที่นำเรียนกันในจุดที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นห่วงก็คือการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะเกิดฝนตกหนักในสัปดาห์หน้าก็มอบหมายต่อนะครับให้ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาหน่วยงานเครือข่ายนะครับต้องเฝ้าระวังจับตาแล้วก็ต้องมีการแจ้งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำในแต่ละวันให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบอย่างสม่ำเสมอรวมถึงเรื่องของการเพิ่มความถี่แล้วก็รูปแบบการแจ้งเตือนภัยที่จะต้องสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับมีการกำชับให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะภาคใต้นะครับก็เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุทั้งในระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข้อมูลอย่างชัดเจนครอบคลุมในบางส่วนครับที่ท่านนายกบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วก็เข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูในหลายๆพื้นที่ก็ต้องมีการฟื้นฟูบิ๊กคลีนนิ่งนะครับบนถนนเส้นทางคมนาคมต่างๆจัดเตรียมครับยานพาหนะนะครับเครื่องจักรกลหนักเช่นรถบรรทุกรถตักนะครับเพื่อเข้าไปเก็บเรื่องของซากปรักหักพังเวลาน้ำมานะคุณผู้ฟังมาเร็วเห็นภาพใช่ไหมครับเมื่อสัปดาห์ก่อนมาเร็วน้ำป่าด้วยนะครับมาแรงบางทีก็มีซากปรักหักพังนะครับมีสิ่งปฏิกูลขยะชิ้นใหญ่ๆเนี่ยลอยมาตามสายน้ำเลยนะครับบางทีก็ไปกีดขวางการจราจรนะครับแล้วก็ต้องจัดเจ้าหน้าที่ครับเข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องของการเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะครับให้ปลอดภัยถูกสุขอนามัยแล้วก็พร้อมที่จะกลับเข้าสู่บ้านต่อไปแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขต่อไปอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังก็คือการเยียวยาเห็นไหมฮะหลายๆคนรอเรื่องนี้อยู่การเยียวยาผู้ประสบภัยตอนนี้ครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณแล้วก็ส่งมอบให้ปภ.นะครับบรรจุไว้ในบัญชีธนาคารพร้อมเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็ได้มีการเข้าสายท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรายการจับประเด็นเป็นข่าวก็อย่างที่บอกก็ตอนนี้นะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอครับเร่งสำรวจแล้วก็ส่งรายชื่อผู้ที่ประสบภัยเข้ามานะครับตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของความซ้ำซ้อนมีไหมรายละเอียดต่างๆนะครับมอบให้ปภ.ปภ.ตรวจรอบหนึ่งพอปภ.ตรวจเสร็จนะครับก็จะประสานให้ใครครับออมสินอย่างที่บอกว่าตอนนี้เงินรออยู่แล้วนะครับตรวจเช็คสักนิดนึงใช้เวลาสักวัน2วันไม่นานอันนี้เป็นข้อสั่งการสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีย้ำเลยว่าต้องไม่นานนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนพอตรวจแล้วก็ส่งให้ออมสินเพื่อที่จะให้ออมสินก็เตรียมโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือให้ถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญเร่งส่งมาเพื่อที่จะได้เร่งโอนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนสำคัญตรงนี้ด้วยนะฮะก็เป็นข้อมูลครับที่หลายๆท่านก็ติดตามนะครับแล้วก็ให้การติดตามกันมาโดยตลอดเลยทีเดียวต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในแต่ละจุดในแต่ละพื้นที่ก็ถือว่าเป็น จุดสำคัญที่พี่น้องประชาชนติดตามกันอยู่นะครับมาถึงอีกเรื่องนึงกันหน่อยนึงนะครับที่ต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้นะครับก็ได้มีการคอนเฟอเรนซ์นะครับบัญชาการน้ำท่วมมาจากประเทศสิงคโปร์กำชับ8ข้อสั่งการรับมือเรื่องของฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องระลอกใหม่นะครับวันนี้อย่างที่บอกกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมนะครับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์ครับแล้วก็การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์นะครับที่ประเทศสิงคโปร์โดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพลพีสุวรรณชวีนายเจเศรษฐไทยเศรษนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้มีการร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยหลักใหญ่ใจความครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำนะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมประชุมกันอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นวันที่9แล้ววันนี้นะครับสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันก็ต้องบอกว่าฝนนะครับที่ตกลงมาในพื้นที่ตอนบนของประเทศล่าสุดตอนนี้ก็บอกว่าแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ในขณะเดียวกันครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังมีการแจ้งเตือนนะครับระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกต้องเฝ้าระวังนะครับในวันพรุ่งนี้จนถึง13นะมีภาคกลางนะครับมีกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้นะครับอย่างที่บอก9ถึง13ตุลาคมภาคกลางแล้วก็มีภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งวางแผนในการระบายน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับเรื่องของฝนแล้วก็แจ้งซักซ้อมทำความเข้าใจกับประชาชนนะครับก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะเข้ามาถึงนะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดทำแผนที่นะครับเรื่องของฝนที่จะตกลงมาอย่างหนักในวันที่9นะครับถึง13ตุลาคมนี้นะครับก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อช่วยในการประเมินสถานการณ์ให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นหากพื้นที่ใดครับประเมินแล้วมีแนวโน้มว่าน้ำจะท่วมสูงขอให้เตรียมการอพยพประชาชนล่วงหน้าโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็ต้องสื่อสารครับให้ประชาชนเข้าใจถึงความเสี่ยงนะครับเพื่อให้สามารถคาดการณ์และบริหารจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็คอนเฟอเรนซ์บัญชาการด้วยตนเองนะครับเรื่องของน้ำท่วมมาจากประเทศสิงคโปร์นะครับที่กำชับ8ข้อสั่งการสำคัญรับมือฝนที่จะตกลงมาอย่างหนักในระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกาะติดกันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย เพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: ติดตามกันนะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนในทุกๆพื้นที่นะครับเชื่อว่าหลายๆท่านก็กำลังติดตามข้อมูลหลายๆท่านก็กำลังติดตามข่าวสารกันอยู่นะครับทางด้านของเพจของเรานะครับก็ต้องบอกว่ามีข้อความสำคัญสำคัญส่งเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับทั้งในส่วนของการพูดคุยการติดตามนะครับแล้วก็การให้ข้อมูลข่าวสารที่ให้ประโยชน์ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนด้วยในคมประคำศรีนะครับสติกเกอร์มาเพียบเลยแล้วก็มีสวัสดีคุณบอลและทีมงานด้วยคุณจารินีนะครับก็ส่งเข้ามาใครมาใหม่ก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามจะได้เป็นเพื่อนกันในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็มีคำว่าไลฟ์ด้วยนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะขึ้นเป็นแบบสีแดงๆนะครับให้เห็นชัดๆเลยว่าไลฟ์อยู่นะครับก็เรียกว่าทุกภาคส่วนครับทุกแพลตฟอร์มก็สามารถที่จะสื่อสารข้อมูลแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนไปพร้อมๆกันจุดไหนนะครับที่วันนี้อยากจะสื่อสารต่อนะครับก็สามารถที่จะส่งข้อมูลมาอีกประเด็นสำคัญครับวันนี้เป็นเรื่องของการบริหารสาธารณภัยของบก.ปภช.นะครับ8ตุลาคม2569นะครับซึ่งตรงนี้สำคัญเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่าน้ำจากฟ้าน้ำในเขื่อนนะครับก็เป็นการสรุปภาพรวมมาดูน้ำจากฟ้าก่อนนะครับน้ำจากฟ้าวันที่8ตุลาคมประเทศไทยตอนบนครับต้องบอกว่ามีฝนลดลงนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอย่างที่เข้าไปดูข้อความเลยข้อความส่งมาบอกเย็นๆแล้วนะคุณบอลภาคอีสานนะครับก็เริ่มต้องเอาเสื้อหนาวมาใส่แล้วนะครับภาคอีสานนี่เริ่มเย็นๆแต่ในขณะเดียวกันนะครับเมื่อภาคอีสานเย็นภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง9ถึง11ตุลาคมครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนตกหนัก9ถึง11นะครับดังนั้นเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลฝนตกหนักนะครับก็จะได้แจ้งข่าวแจ้งข้อมูลด้วยศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้12แล้วก็13ตุลาคมครับภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจันทร์กับอังคารที่จะถึงนะครับเผื่อว่าใครที่ฟังรายการอยู่นะครับมีครอบครัวอยู่ที่บ้านนะครับหรือว่าอยากจะโทรไปบอกก็นี่คือการแจ้งเตือนด้วยนะครับในห้วงสัปดาห์นี้มาดูน้ำท่าน้ำในแม่น้ำกันหน่อยนะครับทั้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาท้ายเขื่อนเจ้าพระยา43นะครับที่จังหวัดชัยนาทก็มีการปรับระบายน้ำนะครับปรับการระบายน้ำเป็นนะครับจาก 2,300 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีปรับเพิ่มเป็น 2,400 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบมีความสมดุลแล้วก็สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ลดลงมาดูน้ำในเขื่อนกันหน่อยครับในส่วนของการบริหารสาธารณภัยของบก.ปภช.น้ำในเขื่อนครับเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศเนี่ยมีปริมาณน้ำรวมกันกว่า 83% ของความจุนะครับเขื่อนหลักของภาคเหนือทั้งเขื่อนภูมิพลและก็เขื่อนสิริกิติ์ยังสามารถรองรับน้ำได้นะครับ 6,061 ล้านลูกบาทเมตรก็คิดเป็น 26% นะครับแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ลพบุรีเขื่อนแก่งกระจานที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับก็มีปริมาณน้ำเนี่ยเกินกว่าความจุอ่างซึ่งเต็มศักยภาพในการกักเก็บนะฮะตรงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังด้วยน้ำทะเลหนุนนะครับเรื่องนี้สำคัญเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงครับในช่วงบ่ายของทุกวันยาวไปจนถึง10ตุลาคมนะครับมีการปรับช่วงเวลาการระบายน้ำให้สอดคล้องกับจังหวะน้ำขึ้นน้ำลงแล้วก็ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของน้ำทะเลหนุนทุกช่วงบ่ายจนถึงนู่นเลยครับ10ตุลาคมนะครับแนวโน้มสถานการณ์แล้วก็การเฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับแล้วก็มีเรื่องของประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนลดลงอย่างที่บอกนะครับที่สำคัญคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับส่วนภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักจุดที่ต้องระวังนะครับคือแม่น้ำแม่กลองระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับแม่น้ำป่าสักเขื่อนพระราม6ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงบ่ายของทุกวันแล้วก็น้ำท่วมชุมชนพื้นที่ท้ายเขื่อนแก่งกระจานด้วยนี่คือจุดเฝ้าระวังเป็นการบริหารจัดการนะครับสาธารณภัย ของบก.ปปช.8ตุลาคม2569นะครับแล้วก็เรื่องสำคัญสำคัญการพยากรณ์อากาศระยะสั้นเนี่ย8ตุลาคมวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าปริมาณฝนนะครับก็อย่างที่บอกมีปานกลางถึงหนักช่วงเช้าภาคใต้ครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงตรังนะครับก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ในช่วงของวันที่10ถึง11ตุลาคมเนี่ยเสี่ยงเรื่องของฝนตกด้วยดังนั้นก็เป็นการประมวลนะครับแล้วก็สรุปทั้งเรื่องของน้ำฝนนะครับเรื่องของน้ำท่าน้ำในเขื่อนแล้วก็น้ำทะเลหนุนจะได้รู้ข้อมูลเรื่องน้ำแบบองค์รวมสรุปให้ฟังกันนะครับในรายการของเราจับประเด็นเป็นข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับในเพจด้วยแล้วก็ข้อมูลต่างๆก็ทยอยส่งเข้ามาต่อเนื่องกันนะครับมาดูภารกิจของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านก็เดินหน้าในการที่จะดูแลแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลงวันนี้ด้วยนะครับเกี่ยวกับภารกิจของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านลงพื้นที่นะครับติดตามเรื่องผลกระทบน้ำท่วมนะครับต่ออุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็การส่งออกของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดที่จังหวัดสมุทรปราการท่านได้มีการพูดคุยนะครับกับผู้บริหาร3แห่งคือที่สำโรงที่บ้านโพแล้วก็ที่เกตเวย์บอกตรงนี้ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงแต่มีคำว่าแต่ครับผู้ผลิตชิ้นส่วนในห่วงโซ่การผลิตบอกได้รับผลกระทบนะครับทำให้ไม่สามารถนะครับส่งชิ้นส่วนหรือเรื่องของความจำเป็นต่างๆเนี่ยเข้าสู่โรงงานได้ตามปกติเนื่องจากสถานการณ์น้ำอย่างที่ทุกท่านทราบกันนะครับส่งผลให้โรงงานทั้ง3แห่งต้องหยุดการผลิตไปตั้งแต่วันที่28กันยายนคุณผู้ฟังเบื้องต้นครับมีรถที่ไม่สามารถผลิตได้ประมาณ 30,000 คันโดยในระยะสั้นรัฐบาลก็จะให้กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะเพื่อตรวจสอบผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็หาแนวทางให้แต่ละโรงงานเนี่ยต้องรีบกลับมาผลิตได้ใหม่แล้วก็ส่งชิ้นส่วนได้อย่างรวดเร็วมาดูระยะกลางกันหน่อยนึงแล้วก็ระยะยาวด้วยก็จะมีการนำเสนอข้อเสนอภาคเอกชนไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ต้องบอกว่าจุดสำคัญนะครับแล้วก็เป็นจุดที่พี่น้องประชาชนก็ติดตามกันอยู่นะครับทุกจุดแล้วก็ทุกข้อมูลก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญการติดตามระบบต่างๆนะครับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยจะไม่ได้จำกัดเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์แต่จะครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารด้วยแล้วก็มีอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะมันเป็นห่วงโซ่การผลิตอย่างต่อเนื่องโรงงานการขนส่งคลังสินค้าคุณผู้ฟังการกระจายสินค้านะครับแล้วก็ยังมีตลาดทั้งในประเทศต่างประเทศด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับแน่นอนในทุกๆวันครับก็จะมีเรื่องราวที่เราต้องเกาะติดสถานการณ์น้ำกันแต่อีกหนึ่งเรื่องแน่นอนเรื่องการเยียวยาไม่พูดถึงไม่ได้เลยการเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับนายเอกภพเพียรพิเศษคุณหมอเอกเมื่อวานนี้ก็เพิ่งเข้าสายกับจับประเด็นเป็นข่าวท่านก็เล่าในทุกๆมิตินะครับขอบคุณมากๆที่พี่น้องประชาชนก็ติดตามนะครับแล้วก็ส่งคำถามมาว่าฝากถามท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้หน่อยประเด็นเรื่องการเยียวยาเมื่อวานท่านก็ชี้แจงชัดเจนเลยทีเดียวนะครับวันนี้แน่นอนครับเรื่องของการเยียวยาต้องถึงมือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเร็วเพราะนี่คือข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็มีข้อสั่งการครับให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของการปรับกำลังนะครับแล้วก็ปรับทรัพยากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงนะครับเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ตอนนี้หลายจุดนะครับบอกว่าคลี่คลายแล้วนะครับต้องกลับไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงการเตรียมความพร้อมเรื่องของฝนที่จะตกต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้นะครับในส่วนสำคัญครับเรื่องของการเตรียมตัวนะครับในส่วนภาคใต้เนี่ยก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทีมในการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ใช้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะครับของจังหวัดเป็นกลไกสำคัญ นะครับทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งประสานเรื่องการปฏิบัติแล้วก็เตรียมข้อมูลในพื้นที่เสี่ยงไปดูแลกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุครับผู้ป่วยติดเตียงนะครับคนที่มีความเดือดร้อนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็เรื่องของแผนเผชิญเหตุนะครับแต่ละพื้นที่ให้พร้อมเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงคือจ่ายเงินเยียวยาเรื่องนี้หลายๆคนถามมาเยอะมากเลยทีเดียวเรื่องเยียวยาเงินเยียวยาเงินเยียวยานะครับก็กำชับตอนนี้ข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับกำชับให้เร่งส่งรายชื่อนะครับผู้ประสบภัยนะครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็ประสานอย่างเร่งด่วนกับธนาคารออมสินเร่งโอนเงินเยียวยานะครับเพราะว่าหลายคนตอนนี้ฟังรายการอยู่เงี่ยหูฟังเลยเมื่อไหร่จะโอนมาเงินเยียวยาเร่งนะครับตอนนี้เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับโดยเร็วก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามนะครับแล้วก็ตรวจสอบเรื่องการโอนเงินอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งจำนวนผู้ได้รับเงินนะครับทั้งจำนวนเรื่องของจำนวนเงินระยะเวลาในการโอนนะครับรวมถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะมีการติดขัดตรงไหนอย่างไรก็เร่งกระบวนการและที่สำคัญต้องให้ได้รับการโอนเงินโดยเร็วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเรื่องของการบริหารจัดการสถานการณ์ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่พื้นที่ไหนที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกระบวนการช่วยเหลือเยียวยานะครับขณะที่กำลังเจ้าหน้าที่คุณผู้ฟังแล้วก็เครื่องจักรทรัพยากรเนี่ยที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในพื้นที่ดังกล่าวก็ต้องเร่งโยกนะครับไปสนับสนุนในพื้นที่ที่ต้องบอกว่ายังคงมีสถานการณ์อยู่เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการช่วยเหลือแล้วก็กำชับนะครับในพื้นที่ภาคใต้ต้องเตรียมข้อมูลนะครับเตรียมความพร้อมพื้นที่ภาคใต้ต้องเตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องติดตามกันนะครับในทุกๆวันก็มีข้อมูลแบบนี้มีเรื่องราวแบบนี้นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับแน่นอนในพื้นที่สำคัญสำคัญอีกหลายพื้นที่เลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทยโดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็เน้นย้ำครับข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการมอบหมายนะครับข้อสั่งการเร่งด่วนให้ทั้งช่วยเหลือให้ทั้งเยียวยาผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆโดยให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับประสานการปฏิบัติงานร่วมกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับจุดสำคัญที่เรื่องของอุทกภัยเริ่มคงที่หรือว่าเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับก็สั่งการไปต่อครับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยต้องสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งเข้าไปสำรวจนะครับไปดูซิว่าพี่น้องประชาชนจุดไหนนะครับที่เป็นความเสียหายเป็นรายครัวเรือนทันทีก็ต้องรวบรวมนะครับพอสำรวจเสร็จปั๊บทำอะไรต่อรวบรวมจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคือทุกส่วนต้องทำงานกันอย่างเต็มที่ต้องทำงานกันอย่างเป็นระบบเพื่อพี่น้องประชาชนนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีร

มแล้วก็ต้องถูกต้องตามความเป็นจริงก็ได้มีการสั่งการปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอบูรณาการการทำงานในระดับพื้นที่อย่างเต็มกำลังนะครับจุดไหนที่จะต้องเข้าไปสำรวจก็ต้องเข้าไปสำรวจแล้วก็รวบรวมรายชื่อเห็นไหมฮะก็จะมีโปรเซสมีขั้นตอนมีกระบวนการแล้วก็สั่งการให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประสานกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.ในพื้นที่ลงพื้นที่นะครับต้องไปปูพรมตรวจสอบความเสียหายดูซิว่าบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเดือดร้อนตรงไหนอะไรที่ชำรุดอะไรที่พังอะไรที่เสียหายอะไรที่ต้องช่วยทรัพย์สินประชาชนนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์ภาพรวมจบลงทั้งหมดทำตอนนี้ไม่ต้องรอนี่คือข้อสั่งการสำคัญกระบวนการต้องโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อไม่ให้เกิดการตกหล่นเพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนแล้วก็ต้องลดขั้นตอนการทำงานเรื่องเอกสารเห็นไหมฮะเอกสารที่ไม่จำเป็นตรงไหนที่เมื่อวานนี้ก็ได้คุยกันบอกอันไหนที่ไม่จำเป็นนะครับต้องลดขั้นตอนตรงนี้เลยอันไหนที่ยุ่งยากอันไหนที่สร้างความลำบากให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอเนี่ยจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยเสร็จสิ้นแล้วในแต่ละจุดแต่ละตำบลก็ต้องเร่งขั้นตอนต่อไปคือเร่งจัดส่งข้อมูลทั้งหมดนะครับที่รวบรวมเสร็จแล้วเนี่ยไปยังอำเภอไปยังจังหวัดเพื่อให้ส่งต่อข้อมูลไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรอให้การสำรวจเสร็จสิ้นครบทั้งจังหวัดเพื่อให้ปภ.และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถอนุมัตินะครับแล้วก็โอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีธนาคารของพี่น้องประชาชนทันทีทุกอย่างคือลดขั้นตอนลดความยุ่งยากลดความยากลำบากให้กับพี่น้องเจ้าหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ก็กล่าวเพิ่มด้วยว่ากระทรวงมหาดไทยก็จะเร่งครับเร่งติดตามเร่งเรื่องของการดำเนินการสำรวจการเยียวยาในทุกจังหวัดกำชับต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอนะครับต้องถือปฏิบัติตามข้อสั่งการนี้อย่างเคร่งครัดและรวดเร็วเพื่อให้เงินช่วยเหลือตรงนี้ครับที่เป็นเงินเยียวยาเนี่ยต้องรีบไปถึงมือพี่น้องประชาชนเพราะพี่น้องรออยู่ไม่ให้เกิดความล่าช้าโดยเด็ดขาดเพราะว่าจะเป็นการซ้ำเติมความทุกข์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วเห็นไหมครับทั้งหมดนี้คือข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เรียกว่าติดตามนะครับแล้วก็ดูแลในทุกๆจุดดังนั้นครับจุดสำคัญจุดไหนนะครับที่หลายๆท่านก็กำลังติดตามกันอยู่แล้วก็เป็นเรื่องสำคัญทั้งหมดเลยก็สามารถที่จะส่งมาแล้วก็สื่อสารมาเพิ่มเติมได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในทุกๆจุดเช่นเดียวกันมาดูอีกหนึ่งภารกิจสำคัญนะครับต้องบอกว่าทุกๆวันก็จะมีการติดตามข่าวสารนะครับข้อมูลต่างๆทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีที่ลงพื้นที่นะครับไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับก็ลงพื้นที่ไปที่เคหะล่มเกล้านะครับต้องบอกว่าติดตามเดินหน้าปูพรมนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลังจากสถานการณ์น้ำเนี่ยคลี่คลายแล้วนะครับก็มีการกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจนะครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นรายครัวเรือนเลยนะครับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ท่านย้ำเลยโดยเฉพาะสิ่งที่ย้ำเพิ่มเติมคือตรวจสอบแล้วก็อำนวยความสะดวกเรื่องการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเกิดการตกหล่นเห็นไหมครับไปดูเจ้าหน้าที่ต้องลงไปดูด้วยนะครับตรงไหนที่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วบางทีอาจจะไม่สะดวกนะครับอาจจะมีติดขัดในบางประการในเรื่องของการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเพื่อป้องกันการตกหล่นนะครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ก็ย้ำด้วยว่าการฟื้นฟูพื้นที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ครอบคลุมในทุกมิติทั้งการทำความสะอาดการฟื้นฟูการเยียวยาการดูแลสาธารณูปโภคตลอดจนการสำรวจเรื่องของความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเรื่องการเยียวยาครับก็ต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วก็เข้าถึงนะครับในทุกครัวเรือนนะครับการสนับสนุนจากเรื่องของการประปานครหลวงที่ผ่านมาการประปานครหลวงก็เข้ามาสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดส่งน้ำดื่มเห็นไหมฮะเพราะว่าต้องมีน้ำสะอาดให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทางการประปานครหลวงก็นำมาเจ้าหน้าที่เขาก็นำมาเป็นประจำทุกวันตั้งแต่ภารกิจในการฟื้น

0: ตูเริ่มต้นขึ้นนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญนะครับที่หลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารกันอยู่ก็จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวสำคัญสำคัญด้วยในทุกๆจุดนะครับมาดูกันที่1จุดครับวัดสมานรัตนารามตอนนี้ครับเขาเปิดโรงพยาบาลนะครับเป็นศูนย์พักพิงนะครับรับผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงกว่า100รายนะครับโดยทางด้านของเจ้าอาวาสวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราล่าสุดท่านบอกว่าจากสถานการณ์อุทกภัยส่งผลครับให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่หลายๆคนก็มีความเดือดร้อนทางวัดครับจึงได้มีการร่วมกันกับโรงพยาบาลพุทธโสธรได้มีการเปิดใช้อาคารชั้น2ของโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามหรือว่าโรงพยาบาลพุทธโสธร2นะครับเพื่อที่จะเป็นพื้นที่รองรับนะครับผู้ป่วยผู้ประสบภัยที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้สถานการณ์น้ำเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการทางการแพทย์นะครับแม้อาคารโรงพยาบาลบางส่วนตอนนี้ครับคุณผู้ฟังอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างแต่พื้นที่อาคารเนี่ยต้องบอกกว้างนะครับแล้วก็พื้นที่อาคารมีความพร้อมในการรองรับประชาชนทางวัดครับจึงเร่งปรับพื้นที่มีการปรับเป็นห้องพักมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นโดยใช้เงินสนับสนุนจากมูลนิธิของวัดนะครับพร้อมระดมช่างเข้าดำเนินการจนสามารถตอนนี้จัดเตรียมสถานที่ภายในเป็นเวลาเพียงแค่ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้พร้อมรับผู้ป่วยที่อาจจะต้องเคลื่อนย้ายนะครับโดยเร็วที่สุดสำหรับผู้เข้าพักพิงครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นผู้ป่วยโรคไตที่ต้องมาฟอกไตฟอกเลือดเป็นประจำนะครับก็มีโรงพยาบาลแห่งนี้ครับก็มีศูนย์ไตเทียมให้บริการอยู่แล้วครับคุณผู้ฟังจึงสามารถรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้นจากกรณีของการที่หลายคนเจอเรื่องของอุทกภัยทั้งในพื้นที่ฉะเชิงเทราแล้วก็ผู้ป่วยที่ส่งมาจากจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะครับที่ส่งมาจากปราจีนก็อยู่ที่นี่นะครับส่งมาจากสระแก้วโดยมีการหมุนเวียนกันในการดูแลแล้วก็ทยอยกลับในเมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้วนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่วัดสมานรัตนารามครับได้มีการเปิดโรงพยาบาลเป็นศูนย์พักพิงนะครับช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ด้วยนะครับทางด้านของเจ้าอาวาสก็เรียกว่าช่วยเต็มที่นะครับเรียกว่าปัญหาสำคัญตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการจับไม้จับมือกันในการร่วมกันนะครับที่จะฝ่าวิกฤตอุทกภัยไปด้วยกันนั่นเองนะครับก็นำมาฝากกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวคงต้องเตรียมไปพักกันด้วยนะครับในชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าครับยังคงต้องติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลายต่อหลายท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่นะครับมีคุณเอลนะครับแล้วก็มีคุณนาวด้วยบอกว่าฟังทุกวันแล้วก็ส่งกำลังใจเห็นไหมฮะกำลังใจตรงนี้สำคัญมากๆนะครับในการที่จะส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนพระรุ่งนะครับวันนี้กลอนมาเพียบเลยนะครับโอ้โหคุณทองพูนนะครับมีข้อความทันโลกทันเหตุการณ์แล้วก็ทันข่าวนะครับเพชรบูรณ์ตอนนี้ฟ้าเปิดฝนไม่มีครับก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับจุดไหนที่ยังมีปัญหานะครับจุดไหนที่ยังเดือดร้อนอยู่ก็เพิ่มเติมแล้วก็ส่งข้อมูลมาคุณประภาส จากยโสธรครับฟังรายการทุกวันเลยนี่แจ้งมาป้าติ๋วจากลพบุรีด้วยบอกฝนไม่ตกนะครับโอเคเดี๋ยวส่วนหนึ่งเดี๋ยวกลับมาทักทายกันต่อเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
5: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
4: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยบอนสกันแก้วประจัน

0: สารคดีเทิดพระเกียรติวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์8 ตุลาคม 2569พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ประสูติเมื่อวันที่8 ตุลาคม พุทธศักราช 2525พระองค์เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรดาจากนั้นประทับณรัฐแมริแลนด์ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทรงสนพระทัยด้านศิลปะไทยส่งเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาพพิมพ์สำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และระดับปริญญาโทสาขาศิลปะไทยจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ณมหาวิทยาลัยศิลปากรภายหลังสำเร็จการศึกษาพระองค์มีพระปณิธานมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยทรงนำความรู้และใช้พระปรีชาสามารถประกอบพระกรณียกิจเกี่ยวกับงานศิลปะและพระพุทธศาสนาอาทิการจัดประมูลภาพฝีพระหัตถ์เพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัดการทรงงานบูรณะพระวิหารปรับภูมิทัศน์วัดวาอารามทรงทุ่มเทพระวรกายดูแลการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังพระวิหารวัดหนองน้ำขุ่นจังหวัดระยองด้วยพระองค์เองสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะและน้ำพระทัยที่ทรงทุ่มเทเพื่อจะลงศิลปะวัฒนธรรมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพระกรณียกิจนานัปการของพระองค์นับเป็นคุณูปการต่อวงการศิลปะไทยและเป็นแรงบันดาลใจในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่11การบำรุงบิดามารดาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ18:00 น.กับอีก5 นาทีที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเราอยู่ด้วยกันที่นี่17:00 น.ถึง19:00 น.ต้องบอกว่าเป็นเวลาที่หลายๆคนเลิกงานนะครับก็เดินทางอยู่บนรถก็มีบางคนออกกำลังกายบางคนก็เตรียมที่จะเริ่มงานในช่วงค่ำก็มีเช่นเดียวกันดังนั้นครับทุกกิจกรรมในแต่ละวันก็คุยข่าวกันแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงสำคัญในห้วงที่หลายๆคนก็ติดตามเรื่องของสภาพภูมิอากาศสภาพฝนต่างๆนะครับที่นำเรียนแจ้งกับพี่น้องประชาชนแล้วตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะครับว่าจะมีฝนระลอกใหม่ในการประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคมอย่างที่บอกไปรัฐบาลครับก็เร่งบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารโดยการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะครับหรือว่า JICC Joint Information and Communication Center ได้มีการแถลงทุกวันนะครับที่เราได้ติดตามข่าวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพภูมิอากาศนะครับปริมาณฝนน้ำท่วมพื้นที่ที่ต้องระวังการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต่างๆโดยสรุปนะครับตั้งแต่เรื่องของการติดตามแน่นอนครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะมีเรื่องของฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นช่วงการเปลี่ยนฤดูนะครับจะเข้าสู่ฤดูหนาวในช่วงของนี่แหละปลายเดือนตุลาคมใช่ไหมครับหลายพื้นที่แต่บางคนก็บอกว่าหนาวแล้วนะคุณบอลช่วงเช้าๆเนี่ยก็เริ่มเย็นๆแล้วเหมือนกันเพราะว่าเปลี่ยนช่วงปลายฝนแล้วก็เข้าสู่ต้นหนาวนะครับในช่วงของพฤศจิกาในเดือนหน้าแล้วก็ธันวาคมนะครับดังนั้นเนี่ยอากาศจะแปรปรวนนะครับก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักเฝ้าระวังดินโคลนถล่มนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาบอกฝนจะเคลื่อนจากภาคกลางสู่ภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับคือนครศรีธรรมราช

ดจังหวัดสงขลานะครับในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้เฝ้าระวังฝั่งทะเลอันดามันก็จะมีฝนตกชุกนะครับพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนลดลงก่อนที่จะกลับมามีฝนอีกในช่วงของวันที่11แล้วก็ยาวไปจนถึง13ตุลาคมคือฝนเนี่ยคุณผู้ฟังจะกระจายนะครับไปทั่วเลยในช่วงของสัปดาห์หน้านะครับทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำด้วยว่าสัปดาห์นี้นะครับเป็นช่วงสำคัญต่อเนื่องสัปดาห์หน้าจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะภาคใต้นะครับปลายสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์รายาวไปถึงสัปดาห์หน้าเลยเขาบอกว่าชุมพรลงไปต้องเฝ้าระวังเลยนะครับอันนี้คือย้ำชุมพรลงไปถึงภาคใต้ตอนล่างหลายพื้นที่ตอนนี้ครับก็ได้มีการสั่งการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับในช่วงของวันที่10ที่จะถึงนี้ครับ10ตุลาคมจนถึงนู่นเลยครับ13ตุลาคมแล้วก็ยังมีพื้นที่ภาคตะวันตกนอกเหนือจากภาคใต้นะครับก็มีภาคตะวันตกที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับจังหวัดที่บอกไปเหล่านี้เนี่ยต้องเฝ้าระวังเสาร์อาทิตย์นี้แล้วก็วันจันทร์วันอังคารวันพุธนะครับที่จะถึงให้พี่น้องประชาชนครับติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการแจ้งเตือนภัยนะครับแล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงครับคือบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำเหนือที่ไหลลงสู่จังหวัดนครสวรรค์มีแนวโน้มลดลงครับแต่ก็ยังคงระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระดับน้ำเนี่ยลดลงจาก 17.30 เมตรเหลือ 16.88 เมตรเป้าหมายลดระดับลงสู่ 16.50 เมตรเพื่อรองรับน้ำเหนือนะครับที่หลายคนบอกว่าคุณบอลเดี๋ยวน้ำเหนือก็จะมาในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้แล้วก็มีฝนที่จะตกลงมาเพิ่มในระยะต่อไปด้วยดังนั้นครับก็ต้องติดตามข้อมูลติดตามข่าวติดตามรายการอย่างใกล้ชิดมาดูอีกเรื่องนึงครับที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับต้องบอกว่าปริมาณน้ำเต็มความจุแต่ยังคงกำหนดอัตราการระบายน้ำในระดับเดิมการบริหารจัดการน้ำลงสู่เขื่อนพระราม6นะครับในพื้นที่รับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณเวลานี้ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำครับคุณผู้ฟังต้องบอกว่าลดลงอย่างช้าๆแล้วก็ระดับน้ำที่พระนครศรีอยุธยาทรงตัวนะครับในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีกรุงเทพมหานครก่อนที่จะไหลลงสู่อ่าวไทยระดับน้ำครับยังอยู่ต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำพอสมควรโดยปริมาณบริเวณกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับระดับน้ำต่ำกว่าคันกั้นน้ำประมาณ1เมตรคุณผู้ฟังภาคตะวันตกเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับมีปริมาณน้ำกักเก็บร้อยละ98เขื่อนศรีนครินทร์ครับมีปริมาณน้ำร้อยละ90มีการบริหารจัดการมีการพร่องน้ำออกจากเขื่อนปริมาณนะครับซึ่งต้องบอกว่าพร่องน้ำออกจากเขื่อนเนี่ยมากกว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็เพื่อการรองรับปริมาณฝนที่จะเพิ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าอย่างที่นำเรียนกันว่าสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันที่10ยาวไปจนถึง13 14ฝนจะตกนะครับดังนั้นก็ต้องมีการบริหารจัดการน้ำมาดูในเขื่อนแม่กลองครับเขื่อนแม่กลองก็เป็นอีกจุดสำคัญเขื่อนแม่กลองตรงนี้ครับเขาบอกว่ามีการปรับลดอัตราการระบายน้ำส่งผลให้พื้นที่บริเวณแม่น้ำแม่กลองใน2จังหวัดมีระดับน้ำเนี่ยต่ำกว่าตลิ่งนะฮะซึ่งที่พื้นที่อีกเรื่องนึงคือเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำเต็มความจุกรมชลประทานครับจึงเริ่มบริหารจัดการระบายน้ำแล้วทั้งนี้เนื่องจากคาดว่าฝนจะตกในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารติดตามข้อมูลติดตามรายละเอียดแล้วก็การเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็อำเภอหนองยะปล่องด้วยนะครับในส่วนของภาคตะวันออกครับที่ปราจีนบุรีระดับน้ำในอำเภอเมืองปราจีนบุรีตอนนี้ณล่าสุดแนวโน้มลดลงนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าพื้นที่นะครับในหลายๆจุดมวลน้ำก็ทยอยนะครับที่จะเคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็มีการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับได้กลับมาใช้ชีวิตโดยเร็วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนที่บอกว่าก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในห้วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับจากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ศูนย์ JICC Joint Information นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นศูนย์สำคัญ Joint Information

0: Action Communication Center นะครับย้ำเลยว่าแจ้งเตือนประชาชนที่ฉะเชิงเทราด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่8อำเภอนะครับก็ต้องเฝ้าระวังริมแม่น้ำบางปะกงที่ฉะเชิงเทรานะครับก็ต้องติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดครับที่จะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันทุกวันนะครับอย่างที่บอกกันว่าเราจะอัปเดตกันนะครับช่วง18นาฬิกาแบบนี้ให้เห็นภาพตลอดทั้งวันแล้วก็การเตรียมในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับข่าวสารบางคนบอกว่าคุณบอลช่วงค่ำเป็นยังไงนะครับกลางคืนฝนจะตกไหมอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นการเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยในจุดแต่ละจุดที่สำคัญนะครับซึ่งต้องบอกว่าใครที่ติดตามอยู่ต้องบอกรัฐบาลตอนนี้ก็เร่งบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศเพื่อรับมือฝนระลอกใหม่ที่จะตกอย่างต่อเนื่องในห้วงเวลาของวันที่9นะครับก็คือพรุ่งนี้ยาวครับไปจนถึง13ตุลาคมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงแล้วก็การแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนอีกเรื่องนึงนะครับที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องคือเรื่องสำคัญที่พี่น้องประชาชนได้ติดตามข้อมูลกันที่จังหวัดสมุทรสงครามก็เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยจากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลครับนายเอกภพเพียรพิเศษซึ่งท่านเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการติดตามเรื่องสำคัญครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเรื่องการช่วยเหลือการเยียวยาและก็การฟื้นฟูนะครับล่าสุดครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบทกภัยที่สมุทรสงครามด้วยจากที่นำเรียนกันนะครับเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับซึ่งต้องบอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่หลายๆพื้นที่ครับต้องติดตามแล้วก็ทราบข้อมูลทราบข่าวสารกันนะครับเดี๋ยวใครที่กำลังติดตามกันอยู่เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับก็จะมีการนำเรื่องราวสำคัญมาเล่าให้ฟังกันในช่วงของวิกฤตเรื่องของอุทกภัยทางด้านของการเคหะแห่งชาติก็เตรียมส่งต่อความห่วงใยฝ่าวิกฤตน้ำท่วมไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวมีเรื่องสำคัญมาเล่าให้ฟังต่อพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
6: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
5: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
6: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
5: ไม่เสพ
6: ไม่ขาย
5: ไม่ทำลายอนาคต
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
8: จับประเด็น VIP
0: กลับมาติดตามกันครับ18:18 น.คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเย็นๆแบบนี้ครับ17:00 น.ถึง 19:00 น.ก็อยู่กับคุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับรถอยู่บางท่านก็ถึงบ้านแล้วนะครับก็ส่งทุกท่านถึงบ้านด้วยความปลอดภัยหลังจากที่วันนี้ก็ไปทำงานกันมายังคงต้องติดตามกันครับเรื่องราวของสถานการณ์น้ำนะครับในทุกๆจุดของประเทศไทยของเรานะครับก็ติดกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับพี่น้องในทุกๆจุดด้วยโดยจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลล่าสุดครับในจุดสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเคหะคลองจันใช่ไหมฮะที่มีปัญหาอยู่เรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ชุมชนเคหะล่มเกล้าด้วยวันนี้ครับผู้ว่าการเคหะแห่งชาติท่านทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ครับท่านจะมาเข้าสายการเคหะแห่งชาติครับพร้อมส่งต่อกำลังใจแล้วก็ความห่วงใยฝ่าวิกฤตน้ำท่วมไปด้วยกันตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
9: ครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมครับ
0: ครับยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบนต้องนำเรียนแบบนี้ครับว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั้งกทม.ปริมณฑลนะครับในส่วนของการเคหะแห่งชาติครับมีพี่น้องประชาชนจุดไหนบ้างครับที่ได้รับผลกระทบครับ
9: ก็จริงๆในบรรดาน้ำท่วมทั้งหมดนะครับมันจะครอบคลุมประมาณ43โครงการของการเคหะนะครับทั้งในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลและหลุมต่างจังหวัดด้วยนะครับแต่ว่าที่หนักๆก็คือจะ6โครงการใหญ่ๆก็จะมีที่คลองจันนะครับมีที่ร่มเกล้านะครับซึ่งก็ครอบคลุมพี่น้องหลายแสนคนนะครับประมาณหลายหมื่นห้องด้วยนะครับก็ตอนนี้ในส่วนเบื้องต้นนะครับหลังจากที่คลองจันน้ำเริ่มลดนะครับสิ่งที่การแข่งชาติได้เริ่มเข้าไปฟื้นฟูนะครับก็จะเป็นเรื่องระบบน้ำนะครับเนื่องจากว่าตอนน้ำท่วมเนี่ยปั๊มน้ำมันจมอยู่ตรงชั้นหนึ่งเลยครับเพราะเนื่องจากเป็นอาคารสูงก็ต้องใช้เครื่องปั๊มก็ได้รับความร่วมมือจากชมรมช่างไทยจิตอาสาครับซึ่งมีพี่น้องนักวิชาการนะครับมีทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคประปานครหลวงประปาภูมิภาคนะครับสมาคมช่างนะครับมารวมตัวกันกว่า300 คน 300 ชีวิตนะครับลงพื้นที่นะครับฟื้นฟูปั๊มน้ำนะครับกว่า120 ตัวนะครับให้กลับมาทำงานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ทางการไฟฟ้าก็ได้เข้ามาช่วยนะครับในการที่จะมาดูเรื่องของระบบปลั๊กไฟนะครับให้การทำงานของไฟกลับเข้าสู่สภาพให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้พี่น้องสามารถกลับคืนสู่สภาพได้เร็วที่สุดนะครับในส่วนที่ฟื้นฟูนะครับ แล้วก็ในส่วนที่เยียวยาตอนนี้เราก็เตรียมมาตรการในการที่จะปลอดค่าเช่านะครับทั้งค่าเช่าบ้านนะครับแล้วก็ค่าเช่าซื้อนะครับที่ทางพี่น้องได้ผ่อนกับการเคหะนะครับ
0: ครับ
9: ตอนนี้ก็กำลังพิจารณาอยู่เนื่องจากว่ามีพี่น้องที่ได้รับผลกระทบแตกต่างกันนะครับก็จะเข้าไปช่วยเหลือให้ได้ดีที่สุดนะครับถ้าลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับ
0: ครับ
9: อย่างน้อย2-3 เดือนเนี้ยก็ต้องปลอดทุกอย่างนะครับเพื่อให้พี่น้องสามารถตั้งต้นตั้งชีวิตได้นะครับแล้วก็ในส่วนการแห่งชาติเองเราก็ทำหนังสือถึง3 ธนาคารด้วยนะครับมีกรุงไทยออมสินธนาคารสงเคราะห์นะครับที่จะขอความอนุเคราะห์นะครับขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยสงเคราะห์เลยนะครับก็คือเรียกว่าช่วยกันเต็มที่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถมีวงเงินในการที่จะมาซ่อมแซมบ้านนะครับและรวมถึงกับวงเงินที่จะมาทำเรื่องของอาชีพต่อนะครับเพราะต้องเรียนว่าตรงคลองจันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นบ้านขายไปตั้ง40 ปีแล้วนะครับก็จะไม่มีเรื่องไอ้ค่าช่วงค่าเช่าอะไรนะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยประกอบอาชีพนะครับค้าขายอยู่รอบคลองจันเลยนะครับจากเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยเรียกว่าได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับบางคนก็สิ้นเนื้อประดาตัวเลยนะครับแต่ว่าชายหาดก็จะเข้าไปช่วยให้ได้มากที่สุดนะครับก็วันนี้ก็เริ่มเห็นแล้วว่าพี่น้องก็เริ่มมาขายของกันได้ตามปกติมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีสภาพจิตใจที่ยังต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
0: บางคนขวัญเสียนะท่านเนาะขวัญเสียเนาะจากน้ำท่วม
9: เสียมากครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีพนักงานของเราเองก็อยู่ในคลองจันก็เยอะครับแล้วก็ในส่วนของร่มกล้าตอนนี้ก็กำลังเร่ง ข้าไปจัดการเรื่องปั๊มน้ำนะครับให้กลับมาใช้ได้ตามปกตินะครับแล้วก็เรื่องไฟเนื่องจากว่าที่ร่มเกล้าจะหนักกว่าที่คลองจันทน์ครับเพราะว่าพื้นที่คลองจันทน์ในด้านล่างจะเป็นที่โล่งแต่พื้นที่ร่มเกล้าชั้นหนึ่งเนี่ยเป็นห้องพักด้วยนะครับก็คงต้องเข้าไปจัดการเรื่องปลั๊กเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของไฟนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอาการไฟฟ้ารั่วนะครับหรือว่าส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนครับก็พยายามเร่งดำเนินการทุกส่วนครับเพื่อใหพี่น้องสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติให้เร็วที่สุดครับ
0: ครับแสดงว่าที่แฟลตคลองจันที่เคหะชุมชนคลองจันตอนนี้ก็เท่าที่ฟังดูคือดีขึ้นกว่าที่เคหะชุมชนร่มเกล้าที่ร่มเกล้าจุดที่ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ตอนนี้ในวันที่8วันนี้ครับมีจุดไหนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
9: ก็จะเป็นจุดที่อยู่ทางด้านในที่น้ำยังไม่ลดเต็มที่นะครับเพราะว่าคือสภาพบ้านของเคหะตอนที่มาสร้างที่ร่มเกล้าเนี่ยเราจะเป็นโครงการแรกๆเลยนะครับเพราะนั้นโครงการใหม่ๆที่มาสร้างเป็นหมู่บ้านเพิ่มเติมเป็นอาคารพาณิชย์เพิ่มเติมส่วนราชการเพิ่มเติมด้วยทุกคนถมสูงหมดเลยครับพอถมสูงหมดเลยปุ๊บไอ้บ้านโครงการของเคหะก็กลายเป็นบ
0: ่อ
9: นะครับมันก็จะต้องมีกระบวนการที่ต้องเข้าไปสูบน้ำเพื่อระบายเพิ่มครับก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องวางแผนระยะยาวร่วมกับทางกทม.เพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่ร่มเกล้าหลายส่วนเนี่ยมันเป็นเหมือนแอ่งนะครับคงต้องมีการปรับปรุงถนนให้สูงขึ้นนะครับแล้วคงจะต้องทำเขื่อนรอบร่มเกล้าเลยนะครับเพราะว่าดูจากพื้นที่คราวนี้ที่ท่วมเนี่ยครับร่มเกล้าเนี่ยมันเข้าได้3ทางเข้าจากทางถนนร่มเกล้าเลยนะครับหรือเข้าจากทางถนนร่มเกล้าตัดใหม
0: ่
9: นะครับหรือว่าเข้าจากถนนลังกำแหงตรงฝั่งวิชินนะครับ
0: ก็ได้
9: ใช่เพราะฉะนั้น3เส้นทางเนี่ยก็ต่อไปก็ต้องวางแผนร่วมกับทางกทม.นะครับเพราะว่าบางส่วนเนี่ยน้ำเข้ามาสภาพก็เหมือนมารอระบายครับพอรอระบายเสร็จปุ๊บถ้าพื้นที่ตรงไหนต่ำเนี่ยมันก็จะต้องมีกระบวนการที่ต้องไปดูด้วยจะสูบน้ำยังไงจะผันน้ำยังไงต่ออนาคตด้วยครับเพื่อป้องกันปัญหาจะไม่ให้เกิดซ้ำกับเดิมครับ
0: นี่คือความห่วงใยนะครับจากท่านผู้ว่าการเคหะแห่งชาติที่ส่งทั้งกำลังใจส่งทั้งความห่วงใยด้วยในช่วงที่ตอนนั้นเลยย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่น้ำท่วมหนักๆเลยเห็นบอกว่าทางการเคหะแห่งชาติเนี่ยก็เต็มที่ในการเข้าไปช่วยเหลือผู้พักอาศัยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
9: ครับก็ในช่วงพอหลังจากฝนตกหนักสุดใช่ไหมครับ
0: ครับ
9: พอวันเสาร์เริ่มท่วมนะครับพอเราเริ่มทราบวันอาทิตย์เนี่ยเราก็รวมตัวกันเลยนะครับตั้งครัวกลางนะครับที่วัดปางเตยซึ่งอยู่ห่างจากเคหะสัก3กิโลนะครับเป็นพื้นที่สูงแล้วก็ได้ความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าอาวาสนะครับหลวงพี่ในวัดทุกคนก็มาช่วยนะครับอาหารมื้อแรกเนี่ยหุงข้าวโดยท่านเจ้าอาวาสเลยครับแล้วก็เครื่องครัวกะเพรากล่องแรกนี่ก็หลวงพี่ก็มาช่วยผัดให้นะครับคือทุกคนก็มารวมพลังกันณวันนั้นนะครับหลังจากนั้นเราได้ผลิตข้าวได้วันละประมาณ700ถึง800กล่
0: อง
9: นะครับซึ่งไม่เพียงพอกับพี่น้องที่ติดอยู่ในคลองจันทน์แล้วก็ร่มเกล้านะครับแต่หลังจากนั้นก็ได้มีพระมหากรุณาธิคุณนะครับชมมูลนิธิเพื่อนพึ่งพานะครับได้มาตั้งครัวกลางนะครับตั้งครัวพระราชทานที่วัดคลองเตยวัดบางเตยด้วยนะครับก็ทำให้กำลังการผลิตข้าวเราสามารถขยับขึ้นมาได้วันละ 5,000 กล่องนะครับก็สามารถที่จะกระจายให้กับพี่น้องในคลองจันทน์ได้อย่างเหมาะสมนะครับแต่ก็การขนของก็ลำบากมากถ้าเกิดเคยไปคลองจันทน์จะนึกภาพไม่ออกตอนน้ำท่วมเลยครับว่าเข้าไปในแฟลตแต่ละแฟลตเนี่ยต้องเอาเรือเข้าไปส่งข้าวถึงบันไดเลยครับมันท่วมสูงขนาดนั้นนะครับ
0: ครับ
9: มิดหลังคา
0: หลายส่วนมิดหลังคาเลยใช่ไหม
9: ใช่ตัวใช่ครับก็คือโดยสภาพของพื้นที่คลองจันทน์นะครับรอบเนี่ยถนนไม่ว่าจะเป็นสีบูรพานะครับถนนนวมินนะครับหรือว่าถนนหน้าที่ด้านเนี่ยกทมขยับขึ้นมาหลายครั้งแล้วถ้ายืนอยู่ในเคหะเนี่ยบางทีระดับถนนอยู่ประมาณเอวนะครับ
0: โอ้เป็นแอ่งตัวบ้านเป็นแอ่ง
9: ใช่เป็นแอ่งเลยครับ
0: แอ่ง
9: แต่ที่ผ่านมาเราไม่ค่อยเจอประสบปัญหาน้ำท่วมเพราะมันจะมีคลองลำพังพวยนะครับแล้วก็ปลายทางเป็นคลองแสนแสบที่จะใช้ในการระบายน้ำนะครับแต่วันนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า
0: ฝนมันหนักจริงๆฝนตกหนักจริ
9: งๆแล้วก็ปกติเวลาฝนตกที่เคหะนะครับ น้ำมันจะไหลออกไปทางคลองแสนแสบมันเป็นตามสภาพพื้นที่นะครับแต่วันนั้นอ่ะพอฝนตกหนักเนี่ยน้ำมันไม่ไหลไปทางที่ตอนเริ่มท่วมครับมันไหลไปทางสนามกีฬาครับมันไหลตรงข้ามกับฝั่งคลองแสนแสบเลยนะครับแต่ก็เห็นได้ว่าวันที่กทม.เร่งระบายน้ำออกวันอังคารบ่ายครับเพราะว่าคลองแสนแสบเริ่มยุบนะครับก็ใช้เวลาแค่วันนิดๆก็สามารถทำให้พื้นที่กลับมาสู่สภาพสมบูรณ์ได้กว่า 95% ยังมีขังอยู่บางจุดนิดหน่อยแค่นั้นเองครับ
0: คร
9: ับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วถ้ามีกระบวนการวางแผนที่ดีนะครับดูการผันน้ำที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ดูความเชื่อมโยงของคลองก็คืออย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9พระองค์ท่านตรัสเสมอครับน้ำต้องมีที่ให้เขาอยู่กับน้ำต้องมีที่ให้เขาไปถ้ามีสองส่วนนี้แล้วน้องน้ำจะไม่มารบกวนเรานะครับแต่ปัญหาที่ผ่านมาก็น้องน้ำจะมาแวะเวียนเยี่ยมเยียนทักทายพักผ่อนกับเราอยู่นานก็เพราะไม่มีที่ให้เขาไปครับแล้วก็ไม่มีทางให้เขาไป
0: ครับ
9: ครับก็คงต้องบูรณาการความร่วมมือกันมากขึ้นนะครับตัวกายหายเองก็อนาคตก็มองว่าภัยธรรมชาติเนี่ยเราคงหลีกหนีไม่ได้เราคงต้องอยู่กับเขานะครับก็อนาคตแบบบ้านเราก็คงจะต้องให้ชั้นหนึ่งเนี่ยสูงนะครับแล้วก็ไม่เป็นที่พักอาศัยแล้วก็มีช่องทางหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถเกิดน้ำท่วมขึ้นมาก็จะต้องเป็นทางเดินเรือที่ปลอดภัยด้วยครับ
0: นี่นะครับแนวทางเห็นบอกว่าเมื่อกี้นี้ท่านผู้ว่าการเคหะแห่งชาติเองเล่าให้ฟังว่ามีการบูรณาการทุกๆหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายทั้งมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากการร่วมไม้ร่วมมือกันมีภาคส่วนใดบ้างที่เข้ามาช่วยตรงนี้ครับ
9: องค์กรแทบทุกภาคส่วนเลยนะครับต้องขอบคุณทางพี่ๆทหารด้วยนะครับกองทัพภาคที่1นะครับก็เข้ามาช่วยแล้วก็ได้จัดกำลังนะครับสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องที่อาคารของจันทร์เนี่ยทางขึ้นอาคารจะมีประมาณ3ทางนะครับก็ทุกช่องทางเนี่ยมีพี่ๆทหารมานั่งเฝ้านะครับดูแลความสะดวกนะครับมีผู้ป่วยหรือว่าอาหารน้ำอาหารมาเสริมสุดก็มาช่วยดูแลอย่างดีต้องขอบคุณพี่ๆทหารนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆรัฐวิสาหกิจทุกภาคส่วนเลยนะครับที่มาช่วยอย่างรวดเร็วตอนวันที่เริ่มประปาขาดนะครับทางประปานครหลวงก็มาต่อสายตรงนะครับเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องทันทีนะครับทั้งในส่วนที่คลองจันแล้วก็ในส่วนของร่มเก้านะครับแล้วก็พอหลังจากไอน้ำเริ่มแห้งนะครับเราเริ่มซ่อมปั๊มเพื่อให้กลับมาทำงานได้ตามปกติก็ได้บรรดาพี่ๆจากช่างแทบจะทุกส่วนราชการของรัฐวิสาหกิจมาช่วยกันนะครับทั้ง3การไฟฟ้าทั้ง2การประปานะครับแล้วก็จะมีบริษัทภาคเอกชนนะครับที่เราจะต้องเอาเครื่องปั๊มไปอบแห้งนะครับก่อนที่กลับมาบรรจุแล้วก็ซ่อมเปลี่ยนอะไรใหม่เนี่ยก็ได้รับจากภาคเอกชนนะครับมาช่วยอย่างเต็มที่ก็ขอบคุณมากๆเลยครับทำให้วันนี้เห็นเลยว่าวันที่เราเผชิญวิกฤตนะครับในทุกครั้งก็จะมีความร่วมมือดีๆนะครับมีโอกาสดีๆในการที่จะทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่นะครับรวมถึงกทม.ด้วยนะครับ วันนี้กทม.ก็ขอพื้นที่เคหะบางพื้นที่ที่จะเอาขยะมากองก่อนเพื่อที่จะเก็บรวบรวมนะครับเราก็เอาไปความสะดวกนะครับพื้นที่ดินตรงไหนที่เป็นพื้นที่ว่างสามารถสูบน้ำได้เราก็พร้อมให้เป็นแหล่งรับน้ำให้นะครับก็ทุกอย่างเพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับ
0: ครับนี่คือความร่วมมือร่วมมือทุกภาคส่วนจริงๆนะครับ
9: ใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญท่านรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับท่านนิกรสมกลางนะครับท่านก็กำกับติดตามตลอดนะครับแล้วกำชับให้ดูแลพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีนะครับรวมถึงท่านยศนันท์นะครับท่านก็ได้นำเอาเรื่องของโดรนมาส่งอาหารเพราะว่าในพื้นที่ร่มกล้าบางพื้นที่มันเข้าไปไม่ได้จริงครับ
0: น้ำเข้าไปยาก
9: ครับเข้าไปส่งยากแล้วก็มีการมักจุดกันแล้วก็นำโดรนขนทั้งอาหารยาน้ำนะครับก็สามารถอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องในร่มกล้าได้นะครับท่านยศนันท์ก็ได้ลงมาช่วยเต็มที่แล้วก็ท่านนายกอนุทินนะครับท่านก็ให้ความสำคัญลงมาทั้งพื้นที่คลองจันทน์ลงมาทั้งที่ร่มเกล้านะครับแล้วก็กำชับให้ทุกส่วนราชการช่วยกันอย่างเต็มที่ก็จะเห็นได้ว่าประมาณวันพุธอาคารพุธหลังจากที่น้ำท่วมวันเสาร์ครับ อาหารเริ่มเพียงพอกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าทุกภาคส่วนลงมาช่วยกันนะครับมีครัวพระราชทานจากจังหวัดเพื่อพึ่งพานะครับมีครัวเคลื่อนที่จากปภ.นะครับจากกรมโยธาธิการคือทุกคนแทบจะเรียกว่าขนสภากำลังมาเพื่อที่จะช่วยคลี่คลายปัญหาให้กับพี่น้องครับ
0: ครับนี่คือความร่วมมือร่วมมือน้ำท่วมก็ไม่สู้น้ำใจคนไทยเนาะที่เราจะฝ่าฟันวิกฤตไปด้วยกันนอกเหนือจากนี้ครับเราเห็นภาพแล้วล่ะว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นตามลำดับแล้วด้วยเห็นบอกว่ามีมาตรการในการช่วยเหลือผู้เช่าแล้วก็ผู้ซื้อบ้านของการเคหะออกมาด้วยในช่วงของอุทกภัยมาตรการยังไงบ้างครับ
9: ครับก็ตอนนี้กำลังเร่งดูรายละเอียดนะครับเมื่อกี้ที่เราให้ฟังคร่าวๆว่าจะต้องปลอด
0: เพิ่มดีขึ้นตามลำดับแล้วด้วยเห็นบอกว่ามีมาตรการในการช่วยเหลือผู้เช่าแล้วก็ผู้ซื้อบ้านของการเคหะออกมาด้วยในช่วงของอุทกภัยมาตรการยังไงบ้างครับ
9: ครับก็ตอนนี้กำลังเร่งดูรายละเอียดนะครับเมื่อกี้ที่เราได้ฟังคร่าวๆว่าจะต้องปล่อยเช่าๆนะครับเราก็ต้องมีมาตรการในการที่เข้าไปช่วยเข้าไปดูแลนะครับอันนี้ยังรวมถึง
0: วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติส่งกำลังใจนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายจังหวัดนะที่ก็ต้องติดตามปราจีนบุรีอย่างนครนายกอย่างฉะเชิงเทราที่เราก็ต้องดูแลแล้วก็ส่งกำลังใจ
9: ด้วยครับ
0: ใช่
9: ใช่เลยครับใช่ครับก็อยากส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทุกๆคนที่อยู่ในโครงการของ

0: แห่งชาตินะครับและผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับว่าวันนี้เราทุกส่วนราชการทุกหน่วยงานนะครับก็พยายามเร่งมาช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนกลับคืนสู่ภาวะปกติให้ได้เร็วที่สุดนะครับก็ขอเป็นกำลังใจนะครับอยากให้พี่น้องทุกคนสู้ๆนะครับเสียอะไรเสียได้ครับแต่อย่าเสียกำลังใจครับ
1: ใช่แล้วนะครับเราเป็นกำลังใจแล้วก็จับมือกันฝ่าวิกฤตในทุกๆวิกฤตเราผ่านได้แน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณครับท่านทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณทางรายการมากครับครับผมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: คุณผู้ฟังครับอย่างที่บอกว่าทุกๆเรื่องนะครับหลายๆคนที่บอกว่าโอ้โหมันหนักจังเลยคุณบอลแต่แน่นอนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับแน่นอนว่าตอนนี้สถานการณ์หลายจุดคลี่คลายนะครับวันนี้มีขอบคุณพี่ทวีวงศ์ด้วยนะครับจากคุณแชมป์วันนี้ส่งมาใน TikTok ด้วยใครเข้ามาใหม่ครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดถูกใจเอาไว้นะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไว้ด้วยนะครับจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ไปพร้อมๆกันมาดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับทุกท่านเลยที่ติดตามกันนะครับก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้คุณพี่สมัยครับวันนี้แชร์หรือยังเรียบร้อยแชร์ลงกลุ่มด้วยนี่นะครับมีคุณพระรุ่งนะครับมีข้อความส่งมาคุณสุพิชด้วยแล้วก็มีคุณมารินีนะครับฟังอยู่ที่ภาคใต้ฝนตกครับแต่ว่าก็มีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับรัฐบาลก็ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีขอบคุณท่านนายกอนุทินด้วยนี่ข้อความส่งมานะครับก็เป็นกำลังใจให้ในหลายพื้นที่เลยที่ตอนนี้ติดตามกันอยู่มาตามด้วยภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับที่ต้องบอกว่าท่านก็ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับเรียกว่าเดินหน้าในการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ล่าสุดครับเข้าไปส่องในโซเชียลมีเดียนะครับของท่านสุภมาศแล้วก็ในแพลตฟอร์มต่างๆครับท่านก็มีมาตรการสำคัญในส่วนของการดูแลสคบด้วยนะครับจับมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกรุงเทพมหานครคมนาคมนะครับระดมเรื่องของรถยก27คันคุณผู้ฟังไปช่วยด้วยนะครับรถที่จมน้ำนะครับบริเวณจุดสำคัญคือที่เคหะล่มเกล้านะครับสืบเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้ที่มีการต่อสายผู้ว่าการเคหะแห่งชาตินะครับล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับเดินหน้าเร่งช่วยเหลือและก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากอุทกภัยนะครับโดยได้มีการสั่งการให้สคบครับบูรณาการร่วมกันกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลกรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคมและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทันทีครับไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนโดยล่าสุดครับก็ได้มีการปล่อยแถวขบวนรถยกณกองบัญชาการตำรวจนครบาลคุณผู้ฟังลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยการย้ายรถยนต์ของประชาชนครับที่จอดตกค้างบางคันก็จมน้ำอยู่ในพื้นที่เคหะล่มเกล้านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีประมาณ34คันโดยตรงนี้ครับได้รับความช่วยเหลือนะครับความร่วมมือในการสนับสนุนรถยกกว่า27คันโดยมาจากสน.ต่างๆเนี่ย15คันจากกทม7คันคุณผู้ฟังแล้วก็จากกระทรวงคมนาคมอีก5คันช่วยกันเต็มที่จริงๆนำรถนะครับไปยังจุดเก็บรักษาที่ปลอดภัยเพื่อลดความเสียหายต่อทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนแล้วก็ยังเป็นการเปิดทางระบายน้ำอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรนะครับโดยประชาชนก็สามารถจะติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้นะครับที่สายด่วนครับ1197นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ1197จดเบอร์ไว้นะครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยสายด่วนจราจร1197นะครับต้องบอกว่ารถยนต์ครับเป็นทรัพย์สินนะฮะแล้วก็เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพของหลายต่หลายคนเมื่อรถจมน้ำเจ้าของรถต้องแบกรับภาระเรื่องของการเดินทางคุณผู้ฟังเรื่องของการซ่อมนะแล้วก็การช่วยเคลื่อนย้ายไปยังจุดที่ปลอดภัยตรงนี้ครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องของการช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมรถนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าได้มีการกำชับสคบเข้าไปดูแลนะครับไปดูพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้แบบครอบคลุมดูแลแบบใกล้ชิดในทุกมิติต้องลดขั้นตอนครับที่ยุ่งยากลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญต่างๆนะครับการเคลื่อน ื่อนย้ายรถที่ท่านช่วยอยู่แล้วก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของการกำกับดูแลให้บริการไม่ว่าจะเป็นรถยกรถลากนะครับการคิดราคาต้องเป็นธรรมบางทีเห็นข่าวเนาะโอ้โหราคาทำไมมันโอ้ยเอาเปรียบกันขนาดนี้พูดตรงๆเลยมีการฉวยโอกาสกันท่านสุภมาศบอกแบบนี้ไม่ได้นะครับราคาต้องเป็นธรรมมีการประสานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเรื่องของการซ่อมประสานอู่กลางการประกันภัยประเมินเรื่องราคาค่าซ่อมฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับพร้อมจัดหาส่วนลดเรื่องของส่วนลดอะไหล่แท้เรื่องของการรับประกันในส่วนด้านประกันแล้วก็เรื่องของสินเชื่อสคบก็เข้ามาดูตรงนี้ด้วยครับประสานเรื่องการเคลมประกันให้สะดวกขึ้นให้รวดเร็วขึ้นนะครับตามข้อสั่งการของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกเรื่องนึงเรื่องของสถาบันการเงินบางคนบอกเจอน้ำท่วมคุณบอลแล้วก็อาจจะติดขัดเนาะเอาพูดตรงๆเรื่องการเงินการทองก็ประสานพักชำระเงินต้นนะลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้แล้วก็มีสินเชื่อด้วยคุณผู้ฟังครับใครที่อยากจะได้สินเชื่อมาช่วยให้เราได้ไปต่อได้สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ย้ำครับย้ำเลยว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคือภารกิจเร่งด่วนแล้วก็เป็นภารกิจที่สำคัญครับของรัฐบาลในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องทำงานเชิงรุกนะครับลงไปดูพี่น้องประชาชนนี่คือข้อสั่งการของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ต้องมีขั้นตอนการเยียวยาที่พี่น้องประชาชนต้องได้รับการดูแลนะครับต้องไม่ซ้ำเติมผู้ที่ประสบภัยเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็พร้อมดูแลพี่น้องประชาชนครับที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเข้ามานะครับเรื่องของการช่วยเหลือประสานให้เรื่องของการดูแลการเยียวยาพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับจากทุกๆเรื่องก็เพิ่มเติมมาครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ที่ไหนนะครับอยากจะส่งข้อมูลต่างๆมาก็เพิ่มเติมกันได้ที่เบอร์02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับก็สามารถที่จะสื่อสารประสานต่างๆนะครับแล้วก็ส่งเรื่องราวที่สำคัญเพื่อที่จะประสานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับมีข้อความส่งมาล่าสุดครับตอนนี้เรื่องขยะกันหน่อยหลายคนบอกว่าคุณบอลก็ยังเห็นนะขยะในบางจุดอย่างเช่นลาดพร้าวนะครับที่พอจัดรายการก็ขับรถกลับเนี่ยก็ยังมีอยู่รวมถึงโพแก้วนวมินทร์ต่างๆเหล่านี้แต่ล่าสุดครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีตอนนี้ด้วยทางกรุงเทพมหานครตอนนี้ทราบถึงปัญหาเรื่องการจัดการขยะล่าสุดก็ได้มีการประชุมวอลลุ่มเรื่องของศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยสั่งระดมเจ้าหน้าที่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่กว่า500นายลงพื้นที่ไปเก็บขยะที่ค้างๆอยู่ที่มีการแจ้งกันมาเยอะเลยว่าจุดนั้นจุดนี้นะครับทีมงานหลังไมค์ของเราเนี่ยเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็นำส่งไปยังจุดที่ท่านได้รับความช่วยเหลือนะครับในส่วนที่มีขยะอยู่นะครับโดยทางด้านของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายพรพรมวิกิตเศษครับท่านเป็นประธานการประชุมวอลลุ่มศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรในภาวะอุทกภัยสำนักสิ่งแวดล้อมครับเพื่อวางแผนจัดสรรนะครับเรื่องกำลังพลแล้วก็อุปกรณ์เพื่อที่จะไปสนับสนุนนะครับในพื้นที่ที่ยังมีขยะตกค้างอยู่จุดสำคัญคือพื้นที่เขตลาดกระบังแล้วก็เขตสะพานสูงตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่มีการแจ้งมาจากพี่น้องประชาชนว่าก็ยังมีเรื่องของขยะที่มาจากน้ำท่วมนะครับสำนักสิ่งแวดล้อมครับตอนนี้ก็ได้มีการจัดเตรียมนะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเขาแบ่งเป็น2ทีมนะครับกว่า500นายสนับสนุนรถบรรทุกนะครับเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันต่างๆแล้วก็ลงพื้นที่ครับไปจัดการขยะที่พี่น้องประชาชนแจ้งมาเอาจุดไหนที่มีขยะนะครับก็โทรมา บอกกันนะครับเดี๋ยวจะได้ประสานกันเพื่อที่จะได้จัดการให้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นช่วงสำคัญจะมีการลงพื้นที่ไปจัดการเรื่องขยะที่ตกค้างอย่างเร่งด่วนเห็นไหมฮะนำสู่การแก้ไขนะครับปัญหานำสู่การแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนนะครับตรงนี้ทางกทม.ก็ดำเนินการรับทราบรับเรื่องแล้วก็ดำเนินการแก้ไขให้พี่น้องประชาชนสำหรับการดำเนินงานครับเจ้าหน้าที่ก็จะมีการลากขยะชิ้นใหญ่ๆรวมถึงขยะที่ตกค้างเนี่ยออกมาจากตามซอยต่างๆก่อนนะครับก็จะมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่จะเอาไว้รวบรวมด้วยนะครับก่อนที่จะเก็บรวบรวมขยะทั้งหมดเลยนะครับตามจุดต่างๆที่พี่น้องประชาชนแจ้งมาแล้วก็เป็นจุดที่สำคัญที่มีขยะตกค้างอยู่นะครับหลังจากนั้นก็จะนำไปนะครับพอรวบรวมเสร็จขนมาเสร็จสับปุ๊บก็จะนำไปที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยนะครับเป็นศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าสู่กระบวนการในการจัดการขยะต่อไปเห็นไหมครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่พี่น้องประชาชนแจ้งเข้ามานะครับก็มีการระดมเจ้าหน้าที่กว่า500นายเร่งเคลียร์ขยะที่ตกค้างนะครับลาดกระบังสะพานสูงก็ต้องบอกว่าเป็นจุดสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่มีหลายๆท่านเลยก็แจ้งมานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องจับไม้จับมือกันแล้วก็แก้ไขปัญหาไปด้วยกันพาคุณผู้ฟังไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่ปราจีนบุรีนะครับทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองนะครับนายนฤชาโคสาศิวิไลครับท่านก็เรียกว่าลงพื้นที่ต่อเนื่องวันนี้ก็มีพื้นที่สำคัญ1จุดนะครับคือปราจีนบุรีนะครับท่านอธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่ปราจีนบุรีครับเพื่อไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยไปเยี่ยมนะครับที่ศูนย์พักพิงไปมอบถุงยางชีพเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในครั้งนี้ด้วยนะครับนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่ครับที่จังหวัดปราจีนบุรีท่านไปติดตามสถานการณ์ไปแก้ไขปัญหาอุทกภัยพร้อมให้กำลังใจนะครับพี่น้องประชาชนที่เรียกว่าประสบปัญหาเรื่องของอุทกภัยทางด้านของนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองครับก็ได้มีการตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับแล้วก็ติดตามการดูแลประชาชนกำชับด้วยฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านต้องมาดูพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับต้องไปดูผู้สูงอายุเด็กนะครับแล้วก็ผู้ป่วยต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงจากนั้นท่านไปต่อครับไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเทศบาลตำบลกบิลบุรีนะครับก็ไปมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากเรื่องของอุทกภัยครั้งนี้อธิบดีกรมการปกครองกำชับครับให้ปลัดจังหวัดแล้วก็นายอำเภอในพื้นที่ระดมกำลังฝ่ายปกครองลงพื้นที่นะครับทุกวันทุกจุดที่เดือดร้อนเร่งพิจารณาเรื่องความช่วยเหลือการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมประชาสัมพันธ์เรื่องของสิทธิ์แล้วก็ช่องทางการรับความช่วยเหลือของภาครัฐให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกำชับเรื่องของการดูแลศูนย์พักพิงนะครับเรื่องอาหารต้องครบนะฮะต้องสะอาดต้องปรุงให้แบบเขาเรียกว่ามีความเป็นความตั้งใจในการที่จะทำอาหารต่างๆด้วยเรื่องน้ำดื่มน้ำสะอาดเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆนะครับก็ต้องดูแลให้ครอบคลุมแล้วก็ครบถ้วนนะครับนี่คือการลงพื้นที่ของท่านอธิบดีกรมการปกครองที่พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนั่นเองนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับมาดูอีกเรื่องนึงเรื่องเงินเยียวยากันหน่อยพอพูดถึงเรื่องเงินเยียวยานี่หลายคนบอกว่าโอ้โหคุณบอลเป็นเรื่องสำคัญมากๆตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ต้องเร่งนำเงินเยียวยานะครับถึงมือพี่น้องประชาชนโดยที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วม JICC Joint Information and Communication Center นะครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเรื่องของการช่วยเหลือการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับตอนนี้ก็ได้เร่งนะครับดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ตามหลักเกณฑ์นะครับที่รัฐบาลแล้วก็นโยบายต่างๆที่ได้มีการบอกมานะครับโดยเร่งให้ผู้ที่ประสบภัยเนี่ยได้รับเงินช่วยเหลือโดยเร็วรวดเร็วแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะมีออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น1ส่วนแรกเงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2568นะครับ

ชีวิตจากอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่แล้วเนี่ย1รายเขามีการโอนเงินคุณผู้ฟังเข้าบัญชีทายาทนะครับภายในวันนี้เรียบร้อย2ล้านบาทนี่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับตามหลักเกณฑ์ซึ่งถือว่าเป็นรายแรกที่ได้รับสินไหมทดแทนนะครับก็ต้องบอกว่าทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการประสานกับทางกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดต่างๆเร่งดำเนินการในการตรวจสอบข้อมูลนะครับแล้วก็ยืนยันผู้ที่มีสิทธิ์นะครับให้สามารถส่งต่อข้อมูลแล้วก็เรื่องสำคัญคือกระบวนการจ่ายเงินต้องเร็วที่สุดตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลต้องลดขั้นตอนที่ยุ่งยากนะครับลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนโดยรัฐบาลครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็มุ่งให้ประชาชนนะครับที่เดือดร้อนเนี่ยได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามกันอยู่ครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรื่องราวเหล่านี้ได้ทุกๆวันครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็จะมีข้อมูลมีข่าวสารที่เป็นประโยชน์แบบนี้ทุกเรื่องนะครับที่นำมาเล่าให้ฟังต้องเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันครับต้องบอกว่าวันนี้ก็ยังมีการติดตามกันเรื่องราวของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทุกๆคนพูดถึงประเด็นข่าวต้องบอกว่าเป็นข่าวสังคมที่หลายๆคนบอกโอ้โหคุณบอลค่อนข้างรุนแรงเลยเนาะศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นข่าวอยู่ล่าสุดครับต้องบอกว่าในส่วนของกรมสุขภาพจิตตอนนี้ได้มีการร่วมตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุนะครับที่จังหวัดนนทบุรีโดยทางด้านของท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตนายแพทย์กิตติศักดิ์อักษรวงครับท่านบอกว่าจากกรณีที่เป็นข่าวกันอยู่ตอนนี้กรณีที่มีการลงไปตรวจสอบสถานประกอบการในการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีปรากฏว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานการดูแลและก็การปฏิบัติต่อผู้รับบริการทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับก็ได้มอบหมายให้กรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับโดยเน้นย้ำว่าการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิ์การคุ้มครองเรื่องความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้รับบริการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญโดยทางกรมสุขภาพจิตครับก็ได้มีทีมช่วยเหลือทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือว่า MCAT นะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับจากโรงพยาบาลศรีธัญญาแล้วก็มีศูนย์สุขภาพจิตที่4ก็ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่4สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็มีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะแล้วก็มีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.เอาเรียกง่ายๆว่าทุกหน่วยงานลงพื้นที่นะครับไปดูเรื่องนี้โดยตรงเพื่อเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเกี่ยวกับการดำเนินกิจการและก็การดูแลนะครับผู้ป่วยต่างๆผู้รับบริการต่างๆภายในสถานประกอบการที่จังหวัดนนทบุรีปรากฏเจออะไรเจอผู้รับบริการเนี่ยรวม83รายในจำนวนนี้ครับมีอาการเจ็บป่วยทางจิตเวชมีความผิดปกติทางจิตเวชจากการให้สารเสพติด72รายเบื้องต้นคุณผู้ฟังครับได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนดูแลแล้วก็ส่งต่อให้เหมาะสมกับทางสภาพของปัญหาแล้วก็ความจำเป็นของแต่ละบุคคลนะครับมีกลุ่มสีเขียวเนี่ย59รายกระทรวงพม.ก็จะประสานญาตินะครับเพื่อรับกลับไปดูแลหากครอบครัวบอกยังไม่พร้อมโรงพยาบาลศรีธัญญาก็จะรับดูแลเบื้องต้นอีกกลุ่มนึงครับกลุ่มสีเหลืองก็มี13รายโรงพยาบาลศรีธัญญาจะรับดูแลแล้วก็ประเมินเพื่อวางแผนในเรื่องของการรักษาอย่างเหมาะสมต่อไปนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่เชื่อครับว่าคุณผู้ฟังก็ติดตามกันอยู่นะครับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองก็เร่งนะครับดูแล83ผู้รับบริการในการดูแลที่เป็นประเด็นกันอยู่หลังพบว่ามี72รายเนี่ยมีประวัติป่วยทางจิตเวชนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าทุกข่าวที่อยู่ในความสนใจด้วยนะครับของพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายๆท่านหลายๆคนก็ติดตามแล้วก็พูดถึงกันอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยในจุดสำคัญต่างๆนะครับท่านก็สามารถที่จะส่งต่อข้อมูลนะครับแล้วก็สื่อสารถึงกันมาเพิ่มเติมกันได้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ปิดท้ายกันวันนี้นะครับแนะนำเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนับถอยหลังครับกับการเป็นเจ้าภาพนะครับ

0: ประเทศไทยกับการประชุม IMF นะครับซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้สำคัญมากๆนะครับ IMF World Bank Group นะฮะซึ่งต้องบอกว่าทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าการประชุมสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้น IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ตุลาคมถึง18ตุลาคมซึ่งจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับต้องบอกว่าการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมท่ามกลางบทบาทของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ต้องบอกว่ามีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเศรษฐกิจโลกในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาด้วยนับตั้งแต่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งล่าสุดคุณผู้ฟังทราบไหมเมื่อไหร่2534บทบาทของประเทศไทยของเรานะครับก็ต้องบอกว่าเติบโตมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการเติบโตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นผลจากการขยายตัวทั้งเรื่องการค้าการลงทุนนะครับภาคการผลิตตลอดจนการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าโลกส่งผลให้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็มีบทบาทสำคัญและแน่นอนครับการที่เราเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นจังหวะที่พอเหมาะสมแล้วก็ถูกจริงๆนะครับกับการที่เราจะสะท้อนบทบาทแล้วก็เรียกว่าให้ชาวโลกได้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยแล้วก็บทบาทของเอเชียแปซิฟิกด้วยดังนั้นครับนี่คือการประชุมครั้งสำคัญนะครับในเรื่องของการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วก็กำลังจะจัดในสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองนะครับดังนั้นครับทางด้านของกรมธนารักษ์ครับก็มีการเปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับใครที่อยากจะเก็บสะสมไว้นะครับอันนี้บอกเลยว่าควรค่าแก่การสะสมกรมธนารักษ์ครับได้มีการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งก็จะมีปรากฏลวดลายด้านหน้าของเหรียญตลอดจนการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศนะครับผ่านสัญลักษณ์ของการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับใครที่สนใจครับก็สามารถที่จะแลกได้วันพรุ่งนี้9ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับณกองบริหารเงินตราจังหวัดปทุมธานีหน่วยจ่ายแลกที่ถนนจักรพงศ์นะครับแล้วก็ที่ถนนพระราม6กรุงเทพมหานครสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76แห่งทั่วประเทศนะครับก็ฝากไว้นะฮะเบอร์โทร02-259-4999นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเอาละเวลาหมดแล้ววันนี้นะครับติดตามกันครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขดูแลรักษาสุขภาพด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้น อย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
5: ้1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
8: ์วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
9: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันปภ.เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติครอบคลุมทุกด้านพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำดูแลศูนย์อพยพและแจ้งเตือนประชาชนประเทศไทยร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความขัดแย้งในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569และพร้อมเป็นผู้เชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจนายกรัฐมนตรีมาเลเซียให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนเมียนมาให้กลับมามีบทบาทในอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: อธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยนายอำเภอเป็นผู้จัดการพื้นที่และบัญชาการเหตุการณ์ในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยยึดความปลอดภัยประชาชนเป็นหลัก
2: นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงภารกิจของฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยเฉพาะหัวใจสำคัญของบทบาทนายอำเภอว่าคือการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพื้นที่และผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมอย่างเป็นระบบซึ่งมีความสำคัญยิ่งกว่าการลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เพียงอย่างเดียวโดยภารกิจหลักครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยการและประสานการทำงานของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้เปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกันการประเมินสถานการณ์วางแผนป้องกันไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดจนการอำนวยการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ขณะเดียวกันการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนยังคงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจึงต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงจัดสรรความช่วยเหลือให้ตรงกับความเดือดร้อนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักมากกว่าภาพลักษณ์ส่วนบุคคลพร้อมเน้นย้ำให้นายอำเภอทั่วประเทศปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างเต็มกำลังทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าเมื่อเกิดปัญหานายอำเภอพึ่งได้เสมอชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แล้วเสร็จภายใน1วันทำการเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาได้อย่างรวดเร็วโดยวันนี้ได้โอนเงินล็อตแรกแก่ผู้ประสบภัยแล้ว 8,219 ครัวเรือนนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น66จังหวัดมีวงเงิน 9,000 บาทกรณีทรัพย์สินเสียหายและ 5,000 บาทกรณีน้ำล้อมเกิน7วันซึ่งปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อเร่งโอนเงินแล้วภายในวันนี้จำนวน 8,219 ครัวเรือนเป็นพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนรวม 68,300,000 บาททั้งนี้กำชับให้ท้องถิ่นเร่งส่งข้อมูลการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ปภ.จากนั้นปภ.จะใช้เวลาเพียง1วันทำการส่งต่อข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาเร็วที่สุดส่วนการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดจำนวน 1,422,167 ครัวเรือนสำหรับการรับเงินเยียวยาประกันภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นการคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยชีวิตและร่างกายโดยวันนี้จะมีการโอนเงินให้ผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยที่จังหวัดเชียงใหม่1รายซึ่งเป็นรายแรกโดยจะโอนเข้าบัญชีทายาทตามหลักเกณฑ์2ล้านบาทและมียื่นข้อมูลมาอีก1รายที่จังหวัดสิงห์บุรีอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลว่าเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์หรือไม่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากระทู้ถามสดปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำบางปะกงโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันปภ.เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติครอบคลุมทุกด้านพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำดูแลศูนย์อพยพและแจ้งเตือนประชาชน
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในวีรยุทธการชนะชูศักดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดถึงการบริหารจัดการน้ำท่วมและแนวทางฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงโดยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าสภาพฝนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงทำให้การคาดการณ์ทำได้ยากแต่ปภ.ได้เตรียมมาตรการรับมือครบ3ระยะทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและการฟื้นฟู ซึ่งด้านการบริหารจัดการน้ำมอบหมายสทนช.วางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักน้ำในจุดที่เกิดประโยชน์สูงสุดคาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มปริมาณน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติช่วงวันที่ 13-16 พฤศจิกายนนี้ส่วนศูนย์อพยพให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบความเป็นอยู่ทั้งที่นอนอาหารยาเวชภัณฑ์ระบบระบายอากาศและอินเทอร์เน็ตขณะที่พื้นที่ปนเปื้อนสารพิษได้เร่งตรวจสอบและวางมาตรการป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัย
4: ในการทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเรามีการเตรียมพร้อมก่อนเกิดสถานการณ์เรามีการเรียกประชุมก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมเรื่องศูนย์อพยพ2คือการเผชิญเหตุวันนี้ในบางพื้นที่เนี่ยก็มีเรื่องของการเผชิญเหตุอย่างเช่นในส่วนของฉะเชิงเทราปราจีนบุรีอยุธยานครสวรรค์ชัยนาทไทยธานีอะไรเงี้ยนะครับในพื้นที่ที่ยังท่วมอยู่เนี่ยอยู่ในช่วงการเผชิญเหตุ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการแจ้งเตือนภัยดำเนินการผ่านหลายช่องทางทั้งหนังสือราชการการประชุมเตรียมพร้อมระบบเซลล์บอร์ดแคสต์และ SMS ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอพร้อมรับฟังข้อเสนอจากส.ส.เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรรายงานพื้นที่การเกษตรใน50จังหวัดได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วกว่า 1,700,000 ไร่พร้อมช่วยเหลือเยียวยาอัตราใหม่สูงสุดไร่ละ 6,800 บาทไม่เกินครัวเรือนละ30ไร
5: ่ว่าที่ร้อยตีอานัทหุ่นหลาผู้อำนวยการกองแผนงานกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้สรุปความเสียหายด้านพืชจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นพบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม50จังหวัดเกษตรกรเดือดร้อนกว่า 159,000 รายคิดเป็นพื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายประมาณ 1,765,000 ไร่โดยมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว33จังหวัดเมื่อจำแนกตามกลุ่มพืชพบว่าข้าวได้รับความเสียหายมากที่สุดประมาณ 1,351,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 75-76 ของพื้นที่เสียหายทั้งหมดรองลงมาคือพืชไร่และพืชผักเสียหายประมาณ 295,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 16-17 และไม้ผลเสียหายประมาณ 121,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 6แม้ไม้ผลจะมีสัดส่วนพื้นที่น้อยแต่มีมูลค่าความสูญเสียต่อไร่ถือว่าสูงมากทางกรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดทีมวิชาการลงพื้นที่จังหวัดระยองและจันทบุรีเพื่อให้คำแนะนำเกษตรกรในการฟื้นฟูสวนไม้ผลโดยเฉพาะสวนทุเรียน
6: โดยพืชที่เยอะที่สุดก็คือเรื่องของข้าวคาดว่าจะมีความเสียหายคิดเป็น 75 เกือบ 76% ในขณะที่รองลงมาก็คือพืชไร่พืชผักก็เป็นพืชล้มลุกฤดูกาลเดียวอันนี้ก็เสียหายประมาณ 16% เกือบ 17% แล้วก็พืชกลุ่มสุดท้ายก็เป็นไม้ผลซึ่งถือว่าถ้าเกิดมันเสียหายก็จะเสียหายเป็นมูลค่าค่อนข้างสูง
5: สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำอัตราการช่วยเหลือตามระเบียบใหม่ของกระทรวงการคลังมาใช้ซึ่งกำหนดจ่ายตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกิน30ไร่ต่อรายโดยกำหนดอัตราการช่วยเหลือข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทไม้ผลกรณีเสียหายสิ้นเชิงจนไม่สามารถฟื้นฟูได้อยู่ที่ไร่ละ 6,800 บาทส่วนกรณีที่ยังสามารถฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือครึ่งหนึ่งคือไร่ละ 3,400 บาทนอกจากการเยียวยาด้านพืชแล้วชาวนันมาลีรายงาน
1: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนจากสถานการณ์น้ำท่วมและประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
7: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนจากระดับ 53.2 เป็น 52.1 เนื่องจากผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นเกินระดับ40บาทต่อลิตรส่งผลให้กำลังซื้อและการจับจ่ายใช้สอยชะลอตัวอย่างไรก็ตามการปรับลดลงครั้งนี้เป็นผลกระทบระยะสั้นหากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายภายในเดือนตุลาคมและไม่มีเหตุซ้ำรวมถึงราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจะช่วยให้การจับจ่ายใช้สอยกลับมาเป็นปกติโดยคาดว่าจะเห็นสัญญาณดีขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยปีนี้ยังมีศักยภาพฟื้นตัวจากมาตรการของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่สถานการณ์น้ำท่วมผลจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และบรรยากาศการจับจ่ายช่วงเทศกาลกินเจโดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
8: ดัชนีความเชื่อมั่นบริโภคที่ปรับตัวลดลงเราเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวอยู่เพราะเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมคือดัชนีทุกตัวเนี่ยปรับลงนะครับการจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้จึงไม่เด่นเพราะว่าดัชนีการซื้อรถซื้อบ้านและท่องเที่ยวเนี่ยลบค่อนข้างเยอะก็คือค่าของชีพสูงเพราะราคาผักและที่สำคัญคือน้ำท่วมทำให้คนไม่มีความสุขแล้วก็บอกว่าสถานการณ์ของการจับจ่ายใช้สอยอาจจะค่อยๆทยอยกลับมาเป็นปกติกลางเดือนพฤศจิกายนต้นไปเพราะไทยช่วยไทยพลัสน่าจะช่วยพยุงสถานการณ์ถ้าไม่มีเหตุซ้ำมันก็จะทำให้สถานการณ์ของการท่องเที่ยวการจับจ่ายใช้สอยไทยช่วยไทยพลัสซึ่งสัญญาตรงนั้นจะเป็นจุดชี้วัดว่าสีไทยนั้นพร้อมกลับมาหรือยังโดยยังเชื่อว่าสีไทยยังมีโอกาสเติบโต 2.2% ถึง 2.5%
7: นายธนวัฒน์กล่าวอีกว่าภาคธุรกิจประเมินว่าเศรษฐกิจมีโอกาสปรับตัวดีขึ้นในช่วง6เดือนข้างหน้าหากสถานการณ์น้ำท่วมและปัจจัยกดดันต่างๆคลี่คลายโดยการลงทุนและการจ้างงานมีแนวโน้มฟื้นตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาใกล้เคียงภาวะปกติปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ประเทศไทยร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความขัดแย้งในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569และพร้อมเป็นผู้เชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจ
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meeting ในสัปดาห์หน้าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทะลุ 16,000 คนแล้วซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานระดับโลกครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมต้อนรับเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยระดับสากลพร้อมทั้งให้เยาวชนไทยร่วมต้อนรับผู้นำทางการเงินระดับโลกเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจประการสำคัญคือประเทศไทยสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกท่ามกลางสภาวะที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งความขัดแย้งด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลางที่พร้อมสวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเล็งเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากทางนี้รัฐบาลเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่านแบงคอกบลูพริ้นท์ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัล
10: อันนี้เราจะเอาตัวอย่างของเป๋าตังถุงเงินแล้วก็นกกระซิบที่เป็น AI มาสอนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆในสตรีทฟู้ดเนี่ยเราช่วยเขาได้อย่างไรจะโชว์ให้เห็นถึงว่าการที่เราจะทำให้ดิจิทัลทางการเงินเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยให้คนใช้แล้วปลอดภัยยังไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialogue จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ยปัดไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialogue จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ยเป็นยังไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialogue จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ยประเทศ
9: ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อตอกย้ำศักยภาพการเป็นผู้นำและสร้างความเชื่อมั่นเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากพันธมิตรทั่วโลกปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจไทยให้เชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลก
11: นางสุวรรณีอรุณสวัสดิ์วงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเปิดเผยถึงบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าจะมีการทำงานประสานกับกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านพิธีการต้อนรับผู้แทนจากนานาประเทศ การดูแลและอำนวยความสะดวกสื่อต่างชาติที่เดินทางมาทำข่าวรวมทั้งส่งข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ประสานงานเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศต่างๆขณะเดียวกันเวทีการประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทยให้เชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลกโดยเฉพาะในกรอบการระดมทุนเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติหรือ UN ซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อจำกัดของประเทศกำลังพัฒนาต่างๆทั้งจากภาระหนี้สินความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกหรือการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลหรือการประชุมที่ UN เปิดพื้นที่ให้ประเทศผู้กู้ยืมเงินหรือ Borrowers Platform ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารหนี้สาธารณะและการประชุมระดับสูงว่าด้วยการจัดทำภาษีระหว่างประเทศที่ครอบคลุมและเป็นธรรมเป็นต้นกระทรวงการต่างประเทศยังเตรียมจัดกิจกรรมคู่ขนานอีกหลายกิจกรรมเพื่อนำเสนอและพูดคุยประเด็นด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ไทยให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาที่ยั่งยืนความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
12: เรามองว่าการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะนำประเด็นด้านการต่างประเทศที่ไทยให้ความสำคัญนะคะไปเชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลกกระทรวงการต่างประเทศเองก็จะใช้โอกาสนี้จัดกิจกรรมคู่ขนานเพื่อหยิบยกประเด็นสำคัญของการทูตเศรษฐกิจไทยมาพูดคุยกับประเทศและก็องค์กรระหว่างประเทศต่างๆนะคะก็จะมีเรื่องความมั่นคงทางอาหารเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะที่กระทรวงเองจะจัดงานเสวนาที่เน้นเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี่แหละค่ะคือโอกาสของเราที่จะใช้เป็นเวทีการทูตเศรษฐกิจนะคะแม้ว่าชื่อของการประชุมมันเป็นเรื่องของ IMF กับ World Bank แต่ว่าสาระของการประชุมจริงๆก็ไม่ได้อยู่จำกัดอยู่แค่เรื่องการค้าหรือการลงทุนแต่มันครอบคลุมไปเรื่องการพัฒนาแล้วก็ความยั่งยืนด้วยค่ะ
11: นางสุวรรณีระบุว่าการประชุมในครั้งนี้จะยิ่งทวีความสำคัญในภาวะที่โลกผันผวนเนื่องจากผู้นำและผู้กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจจากประเทศต่างๆจะมาร่วมกันหารือและวางแนวทางการปรับตัวระบบเศรษฐกิจและการเงินของโลกให้เข้ากับระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งไทยในฐานะเจ้าภาพจะมีโอกาสกำหนดวาระการประชุมบางส่วนและมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประสบความสำเร็จในการทดสอบโรงไฟฟ้าเสมือนรองรับระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่นายธิเดชเอี่ยมสายรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ประสบความสำเร็จในการทดสอบเชื่อมต่อและสั่งการพลังงานแบบอัตโนมัติรูปแบบโรงไฟฟ้าเสมือนโดยเชื่อมโยงศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลดเข้ากับ NC Platform Platform บริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะที่กฟผ.พัฒนาขึ้นเพื่อบริหารจัดการและควบคุมแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวหลายประเภทให้สามารถทำงานร่วมกันแบบอัตโนมัติหัวใจสำคัญของการทดสอบครั้งนี้คือการบูรณาการและสั่งการทรัพยากรพลังงาน3รูปแบบให้ทำงานประสานกันโดยอัตโนมัติประกอบด้วยการตอบสนองด้านโหลดการปรับลดหรือบริหารการใช้ไฟฟ้าของอาคารและโรงงานตามคำสั่งระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานช่วยกักเก็บและจ่ายพลังงานเพื่อรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้าและระบบโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนำมาบริหารจัดการร่วมกับทรัพยากรอื่นได้อย่างเหมาะสมความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อมของกฟผ.ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านพลังงานซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารระบบไฟฟ้ารองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารวมถึงเจ้าของแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวให้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่อย่างยั่งยืน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยให้เด็กไทยพร้อมรับโลกดิจิทัลและ AI ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับโครงการการศึกษาดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาทระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช 2,569 ถึง 2,572 ครั้งนี้จะปรับจากเดิมที่เน้นระบบ e-portfolio มาเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI โดยตรงให้นักเรียน ียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบพร้อมกันนี้รัฐบาลจะสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่งและพัฒนาครูผู้บริหารศึกษานิเทศรวมถึงนักเรียนครอบคลุม 28,834 โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการศึกษาในอนาคตรวมถึง PISA 2029ที่ให้ความสำคัญกับทักษะด้านสื่อและ AI มากขึ้นเพราะการศึกษาในยุค AI ไม่ใช่มีเพียงเทคโนโลยีแต่ต้องมีเครื่องมือที่พร้อมครูที่ใช้เป็นและเด็กที่คิดเป็นรัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพร้อมสำหรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาที่เมืองบูตราจาย่าศูนย์กลางการบริหารราชการของมาเลเซียในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียภายใต้การนำของเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าเมียนมาจะกลับมามีบทบาทในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งพร้อมให้คำมั่นว่าจะทำงานร่วมกับเมียนมาต่อไปซึ่งรวมถึงการส่งตัวผู้อพยพลี้ภัยชาวเมียนมาหลายพันคนที่อยู่ในมาเลเซียกลับประเทศทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมียนมาถูกห้ามเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนเนื่องจากรัฐบาลเมียนมายังไม่สามารถปฏิบัติตามกรอบฉันทามติ5ข้อได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขวิกฤตการทางการเมืองและความรุนแรงในเมียนมาอย่างไรก็ตามประเทศสมาชิกอาเซียนบางส่วนพยายามที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเมียนมาพลโทยาย่าซารีโฆษกกองทัพกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพของกลุ่มกบฏฮูตีประสบความสำเร็จในการยิงขีปนาวุธวิถีโค้งโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียโดยขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของท่าอากาศยานแห่งนี้พร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่ากลุ่มกบฏฮูตีขอเรียกร้องและส่งคำเตือนเป็นครั้งสุดท้ายไปยังสายการบินระหว่างประเทศทุกแห่งให้ยุติให้การบริการเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดและท่าอากาศยานนานาชาติอับฮาในเมืองฮับฮาทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย36รายอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของซาอุดีอาระเบียกำลังตรวจสอบความเสียหายและดำเนินมาตรการที่จำเป็นในการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่สนามบินต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่4มีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569 ในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคม 2569 บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่ 9 ตุลาคม 2569 บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่ 10 ตุลาคม 2569 บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้และในวันที่13ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน10%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูง 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.48 เมตรและเวลา18:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.96 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา0:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93 เซนติเมตรและเวลา11:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง89 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6:08 น.
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย พิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: สิริสิมจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อประดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: ครับคุณฟังและคุณผู้ชมครับแวดวงกีฬาครับเจอกับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมณธนนชูเมืองนะครับคุณทุนชัยคำรอดอยู่ที่ห้องส่งด้วยนะครับอยู่กับคุณฟังด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันที่8ตุลาคมก็คือคุณเดชธรชัยโสดาคุณคุณกรสิมพิทักษ์และอัครเดชคำพีระครับนะทีมงานแข็งแกร่งนะก็อยู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับก็เราก็มีข่าวสารเรื่องของกีฬามาเล่ามาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเรื่องของแบดมินตันนะครับกำลังแข่งกันอยู่นะรายการใหญ่นะครับที่ฟินแลนด์นะครับ ที่ฟินแลนด์ซึ่งนักกีฬาของเราก็กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับก็เข้ารอบนะก็ได้ลุ้นกันนะครับแล้วก็เรื่องของโปรเมด้านของเมรัชนกอินทนนท์นะครับก็วันนี้ลงแข่งขันในรอบ16คนสุดท้ายนะเอาชนะนักกีฬาจากอินเดียตันติชามานะครับมือ25ของโลกไป2-0เกม21-18และ21-7นะฮะเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายในฐานะมือ1ของรายการนะทางด้านของเมรัชนกอินทนนท์นะครับในฐานะของมือ1ของรายการจะไปเจอกับทางด้านของPV พุสราวีสินธุนะครับจากอินเดียก็อดีตมือแกร่งของอินเดียแหละคนนี้นะครับก็ในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะคะที่แข่งขันกันนะครับวันนี้โอโม่ภักพลธีรรัตกุลนะครับก็กับปอป้อทรัพย์สรีแต้รัตนชัยคู่มือ15ของโลกนะก็ไปแพ้กับคู่ของชายนิชไทเปก็คือหลิวกวงเฮงกับซูเหยินหุยจากชายนิชไทเปแพ้ไป0-2เกมครับคุณผู้ฟัง12-21และ17-21นะฮะก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับขณะเดียวกันนะฮะก็ทางด้านของเมื่อวานนี้พีกับโอโม่นะพิรัชชัยสุพันธ์กับภคพลธีรรัตน์สกุลเนี่ยนะเมื่อวานเนี่ยชนะนะครับแล้ววันนี้ในรอบประมาณสัก 20:30 ถ้าไม่มีเลทอะไรต่างๆนะครับก็จะเจอคู่ของสกอตแลนด์ในประเภทชายคู่เจอกับแมทธิวกิมลีย์กับคริสโตเฟอร์กิมลีย์นะครับ 20:30 ขณะเดียวกันวิลกุลวุฒิวิทิสารนะเมื่อวานนี้นะครับดึกหน่อยนะก็เกือบ 4:00 นเอาชนะซูสวนเฉินมือ44ของโลกจากจีน2-0เกม21-19และ21-9นะครับวิลกุลวุฒิวิทิสารเนี่ยจะผ่านเข้าสู่รอบ2ในค่ำคืนนี้นะขออภัยรอบ2ในค่ำคืนนี้เจอกับเวงหงหยางมือ26ของโลกจากจีนตามเวลาในไทยก็ไม่เกิน23:00 นะครับหลายคู่กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับยังเหลือหมิวด้วยมั้งที่แข่งขันกันอยู่นะครับพูดถึงทางด้านของวิลกุลวุฒิวิทิสารแล้วนะคุณผู้ฟังครับก็เขาหลังจากที่ได้เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะครับนะก็ขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกอีกครั้งหนึ่งนะขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อันดับโลกที่มีการประกาศล่าสุดก่อนหน้านี้นะครับทางด้านของวิลกุลวุฒิวิทิสารเนี่ย ได้อันดับที่1ของโลกด้วยคะแนน 92,865 คะแนนนะครับโดยมีคริสโตโปปอฟจากฝรั่งเศสนะครับอันดับที่2นะ 86,632 คะแนนโจทนเฉินนะครับจากไต้หวันนะครับ 85,380 คะแนนนะส่วนคะแนนแล้วก็มีโจนาธานคริสตี้จากอินโดนีเซีย 85,031 คะแนนแล้วก็ฉียู่ฉีนะอดีตมือ1ของโลก 84,555 คะแนนนะครับส่วนคะแนนของ World Final นะครับ World Final นี่ที่มาแข่งเอา8คนนะในปลายปีที่มีผลงานดีที่สุดทั้งปีนะครับทางด้านของโจทนเฉินนะฮะจากไต้หวันนำอยู่เบอร์1นะครับแล้วก็ทางด้านของวิลกุลวุฒิน่าอยู่อันดับที่4นะคะแนนสะสมของ Worldนะ World Tour Final นะครับก็นี่ก็คือเรื่องของแบดมินตันนะครับมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะก็แบดมินตันก็เป็นรายการที่นักกีฬาของเราก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะนะครับในหลายๆรายการต้องบอกนะในหลายๆรายการที่ไปแข่งขันแล้วก็นักกีฬาของเราก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะทั้งการแข่งในระดับอาชีพนะแล้วก็หรือการแข่งในระดับสมัครเล่นใน SEA Games Asian Games ต่างๆนะครับ จากแบดมินตันนะครับไปดูเรื่องของปิงปองเทเบิลเทนนิสฮือฮากันเลยเมื่อวานนี้นะครับในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการอาชีพนะครับก็คือการแข่งขันเทเบิลเทนนิสนะครับรายการ China Smash 2026นะครับที่โสกงหยวนกรุงปักกิ่งประเทศจีนนะเมื่อวานรอบ32คนอรวรรณพรรณนังนะนักเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยเจอกับมือหนึ่งของโลกซุนอึ้งซานะครับนักกีฬาปิงปองของจีนคนนี้เนี่ยไม่แพ้ใครมา3ปีคุณผู้ฟังครับไม่แพ้ใครมา3ปีนะโอ้โหแล้วก็มาเจอกับท่านของอรวรรณพรรณนังครับแล้วก็ปรากฏว่าอรวรรณพรรณนังเอาชนะทางด้านของซุนเนี่ยไปนะครับ3ต่อ1เกมนะครับโดยเฉพาะเกมสุดท้ายเนี่ยนะตอนที่เขานำอยู่นะ10ต่อ8นะฮะทางด้านของอรวรรณไล่ตามมาที่10ต่อ10แล้วก็แซงชนะ12ต่อ10นะฮะอรวรรณก็ชนะเบอร์1ของโลกนะโอ้โหนะปกติเนี่ยเขาไม่ค่อยแพ้ใครอยู่แล้วแล้วเหนียวด้วยนะแล้วชนะไปวันนี้อรวรรณพรรณนังหรือน้องทิพย์นะฮะเจอกับโฮโนกาฮาชิโมโตะอดีตท็อป10ของโลกปัจจุบันมือ14ของโลกนะครับแล้วก็ผมนั่งดูอยู่นะทางเพจแพ้ไปยังสนุกนะฮะแพ้ไป8ต่อ15 6ต่อ11และ9ต่อ11นะครับตกรอบไปยังน่าเสียดายแต่ก็ได้เงินรางวัลประมาณสักเกือบ 500,000 นะ 470,000 บาทนะครับแพ้กับไฮโนกะฮาชิโมโตะคนนี้บอกเลยผมนั่งดูเมื่อตอนสักประมาณ6โมงครึ่งเกือบทุ่มแล้วล่ะเหนียวจริงๆเหนียวมากนะตบก็เขาเป็นมือเหนียวแต่รุกก็ได้นะนะแพ้อย่างน่าเสียดายนะครับน้องทิพย์อรวรรณนี่นะมาแข่งขันในรายการนี้นะ China Smash เนี่ยก็เป็นรายการใหญ่ระดับ Grand Smash นะครับก็ชนะคู่แข่งขันมาตั้งแต่รอบคัดเลือกนะครับผ่านมาถึงรอบ32คนสุดท้ายชนะเบอร์1ของโลกนะซุนอิงซานะครับผู้ที่ไม่แพ้คนต่างชาติมานะนอกจากคนจีนนะขออภัยไม่แพ้คนต่างชาตินอกจากคนจีนมา3ปีแล้วนะฮะแล้วก็มาแพ้ทิพย์อรวรรณฮือฮามากแต่ว่าทิพย์ก็ชนะไปแล้วก็ตอนนี้นะก็ตกรอบไปโดยแพ้ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีการแข่งขันของชายอีกคนเขาจะมีแข่งขันแบบรุ่นอายุด้วยนะรุ่นอายุด้วย30 39ประมาณนี้นะครับนะส่วนการแข่งขันเจ็ตสกีที่เลคฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกานะครับฟอร์มร้อนแรงของทีมเจ็ตสกีทีมชาติไทยนะครับก็ยังเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ร้อนแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็สนามที่2ของรายการนี้นะรายการระดับ World Class WGP 1 Water Jet World Series 2026นะครับหรือว่า SBT Final นะขออภัยนะ SBT World Final นะที่ Record Waterside Lake Havasu City รัฐ Arizona สหรัฐอเมริกานะครับนักกีฬากว่า32ประเทศนะครับแล้วก็นักชาติแข่งขันกว่า32ประเทศนักกีฬากว่า250คนนะฮะปรากฏว่านักกีฬานะก็ของเราโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็วันนี้นะได้มา1แชมป์นะครับที่ดูอยู่ได้มา1แชมป์นะฮะก็แล้วก็อีก1เหรียญเงินนะฮะได้มา1แชมป์กับ1เหรียญเงินเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะฮะซึ่งการแข่งรายการนี้เป็นรายการใหญ่นะครับนะฮะทางประชาสัมพันธ์ของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีนะครับก็ส่งข่าวมานะครับก็วันนี้วันที่2นะครับเป็นการแข่งขันในวันนี้เป็นการแข่งขันในประเภทที่เรียกว่ากึ่งอาชีพนะกึ่งอาชีพนะครับนักกีฬาของเราก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะครับกึ่งอาชีพของเราที่ได้ในวันนี้นะฮะไปตามกันดูนะครับก็เมื่อวานเนี่ยคนที่ได้รางวัลไปแล้วนะนะครับก็ได้กันต่อนะครับก็ในรุ่นขออภัยนะคุณผู้ฟังครับในรุ่นของน้องปอยๆนะฮะพิมรถคุณสานะฮะได้แชมป์ที่2นะเมื่อวานนี้ได้แชมป์ไปแล้วนะนักแข่งดาวรุ่งพุ่งแรงจากทีม777นะครับ777performance by jumbojูเนอร์นะครับนะก็เป็นทายาทของคุณอัครพลคุณสานะครับอดีตตำนานเจ็ตสกีไทยนะครับก็โชว์ฟอร์มสมราคาสายเลือดแชมป์นะก็ได้คะแนนถึง180คะแนนเพอร์เฟกต์เกมนะครับก็คว้าแชมป์ขึ้นโพเดียมในรุ่นอเมเจอร์รันอะเบาREC Lights นะครับก็มาครองได้สำเร็จนะครับก็เป็นเหรียญทองที่2ของตัวเองนะแล้วก็เป็นเหรียญทองที่3ให้กับทีมเจ็ตสกีไทยในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับอีกคนหนึ่งนะฮะทางด้านของพระสุดทัพนะก็ได้เหรียญเงินนะฮะในการแข่งรุ่นเก่านะนักแข่งรุ่นเก่ามากประสบการณ์พระสุดทัพนะครับก็ พระสุทัพมงคลสุทธิกุลจากทีม1 Point Racing Jet Ski Team นะครับก็สู้ความเก๋ากับนักกีฬาเจ็ตสกีจากทั่วโลกนะครับได้อันดับที่2รองแชมป์นะเหรียญเงินนะในรุ่นโปรแอมเวทอรอนรันอาบาวลิมิเต็ดนะฮะได้ไปนะครับรวม2วันทีมเจ็ตสกีของเรานะผ่านไป3ทองแล้วก็1เงินนะครับซึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ3ทองได้จากวิทวินวิมุติกรนะแชมป์รุ่น Norwich Run About Stock นะครับแล้วก็พิมรสคุณสาครับแชมป์รุ่น Norwich Run About 1,100 Stock นะครับแล้วก็ทางด้านของพิมรสอีกคนหนึ่งพิมรสอีกแชมป์หนึ่งก็คือแชมป์วันนี้นะแชมป์รุ่น Amateur Run About Red Light นะแล้วก็ทางด้านของพระสุทัพมงคลสุทธิกุลนะรองแชมป์เหรียญเงินรุ่น Pro Am Virtual Run About นะครับก็รอรุ้นกันต่อวันต่อไปนะซึ่งรายการนี้นะทางด้านของประเทศไทยนะส่งการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็หลายหน่วยงานที่ร่วมกันรวมถึงสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะครับร่วมเชียร์กันทางมอเตอร์สปอร์ตวงการมอเตอร์สปอร์ตของเรานะกีฬาทางน้ำของเราเป็นถือว่าอันดับหนึ่งของโลกแล้วล่ะครับรายการนี้นะครับจากเจ็ตสกีนะครับเราไปดูความเคลื่อนไหวของเรื่องของฟุตบอลนิดหนึ่งนะครับกำลังแข่งขันกันอยู่สำหรับฟุตบอลรายการ AFC อายุ17ปีหญิงนะครับรอบคัดเลือกนะครับโซนอาเซียนนะครับโซนเอเชียของเรานะฮะรอบคัดเลือกซึ่งเราเจอนัดที่2เจอกับมาเก๊านะที่สนามชลบุรีสเตเดียมนะครับก็เปิดได้ชมฟรีนะฮะตอนนี้แข่งขันนัดของเราเจอกับมาเก๊าเรานำไปก่อน1ประตูต่อ0นะครับผ่านไปแล้ว42นาทีนะครับนำหนู10นะครับนัดแรกก็ ชนะมานะวันนี้เจอมาเก๊านะนำอยู่10ในครึ่งแรกตอนนี้เนี่ยกองเชียร์ที่ชลบุรีมาน้อยไปหน่อยนะครับเชียร์กันเยอะๆหน่อยนะสนามชลบุรีสเตเดียมนะครับมาเก๊าเนี่ยเขาได้เตะมุมมาแต่ว่าไทยสกัดไว้ได้จะโต้กลับเร็วเลยหรือเปล่าโอ้โหมีหลุดมาด้วยนะทีมไทยทางซ้ายไม่มีใครแล้วหลุดมาคนเดียวจะทำยังไงนะครับไทยยังดึงจังหวะครับไม่รีบนะปล่อยออกหลังไปนะครับคุณผู้ฟังครับถามว่าดูจากที่ไหนบอกเลยนะทางช่อง YouTube ของ BG Sport เขาถ่ายทอดสดนะครับไทยกับมาเก๊านะหลังจากจบแวดวงกีฬาฟังแวดวงกีฬาแล้วนะก็สามารถที่จะติดตามผ่าน YouTube นะครับในช่อง BG Sport เชียร์ฟุตบอลไทยนะของเรานะในการรอบคัดเลือกในการเจอกับมาเก๊าเชียร์แล้วก็ติดตามชมกันได้นะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะส่วนเรื่องของการเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับหลังจากที่ของเราเนี่ยไปได้รองแชมป์ในการแข่งขันฟุตบอลที่ผ่านมานะโดยการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับที่ผ่านมาได้รองแชมป์นะโดยสถิติของเรานะไม่ว่าจะเป็นการชนะปากีสถาน 4-0 ชนะเวียดนาม 2-0 แพ้ฟิลิปปินส์ 1-2 แพ้จุดโทษอินโดนีเซีย 2-4 ในเวลาเสมอกัน 2-2 นะครับ FIFA Ranking ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA นะครับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA ประกาศผลการจัดอันดับโลกของฟุตบอลชายประจำเดือนตุลาคมอย่างเป็นทางการนะครับทีมชาติไทยนะอยู่อันดับที่93ของโลกนะ93นี่อันดับหมายเลขของมาร์คมาร์เกสนะของดูคาติเรโนโวด้วยนะเลขสวย93นะทีมชาติไทยอยู่ที่93ของโลกและอยู่ที่14ของทวีปเอเชียนะครับเรามีคะแนนอยู่ตอนนี้เนี่ย 1,251.42 คะแนนนะครับนะฮะแล้วก็เราก่อนหน้านั้นอยู่ที่94นะขยับขึ้นมาจากผลงานใน FIFA อาเซียนครับนะครับได้รองแชมป์ก็อยู่ที่93ของโลกนะครับโปรแกรมของทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรานะที่มีแอนโทนีฮัสซันควบคุมทีมนะดูแลเรื่องของทีมการเก็บตัวการแข่งขันอะไรต่างๆนะครับจะมีโปรแกรมเก็บตัวอีกครั้งนึงนะในช่วงของ FIFA Day ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ที่จังหวัดศรีสะเกษนะพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษและอยู่ที่ใกล้เคียงนะศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์อุบลราชธานีนะครับหรือนครราชสีมาที่อยู่ใกล้ๆศรีสะเกษครับไปเชียร์ไปให้กำลังใจทีมชาติไทยกันนะครับในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52นะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ คือเรื่องของฟุตบอลนะครับส่วนเรื่องของความเร็วเมื่อกี้ความเร็วทางน้ำนะมอเตอร์สปอร์ตนะเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตอีกคนหนึ่งก็คือเรื่องของรอเชียสำหรับทางด้านของเจ้ากล้องนะเจ้ากล้องสมเกียรติจันทรานะครับก็เตรียมนะไปแข่งขันรายการใหญ่ในสุดสัปดาห์นี้นะครับนะก้องสมเกียรติจันทรานักบิดจาก Honda Racing Thailand หมายเลข35นะของทีม Honda HRC นะครับโค้งสุดท้ายของฤดูกาลนะหลังจากที่ต่อสัญญาต่อในปีหน้าแต่ว่าโค้งสุดท้ายของฤดูกาลของ World Superbike ปีนี้นะครับก้องสมเกียรติจันทราลงสนามที่11ในฐานะนักบิดคนแรกในงานในทีมโรงงาน Honda HRC นะครับสนามเอสโตเรียประเทศโปรตุเกสนะครับ 9-11 ตุลาคมพรุ่งนี้แล้วนะฮะก็จะได้เชียร์ก้องสมเกียรติจันทรานะครับวันแรกวันที่9นะฮะแล้วก็รอติดตามกันว่าผลงานของ World Superbike นะก็สนามที่11ก้องจะเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ต่อสัญญากันไปเมื่อวานนี้อีก1

การว่านักขับฟอร์มูล่า1ที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานนะเขามีแฟนเป็นนักปั่นจักรยานระดับอาชีพด้วยนะครับวันเดลี่บ็อกดัสนะครับก็นักปั่นนะนักขับทางด้านของฟอร์มูล่า1ด้วยนะปั่นจักรยานมาจากมาเลเซียหลังจากที่จบF1 ที่มาเลเซียนะฮะสนามต่อไปก็สิงคโปร์นะฮะเขาใช้เวลาในการปั่นจักรยานจากมาเลเซียไปสิงคโปร์หลังจากที่จบการแข่งขัน F1 ที่บาเรนกลางปีนะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งงงนะF1 เนี่ยปกติเขาแข่งที่บาเรนกลางปีนะแต่ว่าบาเรนเนี่ยเขามีปัญหาทางตะวันออกกลางนะเขาใช้ที่มาเลเซียเป็นการแข่งขันแต่ใช้สนามเซปังที่มาเลเซียในการแข่งขันนะครับแต่ยังใช้ชื่อ F1 กลางปีอยู่นะครับก็จบการแข่งขันปั๊บเขาก็เพื่อนๆร่วมทีมต่างๆนะส่วนใหญ่ทีมงานนักขับแล้วก็ทีมต่างๆส่วนใหญ่ก็ไปเครื่องบินกันนะเพราะว่าไปมาเลเซียเครื่องบินรวดเร็วกว่าสบายใจกว่านะแต่ทางด้านของบ็อกดัสนะครับเขาใช้การปั่นจักรยานนะวันเดลี่บ็อกดัสนะครับเป็นนักแข่งตัวเก่าของทีมคาดิแลคนะใช้จักรยานปั่นจากมาเลเซียเข้าสิงคโปร์นะแล้วก็ปั่นไปก็บันทึกภาพเส้นทางต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นภาพทั้งคลิปวิดีโอนะอัปเดตการเดินทาง2ล้อลงโซเชียลนะบ้านเราก็มีนะนักปั่นที่ปั่นจักรยานท่องเที่ยวมีนะนะปั่นนี้นะเขาปั่นมาตั้งแต่วันที่5ตุลาคมตอนนี้มาถึงสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วนะครับ 419.67 กิโลเมตรนะครับถึงสิงคโปร์ก็ช่วงบ่ายๆนะบอกว่าเป็นการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่บนถนนลาดยางถนนลูกรังนะเส้นทางที่คนส่วนใหญ่เขาไม่ไปกันแต่เขาชอบนะครับเนี่ยอยากให้ปั่นจากสิงคโปร์มาประเทศไทยบ้างนะเข้าด่านที่สวยโกลกด่านลันตูอ่ะเข้าสวยโกลกเข้านราธิวาสนะเส้นทางของพี่ตูนที่เคยวิ่งนะนะบ้านเราไม่มี F1 ไงไปไหนต่อล่ะถ้าเกิด F1 สมมุติว่า F1 จัดที่จีนนะก็น่าจะปั่นไปได้นะปั่นเข้าไทยแล้วไปเข้าชายแดนมุกดาหารนะเข้าลาวเข้าเวียดนามไปจีนนะก็ปั่นได้นะคนไทยหลายคนก็ปั่นจักรยานในเส้นทางนี้อยู่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งรอติดตามนะสำหรับทางด้านของบ็อกดัสนะครับก็เตรียมตัวเข้าแข่งขันการแข่งขันฟอร์มูล่า1ต่อนะฮะที่สิงคโปร์ในช่วงของสุดสัปดาห์นี้ในวันที่9ถึง11ตุลาคมนะที่มารีนาสตรีทเซอร์กิตสิงคโปร์นะครับเรื่องของความเร็วนะถ้าคุณผู้ฟังเรื่องของจักรยานพูดถึงจักรยานแล้วนะบ้านเราเนี่ยก็จะมีทีมจักรยานอาชีพนะมันจะเป็น Thailand Continental Team เนี่ยนะที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยก็จดอีกทีมนึงทีมสมาคมทีมนึงทีมอาชีพของไทยอีกทีมนึงนะเพื่อสร้างแรงกิ้งกับนักกีฬาของเรานะนะครับทีมGrand Thornton ทีมนึงแหละจำได้อยู่นะแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะก็มีทีมรู้ใจ Insurance นะฮะก็เป็นทีมใหญ่อีกทีมนึงซึ่งจดนะจดในประเทศไทยเป็นทีมสัญชาติไทยก็มีดึงเอานักกีฬาจากต่างประเทศมาโปรจากต่างประเทศมาร่วมทีมนะเซนบายาเอ๋ยก็เคยมาปั่นอยู่บ้านเรานักปั่นมังโกะนะให้กับทีมรู้ใจนักปั่นไทยก็หลายคนก็สังกัดทีมนี้สร้างทีมมานะจนถึงปีนี้5ฤดูกาลแล้วสำหรับรู้ใจอินชูรันส์นะครับมาสร้างนักกีฬาของเราสู่ระดับนานาชาติแต่เป็นทีมเอกชนนะครับที่สุดแล้วเนี่ยนะเขาก็บอกว่าพอแล้วครับนะฮะคือทำดีที่สุดในฤดูกาลนี้นะครับก็เป้าหมายคือการสร้างนักปั่นไทยสู่เวทีโลกนะฮะเราไม่สามารถทำสิ่งที่หวังให้สูงสุดได้นะตัดสินใจนะทีมจักรยานรู้ใจอินชอร์เรลนะครับตัดสินใจยุติโปรเจกต์นะกับเรื่องของทีมจักรยานนะครับนะแล้วก็รู้ใจยังไม่จบในเส้นทางจักรยานนะฮะจบในเส้นทางจักรยานแต่ว่ากีฬาก็ยังสนับสนุนกิจกรรมกีฬาอื่นๆนะครับซึ่งการแข่งขันสุดท้ายของทีมรู้ใจนะรู้ใจอินชอร์เรลนะคือTour of Kaisu นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันรายการสุดท้ายนะครับมีนักกีฬาไทยหลายคนนะซึ่งเคยอยู่ในปั่นทีมชาติบ้างอะไรบ้างก็เคยสังกัดในทีมรู้ใจนะครับแล้วก็นักปั่นต่างชาติที่มาปั่นในบ้านเราก็เคยปั่นอยู่รู้ใจเช่นเดียวกันนะครับอย่างว่าแล้วครับการสร้างทีมจักรยานมาทีมหนึ่งนะโอ้โหต้องบอกเลยว่าลงทุนเยอะมากนะฮะแล้วก็การที่บ้านเราเนี่ยเรื่องของจักรยานเนี่ยต้องหาเงินลงทุนสูงไม่เหมือนกับโปรจากยุโรปที่เราเห็นขัน UCI ที่แข่งขันกับทางยุโรปเนี่ยเขาคลั่งไคล้เรื่องของจักรยานมากกว่าเรานักในฝั่งของเอเชียนะฮะมันส่วนน้อยนะบ้านเราที่ใหญ่สุดในการก็คือลังกาวีมาเลเซียเนี่ยอาจก็ใหญ่กว่าบ้านเรายอมรับนะฮะมาเลเซียสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียอาจจะใหญ่กว่าบ้านเราเรื่องของจักรยานนะครับก็นี่คือเส้นทางของรู้ใจนะ5ปีที่ผ่านมานะฮะก็สร้างผลงานได้อย่างต้องบอกว่ายอดเยี่ยมนะครับแต่ว่าเมื่อถึงเวลาไปต่อไม่ไหวก็ยุติบทบาทตรงนี้นะแต่ว่าทางรู้ใจอินชูรันส์ก็ยังมีเรื่องของการสนับสนุนกีฬาในบ้านเราอยู่นะครับนะครับนี่คือเรื่องของจักรยานนะครับส่วนทางด้านของเงินรางวัลนะในการจัดการ

0: ขันเอเชียนเกมแล้วก็มีการมอบกันวันนี้อย่างเป็นทางการนะครับสำหรับเงินรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่นักกีฬาเราได้เหรียญรางวัลรวมกว่า52เหรียญ นะครับ18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงครับรัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับจัดพิธีมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติแก่นักกีฬาทีมชาติไทยหลังจากสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญเงินรางวัลทั้งหมดนะครับ236ล้าน6แสนบาทนะครับวันนี้มีพิธีมอบกันที่โรงแรมแกรนด์โฟวิงคอนเวนชั่นกรุงเทพนะครับโดยรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีครับนายทรงศักดิ์ทองศรีแล้วก็มีทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะรองประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็คือคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับแล้วก็มีตัวแทนของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับตัวท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับคุณปลดปานสมานมิตรด้วยนะคุณธนุเกียรติจันทร์ชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้บริหารสมาคมกีฬารวมถึงนักกีฬาเข้าร่วมงานนะครับซึ่งวันนี้ก็ทุกสมาคมเข้ารับอย่างก็คือเงินเข้าบัญชีเลยนะครับก็ความสำเร็จดังกล่าวนะก็นักกีฬาของเราก็คว้าเงินรางวัลไปนะครับซึ่งแบ่งจาก236ล้าน6แสนบาทเนี่ยแยกเป็นเงินรางวัลสำหรับนักกีฬานะครับนักกีฬาก็ได้แยกต่างหากออกไปเป็น165ล้าน5แสนบาทนะครับนักกีฬาได้ไปนะครับส่วนผู้ฝึกสอนก็ได้27ล้าน50,000บาทสมาคมกีฬาก็ได้ไป44ล้าน50,000บาทนะครับก็คือเงินรางวัลก็แบ่งตามผลงานของสมาคมกีฬานะครับก็ส่วนสมาคมต่างๆเดี๋ยวก็ฟังจากสื่อต่างๆนะครับก็จะแจ้งให้ทราบแต่ละสมาคมจะได้เหรียญรางวัลไปนะครับมีรางวัลพิเศษให้ด้วยนะครับบิวภูริพลบุญสอนนะครับนักกรีฑาทีมชาติไทยนะครับก็ได้เพิ่มเติมอีก 800,000 บาทนะครับจากผลงานอันยอดเยี่ยมนะ2เหรียญทอง1เหรียญเงินนะทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรนะครับนะก็ได้อีก800,000 บาทนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีนะครับบอกว่านี่คือความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของวงการกีฬาไทยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของนักกีฬาไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแข่งขันและสร้างผลงานบนเวทีระดับนานาชาติได้อย่างภาคภูมิรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาที่มีความสามารถให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ทั้งด้านการฝึกซ้อมผู้ฝึกสอนวิทยาศาสตร์การกีฬาตลอดจนองค์ความรู้และปัจจัยสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อยกระดับมาตรฐานกีฬาไทยให้สามารถก้าวขึ้นมาแข่งขันกับนักกีฬาชั้นนำในระดับนานาชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิครับวันนี้ทางด้านของรัฐบาลไทยนะฮะมอบเงินให้กับนักกีฬาสมาคมกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก็จัดเหมือนกันนะมอบให้กับรางวัลให้กับนักกีฬาในสังกัดนะครับก็มีนักกีฬาทีมชาติไทยหลายคนเลยนะครับก็ยังเป็นนักศึกษานะและเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะฮะ10คนนะที่อยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะฮะที่ทางด้านของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมอบเงินรางวัลให้นะครับมีใครบ้างเนี่ยบิวภูริพลบุญสอนนะครับนะมีวิวกุลุฒวิทิสารนี่นะเหรียญทองแบดมินตันนะมีจิรติจันเสียงนะครับจิรติจันเลียงเทคบอลชายคู่มีอติการคงแก้วนะเหรียญทองเซปัตตะกร้อทีมชุดหญิงมีภูตะวันโสภานะนี่ตะกร้อเดียวชายเหรียญเงินทีมชุดนะมีกันจุธาพัทรบุญซ่อนนะครับเหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานว่า MMA มิกมาเชนอาร์ตนี่แหละครับอยู่ที่มอนี้ด้วยนะมีนาวินปินทสูตรนะครับหมูปิ้งเงินเทควันโดนะครับจากพุ่มเซ่มีโฟมณีวันบุตรสุวรรณนี่คาราเต้นะครับแล้วก็มีนุชนาถสิงห์ฉลาดนี่ทองแดงยูยิสูแล้วก็เฉลิมพลเจริญกิจอมรนี่เหรียญทองแดงแบดมินตันทีมชายนะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก็มอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาทั้ง10คนรวมเกือบล้านบาทนะครับนะสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับส่วนเรื่องของความพร้อมความเคลื่อนไหวเรื่องของโอลิมปิกเยาวชนว่ายุทธโอลิมปิกเกมครั้งที่4นะที่ตากานะครับระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนที่กรุงตากาประเทศเซเนกัลนะครับก็ การกีฬาแห่งประเทศไทยนะสมาคมกีฬาต่างๆก็เตรียมพร้อมที่จะส่งนักกีฬาไปแข่งขันนะครับวาระเหลี่ยมต่างๆของกีฬาโอลิมปิกเยาวชนว่ายุทธโอลิมปิกเกมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันและเราพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเยาวชนทีมชาติไทยที่ไปแข่งขันนะครับวันนี้ว่าวงกีฬาเวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนปรากฏการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงภัยแล้งและน้ำท่วมในหลายภูมิภาคทั่วโลกการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมจัดตั้งศูนย์ไทยเฮาส์ดูแลนักกีฬาเยาวชนไทยในการแข่งขันยูธโอลิมปิกเกม2026ที่ประเทศเซเนกัลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:38 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพระสินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการถวายการบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนเพื่อทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางวิ่ง RWY-22 เพื่อทรงทำการบินในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นและลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนตามแผนการฝึกในการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกบินเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายกริปเพนออเดอร์โกลเด้นแพทช์พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในด้านการบินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอดส่งเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2553กับเครื่องบิน T-41D ฝูงบิน604กองบิน6และส่งเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาหลักสูตรการบินของหน่วยทหารทั้งกองทัพอากาศและโรงเรียนการบินทหารบกด้วยพระวิริยะอุตสาหะจนทรงผ่านการประเมินและทดสอบมาตรฐานระดับสูงทรงได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปจากสำนักการบินพลเรือนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยทรงเคยเข้าการฝึกรับการฝึกการบินฝึกเครื่องยนต์ไอพ่นแบบ L39 ณโรงเรียนการบินกองทัพอากาศอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมอีกทั้งยังทรงมีความเชี่ยวชาญในการบังคับอากาศยานหลายแบบและทรงมีชั่วโมงบินดังนี้เครื่องบินแบบเซสนา T41 จำนวน315ชั่วโมง33นาทีเครื่องบินแบบ T44E Air Trainer จำนวน38ชั่วโมง35นาทีเครื่องบินแบบ Pilatus PC9 จำนวน105ชั่วโมง59นาทีเครื่องบินแบบ Mooney M20M จำนวน98ชั่วโมง40นาทีเครื่องบินแบบ Piper PA34 Seneca จำนวน137ชั่วโมง50นาทีปัจจุบันทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Boeing 737โดยมีชั่วโมงบิน Boeing 737-400 จำนวน27ชั่วโมง9นาที
ชั่วโมงบินโบอิ้ง737-800จำนวน453ชั่วโมง11นาทีและทำการบินกับเครื่องบินแบบ JAS-39D Gripen ไปแล้ว10ชั่วโมง13นาทีก่อนทำการบินเดียวกับเครื่องบิน JAS-39C Gripen ทรงมีชั่วโมงบินรวมกับเครื่องบินทุกแบบจำนวน 1,188 ชั่วโมง48นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการในปี2568ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่1และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งขึ้นและลงจอดณท่าอากาศยานนานาชาติพาโรซึ่งถือเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่นักบินจะนำเครื่องขึ้นและลงจอดยากที่สุดในโลกได้อย่างปลอดภัยและสง่างามทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีใน2ครั้งด้วยกันคือวันที่20สิงหาคมถึง4กันยายนและลงจอดยากที่สุดในโลกได้อย่างปลอดภัยและสง่างามทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีใน2ครั้งด้วยกันคือวันที่20สิงหาคมถึง4กันยายนบินเครื่องบินGripenผ่านเครื่องจำลองสถานการณ์ตามขั้นตอนมาตรฐานของกองทัพอากาศเพื่อพัฒนาไปสู่การทำการบินเดี่ยวโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดูแลและถวายคำแนะนำตลอดการฝึกอย่างใกล้ชิดณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นกองบินขับไล่และเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศไทยซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งGripenได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังและความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงด้วยพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบกนิกรชาวไทยและทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยเวลา 15:05 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดี

0: สิริกิจจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางจันประภาวิชิตชนลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายสจ๊วตเอสเปนเซอร์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดกลุ่มบริษัท AIA และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการแข่งขันวิ่ง AIA วันบิลเลียนเทรล2025ปีที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยสำนักงานบริหารจัดการกิจการเหล่ากาชาดและเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้พิการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยนายดนัยจันเจ้าฉายประธานมูลนิธิธรรมดีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแฟ้มภาพการถวายผ้าไตรที่ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนาที่นำไปถวายวัดต่างๆและแฟ้มภาพถวายผ้าไตรณเดอรอยัลแกรนด์ฮอลล์ออฟบุดดิซึมวัดเนนบุตซึสุประเทศญี่ปุ่นและพระพุทธศรีสันเพชรปราสาททองปางมาราวิชัยศิลปะอยุธยาตอนปลายแบบสกุลช่างราชวงศ์ปราสาททองเนื้อทองเหลืองปิดทองนายแพทย์ธนาทิพย์สุนทราผู้บริหารคลินิกเวชกรรมเวลไลเมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นครั้งที่13ประจำปี2568และจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่24ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยหม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสเวทประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทยครั้งที่13ประจำปี2568ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางภากมลรัตนเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางสาวเปรมิกาสุจริตกุลนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานลอยกระทงกรุยทางกระจ่างจันทร์คารวาลัยพระแม่แห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสครบ340ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสมทบกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยมูลนิธิชัยพัฒนาและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสุดใจดิษฐาอำนาจกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะภริยาองคมนตรีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวราพรรุ่งตระการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงในระดับปริญญาเอกและทุนการศึกษานามพระราชทานลุ่มน้ำโขงพิจัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประจำปีการศึกษา2568เวลา 18:35 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ระหว่างวันที่18-24 ตุลาคม 2569ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่4ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการปลูกฝังอบรมคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีรวมทั้งการเสริมสร้างทักษะความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันโลกและการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นฝ่ายอื่นเพื่อให้งานทุกอย่างที่ทำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่าในฐานะที่แต่ละคนเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้มีความสามารถอันฝึกฝนอบรมมาดีแล้วจึงควรตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่การสร้างสรรประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์สุขของส่วนรวมนั้นควรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดควรที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้ยึดมั่นในอุดมการณ์แล้วร่วมกันนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สนับสนุนเกื้อกูลกิจการทุกด้านของชาติบ้านเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติก็จะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตคือได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่อาศัยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงสืบไปเวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมใ นายอัฏฐานิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐานิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 10:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีณอาคารราชบุรีเกมอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีเวลา 14:47 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีณหอประชุมโรงเรียนบัดบางยี่แสอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีในวันเดียวกันนี้เวลา 10:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มอมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาณหอประชุมที่ว่าการอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลก2570ณเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นชูนวัตกรรมสมาร์ทฟาร์มิงและการเกษตรแม่นยำมุ่งสร้างโอกาสทางการค้าและนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
2: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการแถลงข่าวการเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกพุทธศักราช2570 Green Expo ระหว่างวันที่19มีนาคมถึง26กันยายน2570ณเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายอิชิคาวะมาซากิผู้แทนเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าการเข้าร่วมงานดังกล่าวของไทยกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานหลักได้บูรณาการการทำงานกับกระทรวงวัฒนธรรมและภาคีเครือข่ายเพื่อจัดตั้งไทยพาวิเลียนภายใต้แนวคิดวิสัยทัศน์ของชีวิตแห่งอนาคตถ่ายทอดเรื่องราวการเกษตรผ่าน5มิติวิถีชีวิตคนไทยได้แก่อาหารสมุนไพรเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและความเชื่อหรือสุขภาวะพร้อมสอดแทรกแนวคิดศิลปกรรมดอกไม้ลอยดอกไม้ร่วงที่สื่อถึงความยินดีความหวังและการปรับตัวเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่งของภาคการเกษตรไทยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเน้นย้ำถึงการแสดงศักยภาพให้โลกเห็นว่าไทยสามารถสร้างคุณค่าอะไรให้แก่โลกโดยใช้นวัตกรรมต่างๆเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สมาร์ทฟาร์มิ่งและการเกษตรแม่นยำเพื่อรับมือกับความท้าทายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงทางอาหารทั้งยังมีเป้าหมายในการนำโอกาสนวัตกรรมเทคโนโลยีและความร่วมมือทางการค้าจากเวทีโลกกลับมาสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการเกษตรและเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนขณะเดียวกันการเข้าร่วมมหกรรมพืชสวนโลกที่เมืองโยโกฮาม่ายังเป็นโอกาสสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับมหกรรมพืชสวนโลกพุทธศักราช2572ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพต่อไปอีกด้วยชาวนันมาลีรายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา20:23ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางเซเลสเต้เซาโลเลขาธิการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าจะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้และอาจเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่ทั่วโลกสูงกว่าปกติและรูปแบบฝนเปลี่ยนแปลงซึ่งเพิ่มความเสี่ยงทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมนอกจากนี้ยังมีโอกาสสูงมากที่ปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะดำเนินต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านางเซาโลยังระบุว่าปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้ความร้อนที่สะสมใต้มหาสมุทรถูกปล่อยออกมาโดยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรทางตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปีนี้จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 3.7 องศาเซลเซียสทำลายสถิติเดิมที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 2.6 องศาเซลเซียสในช่วงปี2558ถึงปี2559นายกีเดียนซารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลเปิดเผยว่านักการทูตและกงสุลใหญ่ของอังกฤษรวม20คนจะยุติการปฏิบัติหน้าที่และเดินทางออกจากอิสราเอลและทางการอิสราเอลจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของอังกฤษ7คนสามารถทำงานในอาคารสถานกงสุลอังกฤษในนครเยรูซาเล็มตะวันออกต่อไปแต่มีการจำกัดขอบเขตการทำงานหลังอิสราเอลประกาศให้สถานกงสุลอังกฤษยุติการดำเนินงานเพื่อตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ของอังกฤษเมื่อปลายเดือนที่แล้วนายเอ็ดมิลิแบนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษระบุว่าอาคารที่ตั้งของสถานกงสุลอังกฤษยังไม่ปิดทำการแต่จะดำเนินงานต่อไปในชื่อสำนักงานผู้แทนอังกฤษประจำนครเยรูซาเล็มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อทำงานร่วมกับชาวปาเลสไตน์พร้อมยืนยันว่าอิสราเอลไม่มีสิทธิสั่งปิดสถานกงสุลของอังกฤษสำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลบังกลาเทศอนุมัติโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รัมเปาซึ่งมีกำลังการผลิตอยู่ที่442เมกะวัตต์มูลค่า230ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จโรงงานไฟฟ้าแห่งนี้จะเป็นโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ภายในปี2572เพื่อเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าและพึ่งพาเชื้อเพลิงจากต่างประเทศซึ่งเผชิญกับภาวะชะงักงันเนื่องจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้บังกลาเทศมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพียงร้อยละ 6.5 เท่านั้นทำให้รัฐบาลบังกลาเทศตั้งเป้าเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ร้อยละ20ภายในปี2573พร้อมส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์มากขึ้นต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: นายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026พร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมสนับสนุนและดูแลนักกีฬาไทยตลอดการแข่งขันแม้ต้องเผชิญข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรสำหรับภารกิจต่อไปคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะเตรียมทัพนักกีฬา43สมาคมเข้าสู่การแข่งขันซีเกมส์2027ที่ประเทศมาเลเซียพร้อมเร่งเข้าแคมป์เก็บตัวหลังจากเจ้าภาพมาเลเซียเริ่มเตรียมทีมอย่างเข้มข้นแล้ว รัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รวม239ล้านบาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาติดตามได้จากรายงาน
6: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนโดยรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทโดยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงินรางวัลมากสุด68ล้าน8แสนบาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล27ล้าน7แสน50,000บาทโดยโอนเงินตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
5: นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาเยาวชนไทยลุยศึกยูทโอลิมปิกเกมครั้งที่4ระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนณกรุงดากาประเทศเซเนกัลว่านักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่มีปัญหาเรื่องเบี้ยเลี้ยงพร้อมจัดตั้งศูนย์ไทยเฮ้าส์และส่งทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นไทยประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทย์นรเศรษฐาดาบุญมายืนยงเพชรชรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกรายการ UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมเพื่อเก็บคะแนนสะสมในระบบคัดเลือกนักกีฬาไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมนะคะวันพฤหัสบดีนี้กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะและได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ประกวดวรรณกรรมทางการเมืองค่ะจัดนี้กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะและได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ประกวดวรรณกรรมทางการเมืองค่ะจัดโดยเสรีภาพทางการเมืองในการสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะผ่านแว่นฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาลักษณะของผ่านแว่นฟ้าเป็นผ่าน2ใบที่วางซ้อนกันใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะก็เป็นตอนต่อของเมื่อวานนี้ในตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีโดยอภิวัฒน์พงษ์สุระและลงเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะไปติดตามรับฟังผลงานเรื่องการเคลื่อนที่ของกระดูกผีกันต่อได้เลยค่ะ

ผมจินตนาการถึงการวางตัวอย่างอิเล็กเขกขาของวัตถุที่อยู่ใต้ดินลงมือขุดเองอย่างเบามือพอขุดลึกลงไปมันเริ่มปรากฏเป็นรูปนูนๆขึ้นเรื่อยๆผมต้องระมัดระวังไม่ให้วัตถุที่อยู่ใต้ดินเสียหายใช้แปลงชนิดขนแข็งค่อยๆปัดเอาดินออกทีละนิดทีละนิดหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นแปลงขนอ่อนทุกคนหันมายิ้มให้กันโดยไม่ได้นัดหมายความหวังของเราไม่สูญเปล่ามันมีอยู่จริงๆวัตถุโบราณที่ยังไม่ทราบที่มาที่ไปชิ้นแรกเป็นภาชนะดินเผาสภาพผุกร่อนมีรอยแตกแต่ยังถือว่าอยู่ในสภาพดีพอสมควรทุกคนเข้ามามุงดูและก็ออกความเห็นกันไปต่างๆนานาผมต้องอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างสูงตอนที่ค่อยแซะลงไปขุดลงไปทุกคนตกตะลึงกับกระดูกขาวโพลนที่มีอยู่เกลื่อนมีโครงกระดูกชุดหนึ่งที่มีความสมบูรณ์มากเป็นรูปเป็นร่างคล้ายคนไม่มีเนื้อหนังมังสากำลังนอนหงายมีลูกปัดหลากสีประดับประดาศพผู้ตายผมเองครับอาจารย์ปล่อยให้เป็นหน้าที่คนหนุ่มอาจารย์อนันต์บอกเขาจบจากต่างประเทศใหม่หมาดสอบมาเป็นอาจารย์ได้ไม่นานเอานักศึกษาชายไว้กับผมสักคนสองคนพอได้ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาผมจัดแจงให้ตามที่ขอแล้วผมจะให้คนเอากับข้าวกับปลามาให้นะอนันต์โชคดีพรุ่งนี้เจอกันครับอาจารย์วางใจได้เขารับคำผมยืนมองอยู่ปากหลุมกลัวก็แต่ฝนจะเทลงมาตกหนักสักครั้งคงจมใต้น้ำทั้งหมดกลายเป็นงานยากคืนนั้นผมรู้สึกนอนไม่หลับพลิกตัวกระวนกระวายภาพโครงกระดูกและวัตถุโบราณทุกชิ้นยังติดอยู่ในสองตาอยากให้ถึงพรุ่งนี้เช้าใจจะขาดเพื่อจะได้ทำการสำรวจต่อไปมองออกไปนอกหน้าต่างมีเพียงความมืดยุงบินว่อนอยู่รอบมุ้งมีเสียงกรนเป็นครั้งคราวดังมาจากเต็นท์นอนของนักศึกษาแมลงกลางคืนกรีดปีกระงมมาจากทุกทิศทางแล้วเสียงโวกเวกโวยวายของใครบางคนก็ฉีกทำลายความเงียบเชียบแห่งรัตติกาลผมกระชับปืนพกในมือจำได้แม่นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของอาจารย์อนันต์มีคนเข้าประตูรัวๆไฟบนเพดานสว่างขึ้นทุกคนตื่นผมผลักประตูเปิดออกไปผีหลอกครับอาจารย์ผีหลอก

บอกมาพร้อมกับนักศึกษาสองคนตัวสั่นงันงกไปตามๆกันใจเย็นๆอาจารย์ค่อยๆพูดเล่าให้ผมฟังทีสิลูกไฟลอยอยู่เหนือหลุมที่พวกเราขุดเต็มไปหมดเลยมันลอยมาโดนตามเนื้อตามตัวแสบร้อนไปหมดอาจารย์อนันต์ลูบตามแขนทำหน้าสยดสยองสำทับผมมันไม่เห็นลูกไฟหรอกแต่ผมเห็นโครงกระดูกลุกขึ้นมาเดินเฉยเลยอาจารย์นอนหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กพอลืมตาขึ้นเห็นเต็มสองตาก็เลยวิ่งกันป่าราบนักศึกษาอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังผมไม่เฝ้าแล้วนะใครอยากได้ก็ให้มันเอาไปเถอะผีเผื่อที่ไหนกันไม่มีหรอกคงตาฝาดกันไปเองพวกคุณนอนอยู่ที่นี่ก็แล้วกันเดี๋ยวคืนนี้ผมเป็นคนไปเฝ้าเองผมบอกถ้าอย่างนั้นผมไปกับอาจารย์ด้วยครับบังมิดผู้ช่วยงานอาจารย์อนันต์ก้าวออกมาไฟส่องกบเป็นลำให้ความสว่างพาผมกับบังมิดไปถึงไซต์งานขณะนั้นมืดมิดแล้วก็เงียบกริบผมกับบังมิดนอนอยู่บนเปลสนามผมดันฟืนเข้าไปในกองไฟนั่งคุยกันสัพเพเหระก่อนที่จะพลอยหลับไป

วันต่อมาลงมือทำงานตามปกติอาจารย์อนันต์กับนักศึกษาบางส่วนช่วยกันขนย้ายวัตถุโบราณขึ้นมาจากหลุมมาวางไว้ข้างบนให้อีกกลุ่มหนึ่งเช็ดถูทำความสะอาดเพื่อรอทำการตรวจพิสูจน์แล้วก็ขึ้นทะเบียนกำกับเลขหมายผมขอแรงจากผู้ใหญ่ให้ช่วยนำรถกระบะมาขนย้ายวัตถุโบราณไปเก็บรวมกันไว้ที่วัดเป็นอีกวันที่ทุกคนช่วยกันลงแรงทำงานตั้งแต่เช้าตลอดเย็นตกเย็นผมกับบังมิตรทำหน้าที่เป็นยามเช่นเคยเหลืออีกเพียงนิดเดียวงานขุดภาคสนามก็จะจบลงวัตถุโบราณหลายชนิดถูกนำขึ้นจากดินไปจนเกือบจะหมดเหลือเพียงบางส่วนที่กำลังเร่งมือขุดเป็นอีกคืนที่ผมกับบังมิตรสะดุ้งตื่นอาจารย์อนันต์ตะลีตะเหลือเข้ามาหาเล่าให้ฟังว่านักศึกษาโดนผีหลอกนอนสมเป็นไข้หัวโกรนไปตามๆกันผมก็โดนนะครับอาจารย์มันเล่นงานผมเหมือนกันผมโดนผีอำมันนั่งอยู่บนหน้าอกผมเอามือบีบคอโทษฐานที่ไปขุดกระดูกมันขึ้นมาอาจารย์อนันต์ทำท่าทางประกอบผมกับบางมิตรไม่เห็นอะไรทั้งที่นอนอยู่ในไซต์งานแท้ๆผมว่าอุปทานหมู่มากกว่าผมแย้งแต่ว่าอาจารย์น่ะไม่ได้ลงไปเอากระดูกขึ้นมาจากหลุมเหมือนผมนี่เขาบอกเหตุผลผมเงียบไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดรีบกลับวัดทุกอย่างดูโอลหม่านไปหมดหลวงปู่ขาวนั่งขัดสมาธิสวดคาถางึมงำพึมพำพร้อมกับรดน้ำมนต์ใส่นักศึกษาที่นอนชักดิ้นชักงออยู่บนพื้นสิ้นบทสวดร่างตรงหน้าก็นอนแน่นิ่งไปยังดีนะที่หนูกับนักศึกษาบางส่วนไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับกระดูกก็เลยรอดตัวไปไม่โดนดีเข้าอาจารย์เกเวลินกุมพระที่คอตกอยู่ในความหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดไม่มีอะไรมากหรอกอาจารย์ลูกๆนักศึกษาของเราเนี่ยคงทำงานตากแดดตากลมกันมาทั้งวันก็เลยพานี่เป็นไข้ไม่สบายเอาอย่าคิดมากเลยตกอยู่ในความหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดไม่มีอะไรมากหรอกอาจารย์ลูกๆนักศึกษาของเราเนี่ยคงทำงานตากแดดตากลมกันมาทั้งวันก็เลยพานี่เป็นไข้ไม่สบายเอาอย่าคิดมากเลยกูเลยกลัวอย่างเห็นได้ชัดไม่มีอะไรมากหรอกอาจารย์ลูกๆนักศึกษาของเราเนี่ยคงทำงานตากแดดตากลมกันมาทั้งวันก็เลยพานี่เป็นไข้ไม่สบายเอาอย่าคิดมากเลยกูเลยทงไปล่วงเกินไม่มีอะไรมากหรอกอาจารย์ลูกๆนักศึกษาของเราเนี่ยคงทำงานตากแดดตากลมกันมาทั้งวันก็เลยพานี่เป็นไข้ไม่สบายเอาอย่าคิดมากเลยกูเลยทงไปล่วง

เอิญรวบเงยหน้ามองบนฟ้าสีหน้าแววตาครุ่นคิดแล้วก็เดินมาหาผมอาจารย์ผมรู้สึกตะขั้นตะคลอตัวพิกลน่ะวันนี้ผมว่าฝนตกแน่มันทิ้งช่วงไปหลายวันแล้วบังมิดบอกจริงจังผมยังไม่รู้เขาต้องการจะสื่อถึงอะไรเราต้องเอาเขาขึ้นมาเขาชี้ไปทางสายงานผมก็อยากทำแบบนั้นแต่นี่มันดึกแล้วนะตอนนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งกับกระดูกสักคนใครกันล่ะจะกล้าไปเอาขึ้นมาพูดก็พูดเถอะผมกลัวผมบอกตามตรงผมทำงานด้านนี้มานานก็จริงแต่ลึกๆแล้วผมก็กลัวนะบังเพียงแต่ผมแกล้งทำเป็นใจดีสู้เสือไม่ใช่สิใจดีสู้ผีเพื่อไม่ให้สมาชิกในทีมคนอื่นนะพลอยกลัวตามไปด้วยผมพูดเบาๆพอให้ได้ยินกันสองคนแล้วก็จริงอย่างที่ผมคิดว่ามีผิดเมื่อลองสอบถามถึงคนที่จะไปช่วยผลปรากฏว่าไม่มีใครสักคนไม่รู้อะไรดลใจให้ผมเชื่อคำพูดบังมิดผมแวะไปหาผู้ใหญ่บ้านเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังหวานให้แกช่วยไปดูที่วัดให้ส่วนผมกับบังมิดขับรถกระบะบูโรทั้งไปสะสางงานไม่น่าเชื่อว่าการคาดคะเนของบังมิดจะเป็นจริงเมื่อก้าวลงจากรถก็ได้ยินเสียงฟ้าคำรามมาแต่ไกลเมฆดำทะมึนตั้งเขาเป็นหย่อมๆอาจารย์รออยู่ข้างบนนะคอยส่องไฟให้ผมบังมิดกระโดดลงไปในหลุมได้บังแต่ว่าต้องทำแข่งกับเวลาฝนกำลังมาอย่างที่บังบอกเลยผมส่องไฟให้เป็นการร่วมงานกันของผมกับบังมิดเป็นครั้งแรกผู้ช่วยส่วนตัวของอาจารย์อนันต์ที่ว่าจ้างมาช่วยเป็นคนพิเศษหลังจากที่คลุกคลีอยู่ด้วยกันบังบอกว่าแกเคยเป็นพรานเคยทำงานในคณะสำรวจงานด้านโบราณคดีแถบภาคใต้มาก่อนก็เลยพอมีประสบการณ์อยู่บ้างขนขึ้นมาไว้ข้างบนนะเดี๋ยวผมขนขึ้นรถเองผมสั่งจากนั้นขนกระดูกขึ้นหลังรถจัดเรียงกระดูกให้อยู่ในสภาพเดิมผมต้องการให้กระดูกอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดเพื่อจะได้ทำการวิเคราะห์หาข้อมูลเพิ่มเติมในลำดับต่อไปฝนลงเม็ดตอนที่บังมิดขึ้นมาจากหลุมร่างกายอาบเหงื่อจนชุ่มผมกลัวว่ารถจะติดลมโคลนจึงรีบพากันขับกลับที่พักทันที

ู้ใหญ่บ้านนั่งสูบยาอยู่ตรงตีนบันไดพ่นควันขาวลอยไปในอากาศกลิ่นฉุนของยาเส้นอวนอาอยู่ในสายลมแกยิ้มแย่ๆเป็นการทักทายผมสั่งให้บังมิดขับรถไปจอดหลบฝนใต้ชายคาศาลาการประเรียนสภาพที่จะพังแหล่มิพังแหล่พรุ่งนี้เช้าหูแจ้งตาสว่างจะทำอะไรค่อยว่ากันอีกทีผมพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านได้ไม่กี่คำเสียงบางอย่างก็ดังก้องกังวานมาจากหมู่บ้านเสียงอะไรหรอผู้ใหญ่ผมถามด้วยความสงสัยพับผ่าเสียอาจารย์มีคนตีคล้องต้องมีเรื่องเกิดขึ้นแน่ช่วงเนี้ยหมู่บ้านผมมีเรื่องแปลกๆแกดูดยาคำสุดท้ายแล้วก็ทิ้งลงดินจากนั้นก็เอาเท้าขยี้ผมต้องเข้าไปดูเสียหน่อยวัยรุ่นสองคนวิ่งหน้าตั้งเข้ามาในวัดตรงเข้ามาหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีคนเห็นปอบมาคนที่วิ่งมาถึงพูดก่อนหอบหายใจแฮกๆอีกแล้วหรอวะไปเอ็งพาข้าไปผมกับบังมิดขอติดสอยห้อยตามไปด้วยผู้ใหญ่หายเข้าไปในบ้านเหน็บพล้าที่เอวปืนลูกซองพาดบ่าออกมาด้วยชาวบ้านออกมารวมตัวกันเต็มเหม็นกลิ่นขี้ใต้จนแสบจมูกแสงไฟจากคบกับแสงไฟส่องกบให้ความสว่างมีเสียงเด็กร้องไห้ดังระงมชาวบ้านเดินลัดทุ่งพากันมุ่งหน้าไปเป็นขบวน

0: จากน้ำเสียงติดๆขัดๆเขาอยู่ในอาการเมาไม่น้อยคืออย่างนี้ผมกับเพื่อนนั่งกินเหล้าอยู่ท้ายไร่มันสำปะหลังดีที่เห็นเขาก่อนไม่อย่างนั้นวัวควายคนแถวนั้นถูกกินไส้ไปแล้วพวกเองน่ะกินเหล้าเมายาแล้วตาฝาดนะสิผู้ใหญ่แย้งผู้ใหญ่ถามเพื่อนผมดูได้เขาชี้ไปทางเพื่อนผู้เมามายไปมาข้าจะพาพวกเองไปดูให้เห็นกับตาว่ามันไม่มีผู้ใหญ่เล่าให้ผมฟังว่าก่อนหน้านี้มีผู้ชายไหลตายไป3คนวัวควายที่เลี้ยงไว้หลายตัวถูกควักไส้กินอย่างปริศนาผัวนางมะลิไหลตายชาวบ้านก็เลยสันนิษฐานว่านางมะลิเป็นผีแม่ไม้ส่วนลูกสาวมันก็เป็นปอบผมฟังดูแล้วเป็นตรรกะที่เชื่อมโยงเข้าหากันอย่างใช้ไม่ได้เลยแต่ผมเป็นคนนอกก็เลยสงบปากสงบคำสงวนท่าทีไว้ชาวบ้านทุกคนมีสีหน้าถมึงถึงหายใจหนักหน่วงฟืดฟาดเฮือดฮาดทุกคนต่างมีอาวุธอยู่ในมือบ้านของสองแม่ลูกเป็นเรือนไม้เก่าๆไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักมีหลอดไฟดวงเดียวเปิดอยู่หน้าบ้านมีใครอยู่ไหมมาลีเอ้ยหนูแก้วเอ้ยเอามาคุยกันหน่อยผู้ใหญ่ยืนอยู่ริมรั้วหน้าบ้านร้องเรียกผู้ใหญ่เองนะไม่ต้องกลัวไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆมีแต่เพียงความเงียบยิ่งทำให้ชาวบ้านออกอาการโมโหอย่างเห็นได้ชัดถ้าอย่างนั้นถ้าเองไม่ออกมาข้าจะเผาแล้วนะชายขี้เมาเดินหิ้วถังน้ำมันเซไปกอดอยู่ที่รั้วหน้าบ้านพยายามจะปีนเข้าไปแต่ผู้ใหญ่ห้ามเอาไว้ถ้าอย่างนั้นต้องรอให้ตายกันหมดหมู่บ้านก่อนใช่ไหมผู้ใหญ
1: ่มันแสดงความไม่พอใจ
0: เองน่ะหุบปากซะ
1: ผู้ใหญ่สั่งอย่างเฉียบขาดแต่ดูเหมือนว่าจะไร้ผล
0: อย่าหาว่าผมไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะลุงน่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านซะเปล่าไม่กล้าตัดสินใจพวกเองเข้าไปเอาตัวมันออกมา
1: เขาหันมาสั่งลูกสมุนให้บุกเข้าไปในบ้านผมมองดูเหตุการณ์ตรงหน้าดูท่าทีว่าจะเลวร้ายลงทุกทีบังมิดออกอาการหงุดหงิดชาวบ้านทุบพังประตูเข้าไปมีเสียงโวยวายของสองแม่ลูกก่อนที่จะถูกลากตัวออกมาอย่างทุลักทุเลชาวบ้านที่รออยู่ข้างนอกกำลังจะเฮลาโลกันเข้าไปรุมสกรรมแต่ว่าก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปกว่านี้บังมิดช่วยปืนจากผู้ใหญ่ยิงขึ้นฟ้าแผดเสียงกัมปนาทกระโจนเข้าไปขวางหน้าสองแม่ลูกเอาไว้เล็งตรงมายังฝูงชนที่กำลังบ้าคลั่งถ้าเข้ามาอีกก้าวเดียวข้ายิงน้ำเสียงบังมิดบ่งบอกว่าใครไม่ทำตามโดนเข้าสักเม็ดแน่จนทุกคนชะงักงันหยุดอยู่กับที
0: ่เอ็งเป็นใครวะและมายุ่งอะไรด้วย
1: ขี้เมาคนเดิมมันท้าทายเดินเข้ามาบังมิดยิงขู่สวนออกไปลูกกระสุนพุ่งฝังดินห่างจากเท้ามันเพียงองคุลีเดียว
0: ข้าเป็นใครไม่สำคัญหรอกแต่ทุกคนจะมาตั้งศาลเตี้ยตัดสินสองแม่ลูกไม่ได้หลักฐานที่จะมายืนยันตัวคนผิดก็ไม่มีดันไปเชื่อคำพูดของขี้เมาคนหนึ่งก็ลองแหกตาดูสิก็แค่ผู้หญิงตัวเล็กๆไม่มีพิสงอะไร
1: พวกเองเนี่ยแยกย้ายกันกลับไปซะดูเหมือนคำพูดของบังมิจะทำให้ทุกคนได้ฉุกคิด
0: แล้วถ้ามีคนตายขึ้นมาอีกล่ะเอ็งมีอะไรเป็นหลักประกัน
1: ชีวิตข้าไง
0: เอาชีวิตของข้าเป็นประกัน
1: บังมิดบอกหนักแน่นไม่น่าเชื่อว่าการกระทำของบังมิดจะได้ผลเป็นอันว่าคืนนี้ไม่มีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นชาวบ้านต่างแยกย้ายกันไปอย่าง

ยามเช้าท้องฟ้าโปร่งลมโชยพัดเย็นสบายบังมิดถอยรถมาจอดไว้ข้างอุโบสถเขาเริ่มงานแต่เช้าเตรียมขนย้ายกระดูกผมเหลือไปเห็นผู้ใหญ่กำลังกวาดใบไม้อยู่แถวกำแพงวัดก็เลยเดินเข้าไปหาทำอะไรอยู่ครับผู้ใหญ่ผมถามมากวาดบ้านให้น้องชายมาหน่อยอาจารย์แก้วปากชี้ไปทางกำแพงตรงเสากำแพงที่มีรูปถ่ายซีดๆปรากฏอยู่ครบรอบวันตายของมันก็เลยแต่งพานข้าวมาให้มันในถาดมีอาหารการกินใส่ไว้ในถ้วยเล็กถ้วยน้อยจุดธูปเทียนปักไว้ข้างๆครับผู้ใหญ่ผมก้มลงมองดูภาพผู้ตายชัดๆน้องชายผู้ใหญ่ยังดูหนุ่มแน่นอยู่เลยนะครับมันเป็นน้องผมหลายปีถาดมีอาหารการกินใส่ไว้ในถ้วยเล็กถ้วยน้อยจุดธูปเทียนปักไว้ข้างๆครับผู้ใหญ่ผมก้มลงมองดูภาพผู้ตายชัดๆน้องชายผู้ใหญ่ยังดูหนุ่มแน่นอยู่เลยนะครับมันเป็นน้องผมหลายปีก็อยู่ดีไม่ว่าดีชอบหาเรื่องใส่ตัวแกวางไม้กวาดพิงเอาไว้จากนั้นก็ยาเส้นออกมามวนน้องผมเนี่ยมันจบปริญญาตรีเดียวนะผู้ใหญ่พูดอย่างภูมิใจจากนั้นก็หันไปจุดยาสูบเล่าเถอะผู้ใหญ่ผมรอฟังอยู่ผมเร่งเร้าผู้ใหญ่ก็ไอประชาธิปไตยใหญ่ไงผมตั้งฉายาให้มันเองแล้วมันก็ตายไปกับประชาธิปไตยของมันสมใจอยากแกหัวเราะหึ่ๆในลำคอเป็นการหัวเราะที่ทั้งสะใจและก็ขมขื่นแล้วเรื่องมันเป็นมายังไงหรอครับผู้ใหญ่เลือกตั้งนายกอบต.เมื่อหลายปีก่อนปีนั้นน่ะสู้กันดุเดือดมากพอใกล้ถึงวันเลือกตั้งทีมตัวเต็งเขาส่งหัวคะแนนไปแจกขนมตามบ้านแต่น้องผมอ่ะมันไม่รับมันบอกว่าผิดกฎหมายไอ้ประชาธิปไตยใหญ่ไอ้คนมีอุดมการณ์แกตบเข่าฉาดวันรุ่งขึ้นมันทำยังไงมันไปแจ้งตำรวจโถเอ้ยโง่บัดซบวันต่อมาเขาก็ให้คนไปยิงทิ้งถึงบ้านผู้ใหญ่ก็รู้ตัวคนทำผิดแล้วทำไมถึงไม่แจ้งตำรวจล่ะครับผมแทรกขึ้นเอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุงมันจะได้อะไรขึ้นมาล่ะครับอาจารย์พูดไปก็เปล่าประโยชน์มีแต่จะหาเรื่องเข้าตัวเองเปล่าๆไอ้ประชาธิปไตยใหญ่น้องชายผมเนี่ยมันรนหาที่เองแต่น้องชายผู้ใหญ่เขาก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับผมหมายถึงเขาไม่เอาขนมทุยแกถมน้ำลายลงพื้นโทษทีเถอะครับอาจารย์พูดแล้วมันขึ้นใครเขาก็เอาขนมกันทั้งนั้นอาจารย์รู้ไหมว่ากว่าที่ผมจะได้มาเป็นผู้ใหญ่บ้านผมหมดที่นาหมดวัวหมดควายไปเท่าไหร่อีกไม่กี่เดือนก็ต้องลงจากหลังเสือผมปูทางไว้หมดแล้วหวังให้ลูกชายรับช่วงต่อผมก็ว่าดีนะผู้ใหญ่ลองให้คนหนุ่มไฟแรงขึ้นมาบริหารดูบ้างผมแสดงความคิดเห็นผมว่ามันหมดเวลาของผู้ใหญ่แล้วเมื่อคืนเนี่ยดูเหมือนลูกบ้านไม่ค่อยฟังผู้ใหญ่เลยนะก็จริงของอาจารย์ล่ะครับผมจะทำอะไรบุ่มบ่ามมากไม่ได้ขัดใจชาวบ้านเสียคะแนนหมดผมอยู่วงการนี้มานานผมรู้ทางดีแกก็ยิ้มยิ้มย่องพออกพอใจผมผละจากผู้ใหญ่เข้ามาดูบังมิดกำลังขนย้ายโครงกระดูกตอนนี้ทุกคนเข็ดขยาดไม่มีใครกล้าจับต้องกระดูกแล้วจะเดินเฉียดกรายก็ยังไม่กล้าบังมิดผิวปากกล่อยๆทำงานอย่างสบายอารมณ์ผมถามหน่อยสิบังไม่กลัวผีเลยเหรอไม่หรอกครับอาจารย์ผมเป็นมุสลิมผมไม่กลัวผีในคัมภีร์ไม่เคารพอย่างอื่นนอกจากองค์อัลลอฮ์เขาอธิบายให้ฟังแสดงว่ามุสลิมทุกคนไม่กลัวผีไม่ทุกคนหรอกครับบางคนก็กลัวเหมือนกันแต่ผมน่ะถูกสอนไม่ให้งมงายในเรื่องของพูดผีปีศาจแล้วบังว่าผีมีจริงไหมผมไม่รู้ครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นแต่ถึงผมเห็นผีจำเป็นที่เราจะต้องกลัวมันด้วยหรอครับมันอาจจะมีหรือไม่มีแต่สำหรับผมว่ามันเป็นมายาคติที่เราสร้างขึ้นมาหลอกตัวเองให้กลัวมากกว่าถ้าอย่างนั้นงานต่อไปเนี่ยผมคงต้องอาศัยบังแล้วผมจองตัวไว้เลยแล้วกันนะผมยื่นมือออกไป

เราจับมือกันเขย่าเบาๆทำสัญญาไม่ใช่แค่ผมที่ต้องการบังมิดผมคิดว่าบ้านนี้เมืองนี้กำลังต้องการคนแบบบังมิดคนที่กล้าต่อสู้กับความหวาดกลัวภายในใจของตัวเอง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในวันนี้ในตอนที่มีชื่อว่า
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประสบความสำเร็จการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจต่อยอดขยายตลาดสินค้าไทยไปตะวันออกกลางคาดว่าจะลงนามไตรมาสแรกปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดสองอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประสบความสำเร็จการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจต่อยอดขยายตลาดสินค้าไทยไปตะวันออกกลางคาดว่าจะลงนามไตรมาสแรกปี2570
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับดร.ธานีบินอาเมดอันเซยูดีรัฐมนตรีว่าการการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อรายงานความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจโดยคาดว่าจะลงนามได้ภายในไตรมาสแรกของปี2570ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสทางการค้าและต่อยอดการขยายตลาดไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทย UAE ในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะพลังงานความมั่นคงทางอาหารและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตยืนยันไทยพร้อมผลักดันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้แก่ภาคธุรกิจและประชาชนไทยมั่นใจว่าไทยจะประสบความสำเร็จในการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับประเทศอื่นในอนาคตคริสนาถขวัญแสงสุขรายงาน
2: สำนักงานปปช.เตรียมนำตัวนายเผ่าพเดชวรบุตรอดีตผู้บริหารปตท.สผ.ผู้ถูกกล่าวหาคดีสินบนโรลส์รอยซ์กลับจากอินโดนีเซียถึงไทยคืนนี้และเตรียมคุมตัวส่งฟ้องศาล
9: นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยว่าสำนักงานปปช.จะนำตัวนายเผ่าพเดชวรบุตรอดีตผู้บริหารปตท.สผ.ผู้ถูกกล่าวหาคดีสินบนโรลส์รอยซ์จากประเทศอินโดนีเซียถึงไทยคืนนี้เพื่อควบคุมตัวส่งฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางการติดตามตัวครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียถือเป็นคดีสินบนข้ามชาติซึ่งเริ่มจากการดำเนินคดีของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐก่อนที่ปปช.จะไต่สวนพบพยานหลักฐานกล่าวหาว่านายเผ่าพเดชเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทโรลส์รอยซ์ทำสัญญาจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมเรียกรับสินบนผ่านบริษัทตัวแทนในไทยรวมกว่า10ล้านบาทในขณะนั้นหลังถูกดำเนินคดีผู้ถูกกล่าวหาเดินทางออกจากประเทศไทยไปมาเลเซียและอินโดนีเซียก่อนถูกติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีในไทยครั้งนี้ชวิษาประทุมมารายงาน
2: กรมสรรพากรส่วนที่กำลัง7หน่วยงานตรวจค้นกลุ่มนิติบุคคลต่างด้าวแปลงสัญชาติพบมีความเสี่ยง600บริษัท
10: นางสาวสลักจิตพงศิริจันทร์ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่ากรมสรรพากรได้สนธิกำลังร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการจัดหางานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรมที่ดินสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและตำรวจสันติบาลบูรณาการปฏิบัติการเข้าตรวจค้นสถานที่เป้าหมายพร้อมกัน3จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นกลุ่มนิติบุคคลที่มีบุคคลต่างด้าวได้รับการแปลงสัญชาติเป็นไทยและอาจมีพฤติกรรมกระทบต่อความมั่นคงหรือหลีกเลี่ยงภาษีอากรโดยเบื้องต้นตรวจพบกลุ่มนิติบุคคลเสี่ยงสูงที่มีความผิดปกติในการเสียภาษีไว้ไม่ครบถ้วนประมาณ600บริษัททั้งนี้หากพบเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีจะมีโทษทางอาญาจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 200,000 บาทพร้อมทั้งอาจกระทบต่อการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการหลีกเลี่ยงภาษีได้ที่สายด่วนกรมสรรพากร1161หรือเว็บไซต์ www.rd.go.th ซึ่งจะมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งอย่างเข้มงวดปฏิพลสัทธพมมารายงาน
2: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรยกเว้นน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 แก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 ราคาจำหน่ายคงเดิมโดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันค่ำคืนของคืนวันพฤหัสบดีครับวันนี้8ตุลาคม2569ฝนเหมือนกับว่าจะเบาลงไปนิดหนึ่งนะครับแต่กรมอุตุก็บอกว่าอีกสักวันสองวันฝนจะกลับมาตกใหม่ก็ต้องติดตามข่าวจากทางกรมอุตุกันด้วยนะพื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่ก็ต้องสู้แล้วก็ผ่านไปให้ได้นะครับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนก็พยายามช่วยกันเต็มที่นะครับปราจีนบุรีลงเหมือนกันน้ำลงแต่ว่าไม่เยอะนะยังลงไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่บางพื้นที่ก็ถือว่าค่อนข้างจะดีแล้วนะครับในกรุงเทพค่อนข้างจะชัวร์แล้วนะเดินทางสัญจรได้ดีแล้วนนท์ก็ริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำยังต้องติดตามอยู่นะครับส่วนเรื่องของสุขภาพแน่นอนครับเราเกิดมาก็ต้องดูแลสุขภาพนะต่อเนื่องดูแลสุขภาพทุกวันแล้วก็การดูแลสุขภาพก็ต้องมีความรู้ต้องมีความเข้าใจนะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องทำความเข้าใจว่าเราเป็นโรคอะไรนะสาเหตุของโรคเกิดจากอะไรการรักษาจะรักษาอย่างไรนะครับส่วนการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ต้องเรียนรู้ด้วยนะครับเลือกใช้หยูกยาให้ถูกต้องสมุนไพรก็เหมือนกันนะทุกอย่างมีดีแล้วก็อาจจะมีข้อเสียได้เพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็ถ้าหากว่าต้องการใช้สมุนไพรดีๆมีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรทุกตัวตั้งใจผลิตเพื่อคนไทยเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนะทำทุกตัวตั้งใจทำอย่างยิ่งเพื่อให้คนไทยได้ใช้ภูมิปัญญาของคนไทยสมุนไพรไทยใช้ได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับคืนนี้เจอ2 ชั่วโมงสำหรับสุขภาพของเราที่จะดูแลกันนะครับชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมนะท่านเองก็ลุยงานตอนนี้ลุยงานตลอดหนักด้วยเพราะว่าน้ำท่วมที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็ไปเปิดโรงพยาบาลสนามที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์นะท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสนามผอ.สนามนะโรงพยาบาลสนามก็ต้องทุ่มเทเต็มที่นะทุ่มเทเต็มที่ส่วนชั่วโมงแรกในค่ำคืนนี้ครับเป็นอาจารย์อานะมาเป็นวิทยากรนะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านก็จะมีองค์ความรู้ในหลายๆมิติมาพูดมาคุยให้ความรู้กันแล้วก็หลังเบรกเหมือนเดิมนะครับหลังเบรกผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามปัญหาสุขภาพต่างๆก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้หลังเบรกเดี๋ยวค่อยแจ้งเบอร์และกันตอนนี้อาจารย์อาท่านมารอแล้วนะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ฟังเพลินเลยอาจารย์
4: อัปเดตสถานการณ
3: ์น้ำลงมาพอสมควรแล้วใช่ไหม
4: ใช่ค่ะแต่ว่ารถเล็กยังวิ่งหน้าโรงพยาบาลไม่ได้ค่ะวิ่งได้แต่กระบะค่ะ
3: กระบะยังพอวิ่งได้รถเล็กยังวิ่งผ่านหน้าโรงพยาบาลไม่ได้ในตัวโรงพยาบาลยังไม่ให้บริการปกตินะ
4: ใช่ค่ะ
3: ยังปิดอยู่
4: ใช่แต่ก็ยังมีคนไข้มาเติมยาอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะ
3: แล้วเราไงเราให้บริการไหมหรือว่าไปที่โรงพยาบาลสนาม
4: อ๋อยังมีบริการนิดหน่อยถ้าคนมาได
3: ้คือถ้ามาได้แล้วเราพอจะดูแลได้เราก็ดูแล
4: ใช่
3: แต่ถ้าไม่ได้ก็จะให้ไปที่โรงพยาบาลสนามที่ค่ายจักรพงษ
4: ์เป็นหลักใช่
3: เป็นหลักโอเคครับอ่ะเจออาจารย์ว่าต่อเลยครับวันนี้มีอะไรมาคุยกับแฟนคลับเราเชิญครับ
4: ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของถั่วเหลืองนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลกินเจนะคะ9วัน9คืนเนี่ยก็จะจัดขึ้นในวันที่10ถึง18ตุลาคมนะคะซึ่ง
3: วันมะรืนนี่แล้วเหรอ
4: ใช่ค่ะ
3: พรุ่งนี้แล้วก็มะรืนวันที่10โ
4: อ้พรุ่งนี้หลายๆคนก็เริ่มเตรียมล้างท้องก็เริ่มแบบ
3: พรุ่งนี้ต้อง
4: กิน
3: ใช่พรุ่งนี้ต้องล้างท้องละแล้วก็วันที่10เริ่มกิน
4: ค่ะ
3: เชิญต่อครับ
4: ทีนี้คำถามที่เราเจอบ่อยก็คือว่าสารที่ชื่อไอโซฟลาโวนในถั่วเหลืองอะค่ะ มันมีฤทธิ์เหมือนฮอร์โมนเพศหญิงนะคะที่ชื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะจะไปกระตุ้นเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะในหญิงวัยหมดประจำเดือนหรือไม่นะคะเพราะว่า มันมีงานวิจัยหนึ่งที่เขาทำพิสูจน์คำตอบของคำถามนี้นะคะเพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นเราก็กลัวว่าเราไปกินพวกเต้าหู้นมถั่วเหลืองอะไรต่างๆ
3: มันจะไปกระตุ้นไอ้มะเร็งหรือเปล่าเลยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะจะทำให้เกิดซีสต์เกิดมะเร็งเกิดอะไรหรือเปล่านะคะซึ่งการศึกษาเนี่ยเดี๋ยวเอาแบบสรุปก่อนนะคะก็คือถ้ากินในรูปแบบของอาหารในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะไม่มีความเสี่ยงนะคะแล้วก็ อาจจะเกิดผลดีในการลดความเสี่ยงในการเกิดพวกมะเร็ง
3: ด้วยซ้ำไป
4: เกิดจากพวกฮอร์โมนด้วยซ้ำใช่ค่ะ
3: ครับ
4: ทีนี้ลงรายละเอียดนะคะรายละเอียดแรกเนี่ยก็คือเป็นการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Advanced in Nutrition เมื่อปีก่อนนี้เองนะคะ2025นะคะทำในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน 3,285 คนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยหมดประจำเดือนไปประมาณสัก 5-7 ปีนะคะเขารวบรวมทั้งหมด40การศึกษาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พบว่าการใช้สารที่ชื่อไอโซฟลาโวนซึ่งเป็นสารหลักที่เจอในถั่วเหลืองเนี่ยนะคะในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือจะเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มประมาณสัก 2-3 หน่วยบริโภคต่อวันเช่นน้ำเต้าหู้สัก 2-3 แก้วหรืออาจจะมีสักก้อนอะไรมีเต้าหู้มีนมถั่วเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ 2-3 หน่วยบริโภคเนี่ยเป็นระยะเวลา6เดือนโดยเฉลี่ยแต่ว่าจริงมันรวบรวมจาก40การศึกษาระยะเวลาการทดลองเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปมีตั้งแต่13-24สัปดาห์คือ2ปีเลยอย่างเงี้ยก็มีนะคะก็พบว่าสารไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลืองเนี่ยไม่มีผลต่อการคือคล้ายๆกับว่าไม่มีผลเหมือนพวกฮอร์โมนเพศที่เป็นสังเคราะห์ยาคุมกำเนิดแรงๆอย่างเงี้ยนะคะโดยเขาวัดจาก4ตัวชี้วัดก็คือความหนาของเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะการเจริญเติบโตของเซลล์เยื่อบุช่องคลอดคืออันนี้ก็จะดูว่ามันเสี่ยงจะเป็นอะไรเกี่ยวกับมะเร็งช่องคลอดมะเร็งปากมดลูกอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะคะ ก็คือไม่มีผลเลยไม่มีผลเปลี่ยนแปลง นะคะแล้วก็ระดับฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญของไข่หรือว่าระดับฮอร์โมนเอสตราไดออนซึ่งเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนชนิดแรงที่ผลิตขึ้นจากรังไข่เนี่ยก็คือไม่มีผลแม้ว่ากินวันละเฉลี่ย 2-3 หน่วยบริโภคนะคะจะเป็นเต้าหู้จะเป็นนมถั่วเหลืองอะไรก็ได้เป็นระยะเวลานานตั้งแต่13-24สัปดาห์ก็คือไม่มีผลกับตัวชีวัดพวกนี
3: ้
4: นะคะและเขาอธิบายว่ามันอาจจะมีผลลักษณะเป็นเหมือนมันไปปรับให้ สมดุลพอดีด้วยนะคะสมดุลพอดีด้วยเหมือนยาตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่ากลุ่ม selective estrogen receptor คือเอาเป็นว่ามันไม่มีผลเสียนะคะแล้วก็การศึกษาอีกการศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจคือการศึกษาที่ติดตามผู้หญิงชาวจีนจำนวน 70,000 กว่าคนเลยนะคะ
3: 73,223
4: คนเป็นเวลา7ปีถือว่าเป็นการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ยาวนานของการบริโภคถั่วเหลืองว่าจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมหรือไม่นะคะผลสรุปก็คือว่าไม่มีและอาจจะลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมด้วยซ้ำนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกินมาตั้งแต่ช่วงสาวสาววัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะพอเราหมดประจำเดือนเนี่ยความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมเนี่ยจะน้อยกว่าคนที่กินถั่วเหลืองน้อย คือถ้ากินไว้เยอะๆอ่ะมันจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมทั้งช่วงก่อนวัยหมดประจำเดือนหรือช่วงหลังวัยหมดประจำเดือน
3: okay.
4: ก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้นะคะ
3: ครับ
4: และอีก7ปีต่อมาเนี่ยนะคะผู้เขียนก็ได้ใช้กลุ่มตัวอย่างเดียวกันเนี่ย 70,000 กว่ารายเนี่ยแต่ว่าติดตามเพิ่มไปอีก13ปีนะคะแล้วก็มาวิเคราะห์แยกย่อยว่าเอ๊ะความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมชนิดที่มีฮอร์โมนเป็นบวกคือมะเร็งเต้านมมันก็จะมีหลายแบบคือแบบฮอร์โมนเป็นบวกหรือว่าฮอร์โมนไม่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเป็นลบอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็คือพบว่ามันช่วยลดความเสี่ยงลงได้เช่นเดียวกันนะคะเปอร์เซ็นต์ก็จะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มนะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะคนที่เป็นมะเร็งไปแล้วแล้วก็กินยาต้านฮอร์โมนเช่นทาม็อกซิเฟนเนี่ยเขาพบว่ามันอาจจะช่วยลดอัตราการกลับเป็นซ้ำของพวกมะเร็งได้ด้วยนะคะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยเขาบอกว่ายังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมแบบในจำนวนตัวอย่างที่แบบจำนวนมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เคยสงสัยว่าไปกินน้ำเต้าหู้ทุกวันกินนมถั่วเหลืองกินเต้าหู้มากนะคะแม้ว่าตัวเองจะเป็นคนปกติหรือเคยเป็นมะเร็งมาแล้วหรือกำลังรักษามะเร็งอยู่นะคะที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศมะเร็งเต้านมมะเร็งมดลูกอะไรต่างๆเนี่ยก็คือกินได้นะคะแต่จากประสบการณ์นะหนูเคยเจอคนไข้แบบอยู่สักคนสองคนที่เขาบอกว่าเขาไวจริงๆกับฮอร์โมนก
3: ็
4: คือเขาแบบกินไม่ได้เลยเพราะว่าอาจจะแบบว่าเขามีประสบการณ์ว่าในประวัติเขากินมามากแล้วเขาก็เป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็คือไม่ได้แบบไปสำรวจสืบค้นรายละเอียดลึกๆทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์คนที่จะเจอแบบเนี้ยคือค่อนข้างน้อยมากค่ะนะคะคือส่วนใหญ่เนี่ยของที่มันได้มาจากการบริโภคตามเมนูอาหารปกติเนี่ยมันโอกาสที่มันจะเกิดการกระตุ้นจนกลายเป็นมะเร็งหรืออะไรเงี้ยโอกาสมันน้อยมากนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกฮอร์โมนเม็ดสังเคราะห์พวกนั้นนะคะพวกนั้นน่ะมันจะมีความแรงของการเพิ่มระดับฮอร์โมนเนี่ยสูงกว่ากันหลายพันเท่านะคะคือเทียบไม่ได้เลยกับนมถั่วเหลืองแก้วนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราแบบว่าอาทิตย์นึงกินสักวันละแก้วหรือว่า 2-3 วันกินทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ต้องมีความกังวลนะคะว่าการบริโภคถั่วเหลืองเนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดซีสต์มะเร็งหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนค่ะ
3: ครับ
4: ค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
3: ประมาณนี้เลยนะครับโอเคดีเลยฮะอาจารย์กินเจด้วยหรือเปล่าก
4: ินบางมือ
3: โอเค
4: ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็จะกินบางมือค่ะเพราะว่า
3: ไม่ได้เคร่งไม่ได้เคร่งไม่ได้เคร่งมากเนาะโอเคครับให้อาจารย์อาพักเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วมีประเด็นคำถามนะเกี่ยวกับเรื่องของถั่วเหลืองนะหรือว่าเรื่องกินเจนี่ปรึกษาอาจารย์ได้นะครับรวมทั้งมีปัญหาอื่นๆที่อยากจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาเรื่องหยูกยาต่างๆเรื่องของอภัยภูเบศของเราก็โทรเข้ามานะปรึกษาโดยตรงได้เลยหลังเบรกนะเดี๋ยวผมเปิดสปอร์ตชุดหนึ่งจบสปอร์ตแล้ว ผู้ฟังโทรเข้ามาเบอร์คืนนี้กับพรุ่งนี้เราย้ายมาออกอากาศที่ห้องส่งของวิทยุแห่งประเทศไทยภาค FM นะครับคืนนี้ใช้เบอร์02-290-0473ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟนประจำจะมีเบอร์อยู่แล้วเซฟใส่เครื่องไว้จดใส่สมุดไว้ส่วนผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งมาฟังรายการเราก็นะอยากแนะนำให้จดเบอร์ไว้เซฟเบอร์ไว้นะครับ02-290-0473จะรับสายทีละท่านทีละท่านทีละท่านนะครับเพื่อที่จะได้ให้อาจารย์ได้ตอบได้อธิบายให้ชัดเจนเคลียร์กันไปให้เรียบร้อยทีละท่านทีละท่านนะครับ02-290-0473อ่ะหลังเบรกครับหลังเบรกโทรเข้ามาได้นะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
1: สร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
5: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
6: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะคุณแม่ตากเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
8: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
6: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
8: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
6: ใช่ผมเคยเห็นการซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
8: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
6: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศร
9: ยุ่งนิดนึงต้องเจอฟ้าทลายยุ่งฟ้าทลายยุ่งผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นปล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไวไม่เหนอะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
3: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยผู้ฟังโทรมารอแล้วนะที่02-290-0473โทรจากไหนครับสวัสดีครับ
10: เคยจากอำเภอพิสัยตำบลด่านช้างครับ
3: ตำบลด่านช้างอำเภอบรรพตพิสัยนครสวรรค์ใช่ไหม
10: ครับครับผม
3: โอเคครับ
10: ถามนอกเรื่องเลยถามเรื่องไอ้แพ้ยาไขมันเนี่ยโดยกินมากหยุดมากมันจะเป็นไรเนี่ยลองถามหมอ
3: เราให้ฟังนิดนึงไปหาหมอมาหมอบอกว่าไขมันในเลือดสูงใช่ไหม
10: ครับผม
3: แล้วหมอให้ยามากิน
10: ให้ยามากินแล้วนี่ขอหมอเปลี่ยนยาบอกไม่แพ้รักยาไขมันก็ว่างั้น
3: โอเคเล่า
10: อ่ะมันแพ้ครับ
3: อาจารย์ครับซักไซส์ได้เลยครับอาจารย์ครับ
4: ค่ะกินแล้วมันมีอาการยังไงคะ
10: อาจารย์คันทำผิวหนังครับ
4: แล้วหย
10: ุ
4: ดก
10: ิน แน่นหน้าอก
4: อ๋อลองหยุดกินแล้วมันดีขึ้นเหรอคะ
10: พอหยุดกินมันก็ปกติครับ
4: อ๋อพอกลับมากินอีกก็เป็นอีก
10: พอกลับเป็นก็เป็นก็กินกินใหม่ก็เป็นใหม่อื
3: ม
4: อ๋อเป็นอย่างนี้ก็คือ 2-3 รอบเลยเน
10: า
4: ะ
10: กินหยุดหยุดกินหยุดหยุดนะ
3: กินกินก็เป็นหยุดก็หายกินก็เป็นหยุดก็หายอย่างเงี้ยนะ
10: ครับ
3: โอเคก็เลยประเมินว่าตัวเองเนี่ยแพ
4: ้ค่ะมีบ้างไหมที่วันไหนเราไม่ได้กินยาแต่อาการมันกำเริบขึ้นมา
10: ถ้าไม่กินยามันก็เราก็ไม่รู้เป็นไงแต่ว่าแต่ก็มันก็ไม่คันไม่นั่นนะไม่คันไม่เจ็บหน้าอกไม่ใจไม่สั่นเลยนะไม่นั่นเป็นปกติธรรมดา
4: ค่ะยาร่วมอื่นๆกินได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกวันถูกไหม
10: ก็เป็นไขมันอย่างเดียวก็ยังไม่เป็นนะ
4: ค่ะแล้วหมอเขาไม่เปลี่ยนยาให้หรอคะ
10: ก็บอกว่าบอกแต่แรกก็บอกว่าไม่แพ้ต้องยาไขมันก็ว่างั้นหมอผมไม่เชื่อว่าอย่างไร
4: คือถ้ากินแล้วมันเป็นทุกครั้งที่กินน่ะเนาะหยุดแล้วมันหายแล้วก็ลองใหม่แล้วก็เป็นเหมือนเดิมแล้วก็วันไหนที่ไม่ได้กินยาต้องไม่มีอาการนะคือถ้าเกิดว่าวันไหนไม่กินยาแล้วมีอาการเนี่ยก็อาจจะไม่เกี่ยวกับยาแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนกินยาเป็นหยุดยาหายสนิทก็เป็นไปได้ว่าเกิดจากยาค่ะก็ต้องเปลี่ยนยาน่ะคือกินหยุดมันก็ได้ไหมแต่มันก็ไม่ค่อยเห็นผลในการลดไขมันไง
10: ถ้าพูดถึงเราไม่กินเป็นไรเปล่า
4: ก็ต้องลองท้าพิสูจน์ดูอ
3: ่
4: ะ
3: ไขมันเท่าไหร
4: ่อาจจะ1เดือนก่อนเจาะไขมันในเลือดลองงดไป
3: ไขมันในเลือดสูงเท่าไหร่ไขมันในเลือดสูงเท่าไหร่ตอนนี้รู้ไหม
10: ไม่เคยรู้เลย
3: ฮะ
10: ไม่เคยรู้อ่านไม่เคยออกไอ้ภาษาอังกฤษไม่เคยรู้กันอะไรกัน
3: โอ้เราไม่รู้ตัวเลขด้วยใช่ไหม
10: ครับ
3: แล้วก็เลยไม
4: ่แต่คนไข้ไม่ได้เป็นโรคหัวใจหรือว่าอัมพาตอะไรอัมพฤกษ์มาก่อนใช่ไหมคะ
10: ไม่ได้เป็นในข้อเข่าเสื่อมเดียวยังไม่ได้เป็น
4: เบาหวานเป็นไหม
10: ไม่เป็นนะครับ
3: เบาหวานไม่เป็น
4: งั้นก็ลองหยุด1เดือนก่อนไปเจาะเลือดแต่ว่าคืออย่างนี้ค่าไขมันในเลือดอะมันไม่ได้เจาะบ่อยนะคือเราต้องดูก่อนว่าใบนัดเราอะหมอเขาจะเจาะให้วันไหนทั้งวันหน้าเขายังไม่เจาะก็อาจจะต้องกินหยุดไปอย่างนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะเจาะเราครั้งหน้าค่ะเราสามารถลองท้าพิสูจน์หยุดก่อน1เดือนได้แล้วก็ดูว่าถ้าเราไม่กินมาเดือนนึงเนี่ยไขมันมันขึ้นไหมรอบหน้าเนี่ยถ้ามันไม่ขึ้นก็บอกหมอไปว่าเราขอหยุดยาเพราะว่า1เดือนที่ผ่านมาเราไม่ได้กินยาเลยแล้วไขมันมันไม่ขึ้นแต่ถ้ามันขึ้นก็ต้องบอกหมอว่าขอหมอพิจารณาเปลี่ยนยาใช่ค่ะ
10: ก็มันก็ผมไม่รู้จะพูดยังไง พูดไม่ออกนะ
3: ไปหาหมอเขาเคยขอหมอครั้งแรกครั้งเดียวใช่ไหมเพิ่งขอครั้งแรกใช่ไหมเกี่ยวกับเปลี่ยนยา
10: ก็เป็นมาหลายเดือนเป็นตั้งปี
3: ไม่เคยหมายถึงว่าเคยขอเปลี่ยนยาเนี่ยกี่ครั้งแล้ว
10: ขอเปลี่ยนครั้งเดียว
3: ครั้งแรกครั้ง
10: เพิ่งรับ4เดือนครั้งนะคร
3: ับแล้วเป็นตั้งแต่เริ่มแรกไหมที่มีอาการแพ้ยา
10: ครับเป็นตั้งแต่เริ่มแรก
3: โอ้เป็นแต่เริ่มแรกเลย
10: ก็พี่ตกเลยว่าจะหยุดถ้าหยุดเลยมันจะเป็นไงบ้าง
4: ก็ที่พี่เภสัชแนะนำอะค่ะก็คือลองดูบัตรนัดก่อนเนาะว่างวดหน้าเนี่ยที่หมอนัดเนี่ยเขามีเจาะค่าไขมันในเลือดไหม
3: มีไหมเจาะเลือดไหมเขียนไหมเขาเขียนใบนัดในใบนัดเขาเขียนมาไหมว่ามีเจาะเลือด
4: เอางี้คงรู้ไม่เป็นเอาเป็นว่าครั้งหน้าถามหมอเนาะว่าผมจะขอหยุดยาแล้วเดี๋ยวรอบหน้าหมอนัดผมมาตรวจไขมันหน่อยได้ไหมเอางี้ก็ได
3: ้หมอนัดอีกเมื่อไหร่ครับ
10: วันที่26เลยครับไปรับไอ้วิธีพฤติการนี้ประมาณ5ไปรับใหม่ยา
3: 26ไปรับยาเฉยๆแต่ไม่ได้เจอหมอ
10: ก็เจอนะครับหมอแต่ก็เขาไม่ใช่หมอประจำเขาเรียกแพทย์ทั่วไปครับแล้วแต่หมอคนนั้นคนนี้ไม่หมอ
3: คือหมอเวรหมอเจอหมอเวร
10: ครับหมอทั่วไปก็แพทย์ทั่วไปก็ลงในใบนั้น
4: ก็คือเราต้องขอหมอเจาะเลือดแล้วก็วางแผนหยุดยา1 เดือน
10: ครับ
4: คือจะได้รู้กันไปไงว่าถ้าเราไม่กินยาเลยเนี่ยไขมันมันเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกินยาต่อนึกออกไหมคะ
3: เบื้องต้นต้องคุมอาหารอะไรด้วยไหมครับอาจารย
4: ์ก็คุมอาหารเนี่ยมันต้องทำทุกคนอยู่แล้วนะคะก็ลองลดการกินพวกของมันของทอดดูค่ะ
3: คุมอาหารอยู่ไหมคุณคุมอาหารอยู่ไหมตามที่หมอแนะนำอ่ะคุณได้คุมตามที่หมอแนะนำไหม
10: ก็คุมครับ
3: หมอเขาแนะ
10: นำกินน้ำพริกอะไรบ้าง
3: หมอเขาแนะนำอยู่เหมือนกันใช่ไหมเรื่องการคุมอาหารใช่ไหม
10: ครับ
3: คุณก็ต้องคุมควบคู่กันไปด้วย
10: ที่ไปตรวจที่แล้วก็บอกเบาแล้วว่าแบบก็ยังต้องกินยาอยู่ก็
3: เขาหลังเจอหมอถามด้วยว่าไอ้ไขมันเนี่ยไขมันมันมีตัวเลขเท่าไหร่ค่าเท่าไหร่คอเลสเตอรอลเท่าไหร่ไตรกลีเซอไรด์เท่าไหร่เราจะได้เผื่อมาปรึกษาเพิ่มเติมกับหมอคนอื่นจะได้รู้ตัวเลขอะนะ
10: ครับ
3: อาจารย์มีแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย
4: ์ค่ะก็ถ้ามันไม่ไหวก็บอกซ้ำๆนะคะเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนให้เองบอกเขาขอเปลี่ยนยาค่ะ
3: แล้วไปเล่าให้หมอฟังอย่างที่เล่าให้อาจารย์อาฟังป่ะ
10: ครับ
3: เราบอกว่าหยุดก็หายกินอีกก็เป็นอีกเขาก็ยังไม่เชื่อเรา
10: หมอบอกไม่แพ้ยาไขมันเท่านั้น
3: มันแพ้ได้เนาะ
10: ยังไง
3: มันก็แพ้ได้ใช่ไหมอาจารย์
4: ใช่ค่ะ
3: มันแพ้ได้ครับแพ้ได้โอเคอ่ะเบื้องต้นคงแนะนำได้ประมาณนี้เน
10: าะแล้วมันเดี๋ยวขอถามนิดนึงมันอันตรายไหมที่เป็นตรงเราไม่กินเลยนะ
4: มันต้องแล้วแต่ความเสี่ยงของแต่ละ
3: ใช่ต้องดูตัวเลขด้วย
4: เป็นความเสี่ยงระยะยาวก็คือสมมติว่าเราไขมันสูงแล้วเราต้องกินยาเนาะแล้วเรากินๆหยุดๆยามันไม่ได้ผลมันก็จะมีไขมันในเลือดเรามากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งระยะยาวเนี่ยมันอาจจะทำให้เส้นเลือดตีบหรือว่าแข็งได้ค่ะมันเป็นเรื่องอนาคตอ่ะ
3: แล้วมันมีทั้งไตรกลีเซอไรด์มีทั้งคอเลสเตอรอลมันต้องมาเปรียบเทียบกันด้วยว่าไอ้ที่สูงเนี่ยตัวไหนสูงสูงกว่ากันแค่ไหนมันมีองค์ประกอบหลายอย่างเหมือนกัน
10: คร
3: ับครับพอเข้าใจพอเข้าใจนะพอเข้าใจนะ
10: ขอบคุณครับเดี๋ยวถามหน้าโซมใหม
3: ่ความดันไม่มีใช่ไหม
10: คร
3: ับ ความดันไม่มีก็โอเคนะโอเคเบาหวานไม่มีความดันไม่มีมีไขมันก็ไม่น่าจะเท่าไหร่เนาะ
10: คร
3: ับ ใช่เคลียร์นะอาจารย์เนาะ
4: ค่ะ
3: ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับครับไงก็โทรมาปรึกษาใหม่ได้โอเคครับครับครับ
10: ครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจิตถ้าหากว่าเราไปคุยกับหมอบอกว่าเราเป็นอะไรเนี่ยเราก็อาจจะถามเพิ่มเติมได้นะครับถ้าไขมันก็ต้องรู้เหมือนกันว่าไขมันเรามากอ่ะสูงอ่ะสูงเกินเท่าไหร่นะมันจะได้รู้เป็นตัวเลขไว้ว่ามันสูงเท่าไหร่แล้วก็จะได้เอามาดูแลปฏิบัติตัวได้ใส่นี้จากไหนครับ
11: หมดตาคอนยังเก่าค่ะ
3: เชิญเชิญครับ
11: ค่ะสวัสดีค่ะคุณโรมและอาจารย์อาด้วย
3: จ้า
11: ค่ะอาจารย์อาคะน้ำหายท่วมยัง
3: ยังท่วมอยู่ยังท่วมอยู
4: ่น้ำที่โรงพยาบาลยังท่วมอยู่บริเวณถนนเส้นผ่านโรงพยาบาลค่ะ
11: แล้วก็บ้านอาจารย์อา
4: บ้านหนูก็เริ่มถอยหลังไปบ้าง
11: ค่ะ
4: ค่ะ
11: อาจารย์อยากถามอาจารย์ว่ามะเร็งมดลูกที่อาจารย์บอกเนี่ยถ้าคนไม่มีลูกเนี่ยเป็นไหม
3: เป็นได
4: ้มีโอกาสเป็นได้หมดหรอคะถ้ามีมดลูกอยู่ในท้อง
11: อ๋อ
4: ใช่ค่ะ
11: เพราะว่าดิฉันไม่ได้แต่งงานไงก็เลยไม่รู้ก็เลยถามดู
3: ถ้าไม่ได้แต่งงานกับคนแต่งงานเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งมดลูกเท่ากันไหมอาจารย์
4: คือส่วนใหญ่มะเร็งปากมดลูกมันจะเป็นเรื่องการติดเชื้อไวรัสตัวหนึ่ง HPV จากการมีเพศสัมพันธ์นะคะโดยส่วนใหญ่ค่ะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่ถ้าเกิดว่าเรา ไม่ได้แต่งงานไม่มีสามีอะไรเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงในการเกิดตัวมะเร็งปากมดลูกเนี่ยจริงๆมันก็มีเหตุอื่นๆด้วยนะเช่นภูมิคุ้มกันหรือว่าสูบบุหรี่อะไรเงี้ยนะคะ
11: อ๋อพวกนี้ไม่เกี่ยวเลยค่ะไม่ได้สูบค่ะแต่ว่าจะทานกับพวกเครื่องดื่มมาพวกเบียร์อะไรเงี้ยค่ะ
4: อ๋อ
11: ค่ะ
4: ก็กินตามพอสมควรล่ะค่ะก็คงจะไม่เป็นไรหรอก
3: เบียร์ก็เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะ
11: ค่ะ
3: โอเคครับ
11: กาแฟก็เลิกแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่อยากจะถามอาจารย์อายยังว่าทำไมเดี๋ยวนี้ง่วงนอนบ่อยเนี่ยฟังอาจารย์อาเนี่ยเพิ่งตื่นมานะเนี่ยได้ยินคุณลุงพูด
3: ใส่จะแก่ตัวไปเรื่อยๆจะง่วงนอน
4: ก็อาจจะเป็นเรื่องปกตินะ
11: ไม่ใช่ออกกำลังกายประจำไม่ใช่
3: คนแก่มักง่วงนอนไง
11: ไม่ง่วงนอนแล้วก็บางทีก็อยากจะดื่มกาแฟเป็นอย่างนั้น
3: ก็เรื่องปกติครับคนเราก็อยากกินนู่นอยากกินนี่เรื่องปกติ
4: ก็หมายถึงกาแฟไม่ควรกินหลังเที่ยงเนาะอาจจะมีผลรบกวนการนอนได้ค่ะส่วนเวลา
11: เสียงหน่อยอ่ะบางทีมันง่วงนอนแต่แล้วก็ดื่มกาแฟแล้วก็นอนหลับนะ
3: อ๋อโอเคแสดงว่าถูกกับกาแฟ
4: ก็อาจจะแล้วแต่คน
3: ไม่เป็นไรแล้วแต่คนใช่
11: แล้วน้ำเต้าหู้เนี่ยดื่มบ่อยค่ะแต่ว่ากินกับไอ้จิ้งโกอ่ะอันตรายไหม
3: อันตรายครับอันตรายครับถ้าปลาต้องโกใช้น้ำมันเก่าถ่ายทอดถึงน้ำมันใหม่ก็ของทอดก็ต้องหลีกเลี่ยง
11: อ๋อเพราะว่าบางคนเขาบอกว่ากินมากๆแล้วจะเป็นมะเร็ง
4: ก็ไม่ควรจะกินของทอดช้ำบ่อย
3: ๆมีโอกาส
11: แต่ว่าพวกปลาทอดไม่ค่อยได้ทานหรอกอย่างไข่นะกินไข่ต้มนะกินวันละ2ลูกอ่ะประจำเลย
3: โอเค
11: ค
3: ่
11: ะ
3: ได้ครับครับผม
11: จ้านะ
3: จ้าจบ
11: ให้กำลังใจนะน้ำแห้งเร็วๆเร็ว
3: โอเคครับ
4: ขอบคุณค่ะ
3: โชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับเรียบร้อยกันไปนะครับต่อครับท่านอื่นที่รออยู่นะแล้วมีประเด็นปัญหาสุขภาพอยากจะปรึกษาอาจารย์อาจากไหนครับ
12: จากไหนครับจากกระสังบุรีรัมย์ครับผม
3: จ้ะเชิญเลยครับกระสัง
12: เมื่อไม่พรุ่งนี้หมอจะนัดผมไปตรวจเลือดนะครับเมื่อ3เดือนที่แล้วหมอตรวจเจอความดันกับไอ้ก้อนไขมันในเส้นเลือดแค่หมอให้ใช้ยาความดันยาไขมันยังไม่ได้ให้แต่ผมมาทีหลังนี่ผมกินกระเทียมสดนะครับ
3: ผมก็กินอยู
12: ่กับน้ำอุ่น
3: กินกระเทียมสดแล้วก็กินกระเทียมสดกินยังไงครับ
12: กระเทียมสับผมสับทีละ3หัวแล้วก็3ซี่ครับกรีด
3: เอา3กรีดจ้า
12: แล้วก็20นาทีแล้วผมก็กินกับน้ำอุ่นนะครับ
3: โอเคกินได้ก็ไม่เป็นไรครับเชิญครับไม่แผดอะไรนะ
12: ไม่จะป้องกันอะไรๆด้วยไม่ใครจะป้องกันไขมันแรงไหม
3: ถามว่ากระเทียมจะช่วยอะไรโรคของคุณน้าได้บ้างไหมนะ
4: คร
12: ับผม
3: โอเคครับฟังนะครับเชิญครับอาจารย
4: ์ค่ะขนาดที่กินเป็นอาหารได้นะคะที่เขาแนะนำเนาะก็วันละ4กีบเนี่ยคือมันจะบวกลบมากกว่านั้นก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้มันมาจากของทางยุโรปที่เคยอ่านเจอว่าเขาแนะนำประมาณวันละ4กีบได้อยู่ค่ะก็มีส่วนช่วยในการลดไขมันแล้วก็ควบคุมความดันได้ค่ะ
3: ดีประโยชน์เยอะ
4: แล้วการที่เราสับทิ้งไว้เนี่ยถูกต้องแล้วสับทิ้งไว้สัก10ถึง15นาทีก่อนรับประทานเนี่ย มันจะได้สารตัวหนึ่งสูงชื่อสารอะลิซินค่ะซึ่งมันจะเป็นสารที่ออกฤทธิ์ในการลดไขมันในเลือดเนี่ยแหละค่ะ
3: ครับเป็นยาที่ดีตัวหนึ่งสมุนไพรที่ดีตัวหนึ่งเลย
12: ผมกินหลังอาหารเย็นนะครับผมสับกินไปแล้วผมก็กินกระน้ำอุ่นนะครับ
3: โอเคครับดีครับ4กรีบได้หรือว่าครึ่งหัวก็ได้ผมกินทีละครึ่งหัวเลย
12: แล้วกินทุกวันได้ไหมครับ
3: ได้นะทุกวัน4กรีบ
4: กินได้ถ้าแต่ว่ามันก็มีผลข้างเคียงที่ถ้าเรารับได้ก็ไม่มีปัญหาเช่น ถ้ากินนานๆในเนาะบางคนเขาว่าจะมีเวลาเหงื่อออกเงี้ยมันจะมีกลิ่นกลิ่นตัวกลิ่นกระเทียมกลิ่นซันเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหร
3: ือ
4: ว
3: ่
4: ากินปากค่ะให้บางคน
12: เนาะเลือดน่ะ
3: ฮะ
12: พรุ่งนี้นัดเจาะเลือดแล้วรุ่นพรุ่งนี้แล้วว่า
3: ไปเจาะ
12: เป็นแคลมัน
3: ไปเจาะเลยแล้วก็เช็คแล้วถามคุณหมอคุยคุณหมอให้เคลียร์เลยนะว่าเป็นไงไขมันดีขึ้นไหมความดันเป็นไงดีขึ้นไหมอะไรก็คุยให้เรียบร้อยเลยเน
12: า
3: ะ
12: แต่ตอนนี้หมอให้ยาเขานั้นมา3เดือนแล้วครับกินยาเขานั้นก็ปกติ120
3: คุมได้อยู่
12: 120ก็มี
3: โอเคดีครับดีครับดีครับต้องลดอาหารเค็มด้วยนะลดอาหารเค็มด้วยนะกินเค็มให้น้อยลงด้วย
12: เค็มนะครับ
3: อะไรนะ
12: ผมไม่ค่อยกินเค็มนะคร
3: ับ ดีครับดีครับ
12: แต่ผมจะกินเนื้อสัตว์เป็นหลักกินผักน้อยอย่างนี้แหละครับไม่เป็นไรเลยครับ
3: ก็พยายามเพิ่มผักหน่อยลดเนื้อหน่อยแล้วกันเนาะให้มันสมดุลกัน
12: ผ
3: ัก
12: เพ่งกับเนื้อ
3: ปลูกเองปลูกเองคุณน้าปลูกเองปลูกเองบ้านเราโอ้อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยที่ทางเรามีอยู่แล้วปลูกเองนะปลูกผักกินเองนะครับจะได้มีสุขภาพที่ดีนะครับ
12: ครับของเคลียร์ครับ
3: ครับเคลียร์ครับเคลียร์ชัดเจนขอบคุณครับดีผมไม่ค่อยได้สับอาจารย์ผมก็เคี้ยวเลย
4: อ๋อไปสับในปาก
3: ใช้ฟันสับเอาครับ
4: ก็น่าจะได้อยู่
3: ก็พอได้นะเน
4: า
3: ะ
4: แต่ว่าจริงไอตัวเอนไซม์อะค่ะมันจะต้องทำปฏิกิริยากับอากาศค่ะ
3: แล้วในลำไส้เรามีออกซิเจนไหมในกระเพาะเรามีออกซิเจนไหม
4: ก็น่าจะพอได้อยู่นะคะ
3: พอได้นะขอให้ได้กินกันไปเถอะอาจจะน้อยหน่อยจะน้อยกว่าสับทิ้งไว้อะไรเงี้ยเนา
4: ะ
3: โอเคครับอ้าวสายนี้จากไหนครับช่วยปิดวิทยุและคุยทางโทรศัพท์นะครับผู้ฟังที่โทรติดนะจ้ะปิดวิทยุครับปิดวิทยุแล้วก็คุยก็ฟังทางโทรศัพท์ครับได้ยินแล้วครับช่วยปิดวิทยุครับคุณลุงครับอะไรคุณลุงเลยคุณน้าครับปิดวิทยุเลยฟังทางโทรศัพท์ไม่ต้องฟังวิทยุแล้ว
13: ผมไม่ได้ฟังวิทยุอ่ะ
3: ปิดวิทยุไปปิดวิทยุ
13: ปิดพัดลมละ
3: ปิดวิทยุ
14: ปิดวิทยุ
3: ปิดวิทยุ
13: ได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับ
3: ได้ยินแต่ขอให้คุณน้าช่วยปิดวิทยุครับ
14: ยุครับ
13: ผมปิดแล้ว
3: แน่ใจนะว่าปิดแล้วกล้องเข้ามาก
14: ล้องเข้ามา
3: ฮะ
4: แกเปิดลำโพงมือถือหรือเปล่าคะ
3: ไม่น่าจะใช่ใช้สปีกเกอร์ป่ะครับ
13: ผมโตมาหาอาจารย์นาเนี่ย
3: ใช่เอาอาจารย์นาลองคุยดูประมาณไม่รู้จะทำไง
4: ค่ะ
3: เอาถามเลยครับ
14: ถามเลยครับ
13: คือผมมันเป็นต่อมน้ำเหลืองโต
14: น้ำเหลืองโต
13: มันไม่ต้องนั่นน่ะ
3: บอกให้ปิดวิทยุไง
13: มันขึ้นตรงน้ำเหลืองอะไรมันไม่คล้องอย่างนั้นน่ะ
3: ก็บอกให้ปิดวิทยุไงครับปิดวิทยุตกลงวิทยุอยู่ที่ไหนอะอยู่ตรงไหน
13: ผมอยู่จังหวัดชัยนาทครับ
3: วิทยุอยู่ตรงไหนตัววิทยุอะอยู่ไกลไหม
13: ผมปิดแล้วผมปิดแล้ว
3: เพิ่งปิดเนี่ยเพิ่งปิดนี้เห็นไหมล่ะเอาเล่าต่อเล่าใหม่เชิญครับ
13: คือผมเป็นเมื่อเด็กๆผมทำงานหนักแล้วก็ปั่นจักรยานนะต่อมน้ำเหลืองต้องโกขามันโต
4: ค่ะ
13: ต่อมน้ำเหลืองมันโต
3: ต่อมน้ำเหลืองที่โกขาโตเล่าต่อครับ
13: เมื่อกันที่ใต้รักแร้ทำงานหนักนะมันก็โตแล้วก็มันก็จะขึ้นต่อมน้ำเหลืองมันก็เสียทำไงอาจารย
3: ์อืมอาจารย์ครับที่ใต้รักแร้ด้วยครับ
4: คือถ้ามันเป็นเชื้อโรคอะเนาะมันต้องใช้ยาฆ่าเชื้อแผนปัจจุบันคืออันนี้เราต้องให้คุณหมอเขาพิจารณานะว่า
3: เดี๋ยวอาจารย์แป๊บน
4: ึ
3: ง
4: ระบบน้ำเหลือง
3: อาจารย์แป๊บนึงคุณน้าได้ยินเสียงอาจารย์อาไหม
13: ได้ยินครับ
3: ได้ยินอาจารย์อาเล่าใหม่อาจารย์เอาคุยใหม่เชิญครับ
4: คือต้องเข้าใจก่อนว่าระบบน้ำเหลืองเราอ่ะมันทำหน้าที่ดักจับเชื้อโรคเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามันโตเนี่ยแสดงว่ามันมีเชื้อโรคอยู่ในระบบน้ำเหลืองนะคะทีนี้เนี่ยต่อมน้ำเหลืองโตเนี่ยเราก็ต้องไปพบหมอก่อนว่ามันเกิดจากเชื้ออะไรยังไงตัวไหนเนาะเพราะว่าถ้ากินสมุนไพรเนี่ยบางทีมันไม่ได้มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อเหมือนยาปฏิชีวนะ มันอาจจะไม่ยุบหรือไม่ได้ผลนะอันนี้อันดับแรกเนี่ยก็คือต้องหาโอกาสไปเจอหมอก่อนส่วนสมุนไพรเนี่ยถ้าจะกินเป็นตัวเสริมนะคะเช่นลังจืดหญ้าปักกิ่งอย่างเงี้ยที่มันเป็นกลุ่มล้างน้ำเหลืองเนี่ยลองพิจารณากินดูได้นะคะหลังจากที่เราหมดคอร์สยาปฏิชีวนะแล้วนะเพราะว่าอย่างลังจืดเดี๋ยวมันไปล้างยาหมอแต่หญ้าปักกิ่งเนี่ยกินเสริมเข้าไปได้เลยประมาณครั้งละ2เม็ดนะคะวันละ3เวลาก่อนอาหารลองกินดูสักกระปุกนึงหรือเดือนนึงว่าที่โตๆเนี่ยมันมีแนวโน้มยุบลงบ้างไหมถ้ามันมีแนวโน้มยุบลงเราก็กินต่อได้จนมันยุบหมดค่ะ
13: ทำเป็นตุ่มแล้วก็น้ำเหลืองเสียตามยุ่งหนังด้วยอาจารย
4: ์นั่นแหละก็คือใช้ยากินนะคะแต่ตัวที่แนะนำก็หญ้าปักกิ่งแล้วก็อาจจะใส่ลังจืดล้างพิษสักเดือนละ7วันอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ค่ะ
13: มาซื้อที่ไหนได้หญ้าปักกิ่ง
4: หญ้าปักกิ่งของอภัยภูเบศมีทำเป็นแคปซูลนะคะกินแบบแคปซูลอ่ะได้มาตรฐานค่ะ
13: อ๋องั้นเดี๋ยวต้องโตสั่งซื้อครับครับผม
3: เคลียร์นะเข้าใจนะ
4: แต่ถ้ามันไม่ยุบยังไงต้องไปหาหมอเนาะว่ามันติดเชื้ออะไรยังไงหรือเปล่าค่ะ
13: มันจะไปหาหมอคลินิกบ้างโรงพยาบาลเพื่อเขาก็จ่ายยามาก็อย่างนั้นหมออ
3: ่ะงั้นจะให้ลองแนะนำเป็นยาปักกิ่งลองกินดูนะ
13: ครับ
3: โอเคครับเคลียร์เนาะ
13: ครับ
3: ครับสวัสดีครับเรียบร้อยเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีครับท่านที่รออยู่มาต่อมาเลยครับต่อมาเลยนะอาจารย์เบอร์020287710ยังเปิดให้บริการอยู่ป่ะช่วงนี้
4: น่าจะเปิดนะคะหนูเห็นเขามีคนทำงานแล้วแต่ว่าเหมือนเขามาแพ็คของอะไรอย่างนี้ด้วย

0: มินชันจินกับไออะไรกระชายอะไรกระชาย
1: ขมิ้นชันจะกินร่วมกับกระชาย
0: ครับ
1: คำถามคือ
0: กินได้ไหมครับ
1: กินได้ไหมครับอาจารย์
2: กินได้ค่ะแต่ว่าฤทธิ์แตกต่างกันนิดหน่อยเดี๋ยวช่วยเสริมฤทธิ์กันได้ในเรื่องของการช่วยย่อยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อค่ะแต่ว่าเป็นเหง้าพืชที่มีน้ำมันหอมระเหยในการขับลมช่วยย่อยเหมือนกันแต่กระชายมันจะร้อนกว่าหน่อยจะร้อนกว่าขมิ้นหน่อยแต่กินร่วมกันได้ค่ะ
1: จะกินเพื่ออะไรครับ
0: กินเพื่อไอเนี่ยเป็นโรคกระเพาะ
2: อ๋ออ่ะแต่ถ้าเรากินแล้วเนี่ยเราต้องสังเกตอาการตัวเองเนาะถ้าเกิดว่ามันรู้สึกแสบๆร้อนๆมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องงดตัวกระชายไปอาจจะร้อนไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ากินแล้วดีย่อยดีอะไรดีไม่มีอืดอะไรก็กินร่วมกันได้มันมีการศึกษาในคนไข้ที่มีภาวะอาหารไม่ย่อยอยู่ค่ะสำหรับตัวกระชาย
0: ถ้ากินมันมีอยู่เอามาจากไฮบูเบตเนี่ยกระป๋องหนึ่ง
1: มีตัวไหนมีตัวไหนอยู่ครับ
0: กระชายทั้งขมิ้นชันก็อยู่คร
1: ับ ผมไม่ยังแล้วก็ป๋องเนี่ยก็ปลูกใช่ไหม
0: กระปุกอะ
1: อย่างละกระปุกแล้วยังไม่ได้ลองกินใช่ไหมครับ
0: 60ยัง60เม็ดเนี่ย
1: ยังไม่ได้กินทั้ง2กระปุกเลย
0: กินแล้วขมิ้นชันกินประจำ
1: ขมิ้นชันกินแล้วกินประจำอยู่แต่ว่าจะกินกระชายเสริมเข้าไป
0: ครับ
1: ก็อย่างที่อาจารย์แนะนำไปต้องสังเกตตัวเองด้วยนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ถามอีกไอ้เนี่ยมีไหมไอ้ที่มังคุดสำเร็จเลยแหละ
1: อะไรมังคุดสำเร็จครับตัวอะไรฮะเป็นผลิตภัณฑ์จากมังคุด
0: มังคุดอะไอกินมังคุดไออะไรเขาเรียกไอที่เขาไปฟูดเบดเขาว่าเขาทำไหมครับ
1: อ๋อตัวเป็นยาทาแผลหรือเปล่าย
0: า
1: ที่ฟันฮะ
0: ยาไอนั่นนะแคปซูลนะมีไหม
1: ไม่มีมังคุดไม่ได้มียาแคปซูลครับใช่ไหมอาจารย
2: ์ค่ะมีแต่ยาทาแผลภายนอกค่ะ
1: มังคุดจะมียาสีฟันมีกาเซดีนแผลทาแผล
0: มีครับยาสีฟันมีนะครับ
1: โอเคแต่ว่าอย่างที่ลุงต้องการเนี่ยไม่มี
0: ครับครับ
1: ไม่มีครับ
0: ผมลองไอ้มังคุดใส่
1: แผล
0: แผลในปากก็หาย
1: โอ้ยจะอาจารย์อาจารย์อาจารย์ยังไงดีเนี่ยตรงนี้จะแนะนำยังไงดีเอายากระสินีปมคุณไปใส่แผลในปากอะ
0: ก็เลยถามมีแคปซูลกินได้ไหมอาจารย
1: ์ถ้าทายาในปากต้องมีอีกตัวหนึ่งแค่ตรงนะคุณน้านะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมอาจารย
2: ์ค่ะคือถ้าเป็นกีเซรีนใส่แผลภายนอกเปลือกมังคุดยี่ห้อไพพูเบตเนี่ยมันห้ามรับประทานนะคะอาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้เป็นพยายอกีเซรีนค่ะพยายอแต่ถามว่าเปลือกมังคุดกินได้ไหมกินได้นะแต่ว่าเราไม่มีแบบกินนะคะ
1: คืออย่างนี้ไอตัวเปลือกมังคุดอะโอเคเขาก็ไม่ค่อยนิยมกินกันอยู่แล้วล่ะแล้วก็เอามาทำใส่แผลข้างภายนอกเราไม่แนะนำให้ไปทาในปากนะคุณลุงนะ
0: คร
1: ับ แต่คุณลุงจะใช้ทาแผลในปากอาจารย์อาแนะนำเป็นกีซาลีนพยายอซึ่งเราออกแบบมาสำหรับทาแผลในปาก
0: ครับ
1: นะจะปลอดภัยจะได้ผลกว่า
0: ครับพยายอมีไหมครับ
1: มีครับ
2: และต้องเป็นแบบหลอดหยดด้วยเนาะเขาเรียกว่าแบบกีซาลีนมันมีหลายรูปแบบค
1: ่
2: ะ
1: บอกว่าไทยปากอะใส่ปากอะทาในปากทาพยายอทาในปากเขาก็คงเข้าใจเนาะอาจารย์เนาะใช่ไหม
2: กลัวเขาจะไปหยิบครีมมาทากินอะไรอีก
1: ถ้าครีมก็ทาภายนอกครีมพยายอนี่ทาภายนอกแต่ครีมทาในปากมันจะเป็นตัวหนึ่งเป็นกีเซริน
0: ครับครับ
1: นะ
0: แล้วไอ้นี่มีไหมไอ้ลูกไอ้ลูกยอเนี่ย
1: มีเนาะยอแคปซูลเรามียอแคปซูลมีครับคุณน้าครับมีครับ
0: ครับอยากได้
1: อยากได้สั่งได้เลยครับสั่งได้เลยครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: แล้วไอคร
1: ับ
0: ล
1: ื
0: มยา
1: ไม่ต้องรีบสบายๆครับ
0: ยาอะไร
1: เกี่ยวกับทารักษาอะไรฮะ

0: ไอ้รักษาเนี่ยกระเพาะก็ได้เขาว่าก
1: ระเพาะก็ได้เหรอขมิ้นชันบอกไปแล้วนี่ตัวอย่างจะเป็นขมิ้นชัน
0: ขมิ้นชัน
1: ขมิ้นชัน
2: ลูกยอก็ขับลมในลำไส้ได้แก้กดไหลย้อนได
0: ้ครับครับครับครับ
1: ใช่ใช่ครับนึกออกไหมหรือว่าได้ออกแล้วได้ออกแล้ว
0: ออก
1: แล้วนะเรียบร้อยแล้วนะ
0: ครับ
1: โอเค
0: สั่งจะอภัยผู้บริเวณได้ใช่ไหม
1: ได้เลยครับได้เลยครับปกติสั่งที่ไหนครับ
0: ไหน
1: ปกติสั่งซื้อยังไงครับ
0: ก็ยังไม่ได้สั่งเนี่ยถาม
1: ไม่ที่ได้มาส่งกระปุกก็ได้เอามาจากไหนอ่ะ
0: อ๋อสองกระปุกก็มาจากภัยผู้บริเวณครับ
1: เอาแล้วได้มายังไงอะครับเขาให้มาหรือสั่งซื้อ
0: ส่งมาให้ครับทาง
1: ไหนอ๋อได้รางวัลเหรอ
0: ซื้อด้วยก็มินชันก็ซื้อด้วย
1: อันนั่นแหละซื้ออย่างนั้นแหละที่ซื้อเท่าที่เคยซื้อนั่นแหละนะครับ
0: ครับ
1: โอเคครับซื้อได้นะซื้อได้นะ
0: ถ้าซื้อ
1: โอเคถ้าซื้อไม่ได้ก็โทรมาถามใหม่นะครับ
0: ครับ
1: โอเคครับเคลียร์นะ
0: ครับ
1: โอเคครับ
0: ช่วงเซสลามันเท่าไหร่ครับเซสลา
1: อะไรนะ
2: สลาน่าจะ200กว่าบาทค่ะตรีพลากระปุกเนาะ
0: ต้องสั่งเซสลาด้วยกันดี
1: อ๋อตรีพลาได้ครับสั่งได้เลยครับ
0: ครับครับ
1: ตรีพลามันจะแบบชาชงก็มีแบบเป็นแคปซูลก็มีใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: เลือกเอาเลือกเอาเลยได้เลยนะครับ
0: กินครับครับกินกระเทียมทุกวัน
1: เหมือนกันผมก็กินกระเทียมเหมือนกันครับผม
0: ทุบเอาแหลกผมก็ใส่ถ้วยแล้วก็ยำใส่ถ้วย
1: อ๋อคนได้ทุบได้สับได้ครับแล้วแต่ครับ
0: กินกับข้าวอ
1: ่
0: ะ
1: กินพร้อมข้าวเลยกินกับข้าวกับโปรตีนจะอร่อยครับผม
0: กินมาเป็นปีแล้วเพราะว่าแก้ไอได้แก้หวัด
1: มันเป็นยาโดบไทยเลยนะตัวนั้นอ่ะสุดยอดเลยสุดยอดเลยครับผม
0: ยอดผมลอง
1: โอเคครับ
0: แต่กินกล้วยทุกวันได้ไหมคือกล้วย3-4ลูก
1: วันละ3ลูกบ้าง4ลูกบ้าง2ลูกบ้าง
2: ถ้ากินแล้วน้ำตาลไม่ขึ้นนะคะเกลือแร่โพแทสเซียมในเลือดไม่สูงเกินค่าปกติก็กินได้ค่ะ
1: ครับ
2: ต้องอาศัยผลตรวจเลือดเช็คอ่ะ
1: ใช่ใช่แต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ทีเป็นฟองมันจะเป็นหรือเปล่า
1: แรงอัดยังสูงอยู่ดิสิเป็นฟองเนี่ยทีเป็นฟองต้องยังไงอาจารย์จะต้องประเมินอะไรบ้างครับ2นาทีครับอาจารย์
2: มันเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะคือถ้ามีเชื้อโรคอยู่ในฉี่มันก็เป็นฟองได้เนาะจากการหมักของแบคทีเรียหรือว่าเราเบ่งฉี่แรงไปนะคะหรือค่าไตเสื่อมซึ่งอันนี้อาจจะต้อง
1: ไปตรวจ
2: ลองตรวจค่าการทำงานของไตดูค่ะ
1: ครับมันมีเหตุจะหลายอย่าง
0: เหลืองด้วยครับ
1: ฮะ
0: ฉี่อยากเหลืองด้วยครับ
1: เหลืองอ่อนหรือเหลืองเข้ม
0: เหลืองอ่อนครับ
1: เหลืองอ่อนก็ปกตินะธรรมชาติของมนุษย์
2: ก็ลองกินน้ำให้มากขึ้นการดื่มน้ำน้อยภาวะขาดน้ำก็อาจจะทำให้เก
1: ิ
2: ดฉี่เป็นฟองได
1: ้อ๋อเราค่อยๆปรับค่อยๆปรับดูแล้วค่อยๆหาเหตุหรือถ้ามีเวลาก็ไปให้หมอตรวจก็ตรวจฉี่ตรวจปัสสาวะก็ดีเหมือนกัน
0: ก็กลัวว่าจะสั่งยามกันครับสั่งยาครับ
1: สั่งยา
0: แค่นี้แหละครับขอบคุณครับ
1: โอเคเคลียร์แล้วนะ
0: ครับ
1: โอเคครับครับผมครับผมคงได้เป็นสายสุดท้ายอาจารย์มีอะไรจะเสริมสัก1นาทีครับ
2: ก็เป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังที่ถ้าบ้านน้ำท่วมอะค่ะก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้โดยเร็วด้วยดีนะคะ
1: ครับโอเคครับขอบคุณอาจารย์อามากครับ
2: ค่ะขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับเบอร์ call center ของเราน่ายังใช้ได้อยู่นะผมไม่ได้โทรไปเช็ค02-02-87710โทรไปสอบถามเกี่ยวกับอภัยภูเบศได้โทรไปสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศได้นะครับเป็นเบอร์อัตโนมัตินะ02 02 02 02 2ครั้งนะครับ02 02 87710นะครับเดี๋ยวเราพักฟังข่าวกันแป๊บหนึ่งนะฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วชั่วโมงต่อมาก็พบกับทางคุณหมอมะกอนลิ้มบุโดพรต่อนะครับคุณหมออยู่กับเราต่ออีก1ชั่วโมงนะครับพักฟังข่าวก่อนครับ
3: เ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับปภ.แจ้งเตือนรับมือฝนตกหนักในวันพรุ่งนี้ถึง13ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
9: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติประจำวันแจ้งให้เตรียมรับมือกลุ่มฝนละรอกใหม่ระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้คาดภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกำชับให้ใช้ระบบพยากรณ์อากาศระยะสั้นหรือ Nowcast มาช่วยประเมินสถานการณ์และชี้จุดเสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ข้อมูลจากระบบ Nowcast ระบุว่าช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีความเสี่ยงฝนตกหนักมากซึ่งอาจกระทบต่อชุมชนท้ายเขื่อนแก่งกระจานขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงโรงรับจำนำของรัฐออกมาตรการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนใช้บริการได้ระหว่างวันที่9ถึง31ตุลาคมนี้นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือสทค.หรือโรงรับจำนำของรัฐภายใต้สังกัดกระทรวงพม.ได้ออกมาตรการสทค.ช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนครอบคลุมผู้ใช้บริการ5สาขาได้แก่สาขา9สะพานใหม่สาขา19บางกะปิสาขา30ร่มเกล้าสาขา45ปทุมธานีเทพกุญชรและสาขา46ลาดกระบังผู้ใช้บริการที่เข้ามาส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นหรือเพิ่มเงินต้นณสาขาที่เข้าร่วมมาตรการระหว่างวันที่9ถึง31ตุลาคมนี้จะได้รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนในรอบตั๋วถัดไปครอบคลุมทุกวงเงินกำหนด1คน1สิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษเร่งจัดทำน้ำหมักชีวภาพหรือ EM ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ยังมีน้ำท่วมขัง
11: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษเร่งจัดทำน้ำหมักชีวภาพหรือ EM แจกจ่ายและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้บรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียและกลิ่นเหม็นในพื้นที่ประสบอุทกภัยตามความเหมาะสมเพื่อช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนช่วงน้ำท่วม และการฟื้นฟูหลังน้ำลดด้านนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้รวบรวมน้ำหมักชีวภาพจากหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ประสบภัยที่มีความจำเป็นโดยสามารถประสานขอรับการสนับสนุนผ่านสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษในพื้นที่ได้โดยตรงการใช้ให้ผสม EM 1ส่วนต่อน้ำ100ส่วนฉีดพ่นบริเวณน้ำขังหรือคราบขยะอย่างไรก็ตามการใช้ EM เป็นมาตรการช่วยลดกลิ่นรบกวนเบื้องต้นและบรรเทาปัญหาชั่วคราวจึงควรดำเนินการควบคู่กับการจัดการขยะการระบายน้ำท่วมขังและการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลดเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: ผู้นำเมียนมาให้คำมั่นว่าจะรับผู้อพยพลี้ภัยชาวเมียนมาในมาเลเซียกลับประเทศโดยเร็วที่สุดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียที่เมืองบูตราจาย่าศูนย์กลางการบริหารราชการของมาเลเซียในวันนี้ที่ระบุว่าเมียนมาจะรับผู้อพยพชาวเมียนมาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในศูนย์กักกันของมาเลเซียซึ่งผ่านการตรวจสอบสถานะแล้วกลับประเทศโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่7ถึง8ตุลาคมตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีอันวาเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระดับทวิภาคีโดยเฉพาะการส่งผู้อพยพลี้ภัยชาวเมียนมาหลายพันคนกลับประเทศท่ามกลางความกังวลของนานาชาติและองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและกระบวนการส่งกลับที่อาจขาดความโปร่งใส1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะครับชั่วโมงที่2ก็เป็นประจำคืนวันพฤหัสหลังข่าว4ทุ่มคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านจะมาเป็นวิทยากรในรายการให้ความรู้นะครับเหมือนเดิมแล้วก็หลังเบรกก็เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถามโดยตรงกับทางคุณหมอเลยนะครับวันนี้วันที่8นะครับคุณหมอรู้สึกในเฟซคุณหมอจะพิมพ์วันที่10ตุลาคมนะฮะคุณหมอมะกรท่านมารอแล้วนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่บุญลงครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: วันนี้ออก Facebook ด้วยใช่ไหมคุณหมอ
3: วันนี้มีเฟซบุ๊กฮะกลับมาบ้านแล้วครับผม
2: กลับมาบ้านที่กบิลบุรีเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ยังทำงานหนักเหนื่อยเหมือนเดิม
3: ก็ตอนนี้พวกเราย้ายกันไปอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ฮะ
2: ครับผมครับผม
3: ก็ไปเปิดโรงพยาบาลสนามดูแลคนไข้แต่ว่าก็ทำไม่ได้เต็มศักยภาพหรอกเพราะว่ามันมีข้อจำกัดเนาะ
2: ใช่ครับ
3: นี้ก็เลยให้บริการเคสที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับแล้วก็เน้นเรื่องผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังอยู่เดิมต่อยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะไม่เกินสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะกลับไปได้หมดละเกือบหมดละ
2: ครับน้ำก็ลงมาเป็นคืบแล้วมั้งเนาะคุณหมอ
3: น้ำลงมาเยอะแล้วตอนนี้หน้าโรงพยาบาลนี่รถกระบะ
2: วิ่งได้แล้ว
3: พอวิ่งได้แล้วฮะแต่รถเก๋งต้องรออีกสักวันสองวัน
2: ขอให้ลงเร็วๆเลยนะฮะลงเร็วๆเลยเพราะว่าปราจีนบุรีหนักเลยหนักเลยโดยเฉพาะที่บ้านสร้างหนักมากเลยคุณหมอ
3: โอ้โหมันแบบเรียกสายน้ำไหลมันรวมกัน
2: รวมที่บ้านสร้าง
3: เออเพิ่งรู้หมู่บ้านสร้างนี่ท่วมจริงๆฮะ
2: เออหนักจริงหนักจริงเออแล้วก็ดราม่ากันด้วยเรื่องบ้านสร้าง
3: แม่อำเภอก็อ่วมไปด้วยฮะ
2: เห็นว่าวันนี้มีคำสั่งใหม่ออกมาแล้วใช่ไหม
3: โอ้โหแล้วฮะมีคำสั่งใหม่
2: มีคำสั่งใหม่แล้วใช่ๆก็เห็นว่าไปเป็นในอำเภอแถวๆจังหวัดฉะเชิงเทรา
3: อ๋ออีกแล้วล่ะฮะ
2: ครับออกสั่งคำสั่งเพิ่งออกเมื่อไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนี่ไงนี่แหละ
3: คือเรื่องเนี้ยผมนึกถึงเรื่องสามก๊กนะฮะมีอยู่ตอนหนึ่งที่โจโฉสั่งประหารพ่อครัวนะฮะหัวหน้ากองเสบียงเดี๋ยวผมมาเล่าในไลน์ให้ฟัง
2: โอเคเอาเดี๋ยวผู้ฟังที่อยากจะติดตามเรื่องราวดีๆนะทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องที่เป็นเกร็ดความรู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เดี๋ยวคุณหมอจะ Facebook ส่วนตัวอันนั้นเป็นภาค Facebook แบบเต็มที่เลย
3: หลังเราเรื่องสามก๊กนะไม่เกี่ยวกับใครนะเข้าสามก๊กฟ
2: ัง
3: แล้วก
2: ัน
3: โจโฉ
2: ให้ฟังสามก๊กตอนอะไรนะประหารชีวิตกอง
3: ประหารชีวิตกองเสบียง
2: กองเสบียงโอเค
3: หัวหน้ากองเสบียง
2: เดี๋ยวภาค Facebook ติดตามชมใน Facebook ของคุณหมอมกร5 ทุ่มนะครับ5 ทุ่มส่วนใครที่อยากจะชมทาง Facebook ตอนนี้ก็สามารถชมทาง Facebook ของคุณหมอได้ Facebook ของผมได้ผมแชร์ไปให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถติดตามชมได้หรือถ้ายังไม่ได้เป็นเพื่อนทั้งผมทั้งคุณหมอเนี่ยก็ต้องเข้าไปเซิร์ชใน Facebook ในแว่นขยายนะพิมพ์คำว่ามะกรนะครับมอม้ากอไก่รอเรือนะมะกรมอม้ากอไก่รอเรือแล้วก็นามสกุลท่านลิ้มอุดมพรก็สามารถเข้าชมทาง Facebook ได้นะอ่ะคุณหมอว่าต่อเลยครับเชิญครับ
3: ครับก็ตอนเข้ารายการฟังได้ยินเสียงอาจารย์ต้อมนะโอ้โหผมมาน
2: ับถือใจ
3: อาจารย์ต้อมจริงๆคือช่วงน้ำท่วมเนี่ย
2: อู้
3: เ แกมาบัญชาการเองนะ
2: แกมีประสบแล้วแกมีประสบการณ์ด้วยไงคุณหมอเออดร.ต้อมมีประสบการณ์น้ำท่วมหลายรอบ
3: วันแรกที่น้ำขึ้นน่ะผมก็ลงไปข้างหน้างานแล้วก็คิดอะไรไม่ออกก็โทรหาอาจารย์ต้อมฮะ
2: ครับ
3: บอกอาจารย์ไม่ไหวแล้วฮะแบบมันจะสักพักแกก็มาแกก็สั่งการโอ้โหแบบสุดยอดนะฮะครับแล้วก็คือถ้าไม่ได้อาจารย์ต้อมเนี่ยผมว่ามันเสียหายเยอะกว่านี้มากนะฮะอันนี้นี่ผมกับอารวะจริงๆเลยนะฮะอายุท่านขนาดนี้นะแบบกลางวันกลางคืนเนี่ยแกอยู่จนแบบนั่งเฝ้าเลยผมยังแอบไปนอนอ่ะนะฮะไม่ไหว
2: ครับเข้าใจ
3: สุดยอดฮะแล้วตอนนี้ก็ท่านก็มาช่วยดูเรื่องบุญนะตึกเจ้าพระยาไพรเวทก็พอสมควร
2: อืมโอ้ท่านรักของท่านมากด้วยครับ
3: กระเบื้องกระเบื้องร่อนนะฮะกระเบื้องร่อนออกมาก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเราค่อยๆแก้ไขกันไปได
2: ้ครับ
3: นะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็ไพรเวทก็เสียหายเยอะนะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังประเมินความเสียหายอยู่แล้วก็เดี๋ยวในรายการสัปดาห์หน้าอะไรเดี๋ยวอาจจะฝากพวกเบอร์บัญชีเน
2: า
3: ะเบอร์จ่าช่วย
2: ได้ได้ได
3: ้ตึกเอาไปภูเบศแล้วก็โรงพยาบาลด้วยนะฮะ
2: เออ
3: แพทย์เสียหายเยอะเลย
2: แฟนคลับเราสนใจจะช่วยกันเนาะ
3: เป็น
2: สิ่งที่หลายๆคนรออยู่เหมือนกันได้ครับได้ครับ
3: มีเบอร์แล้วก็ไปนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย
2: ครับครับครับ
3: โอเคครับผมไปดูเรื่องข่าวสุขภาพกันนะครับจากกรณีของกาฬโรคเชื้อกาฬโรคในรัสเซียพี่โรบ
2: ตามข่าวตามข่าวอยู่เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตไปคนหนึ่ง
3: เหมือนหนังเลยฮะทำหลอดทดลองแตกนะเสียชีวิตแล้วตอนนี้เขาบอกว่ามีรายที่2แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะนะครับซึ่งกรมควบคุมโรคนะครับติดตามกรณีสงสัยเชื้อกาฬโรคปอดในประเทศรัสเซียนะครับโดยสรุปเนี่ยว่าจากการติดตามและเมินสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับในแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับเปิดเผยว่าจากการติดตามข่าวต่างประเทศพบรายงานว่าหญิงอายุ28ปีที่ปฏิบัติงานที่สถานีวิจัยนะครับในแคว้นเออร์คุตนะครับสหพันธรัฐรัสเซียเนี่ยป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงไม่ทราบชนิดนะครับสาเหตุและเสียชีวิตภายหลังเข้ารับการรักษาเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยมีรายงานผู้สัมผัสอย่างน้อย197รายที่ได้รับการติดตามอาการจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นเบื้องต้นยังไม่พบการป่วยในผู้สัมผัสนะฮะและยังไม่มีหลักฐานยืนยันจากห้องปฏิบัติการว่าเป็นการเสียชีวิตจากเชื้อกาฬโรคและยังไม่มีหลักฐานการแพร่เชื้อหรือการเกิดการแพร่เชื้อจากคนสู่คนแต่อย่างใดนะครับแม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นเหตุการณ์น่าสงสัยแต่กรมควบคุมโรคก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับได้มอบหมายให้กองระบาดวิทยาในฐานะจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศตรวจสอบติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกับองค์การอนามัยโลกโดยตรงนะครับโดยทางทีมได้ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นพบว่าความเสี่ยงต่อการนำเข้าเชื้อสู่ประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากเหตุการณ์ในรัสเซียยังจำกัดอยู่ในพื้นที่เฉพาะยังไม่มีรายงานการแพร่กระจายในชุมชนหรือนอกพื้นที่อีกทั้งขณะนี้ WHO ยังไม่มีการประกาศเตือนหรือยกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางแต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกาฬโรคเนี่ยจะถูกจัดให้อยู่เป็นโรคติดต่ออันตรายซึ่งเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงต้องมีระบบรายงานและควบคุมอย่างเร่งด่วนนะครับนะฮะก็นอกจากนี้เนี่ยทางด้านในแพทย์ดิเลกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวเสริมว่าขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการจำกัดการเดินทางเที่ยวบินหรือคัดกรองเป็นพิเศษในช่องทางเข้าออกประเทศนะครับเรื่องจากระบบเฝ้าระวังปกติของประเทศไทยยังมีความเข้มแข็งและเพียงพอในการรองรับสถานการณ์นะครับหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422นะครับ
2: น่ากลัวอยู่น่ากลัวอยู่เหมือนกัน
3: น่ากลัวตรงที่เป็นรัสเซียเพราะว่าใช่ไหมคือเราก็รู้อยู่รัสเซียเนี่ยเขาจะบอกเราหมดหรือเปล่าล่ะ
2: ใช่ใช่ใช่แล้ว
3: ต้องอย่างเงี้ยก็ยังต้องติดตามอยู่นะฮะเพราะว่าในอดีตเนี่ยโอ้โหกาฬโรคนี่ฆ่าชีวิตคนเนี่ยไป
2: มนุษย
3: ครึ่งทวีป
2: ครึ่งทวีปใช่ใช่ใช
3: ่ครึ่งค่อนโลกครึ่งค่อนทวีปเลยนะคร
2: ับ ใช่ใช่
3: ก่อนที่จะมีตัวยาปฏิชีวนะนะครับ ก็บรีฟให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะฮะเพราะว่าการระลอกตอนนี้เราแทบไม่รู้จักกันแล้วใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับเหมือนกับมันจะเหมือนกับมันจะสูญพันธุ์ไปแล้ว
3: แต่มันยังอยู่ฮะแต่มันยังอยู่นะครับก็คือว่าโดยหลักโดยทั่วไปเนี่ยนะฮะการระลอกเนี่ยมันเกิดจากการติดเชื้อที่ชื่อว่าเยอร์ซีเนียเพสติสนะครับซึ่งจะพบในพวกสัตว์ตังแ
2: ท้หนู
3: หนู
2: หนูตัวดี
3: หมัดหนูหมัด
2: หนูหมัด
3: นะครับ
2: ครับ
3: คนเนี่ยมักจะติดจากหมัดที่มีเชื้อเนี่ยกัด
2: หมัดจากหนูมากัดคน
3: ใช่ใช่หรือสัมผัสเนื้อเยื่อสัตว์ที่ติดเชื้อนะฮะก็แต่ถ้าเป็นการระลอกปอดสมมติจะเป็นการระลอกปอดเนี่ยก็จะแพร่จากคนสู่คนได้จากการไอนะฮะโดยลักษณะสำคัญเลยก็คือมันจะเป็นอันแรกเลยที่เจอบ่อยที่สุดนะก็คือการระลอกต่อมน้ำเหลือง
2: ครับ
3: นะฮะพอเชื้อมันเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตปวดขันหนีบรักแร้คอเนี่ยอันนี้บ่อยที่สุดนะฮะ
2: ครับ
3: แล้วก็ชนิดที่สองก็จะเป็นติดเชื้อในกระแสเลือดอันนี้จะอันตรายรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได
2: ้
3: นะครับบางทีไปต่อมน้ำเหลืองปุ๊บเข้ากระแสเลือดเสียชีวิตเลย
2: ครับครับ
3: แล้วก็จะเป็นการระลอกปอดก็จะมีไข้ไอหอบเจ็บหน้าอกพวกนี้ได
2: ้
3: นะครับก็โชคดีว่ามันตอบสนองกับยาที่ไม่ค่อยจะซับซ้อนมากนักอ่ะเช่นกลุ่มพวกเดนต้าไมซินอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ก็อย่าให้มันระบาดเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้เชื้อใหม่มันมาจากลองไม่รู้มันสายพันธุ์อะไร
2: เ
3: กิดมันดื้อยาขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมฮะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องตามข่าวไปเรื่อยๆ
2: น่ากลัวน่ากลัวเขาไม่รู้ว่าเตรียมเชื้อไว้ทำลายมนุษย์ด้วยกันหรือเปล่าแบบนี้นะมันเหมือนกับ
3: ไปอยู่ในหลอดทดลอง
2: นั่นแหละสิมันอย่างนั้นเหมือนในหนังจริงๆอ่ะมันประมาณนั้นเรามองด้วยปุถุชนคนธรรมดาก็ว่าเอ้าแล้วทำไมต้องขนาดนั้นถ้าต้องอยู่ในหลอดทดลองแล้วมันจะทำสงครามเชื้อโรคอ่ะใช่ไหมเราก็คิดเป็นเรื่องของสงครามเชื้อโรคไปเลยอ่ะเชิญคุณหมอว่าต่อครับ
3: โอเคครับช่วงน้ำท่วมเนี่ยนะฮะมันมีภัยอันตรายแบบหนึ่งที่มานะครับนอกจากฮ่องกงฟุตน้ำกัดเท้านะผมเห็นคนเป็นน้ำกัดเท้าเยอะมาก
2: เยอะๆใช่ครับ
3: น้ำท่วมเยอะมากเลยเพราะว่าแช่น้ำกันนานนะฮะแล้วก็จะมีอันตรายอีกอันหนึ่งครับ
2: ขาบแมงป่องแมลง

0: คที่มันมีพิษทั้งหลายไม่ถึงตายอันนี้ไม่ถึงตายครับผม
1: ก็มีบางอย่างบางคนตายครับ
0: โอ้บางทีแพ้ตาถึงตายด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ใช่เพราะนั้นวันนี้ก็จะเอามาสรุปเลือกตัวเด่นๆมาน
0: ะครับ
1: ว่ามันมีตัวไหนบ้างที่แบบต้องเฝ้าระวังเลยนะแล้วต้องทำยังไงช่วงน้ำท่วมเนี่ยเพราะว่ามันก็หนีเหมือนเรานี่แหละมันก็หนีเหมือนเราม
0: ันก็เอาตัวรอดเหมือนกัน
1: เอาตัวรอดเหมือนเรานี่แหละนะ
0: ครับ
1: ไปดูตัวแรกกันเลยนะฮะตะขาบครับนี่อันนี้ตัวแสบ
0: โอ
1: ้
0: ตัวนี้ตัวแสบสุดเลย
1: นะเวลากัดเนี่ยมันจะเป็นรอยเขี้ยว2จุดนะพอโดนกัดไปปุ๊บเนี่ยมันจะปวดแสบปวดร้อนทันทีเลยนี่เป็นลักษณะสำคัญมาเลยนะโดนจึ๊บนะฮะมันจะปวดแสบปวดร้อนบวมแดงเห็นรอยเขี้ยว2จุดนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็อาจจะมีอาการชารอบแผลได้ด้วยนะครับภาวะแทรกซ้อนเนี่ยข้อดีก็คือมันเจอได้ไม่บ่อยยกเว้นว่าคนแพ้เยอะๆจริงๆอ่ะนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวตะขาบกัดจนตายอ่ะมันจะปวดนะครับมันจะปวดแต่ว่าต้องระวังว่าแผลเนี่ยอาจจะติดเชื้อภายหลังนะครับโดยเฉพาะเมื่อเกาหรือสัมผัสกับน้ำสกปรกนะครับการดูแลเบื้องต้นหลังจากโดนตะขาบกัดเนี่ยให้ล้างน้ำด้วยสะอาดล้างน้ำสะอาดและสบู่นะฮะประคบเย็นผ่านผ้านะครับยกอวัยวะที่บวมให้สูงนะฮะให้พาราเซตามอลบรรเทาปวดนะครับถ้าปวดมากเนี่ยหมออาจจะจำเป็นต้องฉีดยาชาเฉพาะที่ครับก็ไม่จำเป็นจะต้องให้ยาปฏิชีวนะทุกรายนะครับแล้วก็ไม่มีเซรุ่มคือการให้ยาปฏิชีวนะก็ต้องดูว่าบางทีอาจจะมีเริ่มมีหนองอะไรเงี้ยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็แค่ประคับประคองนะฮะแต่ว่ามันจะค่อยๆผ่านไปต้องอดทนนิดนึงนะครับสำหรับตะขาบนะครับข้อดีคือปวดรุนแรงแต่ไม่ค่อยเสียชีวิตนะครับตัวที่สองครับแมงป่องนะแมงป่องก็ปวดแสบเหมือนกันนะครับโดนเข้าไปก็ปวดแสบจี๊ดทันทีอาจมีอาการชาแต่ว่าจะบวมแดงไม่มากนะฮะแม้จะปวดมากไอ้ตรงนี้จะเป็นจุดที่อาจจะใช้แยกจากไอ้ตัวตะขาบนะตะขาบอาจจะมี2รอยแมงป่องเนี่ยจะมีรอยเดียวรอยเล็กๆนะฮะปวดมากแต่ว่าจะไม่บวมนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีอาการเฉพาะที่นะครับแต่บางแมงป่องบางชนิดมีพิษก็อาจจะทำให้มีอาการเหงื่อออกมากน้ำลายอาเจียนออกมากนะครับกล้ามเนื้อกระตุกหัวใจเต้นผิดจังหวะก็มีนะครับโดยเด็กเนี่ยจะมีอาการรุนแรงกว่าผู้ใหญ่การรักษาก็คือถ้าโดนก็ต้องล้างแผลและประคบเย็นผ่านผ้านะครับถ้าอยากจะปวดนะครับก็รักษาก็คล้ายๆกับแมงป่องคล้ายๆกับตะขาบเหมือนกันนะครับแต่ว่าแมงป่องเนี่ยก็บางชนิดเนี่ยมีเซรุ่มแต่ว่าจะไม่ใช่แมงป่องที่พบทั่วไปในประเทศไทยนะครับก็จะเจอน้อยที่อาจจะต้องใช้เซรุ่มนะครับตัวที่3ครับอันนี้กระโดดกันเยอะฮะแมงก้นกระโดกฮะแมงก้นกระโดกหรือด้วงก้นกระโดกนะครับ
0: ครับ
1: ตัวมันเองเนี่ยจะไม่ได้กัดหรือต่อยนะครับจากแต่พิษที่ชื่อว่าเพเดรินจากตัวแมลงเนี่ยจะทำให้ผิวหนังอักเสบเมื่อถูกบี้หรือถูบนผิวหนังอันนี้แสบก็คือมันไม่ได้กัดมันเดินเราลำคาญปุ๊บเราไปตบพวกบี้เข้าไปเรียบร้อยเลยฮะนะครับโดยอาการเนี่ยมักจะเกิดหลังสัมผัสประมาณ24ชั่วโมงนะฮะมันจะเป็นผื่นแดงแสบมีลักษณะเป็นทางยาวคล้ายรอยไหม้นะฮะต่อมาอาจจะมีตุ่มน้ำหรือตุ่มหนองนะฮะตำแหน่งที่มักจะเจอก็คือข้อพับฮะเป็นผื่นคู่กันตรงตำแหน่งที่ผิวหนังประกบกันนะเคสเนี้ยผมเจอเมื่อวานตรงรักแร้เลยฮะนะครับประกบกันอย่างนี้เลยนะครับเป็นแมงข้นกระดกเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ภาวะแทรกซ้อนเนี่ยอาจจะเกิดรอยดำหลังการอักเสบหรือเกิดการติดเชื้อตามมานะครับการรักษาก็คือให้รีบล้างผิวหนังด้วยน้ำสบู่และสะอาดประคบเย็นนะฮะผื่นแดงระยะแรกเนี่ยก็อาจจะใช้ครีมสเตียรอยด์ระยะสั้นได้แล้วก็ถ้ามีแผลผุพองก็อย่าไปเจาะน้ำเองนะฮะถ้ามีเหมือนจะมีติดเชื้อเนี่ยอาจจะต้องให้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วยนะครับเพราะนั้นถ้ามีแมลงมาเกาะเรานะอันนี้แนะนำว่าให้เป่าออกหรือปัดออกนะอย่าไปตบหรือบี้หรือถูนะฮะเพราะอาจจะเป็นแมงก้นกระดกก็ได้ใครจะไปรู้นะครับนะก็ให้ปัดเอาปัดเอานะครับข้อตัวที่4ครับผึ้งต่อและแตนอันนี้ทุกคนรู้จักกันดีนะฮะเวลาโดนต่อยปุ๊บเนี่ยก็จะมีอาการบวมแดงนะฮะบวมบางรายเนี่ยบวมมากต่อเนื่องหลายวันนะเพราะว่าผึ้งอ่ะจะทิ้งเหล็กในไว้นะครับ

0: ก็ภาวะแทรกซ้อนเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คืออาจจะเกิดจากการอาจจะเกิดการแพ้รุนแรงได้ที่อยู่กับพิษของตัวผึ้งสองแตนนะครับโดยอาการแพ้รุนแรงเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นผื่นลมพิษทั่วตัวนะครับหน้าและคอบวมหายใจลำบากความดันตกอันนี้บางคนเสี่ยงชีวิตได้เลยเพราะบางทีตัวต่อและแตนมันจะต่อยซ้ำๆนะฮะมันจะลุมกันเป็นโดนหลายๆจุดเข้าไปเนี่ยบางคนเสี่ยงชีวิตได้นะครับการรักษาเนี่ยก็ต้องรีบเอาเหล็กไหลออกให้เร็วนะครับล้างแผลประคบเย็นให้ยาแก้ปวดยาแก้แพ้เฉพาะที่นะครับแนะนำนะฮะถ้าเป็นเยอะๆบวมเยอะเนี่ยให้รีบไปโรงพยาบาลเพราะว่าผึ้งต่อแตนเนี่ยต้องสังเกตอาการถ้ามีอาการแพ้รุนแรงเนี่ยจะต้องให้การรักษาทันทีนะฮะไม่งั้นจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ตัวที่5ครับมดกัดหรือต่อยนะฮะโดยเฉพาะมดคันไฟนะก็จะมีอาการแสบคันบวมแดงต่อมาจะเกิดตุ่มน้ำได้นะครับก็ภาวะแทรกซ้อนก็ถ้าเกาเป็นแผลและติดเชื้อนะครับก็จะทำให้มีติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนการรักษาก็ล้างผิวหนังประคบเย็นนะครับใช้ยาแก้แพ้ครีมสเตียรอยด์ระยะสั้นนะครับให้ยาปฏิชีวนะเมื่อมีหลักฐานการติดเชื้อนะครับและตัวสุดท้ายครับตัวที่6ครับนอนบุ้งนะฮะคือผลของดอกบางชนิดอันนี้เจอเยอะเลยโรงพยาบาลที่ไปอยู่โรงพยาบาลสนามเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็หนอนบุ้งเนี่ยจะมีอาการคันแสบผื่นแดงนะฮะมีลมพิษหลังสัมผัสขนนะฮะบางรายเนี่ยจะมีผื่นหลายตำแหน่งจากขนที่ติดเสื้อผ้านะครับ อาการแพ้รุนแรงก็จะไม่บ่อยนะฮะการรักษาส่วนใหญ่ก็ไม่ถูหรือเกานะฮะให้ใช้เทปกาวแตะเบาๆเพื่อยกขนออกจากผิวหนังอันนี้เป็นเทคนิคนิดนึงนะฮะเทปกาวแตะเบาๆหรือขนออกแล้วเพราะถ้าเรายิ่งไปถูมันยิ่งจะกระจายพิษนะฮะแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่นะฮะเปลี่ยนและซักเสื้อผ้าที่สัมผัสประคบเย็นใช้ยาแก้แพ้หรือสเตียรอยตามความเหมาะสมนะครับผมนะฮะแล้วก็โดยอันตรายที่อาจจะต้องรีบไปโรงพยาบาลก็คือมีอาการแพ้รุนแรงนะครับหายใจลำบากเสียงแหบแน่นคอลิ้นหรือคอบวมนะ
1: ครับ
0: หน้ามืดเป็นลมมีลมพิษทั่วตัวนะครับปวดกล้ามเนื้อมากปัสสาวะสีเข้มหรือออกน้อยถ้ามีอาการปวดตาตามัวแผลบวมแดงเร็วร่วมกับไข้ก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลอาการพวกนี้นะครับหรือกด1669นะครับสำหรับการป้องกันก็ต้องตรวจและสะบัดรองเท้าเสื้อผ้าผ้าห่มก่อนใช้สวมรองเท้าบูทถุงมือเมื่อมีการเก็บกวาดนะครับใช้ไฟฉายตรวจมุมมืดอย่าสอดมือเข้าไปในกองสิ่งของโดยที่มองไม่เห็นนะครับเมื่อถูกสัตว์กัดต่อยให้ล้างน้ำสะอาดห้ามกรีดดูดพิษขันชะเนาะหรือพอกสมุนไพรนะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยครับก็หมอป้าครับหลายตัวเลยวันนี้นะช่วงฝนตกน้ำท่วมนี่ผมเจอเกือบทุกตัวเลยฮะครับทั้งเจอเองทั้งเจอคนไข้ครับผม
1: โอเคครับเรามาระวังกันด้วยนะเรามาระวังกันด้วยโอเคครับให้คุณหมอมกรท่านพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเปิดสปอร์ตชุดหนึ่งเหมือนเดิมนะสปอร์ตชุดหนึ่งจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่ต้องการปรึกษากับคุณหมอช่วงนี้ขออนุญาตเน้นแพทย์แผนปัจจุบันเลยนะชั่วโมงนี้เน้นแพทย์แผนปัจจุบันเลยนะที่เป็นคำถามด้านสุขภาพถามคุณหมอมกรได้เลยนะเตรียมคำถามไว้ด้วยนะฮะหลังเบรกโทรเข้ามาเบอร์เดิมนะครับ022900473เบอร์เดิมนะครับ022900473แล้วก็ผู้ฟังที่อยู่แถวพันทิพย์งามวงวานนะครับสะดวกต้องการผลิตภัณฑ์ในภัยพิบัติก็สามารถมาใช้บริการได้เลยนะครับที่ร้านเภสัชนิตยาอยู่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะครับร้านเภสัชนิตยาท่านเป็นตัวแทนจำหน่ายของอภัยภูเบศมีผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศทุกตัวแล้วก็ท่านขายราคาที่เรียกว่าไม่แพงให้คำปรึกษาได้ด้วยนะครับหลังเบรกโทรเข้ามาได้นะครับช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอต1ชุด022900473ครับ
2: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
3: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
4: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
2: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
3: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ ้ทำไมครับ
5: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
3: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
3: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
3: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
6: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคครับขออนุญาตเพิ่มเบอร์นิดนึงแล้วกันนะท่านที่ต้องการติดต่อกับอภัยภูเบศนะครับทั้งเรื่องของการสอบถามการใช้สมุนไพรต่างๆนะหรือสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศใช้เบอร์ call center ของโรงพยาบาลได้นะครับ02 02 02 02ครั้งนะครับ02 02 87710เป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับ02 02 87710เป็นเบอร์อัตโนมัตินะเบอร์ต่อ1รู้สึกจะเป็นเบอร์ที่ให้คำปรึกษาต่อ2เป็นฝ่ายขายก็คุยได้เลยนะครับช่วงนี้อุตุเตือนฝนตกพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะติดตามข่าวกันด้วยนะครับ9ถึง13จะมีฝนในหลายพื้นที่แล้วก็อากาศแปรปรวนติดตามข่าวกันด้วยเปิดสายครับผู้ฟังครับผู้ฟังที่ต้องการจะปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะครับเชิญครับเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะครับ02 290 0473รับทีละท่านทีละท่านนะครับเชิญครับผู้ฟังที่รออยู่นะต้องการที่จะถามคุณหมอมะกรเชิญเลยครับเชิญเลยครับตอนนี้เปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถามโดยตรงกับทางคุณหมอนะครับเราจะรับทีละท่านนะรอให้วางสายแล้วก็ถามได้ติดโทรได้สายนี้จากไหนครับ
7: จากเพชรบุรีค่ะ
1: เพชรบุรีเชิญครับคุณหมอมะกรฟังอยู่ครับ
7: ฉันมีอันนี้แบบว่าเป็นกระดูกทับเส้นเมื่ออายุ34นะแล้วผ่าตัดมาแล้วมาจนอายุ60ประมาณ65มันจะมาอักเสบอีกตอนที่แรกนั่นหายมาสนิทเลยแล้วตอนนี้มันปวดมากเลยแล้วก็ไปขูดหินปูนมาแล้วก็มาเป็นหัวใจตีบเอ้ยหัวใจได้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันก็ผ่าตัดหัวใจมาแล้วมันปวดมากตอนจนไม่รู้สึกว่ามีอาการปวดของกระดูกทับเส้นนี่เลยพอผ่าตัดมาแล้วทางหัวใจนี่หายกระดูกทับเส้นมันก็ปวดขึ้นมาใหม่ตอนนี้มันแย่มากเลยมันเป็นเหมือนอย่างกับกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ขาดด้วยเดินไม่สะดวกแล้วก็ปวดหลังงอ
1: mm-hmm.
7: ยกตัวไม่ขึ้นนะแล้วก็ปวดใจสะโพกปวดตำขาเนี่ยช้ามาเลย
1: อ
7: ันเกี่ยวกับเบาหวานด้วยเปล่าไม่ดูนะมีเบาหวานด้วย
1: เป็นเบาหวานด้วยนะครับ
7: อยากถามคุณหมอว่าเอ้นี่เราก็รักษามาทุกอย่างที่หมอแนะนำมานะแล้วก็มาเป็นอย่างนี้แล้วคุณทำตัวยังไงเนี่ยจะอยู่ยังไงได้เนี่ยมันปวดมากเลยอ่ะ
1: ครับ
7: อาจารย
0: ์ตอนนี้ถ้าฟังก็คือเป็นอาการปวดหลังร้าวลงขาใช่ไหมฮะ
7: ใช่ค่ะ
0: เห็นไหมฮะข้างซ้ายหรือขวานะฮะ
7: เป็นทั้งสองข้างเลยค่ะ
0: ข้างขาอ่อนแรงยังครับ
7: อ่อนแรงด้วยอ่ะมาอ่อนแรงเมื่อผ่าตัดหัวใจเนี่ย
0: คือขาอ่อนแรงแต่ยังยกได้ยังเดินได
7: ้ได้แต่ว่ามันเดินลำบากมากเลยขามันแข็งรู้สึกขามันแข็งแต่พอเราจะพับมันก็พับลงไปเลยหัวเข่าจะ
0: กระดกปลายเท้าได
7: ้ได้ทำได้ฉันก็จะบริหารอยู่กระดกได้งอได้ทุกอย่างแต่ว่าเดินจะปวดมีปัญหาหรื อยากจะถามว่ามันคุณจะใช้ชีวิตยังไงหมอก็บอกว่าต้องรักษาตามอาการแล้วก็ทำขูดหินปูนพาแล้วก็ทำทุกอย่างที่หมอแนะนำมา
0: คือหมอเขาบอกผ่าอีกไม่ได้แล้วใช่ไหม
7: เขาชวนพาเหมือนกันเดี๋ยวนี้ฉันก็อายุเยอะแล้วลูกก็บอกว่าแม่จะพาทำไมอีกอะแม่ก็เหมือนยังให้เราอดทนนะกินยาตามอาการอะไรเงี้ย
1: โอเคหมอให้พาแต่ว่าเรากับครอบครัวพิจารณาแล้วยังไม่อยากพา
7: ก็พาตัดหัวใจมาตั้งเมื่อปีที่แล้วเดือนกรกฎา
1: คมนั่นแหละเข้าใจเข้าใจก็ตกลงว่ายังไม่อยากพาว่างั้นเถอะ
7: ว่างั้น
1: อาจารย์หมอแนะนำให้พา
7: หมอถามว่าพาไหม
1: โอเค
7: เหม
1: ือ
7: นจะก็เหมือนจะถามว่าไม่เห็น
1: โอเคฟังหมอครับ
0: ก็คือถ้าฟังดูอาการเนี่ยถ้าไม่ผ่าก็ต้องอดทนเอาเยอะๆปรับตัวเยอะๆ
7: ใช่โอ้ใช่เป็นลำบากมาก
0: เพราะว่าโครงสร้างคุณป้าทรุดตัวนะครับกระดูกหลังจะทรุดมากก็คือไอ้ที่ผ่านี่หมายถึงผ่าหัวใจหรือผ่าหลังนะผ่าหลังแล้วยัง
7: ผ่าหลังที่ผ่าตั้งอายุ34แล้วมันหายตั้งนิดมาจนอายุ65เนี่ยแล้วมันปวดอีก
1: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคหมอฟังเข้าใจแล้วโอเคฟังคุณหมอครับเชิญครับ
0: คือถ้าเป็นแบบเนี้ยผมว่าที่คุณหมอเขาบอกผ่าไหมเนี่ยแสดงว่าคุณป้าเนี่ยมีข้อบ่งชี้ผ่าตัดแน่นอนแหละพอถึงชวนนะ
7: ครับ
0: มันปวดมากคือการผ่าตัดเนี่ยมันก็คือเอาไอ้กระดูกที่มันกดทับอ่ะออกนะฮะสิ่งที่จะได้มาคือคุณป้าก็จะส่วนใหญ่ปวดก็จะดีขึ้นนะเพราะมันกดทับแล้วมันไปเอาออกใช่มั้ยล่ะแต่ว่าแน่นอนแหละการผ่าตัดทุกอย่างเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงแต่ไอ้ความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นส่วนที่เราก็พอจะควบคุมได้หมอก็ถึงชวนนะฮะคือคุณป้าถามว่าจะทำตัวอย่างไรสมมติถ้าเราไม่ผ่านะสมมติเป็นตายเราก็ไม่ผ่านนะอย่างนี้นะคุณป้าฟังให้ดีนะ
7: จ้า
0: ถ้าเป็นตายป้าก็ไม่ผ่าคุณป้าต้องอดทนและปรับตัวคำว่าประคับประคองคืออดทนและปรับตัวแน่นอนมันจะปวดแน่ครับมันจะปวดครับเพราะว่าโครงสร้างมันทรุดตัว
7: ใช่ตอนนี้มันจะก้มเอาตัวย
0: ื
7: ด
0: จ
7: ะไปขึ้นเลยละ
0: ใช่เราต้องปรับตัวครับปรับตัวก็คือเราต้องใช้งานเขาเยอะไม่ได้เลยจะก้มจะยกนั่งนานๆก็ไม่ไหวเพราะนั้นคุณป้าจะลดงานที่ทำลูกที่บอกไม่ให้ผ่าก็ต้องมาช่วยแม่ต้องช่วยดูแลใช่ไหมเพราะว่าถ้าคุณป้าจะทำใช้ชีวิตแบบเดิมมันไม่มีทางออกหรอกครับเพราะว่าร่างกายกำลังส่งสัญญาณแล้วว่าไม่ไหวทนไม่ไหวอีกแล้วนะฮะเพราะนั้นทางออกตอนนี้สมมติถ้าป้าบอกเป็นตายฉันก็ไม่ผ่าเนี่ยถ้าผมจะแนะนำก็คือหนึ่งก็ต้องลดการใช้ก่อนลดแรงที่มากระแทกตรงหลังก่อนให้มันน้อยลงใช่ไหมฮะเหมือนน้ำท่วมอ่ะป้าต้องรอให้ฝนมันหยุดตกก่อนถูกป่ะน้ำมันถึงจะลดอ่ะถ้าน้ำฝนมันยังตกอยู่น้ำจะไปลดได้ไงฮะมันก็ท่วมอยู่งั้นแหละเหมือนกันไอ้ปวดเนี่ยสิ่งแรกเลยคือต้องลดการบาดเจ็บก่อนไงลดการบาดเจ็บทำไงก็ต้องพักงานที่ทำก้มยกนั่งทำไงอันนี้คุณป้าต้องออกแบบวางแผนคุยกับครอบครัวขอความช่วยเหลือไม่รู้แหละ
7: ใช่ตอนที่กำลังพักฟื้นตอนที่กำลังพักฟื้นผ่าตัดนี่ฉันออกไปเดินนะแรกเมื่อ
0: แล้วก็ใช้ยาช่วยยาที่จะใช้อ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นยาลดอักเสบแก้ปวดรากประสาทนะครับเราก็จะใช้ยาช่วยแล้วก็พักจนกว่ามันจะดีขึ้นสมมติถ้ามันดีขึ้นถือว่าโอเคประสบความสำเร็จใช่ไหมถ้าดีขึ้นในระยะต่อมาคนไข้ก็ต้องวางแผนว่าเราจะใช้งานให้น้อยลงได้อย่างไรเพราะถ้าเรากลับไปทำเหมือนเดิมอีกก็จะปวดอีกครับอันนี้คือวิธีการรักษา
7: ทำเหมือนเดิมก็คือที่พูดถึงว่าตอนผ่าตัดหัวใจมาแล้วเนี่ยนะจะไปเดินน่ะแรกๆก็เดินดีนะตอนนี้เดินน่ะรู้สึกว่ามันจะปวดร้าวดำหลงสะโพกหลงขา ขาก็นืดกล้ามไม่ใช่จะออกฉันมีความรู้สึกว่าหลงท่าไปแบบนี้เยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยกูจะเดินไม่ได้อ่ะมันจะเป็นไปได้
0: ตอนนี้ฮะก็ผมพยายามจะบอกคุณป้านี่ไงครับว่าถ้าคุณป้าไม่อยากจะผ่าเราต้องปรับตัวครับคุณป้าเข้าใจตรงนี้ไหมครับเคลียร์เปล่า
7: ใจฟังอยู่ค่ะหวังอยู่ค่ะ
0: เข้าใจนะคือผมรู้แล้วครับว่าคุณป้า
7: เดินนี่เฉียนบอกว่าเดินแล้วมันก็ปวดนี่เขาว่าไม่ก็ต้องเดินแล้วไม่เดินก็มันก็ยิ่งยืดเขาว่างั้นอีก
0: คือเราต้องลด
7: ยังไงทับตัวยังไง
0: เราต้องลดงานที่ต้องก้มต้องยกหรือนั่งนานๆลงนะ
7: ต้องลดการละหมาดจะนั่งงานด้วยว่าอ่ะนั่งก็ไม่ใช่ว่าทำงานหนักกันนะนั่งทำอะไรทำการตีมืออะไรนิดๆเดี๋ยวนอนอย่างเงี้ยแต่นั่งนานก็มีมั่งบางครั้งเผลอๆก็เป็นสักชั่วโมงสองชั่วโมงได้ลุกขึ้นแต่ตัวก็เป็นท่านั่งแหละลุกเลยยืดตัวไม่ขึ้นไม่ออกนั่งอยู่ไงก็ลุกขึ้นม
0: า
7: แต่ยืดบางทีมันจะออกอะ
0: ถ้าพักเต็มที่แล้วประคับประคองเต็มที่แล้วไม่ดีขึ้นก็ต้องปรึกษาเรื่องการผ่าตัดจริงๆนะครับ
7: จ้ะ
0: โอเคน้องน่าจะเท่านี้นะฮะครับ
7: จ้าจ้ะขอบคุณมาก
1: ครับโอเคให้กำลังใจครับโอเคครับ
7: จ้าจ้า
1: บางที
7: คุณบรรลมด้วย
1: ครับโชคดีครับโชคดีครับก็สู้ให้เต็มที่สู้ให้เต็มที่แล้วค่อยว่ากันโอเคครับครับ
7: ต้องสู้ทีก็สู้บนปีอย่างเงี้ยสู
1: ้ครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับบางอย่างก็เข้าใจกันและกันเนาะมันเกินรักษาเต็มที่แล้วดูแลเต็มที่แล้วถ้ามันไม่ไหวก็ต้องพิจารณาสเต็ปต่อไปเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหล
8: สวัสดีค่ะคุณบรรลม
1: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
8: บรรลมสวัสดีค่ะคุณหมอ
0: สวัสดีครับ
8: อยากจะถามคุณหมอเกี่ยวกับพ่อจ้ะ
0: ครับเชิญคร
8: ับก็หมอให้กินยาเสริมธาตุเหล็กพอก็กินแล้วก็จะท้องเสียคุณหม
0: อ
8: เสียแล้วก็จะปวดท้องด้วย
0: คร
8: ับอยากจะถามคุณหมอว่าถ้าเราไม่กินยาเสริมธาตุเหล็กเนี่ยจะกินอาหารแทนได้ไหมคุณหมออ
0: าจจะไม่พอคือผมคิดว่าคุณพ่อน่าจะมีโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กอ่ะ
8: ใช่จ
0: ้
8: ะ
0: นะครับเพียงแต่ว่ายาที่คุณหมอเขาให้เนี่ยต้องไปดูว่ามันมีฟอร์มอื่นไหมเพราะว่าบางตัวกินแล้วมันจะท้องผูกบางตัวก็ปวดท้องท้องเสียแบบที่คุณป้าว่าก็มีนะครับต้องปรึกษาคุณหมออาจจะเปลี่ยนยาใหม่ฮะครับ
8: อ๋อให้บอกหมอให้เปลี่ยนยาใหม่ใช่ไหม
0: ก็เอาอาการเนี้ยไปเล่าให้หมอฟัง
1: ไปปรึกษา
0: บอกกินยาแล้วปวดท้องท้องเสียนะครับเขาอาจจะแนะนำยาตัวใหม่หรือถ้าไม่มีเขาอาจจะให้ไปซื้อข้างนอกอะไรเงี้ยที่มันเป็นสูตรอื่นแบบเนี้ยครับ
8: หมอแล้วยาที่เขาประกาศขายตามท้องตลาดกินได้ไหม
0: ผมว่าลองปรึกษาคุณหมอดูก่อนดีกว่าครับเพราะว่าเท่าที่ผมฟังอ่ะข้อมูลมันยังน้อยอยู่เพราะการเสริมธาตุเหล็กจริงๆมันมีได้หลายโรคนะแต่ว่าหลักๆจริงๆอ่ะมันจะมาจากการเป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กผมว่าลองไปปรึกษาคุณหมอดูก่อนดีกว่าครับนะฮะเพราะว่าเขาจะได้รู้ไงว่าเขาให้ยานี้มาแล้วแล้วมันไม่ดีมันยังไงเพราะว่าเขาต้องติดตามเรื่องผลเลือดอยู่แล้วฮะครับ
1: เนาะ
0: เนาะ
1: กล้าๆหน่อยกล้าๆหน่อยคุยเลยเนาะไปปรึกษาเลยครับครับหมอนัดอีกเมื่อไหร่อ่ะหมอนัดอีกเมื่อไหร
8: ่4เดือนจ้ะ
1: อีก4เดือน
8: จ้ะ
1: คุณหมออีก4เดือน
0: ไปก่อนนัดได
1: ้ไปก่อนนัดได้นะไปก่อนนัดได้นะครับ
0: ไปก่อนนัดได้ครับ
1: โอเคครับโชคดีครับ
0: คร
8: ับ
1: บางทีเราก็รอไม่ได้ก็ไปก่อนนัดได้นะครับเชิญขอนแก่นปิดขอนแก่นช่วยปิดเพลงอะไรด้วยนะ
9: จากขอนแก่นครับภาวะโพรงจมูกคืออะไรครับมะเร็งโพรงจมูกคืออะไรครับ
1: หมอฟังทันไหม
0: มะเร็งโพรงจมูกเหร
1: อถามว่าอะไรนะ
9: มะเร็งโพรงจมูกครับภาวะมะเร็งโพรงจมูก
1: มะเร็งโพรงจมูกคืออะไรอ๋อโอเค
0: ก็ตรงตัวตามชื่อเลยมะเร็งโพรงจมูกก็คือเป็นลักษณะของเนื้องอกอะนะที่มันอยู่ในโพรงจมูกนะฮะก็ทำให้มีอาการลุกลาม นะฮะบางทีอาการแรกๆเนี่ยบางทีแยกยากเหมือนกันนะครับมาด้วยอาการแบบคล้ายๆไซนัสอักเสบอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยอาการหลักๆก็จะเริ่มมีการผิดปกติทางเดินหายใจนะครับมีก้อนนะครับในแง่ของการวิจัยอะไรแบบนี้มีเลือดออกนะครับในโพรงจมูกได้ถ้าวินิจฉัยก็ต้องอาจจะซีทีสแกนนะครับวางแผนตัดชิ้นเนื
1: ้
0: อการรักษาก็ใช้แสงเคมีบำบัดนะครับผ่าตัดใช้แสงเคมีบำบัดนะครับผม
1: โอเคครับ
0: ครับ
1: จากขอนแก่นคงพอเข้าใจเนาะไม่รู้จะถามไปทำไมโอเคฮะอะไรเป็นไรฮะเป็นความรู้ปะเชิญครับท่านอื่นที่รออยู่ต่อได้เลยครับตอนนี้สายว่างแล้วนะฮะเชิญครับต่อได้เลยครับครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
10: คุณหมอจะถามว่ายาฉีดยากันบาดทะยักคุ้มได้กี่ปีคะ
0: ทะยักก็5ปีเอาแบบชัวร์นะ
1: อย่างน้อย5ปี
0: ชัวร์5ปีครับผม
10: ฉีดเพิ่งไปฉีดมาได้2ปีก็อยากจะถามให้รู้ไว้เผื่อมันโดนอะไรกัดอีกจะได้บอกกับหมอถูก
1: โอเคครับจำปีจำเดือนไว้ก็ดีนะเวลาเขาถามเราจะได้แจ้งได้เราฉีดครั้งสุดท้ายเมื่อวันนี้โอเคดิ
0: ใช้วันไหน
1: หมอจะได้วินิจฉัยได้นะครับโอเคเน
10: า
1: ะโชคดีครับคร
10: ับ
1: ครับโชคดีครับพี่น้องเราก็ควรจะรู้เหมือนกันมันจะได้ให้คุณหมอได้ประเมินได้นะครับเวลามีปัญหาเรื่องบาดแผลเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
11: มาเราค่ะโทรไปจากเกาะพังงานนะคะ
1: เกาะพังงานโอ้เกาะพังงานเชิญครับ
11: ยายเกี่ยวที่ว่ากระดูกกรามขามันหักถึงทีนี้ไปหาหมอเขาไม่ผ่าให้เพราะยายไม่มีญาติ
1: แล้วคำถามคื
11: ออยากจะถามว่าที่เราไปเอ็กซเรย์มันเกี่ยวกันไหมที่ผมยายร่วงเยอะ
1: เอ็กซเรย์มาแล้ว
11: เอ็กซเรย์หลายรอบเลยค่ะ
1: เอ็กซเรย์หลายรอบเลยแล้วผมมันร่วงมันเกี่ยวกันไหมคุณหมอ
0: ไม่เกี่ยวครับผม
1: ไม่เกี่ยวผมร่วงไม่เกี่ยวกับเอ็กซเรย์คุณหมอยืนยันว่าไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วทำแล้วผ่าตัดไม่ได้เพราะว่าไม่มีญาติหรอ
11: หนึ่งยายเป็นคนพัทธินมาจากเชียงใหม่ค่ะแต่ยายไม่มีญาติ
1: แล้วเป็นคนไทยไหมแล้วมีบัตรประชาชนไหม
11: มีค่ะ
1: เอ๊ะคุณหมอมีบัตรประชาชนแล้วสามารถทำไม่ได้หรอ
0: ก็จริงๆก็ผ่าตัดได้เพราะว่าสิทธิ์ก็เป็นบัตรทองอะไรเงี้ยครับอาจจะ
1: หมอเขาบอกหมอว่าไง
11: แต่ว่าเราไม่มีญาติไปดูแลน่าจะเป็นอย่างนี้ค่ะที่เขาไม่ผ่าตัดให
1: ้อ๋อแล้วเราลำบากไหมเนี่ยไม่ผ่าตัดแล้วเราลำบากไหม
11: ลำบากเดินสี่ขาค่ะ
1: ก็หาคนมาดูแลได้ไหมจ้างใครมาดูแลได้ไหม
11: ไม่มีเงินจ้างค่ะ
1: ไม่มีเงินจ้างอีกเนาะ
11: พอกินเงินเดือนละ600ค่ะ
1: ฮะกินเงินเดือน
0: ผู้สูงอายุ
1: เหรอเงินเดือนคนแก่ผู้สูงอายุเน
11: าะ
1: ค
11: ่ะตอนนี้อาศัยศาลาหน้าบ้านเขานอนค่ะ
1: โอ้โอเคก็ลำบากเนาะ
11: ลำบากในขอร้องไปที่มูลนิธิในกรุงเทพที่ว่า1300เขาก็จะช่วยเหลือเงินมาสัก2,500แต่ยังไม่ตกมาเลยเพิ่งขอไป
1: อ๋อรอนิดนึงเนาะ
11: ครับ
1: โอเคครับคุณหมอมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมครับ
0: ก็ผมแนะนำเรื่องกระดูกหักของคุณป้าแล้วกันนะครับก็คือตอนนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงอย่ายืนอย่าเดินเยอะเพราะว่าผมคิดว่ากระดูกคุณหมอเขาคิดว่าคงรักษาด้วยการให้กระดูกมันสมานตัวเองนั่นแหละนะฮะก็เลือกวิธีแบบไม่ผ่าตัดแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้
1: ช้านิด
0: ในการเดินอะไรเงี้ยมันจะไม่ปกติอ่ะเดินไปแล้วอาจจะปวดมากขึ้นอะไรเงี้ยฮะก็แนะนำอย่าเพิ่งเดินเยอะ

0: คนไทยก็ดูแลกันไปท่านอื่นครับท่านอื่นเชิญครับเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีเดี๋ยวในภาค Facebook เนี่ยคุณหมอจะเล่าประสบการณ์ทำสงครามกับน้ำ ใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: แล้วก็มีเรื่องโจโฉแล้วมีเรื่องโจโฉด้วยใช่ไหม
1: ม
0: ี
1: เรื่องโจโฉด้วย
0: มีโจโฉด้วยโอ้โจโฉนี่จดไม่ธรรมดาเรื่องในเรื่องสามก๊กใช่ไหม
1: สามก๊กเราคุยเรื่องสามก๊ก
0: สามก๊กนี่โอ้โหดูเพลินมากเลยผมก็ดูในซีรีส์อยู่นะสามก๊กแต่ไม่เจอตอนยังไม่เจอตอนที่คุณหมอจะเล่าผู้ฟังครับเหลืออีกประมาณเกือบ10นาทีครับตอนนี้สายว่างครับโทรมาได้เลยนะปรึกษาโดยตรงกับทางคุณหมอมาก่อนนะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
2: ขอถามคุณหมอเนี่ยค่ะความดันที่ว่าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเนี่ยมันจะเป็นมันไม่ปกติหรือคะ
1: ใช่คร
0: ับเป็นธรรมชาติป่ะ
1: มันต้องดูขึ้นเท่าไหร่มันขึ้นเป็นเท่าไหร่ล่ะฮะ
0: เวลามันขึ้นสูงอ่ะตัวเลขสูงอ่ะตัวเลขขึ้นน่ะขึ้นเท่าไหร
2: ่จ้ะเวลามันขึ้นมันขึ้นอยู่ประมาณ140แล้วก็บางครั้ง90นะตัวล่างอ
0: ่
2: ะ
0: แล้วถ้ามันลงมันลงเท่าไหร
2: ่พอมันลงมา95ตัวล่างก็65
0: โอเคครับ
2: แบบนี้มัน
0: เดี๋ยวฟัง
2: ปกติ
0: เดี๋ยวฟังคุณหมออธิบายเดี๋ยวฟังคุณหมออธิบายครับ
2: จ้ะ
1: โอเคคือถ้าฟังดูตัวเลขอ่ะก็ยังดูไม่มีอะไรที่ดูน่าตกใจเท่าไหร่ฮะเพราะว่าถ้าอยู่ในช่วงเรนจ์เนี่ย140นะฮะตัวบางทีขึ้นไปตรงนู้นนะฮะบางทีก็ลงมา90นะฮะอันนี้ต้องดูอาจจะต้องไปดูค่าเฉลี่ยนะฮะว่าเฉลี่ยมันจะอยู่กับที่ประมาณเท่าไหร่แต่จะเห็นว่าตัวคัทพอยต์อ่ะมันยังไม่เกิน140-90นะครับเพราะนั้นก็อาจจะต้องดูค่าเฉลี่ยว่าค่าเฉลี่ยมันประมาณเท่าไหร่ถ้าอยู่สัก120-80ก็ปกติดีครับเพราะบางที
2: มัน120-80นี่เป็นบางวันอยู่ค่ะ
0: โอเคๆเดี๋ยวเข้าใจคุณหมอเข้าใจมันจะแกว่งๆอยู่ในระหว่างนี้เดี๋ยวฟังคุณหมอต่อนิดนึงนะ
2: จ้า
1: เพราะนั้นอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ครับผมแนะนำอย่างนี้ว่าให้วัดความดันในเวลาเดิมทุกวันเวลาไหนก็ได้จะตื่นนอนตอนเช้าหรือจะก่อนนอนก็ได้นะครับวัดเวลาเดิมทุกวันสองคือเวลาก่อนจะวัดเนี่ยต้องนั่งพักก่อนอย่างน้อย5นาทีนั่งเฉยๆหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆนะครับแล้วก็สอดแขนเข้าไปพันคัพนะฮะให้มันแน่นพอดีนะฮะแล้วก็กดวัดนะทำแบบเดิมทุกวันอย่าให้ตำแหน่งของแขนมันสูงหรือต่ำไปให้อยู่ในระดับประมาณหัวใจ
2: yeah.
1: นะฮะก็เราต้องคาลิเบรตเทคนิคต่างๆเนี่ยให้มันเข้าที่ก่อนนะให้มันแบบจะเป็นมาตรฐานเหมือนเดิมทุกครั้งอ่ะ มันจะได้เอาค่ามาแปรผลได
0: ้วัดและจดเอาไว้วัดและจดเอาไว้ทุกวันทุกวันทุกวันยังไงต่อแล้วไงต่อแล้วเดี๋ยวหมอเขาแนะนำมาแล้วเหรอ
2: ค
1: ่ะแล้วก็เอามาหาค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเช่นวัดไป5วันก็เอาตัวบนมาบวกกันและหาร5ตัวล่างบวกกันหาร5มันก็จะออกมาเป็นแบบค่าเฉลี่ยซึ่งไอ้ตรงเนี้ยฮะมันจะเอามาพอจะมาประเมินได้ว่าความดันมันประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าฟังดูยังไม่มีอะไรที่ดูอันตรายหรอกครับถ้าฟังคุณป้าพูดนะ
0: ครับ
2: ก็กลัวก็ตก
0: ไม่ต้องตกใจ
2: เพราะว่าวัดตอนเช้าตื่นนอนปุ๊บก็วัด
1: ครับแต่ถ้ากลัวความดันจริงๆ
2: มาจะนอนก็วัด
0: โอเคเดี๋ยวฟังคุณหมออีกนิดนึงเดี๋ยวฟังคุณหมออีกนิดนึง
1: คือถ้าคุณป้ากลัวเรื่องความดันเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องมาแปรผลเป็นการปฏิบัติเนาะเพื่อให้มันปลอดภัยก็ทานจืดมากขึ้นก็กินให้จืดมากขึ้นอย่ากินของที่ปรุงแต่งใช่ไหมฮะลดเกลือลดน้ำปลาลงอย่าปรุงแต่งกินให้จืดกินผักให้มากก็ดีฮะมันพอคุมเดี๋ยวก็ลงฮะผมป้ายังไม่ต้องทานยาแล้วครับครับ
2: คุณหมอเขายังไม่ให้ยาค่ะ
1: ถูกต้องฮะ
0: ครับ
1: ผมก็ยังไม่ให้ฮะแนะนำคุมอาหารไปก่อนติดตามอาการ
0: เดี๋ยวก็ยังไม่ต้องวิตกอะไรทั้งสิ้นเนาะทำใจ

0: ให้สบายสบายไว้ก่อนนะครับบางทีจิตใจเราคิดมากเครียดก็มีผลต่อความดันนะครับโอเคครับสบายใจได้ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับแล้วค่อยมีปัญหาแล้วค่อยโทรมาปรึกษาใหม่เนาะพระท่านไหนก็ได้ครับสวัสดีครับโอเคครับคุณหมอท่านมาทุกคืนวันพฤหัสหลังข่าว4 ทุ่มนะดูแลตัวเองไปสักระยะหนึ่งนะมีผลอะไรอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมก็คุณหมออยู่กับเราตรงนี้นะครับเอ้าสายสุดท้ายด่วนเลยรีบโทรเลยครับสายสุดท้ายต้องรีบโทรนะครับเวลาเหลือประมาณ4 นาทีนะครับ02-290-0473เดี๋ยวพอ5 ทุ่มแล้วคุณหมอจะออกอากาศทาง Facebook อย่างเดียวนะฮะออกเฉพาะ Facebook ส่วนตัวของทางคุณหมอมาก่อนนะครับก็ตามไปฟังกันได้นะเป็นข้อมูลดีๆเล่ากันฟังเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลยครับ
2: หมอฟังอยู่ครับ
0: ปิดวิทยุครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ฮัลโหล
3: ครับ
2: สวัสดีครับคุณหมอไม่ผมจะขอนิดเดียวคือกราบขอบพระคุณคุณบรมแล้วก็อาจารย์หมอเพราะว่าวันนี้ผมเพิ่งได้รับของแล้วครับไม่มีปัญหาอะไรถามอาจารย์หมอครับผม
0: โอเคของได้รับเรียบร้อย
2: ครับผมนาทีใจคำที่อยู่ปทุมที่อยู่ปทุมธานี
0: มีหนังสือไปป่ะ
2: ใช่ใช่ใช่
0: มีหนังสือของโอเคโอเคครับไม่เป็นไรฮะได้รับแล้วก็ดีใจด้วยขอบคุณมากครับ
2: แล้วก็ขอกราบขอนั่นน่ะขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ไปภูเบศทุกคนทุกตำแหน่งทุกหน้าที่นะครับขอให้สู้สู้สู้ครับผมให้กำลังใจครับผม
0: ครับคุณหมอครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ2 นาทีสุดท้ายจะมีใครโทรมาไหมเนี่ยสั้นๆน่าจะพอได้นะต้องรีบโทรนะครับต้องรีบโทรอ่ะถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับฮัลโหลสายหลุดป่ะยังอยู่นี่ฮัลโหลได้ยินไหมครับถึงแทนฮัลโหลคุยไหมไม่คุยนะโอเคไม่คุยก็ไม่คุยครับไม่แล้วฮะโอเคจะคุยไหมเนี่ยผมตัดสายเลยแล้วกันเผื่อจะโทรมาใหม่สายที่โทรมาเมื่อสักครู่เนี่ยมันผมไม่ได้ยินคำตอบเลยนะรู้สึกว่าเหมือนยังอยู่ในสายแต่ว่าไม่คุยเนี่ยนะฮะไม่พูดก็เลยผมเลยตัดสายไปแล้วฮัลโหลได้ยินไหมครับ
4: ได้ยินไหมครับ
0: ฮัลโหล
4: ได้ย
0: ิน ครับถามด่วนเลยครับ
3: เชิญครับ
4: ที่อยากจะถามว่าเวลาเราวัดความดันที่บ้านโอเคมันปกติแต่เวลาเราไปโรงพยาบาลทีไรอ่ะ
0: ขึ้น
4: ทุกทีเลยค่ะ
0: คุณหมออธิบายครับ1 นาทีครับ
3: เป็นเขาเรียกไวท์โค้ดไฮเปอร์เทนชันฮะก็คือโดยหลักการก็คือเราจะต้องจดค่าความดันที่บ้านไปให้คุณหมอเขาดูนะฮะคือถ้าความดันที่บ้านดีก็อาจจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่อาจจะไม่ต้องปรับยาเพิ่มแต่ถ้าความดันที่บ้านมันมีขึ้นลงบ้างไปที่โรงพยาบาลก็สูงตรงนี้อาจจะเป็นข้อมูลที่อาจจะต้องเพิ่มยานะครับต้องจดความดันที่บ้านไปให้คุณหมอเขาดูทุกวันเลยฮะนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากเลยครับผมเขาเรียกไวท์โค้ดในเปอร์เซ็นต์ฮะ
4: ตอนนี้หมอก็ให้จดอยู่แล้วก็หมอก็ยังไม่ได้เปลี่ยนยาก็ยังทานเหมือนเดิม
0: สักระยะหนึ่งทำไปสักระยะหนึ่งก่อนครับ
3: ครับ
0: ครับผม
4: ค่ะ
0: โอเคเคลียร์นะเคลียร์นะจ๊ะ
4: โอเค
0: ครับสวัสดีครับโอเ
3: คขอบค
0: ุณคุณหมอครับให้คุณหมอไปเตรียมตัวออกอากาศทาง Facebook ต่อเดี๋ยวคุณหมอจะเล่าประสบการณ์การสู้กับน้ำในที่ท่วมโรงพยาบาลภัยภูเบศนะครับแล้วก็เรื่องราวของสามก๊กนะเปรียบเทียบเรื่องราวความคิดต่างๆหลังข่าวเนาะไปติดตามข่าวต่อนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำพื้นที่น้ำท่วมขังสูงในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีเร่งระบายออกอ่าวไทยคาดการสถานการณ์จะคลี่คลายต้นเดือนพฤศจิกายนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
10: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
11: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
12: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำพื้นที่น้ำท่วมขังสูงในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีที่มีปริมาณน้ำท่วมขัง 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรออกสู่อ่าวไทยคาดการสถานการณ์จะคลี่คลายต้นเดือนพฤศจิกายน
13: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมภาพรวมโดยมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรามีระดับน้ำสูงจิสดาประเมินพื้นที่ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมขังประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรส่งผลให้จุดบรรจบแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีเอ่อล้นกระทบพื้นที่ตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำประมาณ40เครื่องบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงขณะที่กองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำแล้ว10เครื่องและเตรียมเสริมอีก16เครื่องเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยเพื่อบรรเทาสถานการณ์ในพื้นที่โดยเร็วถ้าสถานการณ์จังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากแม่น้ำบางปะกงมีอุปสรรคเรื่องน้ำทะเลหนุนสูงและลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่แบนราบปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือความร่วมมือไทยเกาหลีใต้พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาขยายโอกาสเรียนภาษาเกาหลีและต่อยอดอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาน
14: ายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะหารือความร่วมมือด้านการศึกษาณกรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีมุ่งส่งเสริมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับโลกการทำงานและเทคโนโลยีในด้านอาชีวศึกษาไทยเสนอขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาไทยและเกาหลีต่อยอดจากความร่วมมือที่มีอยู่ฝ่ายเกาหลีพร้อมร่วมพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่เน้นการปฏิบัติจริงเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมและประยุกต์ใช้ AI พร้อมหารือกับมูลนิธิการศึกษาภาษาเกาหลีนานาชาติสนับสนุนหลักสูตรภาษาเกาหลีฉบับไทยและพัฒนาครูผู้สอนส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาเกาหลีทั้งรูปแบบออนไลน์และผสมผสานขยายโอกาสการเรียนรู้สู่ประชาชนทั่วไปทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต่อยอดความร่วมมือในโรงเรียนขณะที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้สนใจพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสำหรับประชาชนทั่วไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
6: กรมสอบสวนคดีพิเศษจับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์เปิดบัญชีม้ารับเงินกว่า7ล้าน5แสนบาทแอบอ้างเป็นตำรวจหลอกคดีฟอกเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพอ้างเป็นตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐติดต่อทางโทรศัพท์และไลน์ว่าบัญ

0: ที่ธนาคารของผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินก่อนหลอกให้โอนเงินเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ทำให้สูญเงินรวมกว่า7,500,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงทำการสอบสวนจนสามารถจับกลุ่มนางสาวนาตยาอายุ31 ปีและนางสาวสุดารัตน์อายุ26 ปีได้ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยพบว่าทั้ง2 รายเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่ถูกนำไปใช้รับโอนเงินจากผู้เสียหายในเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งพฤติการขบวนการดังกล่าวมีการทำงานเป็นระบบแบ่งหน้าที่กันตั้งแต่โทรหลอกผู้เสียหายส่งต่อให้ผู้ร่วมขบวนการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ผ่านวิดีโอคอลก่อนให้โอนเงินเข้าบัญชีที่เตรียมไว้แล้วโอนต่อหลายทอดและนำไปซื้อหรือแลกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อปกปิดเส้นทางการเงินในคดีนี้เป็นคดีพิเศษที่มีความผิดทั้งช่อโกงนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จฟอกเงินและเปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีโดยมิได้ใช้เพื่อตนเองขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินคดีและขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องน้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำสามนาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำ
1: คำว่าอุทลุงตามพจนานุกรมหมายถึงผิดประเพณีผิดธรรมะนอกแบบนอกทางซึ่งตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยนะคะลูกหลานจะต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่อบุปการีของตนเองไม่สามารถที่จะฟ้องผู้บุปการีของตนเองได้ค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1562 กำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ใดฟ้องผู้บุปการีของตนเองไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญาเว้นแต่ผู้นั้นหรือญาติสนิทของผู้นั้นร้องขอต่อพนักงานอัยการเพื่อให้ดำเนินคดีแทนกฎหมายห้ามผู้สืบสันดานฟ้องผู้บุปการีคำว่าผู้สืบสันดานหมายถึงผู้สืบสายโลหิตลงมานะคะได้แก่ลูกหลานเหลนหรือห้ามฟ้องใครห้ามฟ้องผู้บุปการีนะคะผู้บุปการีหมายถึงผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายทวดการตีความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1562 เป็นบทกฎหมายที่จำกัดสิทธิ์จึงต้องตีความโดยเคร่งครัดคำว่าบุตรจึงต้องหมายถึงบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและคำว่าบิดาก็ต้องหมายถึงบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นเช่นกันบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดานะคะ

ต่อไปนี้กรณีที่1 นะคะก็คือเป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน 2. เป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ก็สามารถเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้ด้วย3ประการดังต่อไปนี้นะคะประการแรกก็คือกรณีที่บิดามารดานั้นได้จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง 2. เป็นกรณีที่บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตรตามกฎหมายและประการที่3กรณีที่ศาลได้มีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาส่วนกรณีของบุตรบุญธรรมนั้นแม้จะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ได้เป็นผู้สืบสายลูหิตโดยตรงจึงไม่เป็นผู้สืบสันดานจึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องห้ามมิให้ฟ้องตามมาตรา1562นี้ค่ะกฎหมายห้ามมิให้ฟ้องทั้งในส่วนของคดีแพ่งและคดีอาญาแต่หากผู้นั้นหรือญาติใกล้ชิดมีเหตุความจำเป็นที่จะต้องยื่นฟ้องผู้บุพการีของตนเองในชั้นศาลก็สามารถยื่นร้องขอให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแทนได้ค่ะหากท่านมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับคดีอุทลุมสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลาหรือโทรศัพท์สอบถามที่สายด่วนหมายเลข1157ค่ะ

0: คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
1: เคย
0: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
1: เคย
0: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
1: ก็เคย
0: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
1: เคย
0: เราอยากให้คุณหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก
2: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
3: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
2: รถมีประกันหรือเปล่าพี
3: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
2: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
3: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
4: ภัยแล้งไม่ใช่แค่ความแห้งแล้งแต่คือหายนะที่ส่งผลกระทบกับพื้นที่การเกษตรเราเลี่ยงไม่ได้แต่เราเตรียมพร้อมรับมือได้ด้วยการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมสำรองน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอคุ้มค่าและปลูกพืชใช้น้ำน้อยให้ผลผลิตมากหากได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
5: ช่วงนี้ฝุ่นละอองเยอะจังยิ่งเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยสุขภาพต้องแย่แน่ๆเลยฝุ่นเยอะขนาดนี้มาจากไหน
2: ก็เกิดได้หลายสาเหตุนะท่อไอเสียรถยนต์ก็เป็นหนึ่งสาเหตุของการเกิดฝุ่นจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์แล้วรถเนี่ยนะควันท่อไอเสียดำมากไปตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ซะบ้างนะจะได้ช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศฝุ่นจะได้ลดลงไง
5: งั้นรีบไปเช็ครถเดี๋ยวนี้เลย
2: ลดฝุ่นคุณช่วยแก้แค่เช็คสภาพรถ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่891กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวัน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีนกกระเรียนตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันก็ไปบินบินด้อมด้อมมองมองแถวกรงของเสือโคร่งตัวหนึ่งเสือโคร่งนี่มันร้ายนะมันกินคนกินสัตว์แต่ไอ้เจ้านกกระเรียนนี่มันไปด้อมด้อมมองมองมันไปหาเรื่องอะไรเนี่ยมันไม่กลัวความตายเลยหรือไม่นะท่านผู้ฟังเพราะว่ามันตาบอดแล้วถูกความอาฆาตแค้นทำให้ตาบอดมองไม่เห็นภัยอันตรายมองไม่เห็นทางออกยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าภายในกับช่วงนิทานพันธนาเรื่องเราธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกและนิทานธรรมบทที่จะพาใจของเราให้ได้ใกล้ครวญอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนเรื่องราวสตอรี่วิกฤตต่างๆให้เป็นบทเรียนของชีวิตทำให้ท่านผู้ฟังสามารถจะมองโลกและตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งได้ในการที่เราฟังธรรมานั้นธรรมฟังที่เป็นเรื่องราวสตอรี่นิทานชาดกบ้างธรรมบทบ้างเนี่ยมันจะเป็นลำดับเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับบุคคลสถานที่การกระทำซึ่งลักษณะที่เป็นเรื่องราวมีบุคคลมันเลยมีอุปมาอุปไมยมีการเปรียบเทียบบุคลาธิฐานเป็นเรื่องของเขาแต่มันก็มาคล้ายๆกับเรื่องของเราลักษณะที่มีความเหมือนๆกันตรงนี้ท่านผู้ฟังมันจึงเป็นการพาใจให้ไกรกรวนเพราะมันฟังแล้วมันน้อมไปฟังแล้วมันเข้าใจไอ้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดจากการไกรกรวนด้วยอัตโนมัติไงพระพุทธเจ้าท่านจึงในบางครั้งในการเทศน์สอนของท่านนั้นก็จึงมีเหตุการณ์เหล่านี้มาปรารภเล่าให้ฟังเทียบเคียงกันได้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนี้นั้นเรียกว่านิทานตะบูฟังคำว่านิทานหมายถึงสิ่งที่มาก่อนเหตุที่เกิดก่อนปรารภเหตุนี้เหตุนี้จึงได้พูดหรือแสดงเทศบัญญัติเรื่องนี้เรื่องนี้ที่เกิดก่อนนั้นเรียกว่านิทานและในการฟังนั้นท่านผู้ฟังเราแยกชุดข้อมูลให้ชัดเจนกันด้วยเพราะว่าบทบัญญัติหัวข้อธรรมะใดๆที่เป็นพุทธพจน์ในบางจุดนั้นนั่นคือหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใช่ไหมบัญญัติเอาไว้ส่วนนิทานที่เป็นรายละเอียดเรื่องราวนั้นส่วนใหญ่จะปรากฏในอัตถกถาหรือว่าในฎีกาหรือว่าในอนุฎีกาซึ่งเป็นข้อมูลชั้นหลังๆชั้นรองๆลงมาจากส่วนที่เป็นพุทธพจน์เป็นพระบาลีเดิมพอเราแยกชั้นของข้อมูลให้ชัดจะทำให้เราสามารถลำดับความสำคัญของข้อมูลที่เราจะนำไปจดจำนำไปทำความเข้าใจได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเราเอาเรื่องในอรรถกถาเป็นหลักเนี่ยท่านผู้ฟังบางทีอย่างเช่นว่าสัตว์ทำไมพูดกันได้หรอพูดกับคนได้ด้วยหรอเนี่ยมันจะมีประเภทเนี้ยหรือเอ๊ะทำไมเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแบบนั้นมันน่าพิสดารจังไอ้ความพิสดารความหลากหลายในเรื่องราวที่เป็นอรรถกถาเนี่ยก็จะมีเยอะทีนี้เราฟังแล้วชุดข้อมูลไหนมันสนับสนุนส่วนที่เป็นพุทธพจน์เป็นพระบาลีเราเอาจุดนั้นแยกชั้นข้อมูลให้ดีส่วนไหนที่ลงกันได้เทียบเคียงกันได้สนับสนุนกันดีส่วนไหนที่มันยังไม่ลงกันยังไม่เข้าใจนั้นก็ยกไว้พอเรามีความรู้เพิ่มขึ้นทำความเข้าใจได้ดีขึ้นอาจจะเข้าใจในแง่ต่างๆเพิ่มขึ้นก็ได้หรือว่าก็ยกไว้เลยเ
ราะว่าเป็นส่วนที่เสริมเติมขึ้นมาไม่ใช่ส่วนหลักแต่อย่างไรอย่างนั้นก็ได้แล้วเรื่องราวที่มีการบอกสอนไว้ในพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระไตรปิฎกและอรรถกถาต่างๆเหล่านั้นท่านผู้ฟังมีหลากหลายมากมายเลยสามารถนำมาปรับใช้กับในชีวิตของเราได้อย่างมากเลยวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะยกตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่งที่มีมาในช่วงรอบหลายเดือนที่ผ่านมาในสังคมบ้านเราและคือการที่เพื่อนที่มีความคุ้นเคยกันคบหากันรู้จักกันมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆแต่พอมาทำธุรกิจเติบโตขึ้นเฮ้ยมีปัญหากันละมีความเห็นไม่ตรงกันละโดยเฉพาะยิ่งเรื่องเงินทองละเอาทำไมเงินมันหายไปไหนไอ้ทำไมธุรกิจทำอย่างนี้ไอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นไอ้จากคนที่รักกันสามัคคีกันคบกันดีกันเอ้าทำไมกลายเป็นแตกกันไม่เข้าใจกันมีปัญหากันถึงขนาดว่าถ้าจะเรียกสำนวนไทยคือไม่ไปเผาผีกันอะหน้าก็ไม่มองคุยก็ไม่อยากคุยไอ้ทำไมมันถึงไปเป็นอย่างนั้นได้เอ้าแล้วจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมซึ่งเหตุการณ์นี้ท่านผู้ฟังไม่ต้องไปดูคนอื่นแล้วดูที่ตัวเราเนี่ยบางทีมันก็เกิดนะพี่น้องเนี่ยบางทีพี่น้อง5ปีไม่คุยกัน10ปีไม่คุยกันแล้วทำไมไม่คุยกันอ่ะก็ไม่รู้ก็ไม่ได้คุยกันเฉยๆอย่างเงี้ยแหละก็งงเหมือนกันนะบางทีพ่อแม่กับลูกเนี่ยนะพ่อกับลูกไม่คุยกันอย่างเงี้ยนะหรือลูกกับแม่ไม่คุยกันอย่างเงี้ยนะบางทีก็จำไม่ได้แล้วว่าโกรธกันเรื่องอะไรแต่ไม่คุยกันนะนั่นน่ะสิแล้วจะกลับมาคุยกันเหมือนเดิมได้ไหมมันมีทั้งที่ได้และไม่ได้หรือสำหรับบางคนนะท่านผู้ฟังงานประชุมญาติอย่างเงี้ยเช่นแต่คนจีนกับวันเจงเม้งไงหรือวันตรุษจีนอย่างเงี้ยนะแต่คนไทยก็เป็นช่วงวันสงกรานต์หรือว่าวันปีใหม่ใดๆก็แล้วแต่ที่ว่าจะมานัดเจอกันคนไทยทั้งที่เชื้อสายจีนและเชื้อสายไทยหรือเชื้อสายอื่นๆใดๆเขาก็จะมีวันที่จะมาเจอกันรวมญาติในวันต่างๆเหล่านั้นเนี่ยบางทีก็ไม่อยากไปญาติฝ่ายนี้ทำไมพูดอย่างนั้นอันเดิมมันมีนะท่านผู้ฟังในครอบครัวในสังคมเรามันเป็นหรือแม้แต่ในที่ทำงานท่านผู้ฟังที่ทำงานที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยนะเรียนจบมาด้วยกันทำงานด้วยกันเอ้าทำไปทำมาเอ๊ะทำไมแบบแกเป็นอย่างนี้ฉันเป็นอย่างนั้นมีปัญหาในที่ทำงานแบบไม่มองหน้ากันไม่ประสานงานกันแผนกนี้ไม่อยากจะไปคุยกับแผนกนั้นเอ๊ะทำไมเป็นงั้นอ่ะก็นั่นสิหรือแม้แต่บางทีเราย้ายที่ทำงานใหม่ย้ายแผนกใหม่อาจจะเลื่อนตำแหน่งไปรับตำแหน่งใหม่เฮ้ยตอนแรกๆมันก็คุยดีนะในที่ทำงานใหม่เอ๊ะจะไปทำไมมันเป็นอย่างนี้มันไม่ชอบเราตอนไหนเอ๊ะหรือเราไปทำให้เขาขัดเคืองตอนไหนเอ๊ะทำไมมันกลายเป็นมีปัญหากันไม่เป็นมิตรภาพกันมีความโกรธกันผูกเวรกันได้แล้วในเรื่องนี้เราจะจัดการอย่างไรวันนี้มีนิทานชาดก3เรื่องท่านผู้ฟังที่อาจจะนำมาเล่าให้ฟังได้นานแล้วนะเป็นหลายๆปีมากเลยล่ะเป็นเรื่องที่ประกอบกันเพื่อที่จะนำเสนอในประเด็นเรื่องของความสามัคคีการที่มิตรภาพมันจะแตกจากกันหรือมันจะเชื่อมกันหรือมันจะดีกันยังไงในเรื่องแรกที่พระพุทธเจ้าได้นำมาเทศน์สอนไว้นั่นก็คือเรื่องของการเชื่อมมิตรภาพกุณฏินีชาดกคำว่ากุณฏินีนั้นก็คือนกกระเรียนนั่นเองท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของนกกระเรียนที่ทำหน้าที่เป็นคนส่งสารให้พระราชาในสมัยก่อนท่านผู้ฟังตอนที่จะมีอินเทอร์เน็ตมีระบบคอมมิวนิเคชันแบบที่เรามีใช้ในปัจจุบันดาวเทียมอะไรเนี่ยเขาใช้นกหรือไม่ก็ม้าในการที่จะส่งสารจากเมืองหนึ่งไปเมืองหนึ่งนกกระเรียนตัวนี้ก็ทำหน้าที่นั้นตัวบังให้กับพระเจ้า
โกศลในสมัยนู้นนะนั่นคือสมัยที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นโพธิสัตว์เป็นพระราชาแล้วก็ครองราชย์อยู่ในเมืองพาราณสีโพธิสัตว์ในชาตินั้นดูฝังก็ได้มอบภารกิจส่งข้อความไปที่หัวเมืองเมืองหนึ่งเพื่อทำภารกิจอันใดอันหนึ่งให้กับนกกระเรียนตัวนี้นกกระเรียนตัวนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีดูฝังในระหว่างที่มันเดินทางไปมันก็ไปตัวเดียวแต่ว่าลูกสองตัวของมันไม่ได้ไปด้วยมันมีลูกอยู่สองตัวนะเจ้านกกระเรียนเนี่ยนะปรากฏว่าลูกของมันที่อยู่ที่เมืองก็มีพวกเด็กในราชตระกูลที่เป็นเหล่าญาติของพระราชานี่แหละในเรื่องเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นญาติแบบไหนญาติสนิทหรือญาติไม่สนิทเช่นอาจจะเป็นลูกของมเหสีคนใดคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นลูกของญาติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของพ่อเกี่ยวกับแม่อะไรอย่างเงี้ยแหละคือจริงๆในเรื่องเขาก็ไม่ได้บอกไว้นะว่าเป็นสายตรงหรือสายไม่ตรงหรือสนิทไม่สนิทอย่างไรแต่ว่าเป็นพวกในราชสกุลมาเล่นในบริเวณที่นกนั่นมันอยู่เล่นไปเล่นมาแล้วก็ไปเล่นกับลูกนกด้วยอ่ะทีนี้เล่นกับลูกนกเล่นไปเล่นมาบีบมันแรงไปหน่อยลูกนกก็ตายลูกนกสองตัวของนกกระเรียนตายทั้งหมดในขณะที่ตัวแม่มันนี่ไปส่งสารส่งเอกสารส่งจดหมายให้พระราชากลับมาเสร็จปุ๊บอ้าวลูกฉันตายแล้วโอ้ลูกทั้งคนเนาะท่านผู้ฟังต่อให้เป็นนกก็เถอะมันก็เสียใจอ่ะมันก็เลยไปสืบแล้วว่าใครมาฆ่าลูกฉันถามคนนั้นถามคนนี้จึงได้ความว่าอ๋อไอเด็กพวกนี้อ่ะมันมาฆ่าลูกฉันใช่ไหมเดี๋ยวเอาบ้างด้วยความแค้นดมฝังคือความแค้นขึ้นสมองนี่นะมันก็ทำให้ตาบอดตาบอดนี่ก็คือไม่ใช่ว่าตามองไม่เห็นนะแต่ว่าการตัดสินใจอะไรต่างมันมืดบอดไปเลยคิดว่าถ้าทำอย่างนี้ฉันจัดการบ้างมีเสือโคร่งตัวหนึ่งดมฝังเขาเลี้ยงไว้ในราชสำนักเสือโคร่งตัวนี้มันดุมากไม่ได้ปล่อยทั่วไปเสือโคร่งตัวนี้เขาก็ล่ามโซ่เอาไว้ไม่ให้มันหนีไปได้ให้มันอยู่แต่บริเวณนี้โดยเลี้ยงแบบว่าเออดูๆแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้มันละกันแต่ปรากฏว่านกกระเรียนด้วยความแค้นนี่นะก็เลยหลอกล่อเด็กสองคนที่ฆ่าลูกตัวเองนี่นะให้เข้าไปใกล้ๆบริเวณที่เสือโคร่งนี่มันอยู่หลอกล่อด้วยอุบายใดอุบายหนึ่งนั่นแหละหลอกล่อเขาไปใกล้ๆเสร็จปุ๊บคืออยู่ในระยะที่เชือกมันจะไปถึงอ่ะแต่เสือโคร่งมันยังไม่ทำอะไรมันยังไม่โผล่ออกมาหลอกล่อเขาไปใกล้ไปใกล้เสร็จปุ๊บคราวนี้กระโดดถีบให้เด็กสองคนนี้ล้มลงวางพอเด็กสองคนนี้ล้มลงเสือโคร่งเห็นจังหวะปึ้งเนี่ยกระโดดมัดเลยเด็กล้มลงมันก็หนีไม่ทันเลยหนีไม่ทันก็เลยถูกเสือโคร่งตะปบปึ๊บกัดคอปึ๊บกินกรวบกรวบเด็กสองคนตายเซ็ตเลยตัววังพอแก้แค้นสมใจแล้วใช่ป่ะคือความที่แบบความอาฆาตความแค้นเนี่ยพอมันถูกปลดปล่อยออกไปเนี่ยมันเลยเริ่มเห็นว่าเอาแล้วแย่แล้วเราคือตอนก่อนทำเนี่ยมันไม่เห็นไม่เห็นว่าอะไรเพราะฉันแค้นนี่จะมาแกทำฉันต้องทำแกบ้างพอทำเสร็จปุ๊บอ้าวแย่แล้วท่านจึงบอกท่านผู้ฟังว่าคือความแค้นเนี่ยไม่ได้จะระงับด้วยความแค้นหรอกหมายถึงว่าแต่แกทำฉันมาฉันทำตอบแกพอทำตอบเสร็จปุ๊บรู้สึกสะใจอยู่เฮ้แต่มาคิดดีเฮ้นี่สิทำไมมันยังไม่หายวะคำว่าไม่หายเนี่ยหมายความว่าสถานการณ์มันไม่ได้ดีขึ้นอะรู้สึกถึงความผิดไงในการที่ว่าเราทำผิดพลาดไปแล้วความผิดมันตามหลอกหลอนอยู่ใช่ไหมล่ะพออึกขึ้นมาเอ้ยฉันมีความผิดนี่หว่าโอ้ยต้องเพ่นละทีนี้จะหนีก็ไปบอกพระราชาก่อนบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วนะลูกของท่านฆ่าลูกของฉันก็เลยฆ่าลูกของท่านต
อนนี้อยู่ไม่ได้แล้วหนีก่อนจะหนีกลับไปอยู่ที่ป่าหิมพานต์พระราชาเลยบอกโอ้อย่าไปไม่เป็นไรเราเจ้ากันแล้วเราเจ้ากันนี่หมายความว่าไอ้คนที่ทำให้เกิดโทษแก่ท่านเนี่ยนะคือเด็กสองคนเนี่ยทำไม่ดีแล้วเนี่ยแล้วท่านก็ได้ทำตอบแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้ทำตอบคำว่าทำตอบเนี่ยต้องวางเป็นแก้แค้นนั่นแหละนะเอาด้วยลักษณะนี้เวรมันสงบระงับลงไปแล้วเจ้านกเรียนท่านอย่าไปเลยพระราชาว่าที่ไม่ให้ไปนั่นก็เพราะว่าต้องการจะให้อยู่ทำหน้าที่ต่อตรงนี้ข้าพเจ้าก็เลยเข้าใจว่าเด็กสองคนนี้อาจจะไม่ใช่ลูกสายตรงก็ได้ในเรื่องก็ไม่ได้บอกไว้อย่างไรก็ตามพอพระราชาบอกอย่าไปเลยอยู่ทำหน้าที่ต่อนกเรียนก็เลยบอกว่าไม่ได้คือมิตรภาพถูกทำลายแล้วเชื่อมต่อกันอีกไม่ได้นกกระริดว่าคือมันทำคืนกันแล้วอ่ะแต่ว่าใจมันเชื่อมต่อกันไม่ได้นกกระเรียนนะเขาบอกว่าใจไม่อนุญาตคือทางกายเราเจ้ากันแล้วก็จริงแต่ใจมันไม่ลงกันแล้วไงขอลาเถอะอย่าไม่อยากอยู่แล้วนี่คือลักษณะของนกกระเรียนนะเป็นสัตว์เดรัจฉานนะบังที่ใจเขาเป็นอย่างนี้แต่พระราชาบอกว่าเอ้ามิตรภาพของคนที่เป็นคนดีๆเป็นสัตว์บุรุษเป็นบัณฑิตมันถูกทำให้มันคลอนแคลนไปแล้วเนื่องจากว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอะในกรณีนี้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นล่ะด้วยความประมาทพลั้งเผลอใดๆก็แล้วแต่เกิดมันโอ้โหผิดพลาดไปแล้วหักเกินไปแล้วแต่ถ้าเป็นคนดีๆเป็นบัณฑิตนี่นะเขาสามารถเชื่อมกลับต่อกันได้นะแต่ถ้าสำหรับคนพาลกับคนพาลนี่แตกกันแล้วเนี่ยมันต่อกันไม่ได้นะเหมือนภาชนะหม้อดินนี่พอแตกกันแล้วมันต่อกันไม่ติดนะแม้พระราชาจะอธิบายปานนี้ก็ตามนกเรียนก็ไม่ยอมดูฟังไม่อยู่หนีไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้เรื่องนี้ก็คือเป็นลักษณะที่ว่ามันจะต่อติดกันไหมในที่นี้นกกระเรียนกับพระราชาต่อกันไม่ติดต่อกันไม่ติดเพราะอะไรเพราะว่าลักษณะการที่จะต่อติดได้ดูฟังมันต้องเป็นบัณฑิตทั้งสองฝ่ายบัณฑิตทั้งสองฝ่ายนี่คือยังไงสมมติเวรมันระงับกันไปแล้วใช่ปะคนหนึ่งก็ต้องรู้โทษคนหนึ่งก็ต้องแสดงโทษของตัวเองคำว่าแสดงโทษเนี่ยหมายความว่ารู้ว่าตัวเองผิดตรงไหนในกรณีนี้พระราชาก็รู้ว่าโอ้เราปล่อยลูกของเราให้มันประมาทเองก็รู้ผิดตรงนี้ใช่ไหมส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องยกโทษให้เขาอะคือถ้าฝ่ายหนึ่งรู้โทษแสดงโทษแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมยกโทษให้มันเชื่อไม่ติดการที่ไม่ยอมยกโทษให้ไม่ให้อภัยเนี่ยดูหวังไม่ใช่บัณฑิตนะแต่ถ้าบัณฑิตเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเขารู้โทษของเขาแล้วนี่เราจะมาเอาโทษของเขามันไม่ได้แล้วเพราะว่าเขายกขึ้นมาแล้วไงมันก็ต้องสลายไปก็ต้องให้อภัยถ้าไม่ให้อภัยไอ้คนนั้นกลายเป็นคนบุกเวรเองก็ไม่ใช่บัณฑิตเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายจึงต้องเป็นบัณฑิตด้วยกันทั้งคนผิดรู้ว่าตัวเองผิดอะไรทั้งคนที่ฉันไม่ผิดคิดว่าฉันไม่ผิดก็ต้องมีการให้อภัยกันหรือไปทำเขายังไงก็ต้องรู้ว่าตัวเองผิดยังไงด้วยเหมือนกันซึ่งในเรื่องของนกกระเรียนนี้ต้องฟังเชื่อมกันไม่ติดต่อกันไม่ได้แล้วไอ้ความที่ว่าต่อกันไม่ได้นี่นะทำให้เราเห็นแพทเทิร์นอันหนึ่งด้วยในเรื่องนี้เขาเล่าอยู่สองช่วงเวลาหนึ่งคือช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์เกิดในอดีตชาตินั้นแล้วก็ช่วงเวลาปัจจุบันนั้นตอนที่พระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไอ้เจ้านกกระเรียนเนี่ยด้วยจิตใจที่ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะดูหวังไม่ได้พัฒนาชีวิตของตัวเองใดๆเลยนกกระเรียนยังไงเมื่อชาติก่อนนั้นก็ยังเป็นนกกระเรียนอย่างนั้นอยู่เหมือนเดิมในขณะที่ถ้านิทานชาดกเรื่องอื่นๆนะเราฟังอยู่บางทีอ๋อคนนี้เกิดเป็นนกกระเรียนชาติต่อมาเกิดเป็นมนุษย์ชาติต่อมาเกิดเป็นเทวดาคือจะมีการพัฒนาในชาติกำเนิดของตนไง
แต่สำหรับนกกระเรียนตัวนี้ตะวันไม่ได้มีการพัฒนาในชาติกำเนิดเลยน้ำซ้ำบางทีแย่ลงไปนิดหนึ่งด้วยในเรื่องกุนตินีชาดกเนี่ยนกกระเรียนตัวเดิมนั่นนะในชาติที่พระพุทธเจ้าเป็นพระราชาไปฆ่าลูกเด็กสองคนชาติปัจจุบันที่พระองค์ได้มาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็ยังเป็นนกกระเรียนเหมือนเดิมน้ำซ้ำพอทำความผิดไว้ใช่ไหมไปฆ่าเด็กสองคนแล้วหนีไปเลยคราวนี้ไม่ต้องมาพูดคุยกันใดๆทำความเข้าใจอะไรเนี่ยไม่มีเลยไปเลยไม่ได้มีการพัฒนาด้านจิตใจที่จะปรากฏเห็นออกมาในทางชาติกำเนิดในเรื่องที่หนึ่งเนี่ยคือเชื่อมกันไม่ติดท่านผู้ฟังแต่เรื่องที่สองเป็นลักษณะที่ว่าก็มีความผิดพลาดกันละแต่กว่าจะเชื่อมติดได้นี่พังกันยับก่อนเลยนะนั่นคือเรื่องของภิกษุชาวกรุงโกสัมพีท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่ว่าพังยับยับนี่คือยับกันจนเป็นเรื่องให้เราได้คุยกันจนถึงปัจจุบันนี้ได้ภิกษุแค่สองรูปทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องในห้องน้ำเรื่องเล็กๆน้อยๆว่าเฮ้ยท่านทำไมทิ้งน้ำไว้ในขันที่ตักชำระตามพระวินัยเนี่ยต้องอย่าเหลือน้ำไว้ในขันนี่เอ้าเหลือนี่ไม่ได้ฝ่ายพระที่ดูแลมีความชำนาญด้านพระวินัยว่าไม่ได้นี่ท่านเป็นอาบัติอ๋อผมไม่รู้ฝ่ายพระวินัยทอนไม่ทราบข้อมูลนี้เอาไม่รู้ก็ต้องผิดอยู่ดีถ้าผิดงั้นก็ปลงอาบัติแต่ว่าท่านไม่รู้ก็ไม่ผิดแล้วกันเอ๊ะทำไมกลับไปกลับมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นเรื่องให้ทะเลาะกันฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเอ้าไม่ผิดอีกฝ่ายหนึ่งบอกผิดเอ้าผิดแล้วจะแก้เอ้าบอกไม่ผิดเอ๊ะแล้วจะให้ยังไงจากแค่สองคนมากลายเป็นขยายไปสองกลุ่มคือกลุ่มลูกศิษย์ของอาจารย์แต่ละคนละคนจากกลุ่มลูกศิษย์ที่เป็นพระความขัดแย้งเนี่ยขยายต่อไปกลุ่มลูกศิษย์ที่เป็นคฤหัสถ์วงมันเริ่มกว้างขึ้นไปจะหมายความว่าทะเลาะกันเนี่ยวงกว้างขึ้นปุ๊บมันก็มีเรื่องกระทบกันเนี่ยเริ่มจากห้องน้ำใช่ไหมท่านวางขยายไปโรงโบสถ์ละพระพุทธเจ้าเป็นภิกษุสองกลุ่มแบบอาจจะสวดมนต์ทำวัดเย็นด้วยกันไอ้กลุ่มนี้ก็ไม่อยากนั่งใกล้กลุ่มนั้นจากห้องน้ำแค่สองคนนะขยายไปถึงอุโบสถถึงศาลาพอขยายไปถึงคารวาสญาติโยมไปลงครัวอีกคราวนี้อ้าวกลุ่มนี้ก็เอ้ยทำไมอาจารย์แกเป็นเงี้ยอาจารย์แล้วแกทำไมเป็นเงี้ยไอ้พวกนี้ทำกับข้าวก็ไม่อยากจะไปอยู่ใกล้พวกนั้นเก็บจานขยายต่อไปจากห้องน้ำไปศาลาปฏิบัติธรรมไปอุโบสถ์มาลงครัวคราวนี้ออกนอกวัดไปอีกท่านผู้ฟังเพราะว่าพอคารวาสมันกลับบ้านมันก็พูดให้ลูกเมียฟังอีกก็เนี่ยดูข้างบ้านฉันเป็นอย่างนี้เดวิตีก็ทำธุรกิจด้วยกันติดต่อราชการกันเอ้ยแกอยู่กลุ่มนั้นมันขยายต่อไปผู้ฟังไปถึงในครัวเรือนออกไปจนถึงในราชสำนักพวกข้าราชการที่อยู่ฝ่ายนี้แกอยู่ฝ่ายนั้นนะเอ้ยทำไมอาจารย์แกเป็นอย่างนี้อาจารย์ฉันเป็นอย่างนั้นนะต่อกันอีกมันไม่ได้ต่อกันไปจนถึงแค่มนุษย์โลกทั้งหมดต่อกันไปจนถึงพวกเทวดาที่สนับสนุนแต่ละฝ่ายละฝ่ายเทวดาที่ดูแลคฤหัสถ์คนนี้ดูแลพระสงฆ์คนนั้นก็แบบไม่ลงรอยกับเทวดาที่ดูแลพระสงฆ์อีกองค์หนึ่งอยู่อีกฝ่ายหนึ่งโอ้โหเรื่องนี้เป็นใหญ่โตมากเลยคือเพราะว่าไม่ยอมรับคำผิดกันไงความผิดตัวเองไม่ยอมรับอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ให้อภัยอ่ะก็ท่านผิดอ่ะอีกฝ่ายนี้ก็งั้นท่านผิดก็ไม่ให้อภัยมันเลยไม่ลงกันเลยเชื่อมกันไม่ติดจนกระทั่งความขัดแย้งบาดหมางนี่นะขยายไปจนถึงพวกเทวดาแม้พระพุทธเจ้าดูฟังพยายามจะประสานนะบอกว่าอย่าเป็นอย่างนั้นให้ใหญ่ว่าไอ้ฝ่ายนี้ทำฉันอย่าฝ่ายนี้ว่าพูดให้ฉันอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่ยอมสามมาระถึงขนาดว่าให้เอามานั่งด้วยกันสลับฟันปลากันนะก็ไม่ยอม
ไม่สามารถให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งให้อภัยอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้แล้วถ้าท่านผู้ฟังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มันอยากจะอยู่อ่ะใช่ปะอย่างถ้าลูกกับพ่อไม่คุยกันอย่างเงี้ยแม่นี่ก็พยายามจะประสานลูกพยายามจะประสานพ่อคือเอื้อมอ่ะก็ใช้คำนี้เอื้อมระอาพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังเอื้อมระอาเอื้อมระอาจนกระทั่งไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้ไปดีกว่าเหมือนช้างมาตังคะตั้งใจคำนี้ที่อยู่เกลื่อนกลนกับด้วยฝูงช้างทั้งช้างตัวเล็กช้างตัวใหญ่ช้างหนุ่มช้างสาวโอ้ยวุ่นวายไปอยู่ตัวเดียวดีกว่าถือเป็นเรื่องที่เราจะเคยได้ยินกันว่าพระพุทธเจ้าไปอยู่ป่าเรไรก็เหตุนี้แหละนี่เป็นพรรษาที่10ของการประกาศศาสนานะเหตุการณ์นี้เกิดตรงนั้นพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแล้วฝ่ายพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพีที่เป็นต้นเหตุเนี่ยเริ่มคิดได้นี่ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าหนีไปนะแต่เพราะว่าพวกชาวบ้านพอเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่หนีไปแล้วเลยไม่ให้อาหารไม่ถวายข้าวไม่ถวายน้ำไม่ให้การเคารพเหมือนเดิมทีนี้พอตัวเองไม่มีอะไรสนับสนุนหรือว่าเหมือนทหารจะไปรบอ่ะท่านผู้ฟังจะมีกำลังรบได้คุณต้องมีฝ่ายสนับสนุนถ้าไม่มีฝ่ายสนับสนุนถูกตัดเสบียงไม่มีระบบที่ดีที่ถูกต้องกองทัพพังนะในความที่ว่าจะไปสู้จะมีมานะทิฐิอะไรเงี้ยมันไม่มีเช่นเดียวกันพวกภิกษุทั้งสองฝ่ายพอถูกตัดข้าวถูกตัดน้ำไม่ทันนานจิตใจก็อ่อนลงที่จะมีทิฐิมีมานะเหมือนกล่าวไม่มีแล้วพอตรงนี้นิดหนึ่งดูพอตรงนี้นิดหนึ่งเราฟังมาสองเรื่องเรื่องของทั้งนกกระเรียนและเรื่องของทั้งภิกษุชาวกรุงโกสัมพีท่านผู้ฟังเห็นแพทเทิร์นหนึ่งไหมแพทเทิร์นอะไรแพทเทิร์นว่าที่ว่าถ้าคนมันจะไม่ลงกันไม่พอใจกันโกรธกันนี่เพราะว่าความที่ไม่เสมอกันด้วยอะไรเห็นอยู่ไหมมันคือมุมมองทิฏฐิทัศนคตินั่นเองทัศนคติมันไม่ลงกันนกกระเรียนก็มีทัศนคติแบบนี้มุมมองแบบนี้ทิฏฐิแบบนี้ในขณะที่ภิกษุชาวกรุงโกสัมพีกลุ่มที่เป็นพระวินัยทรกลุ่มที่เป็นพระธรรมทรก็ความเห็นไม่ลงกันเพราะว่าความเห็นนี่จริงๆต้องใช้คำว่าทัศนคติมุมมองหรือทิฏฐินั่นเองทิฏฐิไม่เสมอกันมุมมองต่างกันจึงทำให้ไปกันไม่ได้คำถามคือท่านผู้ฟังแล้วมุมมองเนี่ยมันเที่ยงไหมล่ะทัศนคติทิฏฐิเนี่ยมันเที่ยงไหมแต่คนนี้มีทิฏฐิอย่างนี้แล้วเขาก็จะมีทิฏฐิอย่างนี้ตลอดไปจะเป็นอย่างนั้นปะถ้าผู้ฟังฟังธรรมะมาไม่ใช่วันแรกปะใช่ไหมเพราะนั้นรู้อยู่แล้วว่าอ๋อมันไม่เที่ยงทิฏฐิมุมมองทัศนคติที่เขามีต่อเรื่องนี้ว่าฉันถูกเนี่ยฉันก็ทำตามวินัยอันนี้ก็ถูกฉันก็ทำตามเหตุตามปัจจัยเฮ้ยมันเปลี่ยนได้เหมือนกันนะเป็นเปลี่ยนได้อะไรเป็นเหตุให้เปลี่ยนไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาบอกพระท่านก็บอกมาตั้ง3รอบ6รอบแล้วไม่ใช่พระเทวดามาบอกไม่ใช่พระภิกษุรูปนั้นรูปนี้มาบอกแต่เพราะอดข้าวเพราะว่าไม่มีกำลังสนับสนุนไม่มีเชื้อที่จะมาเติมทิฏฐินั้นเนี่ยให้มันมีกำลังอยู่เชื้อที่จะมาเติมทิฏฐิที่เป็นมิจฉาทิฏฐินั้นให้มันมีกำลังเนี่ยพอมันไม่มีเชื้อนะสิ่งนั้นมันอยู่ไม่ได้ทุกฝั่งทิฏฐิมุมมองอะไรก็ตามถ้าไม่มีเชื้อมาเติมไม่มีเหตุมาเป็นปัจจัยมันอยู่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิก็ตามสัมมาทิฏฐิไม่ใช่ว่าไม่เสื่อมนะทุกฝั่งเรามีความเห็นตรงเรามีมุมมองที่ถูกต้องบางทีเพี้ยนได้บางคนเพราะว่าไม่ได้คบกันระยะมิตร
ไปคบเพื่อนไม่ดีไปเป็นสายมูเอาเพี้ยนไปแล้วเป็นไปได้มีความเข้าใจมีมุมมองคลาดเคลื่อนไปที่สำคัญตรงนี้จึงเป็นเรื่องของทิฏฐิมุมมองทัศนคติที่ไม่ตรงกันโจรนะโจรมีมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันกับโจรเขายังลงกันได้ยังสามัคคีกันได้เพราะว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันใช่ไหมเอ้าแล้วคนที่เป็นบัณฑิตมีสัมมาทิฏฐิแล้วทำไมจะลงกันไม่ได้อ่ะคนนั้นสิอยู่คนหนึ่งบอกทำเพื่อประเทศชาติอยู่คนหนึ่งก็บอกก็ทำเพื่อประเทศชาติเหมือนกันแล้วทำไมมันลงกันไม่ได้คนนั้นสิงงเหมือนกันปะระบบังไอ้คนหนึ่งก็เนี่ยทำเพื่อรักษาศาสนาไอ้คนหนึ่งก็เนี่ยฉันก็ทำเพื่อรักษาศาสนาเหมือนกันศาสนาพูดเหมือนกันเอ้าแต่ลงกันไม่ได้งงปะระบบังอีกคนหนึ่งบอกรักครอบครัวอีกคนหนึ่งว่าก็รักครอบครัวเหมือนกันฝ่ายพ่อก็รักครอบครัวฝ่ายลูกก็รักครอบครัวแต่ลงกันไม่ได้เออนั่นน่ะสิทำหวังงงป่ะงงสิเพราะว่าที่ว่าเหมือนกันเหมือนกันเนี่ยคือเขาไม่เหมือนกันที่ว่าทิฏฐิเหมือนกันเหมือนกันมันก็ว่าฉันยังถูกอยู่ถ้ามีมุมมองว่าฉันถูกเธอผิดยังไงมันไม่มีทางลงกันได้ทำหวังต่อให้ว่าเพื่อศาสนาเพื่อชาติเพื่อครอบครัวเพื่อบริษัทเพื่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยนั่นเป็นความคิดความคิดไม่ใช่ทิฏฐิตัมบวังความคิดคุณจะพูดยังไงก็ได้คุณจะคิดยังไงก็ได้เพราะว่ามันเป็นความคิดไงก็เรียกว่าวิตกวิจารแต่ทิฏฐิมันลึกไปกว่านั้นทิฏฐินะไม่ใช่ว่าแค่ความคิดยกตัวอย่างพวกโจรนี่นะคือเขามีทิฏฐิที่ว่าเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยโอเคก็มีทิฏฐิอย่างนี้ก็เลยโอเคก็ปล้นก็โอเคแต่ว่าถ้าเขาคิดว่าเฮ้ยไม่ฉันจะปล้นธนาคารอีกฝ่ายหนึ่งบอกไม่ฉันจะปล้นร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อปล้นง่ายกว่าธนาคารปล้นยากอีกฝ่ายหนึ่งบอกธนาคารปล้นได้เงินมากกว่าร้านสะดวกซื้อได้เงินน้อยไอ้ความคิดเขาเนี่ยไม่ลงกันนะแต่ว่าทิฏฐิเขาลงกันใช่ไหมแต่มันลงกันนี่คือเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยแล้วบางทีเขาไปด้วยกันได้เพราะว่าทิฏฐิเขาตรงกันแต่ความคิดอาจจะไม่ตรงกันคือถ้าตรงกันทั้งความคิดทั้งทิฏฐิด้วยนะทุกฟังมันก็ไปกันได้ง่ายใช่ไหมแต่ถ้าทิฏฐิเป็นหลักแล้วตรงกันแล้วเนี่ยไอ้ความคิดอาจจะไม่ตรงกันบ้างมันอาจจะก็ต้องพัฒนากันนิดนึงต้องปรับความเข้าใจในเรื่องความคิดกันนิดนึงมันก็จะไปกันได้ง่ายไอ้ปรับความคิดเนี่ยมันง่ายกว่าปรับทิฏฐิเนี่ยมันยากกว่าไอ้ทิฏฐิที่ว่าฉันถูกเธอผิดนี่มันต้องมีไปลึกลงไปกว่านั้นเนี่ยมันจะต้องมีถูกเรื่องอะไรแล้วผิดเรื่องอะไรตรงนั้นแหละที่มันไม่เหมือนกันมันก็เลยทำให้เขาลงกันไม่ได้ทุกบังแต่ไอ้รากลึกฝังอยู่อย่างนี้เนี่ยมันถูกเอาออกได้เพราะว่าเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่เป็นตัวหล่อเลี้ยงมันเนี่ยถูกตัดขาดตัดขาดในที่นี้ก็คือไม่ได้รับการสนับสนุนเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องคำพูดว่าเอ้ยท่านถูกแล้วอ่ะเขาแหละผิดอย่างเงี้ยไม่ได้รับการสนับสนุนจุดนั้นมิจฉาทิฏฐิก็มีปาปมิตรเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขปัจจัยสัมมาทิฏฐิก็มีกัลยาณมิตรเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขปัจจัยถ้ามีคนมาคอยพูดอยู่เรื่อยว่าท่านถูกแล้วเขาว่าผิดหลักการท่านถูกแล้วหลักการเขาผิดมุมมองนี้มันก็ยังมีอยู่เรื่อยๆมีอยู่เรื่อยๆแต่พอคนที่จะมาพูดอย่างนี้ไม่มีด้วยศรัทธาด้วยความเพียรมันเลยทำให้เกิดปัญญาขึ้นได้นะวังปัญญามันก็กำจัดมิจฉาทิฏฐิปัญญามันก็ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิบางทีเราก็เกิดเมตตาเกิดอุเบกขาได้ก็เลยมีมุมมองที่ถูกต้องขึ้นมาว่าเออเรานี่แหละผิดเขาถูกเราผิดเขาอาจจะถูกก็ได้แต่พอทิฏฐิทั้งสองคนเป็นอย่างนี้ด้วยกันใช่ไหมมันลงกันได้เลยอาจารย์วังลองคิดดูนะสมมติว่าทิฏฐิที่ว่าฉันถูกเธอผิดอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกฉันนั่นแหละถูกเธอแหละผิดทำไมทิฏฐิเหมือนกันสองฝ่ายแต่มันลงกันไม่ได้ถูกปะในขณะที่ถ้าฉันผิดเธอถูกเออฉันอีกฝ่ายหนึ่งก็มีความคิดว่าฉันผิดเธอถูกเหมือนกันเอาเหมือนกันงี้ทำไมลงกันได้เพราะอะไรเขาจึงมีคำว่ามานะมาร่วมด้วยไงท่านผู้ฟังมานะทิฏฐิ
ทิฏฐิที่ว่าฉันถูกเธอผิดนี่มันมีมานะมานะในความที่ว่าฉันเป็นตัวตนขึ้นมาแต่ในขณะที่ว่าฉันผิดเธอถูกคือมานะมันลดลงมานะในความที่ว่าฉันเป็นตัวเป็นตนฉันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นถูกทำลายไปด้วยความที่ว่าเรานั่นแหละผิดพลาดได้คนเราผิดพลาดได้พอเข้าใจความข้อนี้ปึ้งเนี่ยมานะลดลงเลยมานะก็หล่อเลี้ยงทิฏฐิใช่ไหมล่ะพอมานะลดลงทิฏฐิมันก็เปลี่ยนแปลงไปที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็สลายไปมีช่องว่างขึ้นแล้วสัมมาทิฏฐิคราวนี้เกิดได้เหตุการณ์นี้ดำเนินไปจนกระทั่งว่าหมดพรรษานั่นแหละให้ภิกษุชาวกรุงโกสัมพีนี่คิดได้ขึ้นมาไปขอขมาพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวันแล้วก็ประสานกันได้กลับเหมือนเดิมอ้าวทำไมกลุ่มนี้เขาประสานกันได้แต่กันแล้วแต่ว่าจนแบบพังยับจะเป็นเรื่องราวเป็นเคสสตูดี้ให้เราศึกษากันจนถึงทุกวันนี้แต่ที่พังยับไปนั่นน่ะเขาก็สร้างกลับมาใหม่มีศรัทธาขึ้นใหม่มีสัมมาทิฏฐิขึ้นใหม่กลับมาใหม่ได้เหมือนกันทีนี้ประเด็นคือบางทีเราไม่ต้องไปรอให้มันพังยับป่านนั้นระวังก็จะเป็นเรื่องที่3ในวันนี้เป็นเรื่องของพระเจ้าทีคีติที่มีความแค้นกับพระเจ้าพรหมทัตนั่นก็เรื่องของทีฆาวุกุมารทีฆาวุเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้าทีคีติพระเจ้าทีคีติเขาอยู่เขาดีๆอย่าท่านฟังแต่ว่าเป็นเมืองเล็กกว่าถูกเมืองใหญ่กว่าคือฝั่งของกาสีพระเจ้าพรหมทัตมารุกรานรุกรานแล้วก็ยึดได้แล้วเพราะว่าตัวเองกำลังน้อยกว่าพระเจ้าทีคีติหนีภัยลี้ภัยไปอยู่ชายเมืองปลอมตัวไม่ให้ใครรู้จักอยู่ในกราบกลัวของพวกช่างปั้นหม้อไม่ให้ใครรู้จักแล้วก็มีลูกคนหนึ่งเกิดขึ้นในระหว่างเหตุการณ์สงครามนี่แหละตั้งชื่อว่าทีฆาวุกุมารต่อมาภายหลังพระเจ้าทีคีติถูกจับได้ท่านผู้ฟังเอ้าทำไมถูกจับได้ไงเพราะว่าช่างตัดผมเนี่ยเขาไปมีธุระแถวหมู่บ้านช่างปั้นหม้อตรงนั้นช่างตัดผมที่เคยตัดผมให้พระเจ้าทีคีตินี่แหละคนตัดผมอะท่านผู้ฟังเข้าใจมั้ยมันก็จำหน้ากันได้ว่าโอ้เนี่ยหน้าท่านเป็นอย่างนี้ตอนผมยาวเป็นอย่างนี้ตอนผมสั้นเป็นอย่างนี้ทรงผมเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างนี้พอไปเจอพระเจ้าทีคีติปลอมตัวอยู่แถวบ้านช่างหม้อจำได้เลยคราวนี้ไปรายงานเอาความดีความชอบกับพระเจ้าพรหมทัตเลยเขาตามมาจับอ่ะขณะนั้นยังโชคดีที่ว่าทีฆาวุกุมารดับฟังไปทำกิจนอกเมืองอย่างหนึ่งไม่ถูกจับไปด้วยกลับมาเจอพ่อตัวเองถูกจับอยู่แล้วเขาไม่ได้จับธรรมดาเพราะว่าเอานี่เป็นพระราชาที่ฉันไปยึดมานี่เดินต้องฆ่าให้หมดสมัยนั้นก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้จับเฉยๆแต่ต้องฆ่าเพื่อไม่ให้มาเป็นภัยในภายหลังตอนนั้นพระเจ้าทีคีติก็เห็นทีฆาวุกุมารอยู่ในกลุ่มคนที่มาประชุมดูตัวเองถูกจับแล้วด้วยนะแล้วถ้าบอกว่าจะแสดงตัวแล้วไปช่วยเนี่ยโอ้ยสู้ไม่ได้แล้วทหารต้องเยอะแยะจะทำยังไงต้องซ่อนตัวไปก่อนไม่ให้แบบอย่าผลีผลามนะเอาแล้วจะทำไงวันนี้รู้ตัวเองว่าตายแน่นอนพระเจ้าทีคีติให้โอวาทลูกเดี๋ยวก่อนโอวาทที่ให้ไหวท่านว่าอย่างนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าพ่อทีฆาวุเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเอายาวขึ้นก่อนนะท่านผู้ฟังนะอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเวรพูดอย่างเงี้ย3ครั้งตะโกนขึ้นเลยในขณะที่ตัวเองก็ถูกจับอยู่เนี่ยถูกจับนี่ก็คือเอามือไพร่หลังมัดด้วยหวายอย่างหนากร่อนผมโกนผมพาเดินไปตามทาง4แยก
แล้วตีกลองที่มีเสียงบาดหูให้คนออกมาประชุมดูกันวันนี้ฉันจะจัดการคนนี้นะนี่เป็นกบฏนะก็โทษอะไรก็หาใส่เข้าไปหมดแล้วนะไม่สนพระเจ้าทีคีตินี่ตะโกนขึ้นให้โอวาท3ครั้งทหารโอ้ยบ่นเพ้ออะไรบ่นเพ้ออะไรเอ๊ะงงๆใครคือทีคาวุเขาก็ไม่รู้จักกันไงไม่รู้ว่ามีลูกแล้วทีคาวุนี่เงียบเลยท่านผู้ฟังเงียบเลยเอาคำพูดของพ่อนี่มาใคร่ครวญเลยโอ้ไม่เห็นแก่ยาวไม่เห็นแก่สั้นต้องไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเวรโอ้นี่เตือนเราโดยตรงเลยนะเนี่ยถ้าเราปรีผลามตอนนี้นี่ชื่อว่าเห็นแก่ยาวเห็นแก่สั้นก็รู้เลยนะวะรู้ปานนั้นก็ยังรักษาพ่อของตัวเองไม่ได้ในที่สุดพระเจ้าทีคีตินั้นก็ถูกประหารนะเขาเอาออกทางประตูเมืองด้านทิศใต้นะประหารคือตีด้วยท่อนจันทร์ก่อนแล้วก็ตัดคอตัดคอเสร็จปุ๊บบั่นเอาอวัยวะนี่ออกเป็น 4-5 ส่วนเนี่ยแล้วก็ฝังไว้คนละหลุมละหลุมเนี่ยนะโอ้ทางปานนั้นเพื่อไม่ให้แบบทำพิธีใดๆชุบชีวิตยังไงมาได้เนี่ยศาสตร์ในสมัยนั้นเนี่ยเขามีความเชื่อกันอยู่ทีคาวุคราวนั้นเนี่ยโอ้เสียใจมากพ่อตายแม่ตายด้วยเลยแกล้งทำเป็นไปตีซีกับพวกทหารยามเอาเหล้าเอาอะไรให้กินเรียบร้อยแล้วนะขุดสรีระของพระบิดาพระมารดาขึ้นมานี่แล้วก็มารวมกันแล้วก็เผานะทำชาปนกิจให้เรียบร้อยแล้วก็ไปขอเรียนวิชาบังคับช้างจากอาจารย์ผู้ฝึกช้างของหลวงก็รอโอกาสหวังก็ไม่รู้จะทำคือชีวิตมันจะทำอะไรล่ะใช่ไหมก็เรียนวิชาความรู้อะไรต่อไปล่ะชีวิตก็ต้องดำเนินไปเป็นวิชาฝึกช้างทีคาวุกุมารก็มีนิสัยอย่างหนึ่งระวังตื่นแต่เช้าตีสี่ตีห้านี่เธอตื่นแล้วตื่นมาแล้วอยู่วันหนึ่งระวังมาขับร้องดีดหินคลอเสียงเชื่อยแจวอยู่ที่โรงช้างมีมาวันหนึ่งระวังพระเจ้าพรหมทัตนี่เกิดแบบนอนหลับไม่สนิทคืออาจจะเนื่องด้วยความร้อนใจอันใดอันหนึ่งจากกรรมที่เคยกระทำมาเนี่ยนะคือการปกครองทั้งวังมันจะต้องมีเรื่องไปเบียดเบียนเขาอะทำไมบางทีมันก็กลุ้มใจด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งนอนหลับไม่สนิทตื่นมาประมาณตีสี่ตีห้าเนี่ยเหมือนกันทั้งเมืองนี่ยังเงียบอยู่ได้ยินเสียงแว่วมาตามลมเป็นเสียงพินเป็นเสียงร้องที่มันมีความมัน resonate ในจิตใจของพระเจ้าพรหมทัตนะคือมันมีความเศร้าอยู่ในเสียงนั้นนะมันกระเทือนใจพระเจ้าพรหมทัตพอดีเพราะตัวเองก็มีความเศร้ามีความร้อนใจมีความแบบอารมณ์แบบเนี้ยพระเจ้าก็อธิบายไม่ถูกมันเป็นความเศร้าเป็นความเสียใจเป็นความขุ่นมัวแล้วก็ความกังวลใจความแค้นใจมันปนอยู่ในนี้เป็นอารมณ์เดียวกันพระเจ้าพรหมทัตฟังนี่ก็โอ้ยซาบซึ้งใจมากว่านี่เป็นเพลงของใครมันไพเราะแท้เลยให้เรียกมาเดี๋ยวเรียกมาเสร็จปุ๊บอ่ะอ๋อเจ้าเป็นลูกศิษย์ของนายช้างเหรอเอองั้นก็มารับใช้เราอยู่ในวังกันแล้วกันนี่หมายความว่าโชคชะตามันนำมานะทุกวังนะพอมารับใช้ตื่นก่อนนอนทีหลังทำงานอย่างดีได้เข้ามารับใช้ในฝ่ายในเข้ามาอีกนะจากที่รับใช้ทั่วไปก็มาเป็นทหารหมาดเล็กมาเป็นดูหน้าห้องเลยล่ะพอมีความสนิทสนมกันมาเรื่อยอยู่รับใช้มานี่ที่คาวุกุมารเนี่ยปฏิบัติตัวเองแบบไม่มีปัญหาเลยนะคือทำอย่างดีหมดทุกอย่างไม่ว่าจะหน้าที่ไม่ว่าจะคำพูดไม่ว่าจะการปฏิบัติงานทำได้อย่างดีหมดจนกระทั่งมีอยู่วาระหนึ่งที่มีโอกาสได้ต้องขับรถออกไปเพื่อที่จะล่าสัตว์แล้วไอ้เจ้ากวางหรือเนื้อทรายที่ไปล่าเนี่ยมันเกิดวิ่งหนีไปทางหนึ่งที่คาวุกุมารก็ต้องรีบขับรถตามไป
กิดแยกจากกองทหารหลักคราวนี้เกิดแยกจากกองทหารหลักแล้วพระราชาตามไปตามไปโอ้เกิดเหนื่อยมันทั้งวันแล้วเนี่ยเลยขอนอนพักที่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งคราวนี้ที่กับบุกุมาก็จัดให้จัดให้เสร็จแล้วด้วยความเหนื่อยอ่อนก็มานอนหนุนตักทีฆาวุกุมารทีฆาวุกุมารตอนนั้นหวังมันมีความคิดในใจว่าขึ้นมาหนึ่งว่าโอกาสเรามาแล้วโอ้เรารอโอกาสนี้มาตั้งนานเพลงที่ร้องที่ดีดพินนี่นะมันสื่อถึงอารมณ์ที่ว่ามันจะอยากจะให้อภัยเขาแต่มันก็ให้ไม่ได้เพราะมันฆ่าพ่อเราอ่ะมันฝังลึกอยู่ข้างในลึกๆนี่นะมันเป็นอารมณ์แบบบอกไม่ถูกท่านผู้ฟังแต่ตอนนี้มันมีโอกาสแล้วที่ว่าพระเจ้าพรหมชาติที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตัวเองเนี่ยยึดกองทหารยึดทรัพย์สมบัติต่างๆไปหมดเลยเนี่ยโอ้อยู่ต่อหน้าแล้วนอนหลับด้วยแม้ถ้าเราจะฆ่าพระเจ้าพรหมทัตนะแล้วก็อ้างว่าเกิดล้มเกิดอะไรไม่มีใครจะรู้ความจริงได้เลยจะชักดาบออกจากฝักจะแทงแล้วแต่ด้วยคำสั่งของพระเจ้าทีฆีติสั่งไว้ก่อนตายนะฟังคำนี้มันก้องขึ้นมาในหัวพ่อบอกไว้ว่าอย่าเห็นแก่ยาวเอายาวขึ้นก่อนอย่าเห็นแก่สั้นเอาสั้นตามมาเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเวรยาวคืออะไรฟังคำนี้ที่ว่ามันเหมือนกับว่ามันขัดกันตั้งแต่ตอนที่เสด็จพ่อตายใหม่ๆขัดกันยังไงยาวสั้นอย่าเห็นทั้งสองอย่างต้องจะเอาสั้นหรือจะเอายาวกันแน่ยาวหมายถึงอย่าจองเวรให้ยืดเยื้อความผูกเวรอย่าให้อยู่นานรีบกำจัดออกไปเสียถ้าเวรนั้นผูกอยู่นานชื่อว่าเห็นแก่ยาวคุณต้องอย่าเห็นแก่ยาวคืออย่าจองเวรให้ยืดเยื้อความคิดผูกเวรเนี่ยอย่าให้มันยืดออกยืดออกมันยิ่งมีกำลังอย่าเห็นแก่สั้นหมายความว่าอย่าแตกร้าวจากมิตรให้เร็วนะคือถ้าเพื่อนมิตรลูกน้องเจ้านายหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยเขาเกิดทำอะไรคือบางคนมันผิดพลาดได้นะผิดพลาดไม่ว่าจะได้จากตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามต่อหน้าหรือรับหลังก็ตามถ้าเขาผิดพลาดปุ๊บเอาเราก็เอ้ยทำงี้ไม่ถูกเนี่ยเลิกคบเลยอย่างนี้ชื่อว่าแตกร้าวจากมิตรชื่อว่าเห็นแก่สั้นก็หมายความว่าสองเมืองเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็เป็นพันธมิตรกันนะคือเพราะว่าเมืองเล็กมันไปหือเมืองใหญ่ได้ไงใช่ปะล่ะมันก็ต้องพึ่งเมืองใหญ่ก็ต้องเป็นพันธมิตรกันอ้อแต่สุดท้ายทำไมมันลบฉันอย่างเงี้ยแล้วก็ฆ่าล้างโคตรฉันด้วยโอ้ยอ้าวนี่คือมิตรแตกร้าวจากกันอ่ะถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราก็เหมือนเขาแล้วชื่อว่าเห็นแก่สั้นแต่ถ้าเวรเรายังผูกอยู่เงี้ยก็มีคำพูดว่าความแค้น10ปีชำระก็ไม่สายไอ้นี่เห็นแก่ยาวดินี่ไม่ถูกทีฆาวุกุมารเนี่ยได้ยินเสียงของคุณพ่อนี่อยู่ในหัวเลยเพราะว่าเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่จำได้ไม่ลืมตอนที่พ่อมันตายต่อหน้าแล้วตัวเองทำอะไรไม่ได้คำพูดนี้ขึ้นอยู่ในหัวตลอดอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเวรถ้าเราจะผูกเวรเอาไว้ยาวๆชื่อว่าเห็นแก่ยาวถ้าเราจะทำมิตรภาพเพราะว่าทีฆาวุกุมารตอนนั้นก็มีมิตรภาพกับพระเจ้าพรหมทัตแล้วนะมารับใช้อย่างเงี้ยมาคอยดูแลอย่างเงี้ยชื่อว่ามีมิตรภาพถ้าจะฆ่าเลยชื่อว่าเห็นแก่สั้นด้วยไล่เวรที่ผูกไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนก็ยังอยู่ชื่อว่าเห็นแก่ยาวด้วยโอ้แล้วถ้าเราฆ่าพระเจ้าพรหมทัตไปแล้วเขามารู้ว่าภายหลังเราคือทีฆาวุกุมารพวกคนที่รักพระเจ้าพรหมทัตก็จะมาฆ่าเราอีกพวกคนที่รักเราก็จะไปฆ่าเขาอีกเวเนี่ยไม่มีทางสงบลงได้เลยเธอคิดข้อนี้ได้ตะมุฟังจึงเก็บดาบเข้าฝักปึ๊บแต่เดี๋ยวความคิดนี้มันแวบขึ้นมาอีก
นี่ฆ่าพ่อฉันนี่ฆ่าพ่อฉันจะไปซื้อต้องเอาคืนถ้าคุณจะเอาคืนคุณก็เห็นแก่ยาวถ้าคุณจะตัดมิตรภาพที่ว่าสร้างสมกันมาในช่วงรอบหลายปีนี้ก็ชื่อว่าเห็นแก่ฉันแล้วก็ชื่อว่าเป็นการจองเวรหมายความว่าก็ทำเขาก็ทำตอบไปเรื่อยๆพอคิดได้อย่างนี้ว่าเราก็จะไม่ทำตามคำที่พ่อบอกเก็บดาบเข้าฝากอีกท่านผู้ฟังเป็นอย่างเงี้ยสามรอบจนกระทั่งว่าพระเจ้าพรหมทัตนี่รู้สึกตัวตื่นขึ้นปึ้งเฮ้ยนี่อะไรกันเนี่ยคราวนี้โอ้ยโอกาสนี้ถ้าหลุดไปนี่ไม่ได้เลยที่เขาคิดเลยคว้าศีรษะจับที่มวยผมนี่เลยนี่ท่านจะหนีไปไหนนี่ฉันจะฆ่าท่านแล้วฉันนี่แหละเป็นลูกของพระเจ้าทีกีติชื่อทีขาวุโอ้แย่ แล้วเราตกอยู่ในมือศัตรูแล้วโอ้ยทำไงล่ะคราวนี้พระเจ้าพรหมทัตไม่มีที่พึ่งนะไม่มีที่พึ่งจังหวัดนั้นจะพึ่งใครทหารก็ไม่อยู่สมัยนั้นพระพุทธธรรมประสงค์ก็ไม่มีจะพึ่งใครคือถ้าเรามีพระพุทธธรรมประสงค์นะจังหวัดเรายังพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้นะหมายความว่าจังหวัดที่บอกว่าเราจะตายแล้วเงี้ยเกิดแผ่นดินไหวเกิดน้ำท่วมเกิดภัยอย่างใดอย่างหนึ่งคนทำร้ายแล้วเราคิดว่าโอ้ฉันไม่รอดแน่แล้วเราพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรารอดได้รอดได้นี่ก็คือworst case นะคือรอดไปสวรรค์นะมันคือรอดหรือถ้ายังไม่ worst case รอดนี่คืออาจจะบาดเจ็บอาจจะแบบไม่ตายหรือฟื้นขึ้นมาได้จากแบบสลบไปอะไรอย่างนี้ยังไงก็รอดไม่แบบใดก็แบบหนึ่งแต่จุดนั้นพระเจ้าพรหมทัตไม่มีที่พึ่งแล้วก็ขอเอากับนี่แหละทีฆาวุกุมารขอให้ท่านจงเป็นที่พึ่งให้ฉันเถิดขอท่านอย่าทำอันตรายเฉลยขอเอาที่พึ่งคือขอเอาซึ่งหน้าเลยจะหวังที่พึ่งก็เอาคนที่จะทำร้ายเรานี่แหละเป็นที่พึ่งซะตรงนี้มันเป็นซอฟต์สปอตของที่เขาบุกมาจะหวังเพราะว่าพ่อสอนมาตลอดแล้วไงว่ายาวโนสั้นโนจองเวนโนเอาละเราจะเป็นที่พึ่งให้เขาเพราะฉะนั้นจึงไม่เอาชีวิตล่ะโอ้งั้นไม่เราไม่เอาชีวิตท่านคือเพราะว่าพระราชาในสมัยนั้นเนี่ยตำรวจเขาก็เรียกว่าเป็นเจ้าชีวิตเนาะจะให้ชีวิตใครก็ได้จะเอาชีวิตใครก็ได้แต่ว่าคราวนี้มันคอนทราสต์กันมากเนี่ยคือยาวสั้นชีวิตตายเงี้ยนะเอ้าคนที่จะให้ชีวิตกลับมาต้องขอชีวิตมันเลยจะท้อนเข้ามาในจิตของทีฆาวุกุมารนะบอกว่าโอ้จริงๆท่านเป็นผู้ให้ชีวิตเนี่ยเราต่างหากที่ว่าจะถูกเขาเอาชีวิตไม่ละเราขอชีวิตเขานั่นแหละไม่ใช่ว่าเขาจะมาขอชีวิตเราหมายถึงว่าเราให้ชีวิตแก่พระราชานี่แหละไม่ใช่ว่าพระราชาจะมาขอชีวิตแก่เราเราต่างหากต้องขอชีวิตจากพระราชาพอสลับกันอย่างนี้ตำรวจก็เลยทำให้ต่างฝ่ายต่างให้ชีวิตแก่กันและกันหมายถึงที่ขาวุกุมารก็ให้ชีวิตแก่พระเจ้าพรหมทัตไม่ฆ่าพระเจ้าพรหมทัตตอนนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็ไม่เอาชีวิตของที่ขาวุกุมารด้วยการลงโทษใดๆสัญญากันและกันให้ชีวิตแก่กันและกันไม่ทำลายกันพอมาภายหลังกลับถึงราชสำนักแล้วอภัยโทษต่างๆให้กันเรียบร้อยแล้วบอกทั้งพวก

คราวนี้ไม่ใช่ได้เฉพาะชีวิตเท่านั้นท่านผู้ฟังยังได้ลูกสาวของพระเจ้าพรหมทัตแต่งงานด้วยยังได้คืนเมืองโกศลคืนด้วยเพราะว่าพระเจ้าพรหมทัตก็ไม่มีลูกชายไงก็เลยให้ลูกสาวของตนเองแต่งงานกับทีฆวุกุมารซะแล้วก็ให้เมืองโกศลเดิมนั่นแหละไปครองได้จากเรื่องที่สามเนี่ยทำให้เราเห็นท่านผู้ฟังว่าการไม่ผูกเวรการที่จะสามัคคีกันเนี่ยคือมันไม่จำเป็นต้องแบบพังวายป่วงกันไปข้างนึงแล้วจึงค่อยมาดีกันอย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นคือถ้าเราคิดได้เร็วปรับตัวได้ทันแล้วความเสียหายมันไม่มากจึงฝากไว้ท่านฟังสามเรื่องเรื่องของนกกระเรียนกุณฑิณีชาดกเรื่องของภิกษุชาวกรุงโกสัมพีที่แตกกันด้วยทิฏฐิไม่เหมือนกันแต่พอปรับทิฏฐิลงกันได้ก็เข้ากันได้ใหม่อีกแต่ว่าความเสียหายมันก็เกิดขึ้นแล้วและเรื่องที่สามคือที่ทีฆวุกุมารที่ไม่เห็นแก่ยาวไม่เห็นแก่สั้นและไม่ผูกเวรนั่นเองในช่วงของนิทานพรรณนาก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ้ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทแค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทอันที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงสาธารณสุขเตรียมแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดยึดหลักหรือล้างหลังน้ำลดส่วนภาคใต้ยังเตรียมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะใน6จังหวัดพื้นที่อุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดยึดหลักหรือล้างหลังน้ำลดส่วนภาคใต้ยังเตรียมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะใน6จังหวัดพื้นที่อุทกภัย
6: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยได้เตรียมแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดตามแนวทางหรือล้างหลังน้ำลดทั้งการประเมินความปลอดภัยทำความสะอาดกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลการปรับปรุงแก้ไขระบบน้ำสะอาดพร้อมเตรียมสนับสนุนวัสดุเพื่อจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้แก่ชุดกำจัดเชื้อราและฆ่าเชื้อโรคในครัวเรือนชุดปรับปรุงสุขาภิบาลดูแลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนคอรีนน้ำล้างพื้นคอรีนเม็ดฆ่าเชื้อโรคในน้ำ EM สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้แก่ชุดกำจัดเชื้อราและฆ่าเชื้อโรคในครัวเรือนชุดปรับปรุงสุขาภิบาลดูแลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนคอรีนน้ำล้างพื้นคอรีนเม็ดฆ่าเชื้อโรคในน้ำ EM สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้แก่ชุดกำจัดเชื้อราและฆ่าเชื้อโรคในครัวเรือนชุดปรับปรุงสุขาภิบาลดูแลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนคอรีนน้ำล้างพื้นคอรีนเม็ดฆ่าเชื้อโรคในน้ำ EMเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนการสื่อสารการจัดบริการสำคัญจัดระบบเฝ้าระวังคลังยาและเตรียมโรงพยาบาลสนามศูนย์พักพิงสำหรับกลุ่มเปราะบางระบบการแพทย์ฉุกเฉินการส่งต่อการอพยพโดยให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนให้สามารถยกระดับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินตามระดับสถานการณ์เพื่อให้ระบบบริการไม่สะดุดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดรับสมัครช่างไฟช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ร่วมภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครย้ำมีค่าตอบแทน600บาทต่อวัน
7: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดรับสมัครช่างฝีมือได้แก่ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ร่วมภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้ภารกิจซ่อมสร้างสุขโดยมีค่าจ้างวันละ600บาทระยะเวลาปฏิบัติงาน5วันณจุดเคหะร่มเกล้าและราชกระบังคุณสมบัติ

0: ู้สมัครมีอายุ18ปีขึ้นไปสำเร็จการศึกษาระดับปวช.หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพไม่น้อยกว่า200ชั่วโมงผู้สนใจสมัครได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์087-875-5546หรือทางอีเมล kimdsd@gmail.com นิตยาคุณสิมรายงาน
1: ช่วงวันหยุดยาวของจีนระหว่างวันที่1ถึง7ตุลาคมที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ37
2: นาวาอากาศเอกสกันต์อุดลผู้เชี่ยวชาญ10รักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดเผยว่าช่วงวันหยุดยาวของจีนหรือโกลเด้นวีคระหว่างวันที่1ถึง7ตุลาคม2569มีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มขึ้นจากช่วงปกติโดยมีผู้โดยสารเฉลี่ย 24,317 คนต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.34 จากข้อมูลของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่พบว่าช่วงวันที่1ถึง7ตุลาคม2569มีผู้โดยสารสัญชาติจีนเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่จำนวน 12,209 คนหรือเฉลี่ยประมาณ 1,744 คนต่อวันเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ37เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยรายวันของเดือนกันยายนซึ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงเป็นกลุ่มผู้โดยสารต่างชาติที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่เป็นอันดับ1ข้อมูลจาก trip.com groupพบว่าเชียงใหม่ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจีนโดยมียอดจองเที่ยวบินมายังเชียงใหม่เพิ่มขึ้นในช่วงโกลเด้นวีคเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนพิมลการเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: รู้ผิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้พบกันในวันศุกร์แล้วนะคะคุณผู้ฟังวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: และสีส้มเพ็ญประภัยวงเสงี่ยมนะคะพร้อมกับทีมงานของเราวันนี้ค่ะช่างเทคนิคของเรานะคะคุณสายชนนีสร้างคุณสุกเกษมกล้ารบนะคะแล้วก็ทีมนิวมีเดียด้วยนะคะใครติดตามรายการข่าวยามเช้านะคะสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHzAM 819 AM 891 กิโลเฮิรตซ์รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะคะส่วนใครที่อยากเห็นหน้าเราสองคนแบบนี้ตั้งแต่เช้านะคะก็สามารถเข้ามาดูได้ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะคะและที่เพจข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะก็เตรียมขึ้นไลน์แล้วนะคะใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะเราก็จะมีประเด็นข่าวสารที่หลากหลายนะคะแล้วก็ยังมีในช่วงของตีข้องร้องข่าวซึ่งใครที่เป็นแฟนคลับคุณปูบุญมาสีหมาดเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะจะมาตีข้องร้องข่าวกับประเด็นที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเราคุยกันในเรื่องของดินฟ้าอากาศกันหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะวันที่9ตุลาคมมีประกาศออกมานะคะตั้งแต่ตี5ที่ผ่านมาบอกว่าในวันที่9ถึง13ตุลาคมนั้นประเทศไทยจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะลักษณะก็จะมีฝนฟ้าคะนองมีลมแรงมีลูกเห็บตกมีฝนตกหนักมากถึงบางแห่งแล้วก็มีผลกระทบตามมาตามภาคต่างๆในช่วงเวลาดังต่อไปนี้นะคะในวันนี้ค่ะ9ตุลาคมบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะคะจะได้รับผลกระทบแล้วก็ส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะมีภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยเช่นกันนะคะส่วนภาคตะวันออกภาคใต้ก็เช่นกันค่ะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์เรื่องของฟ้าฝนนะคะจากพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนในวันที่อื่นๆนะคะเดี๋ยวรายการข่าวยามเช้าเราก็จะมาอัปเดตเป็นรายวันให้ฟังด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องของฝนกันหน่อยนะคะช่วงนี้ยังต้องระมัดระวังเรื่องของฝนกันนะคะหลายๆภาคเนี่ยฝนลดลงแล้วนะคะไม่เป็นปัญหาแต่ว่าทางภาคใต้ยังคงมีฝนตกอยู่นะคะทางภาคเหนือภาคอีสานนะคะวันนี้มีฝนอยู่ประมาณ 10% นะคะก็เรียกได้ว่าไม่เยอะมากนะคะในขณะที่ทางภาคกลางภาคตะวันออกนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณ 20% ค่ะในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 30% ค่ะส่วนในภาคใต้ค่ะที่ทางฝั่งอันดามันวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 40% และในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งถึง 60% นะคะใครอยู่ในเขตที่ฝนน่าจะตกก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะอย่าลืมพกร่มกันไปด้วยค่ะทั้งนี้นะคะทางอากาศเป็นแบบนี้นะคะก็มีคำเตือนมาจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะให้ทางภาคใต้นะคะสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงนั้นจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเพราะฉะนั้นชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามในเพจข่าวยามเช้านะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะแล้วก็ร่วมจัดรายการกับเรานะคะในเช้านี้นะคะบรรยากาศดีๆเลยนะ
0: คะ
1: เห็นหลายจังหวัดเนี่ยส่งข่าวมาแล้วนะคะว่าโอ้โหฟ้าโปร่งนะฟ้าใสตั้งแต่เช้าเลยใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำท่านะคะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ออกมาพูดถึงเรื่องของน้ำนะคะเคลียร์เรื่องของน้ำท่วมนะคะที่แฟลตคลองจันค่ะพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมนะคะเรื่องของการเยียวยาด้วยเช่นกันค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะคุณนิรัตพงสิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นั่นเองค่ะก็มีความชัดเจนของการเยียวยาของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือว่าฝนน้ำท่วมนะคะในช่วงปี2569นี้ค่ะซึ่งก็เป็นไปตามมติของครม.ค่ะเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 น้ำล้อมอีก 5,000 บาทนะคะคือต้องแยกกันถ้าใครอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมบ้านน้ำท่วมน้ำเข้าไปในบ้านแล้วเนี่ย 9,000 แต่ถ้าน้ำล้อมออกไปใช้ชีวิตไม่ได้ออกไปทำงานไม่ได้ 5,000 แต่ก็มีเรื่องของระเบียบกฎเกณฑ์อีกนะคะต้องไปดูรายละเอียดปลีกย่อยด้วยเพื่อให้ชาวแฟลตคลองจันเนี่ย คลายความกังวลนะคะแล้วก็หลังจากที่มีการออกข่าวมามีการเผยแพร่ข่าวที่อาจจะสร้างความสับสนขึ้นมาค่ะท่านอธิบดีปภ.นะคะท่านก็บอกว่าในทุกพื้นที่ของทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมถ้าหากว่าเจ้าของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอผู้อำนวยการเขตได้ไปสำรวจแล้วยืนยันว่าน้ำท่วมจริงแล้วก็เข้าหลักเกณฑ์เนี่ยพี่น้องประชาชนนั้นสามารถลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้เลยค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ในช่วงเช้านะคะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้เข้าประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากต่างประเทศที่สิงคโปร์นะคะท่านก็ประชุมซูมเข้ามาค่ะมาอย่างที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นการย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเยียวยาประชาชนตามความเสียหายจริงอย่างเต็มที่ค่ะซึ่งปภ.เองก็ได้ประสานมายังกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดต่างๆค่ะให้เร่งทยอยจัดส่งข้อมูลให้กับปภ.เพื่อที่จะได้นำส่งให้กับธนาคารออมสินแล้วก็มีการตรวจสอบมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยผ่านบัญชีพร้อมเพย์ให้เร็วที่สุดค่ะกรณีที่มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การเยียวยาทางด้านของท่านอธิบดีปภ.เองก็ได้อธิบายออกมาค่ะว่าหลักการภาพรวมของการพิจารณาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแฟลตคลองจันทไม่เข้าหลักเกณฑ์การเยียวยานะก็เลยขอให้ประชาชนเนี่ยคลายความกังวลใจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยรับรู้แล้วก็เห็นสภาพความเดือดร้อนของชาวคลองจันทอยู่แล้วแล้วได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดไปยังกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่แล้วสำหรับประชาชนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิหรือว่าข้อมูลการลงทะเบียนต่างๆเนี่ยสามารถสอบถามได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือจะเป็นสำนักงานเขตก็ได้ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในขั้นตอนตั้งแต่ขั้นต้นไปจนถึงปลายต้นตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเลยค่ะเพื่อให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปติดตามข่าวสารการจ่ายเงินเยียวยาซึ่งเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีจากช่องทางสื่อสารของทางราชการค่ะเพื่อให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันนะคะทันเหตุการณ์ด้วยค่ะ
0: ค่ะในเรื่องของน้ำนะคะเราไปต่อกันที่เขื่อนเจ้าพระยาค่ะตอนนี้มีการทยอยลดระบายน้ำลงเหลือ2,350ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะในขณะที่น้ำท่วมบริเวณเขื่อนนะคะก็เริ่มลดลงแต่ว่าส่งกลิ่นเหม็นขณะที่ชาวท้ายเขื่อนตอนนี้ยังคงตั้งกัดสูงนะคะยกของหนีน้ำรับมือฝนตกซ้ำค่ะสำหรับเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้ทางผู้สื่อข่าวของเรามีการรายงานนะคะว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่ทางกรมชลประทานมีการทยอยปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิมนะคะระบายอยู่ที่ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะก็ลดลงมาอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำค่ะถึงแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ว่าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำยังคงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะโดยเฉพาะในตำบลโพนางดำออกนะคะที่อำเภอสัพยาซึ่งปัจจุบันนั้นยังคงมีพื้นที่ประสบภัยกว่า7ตำบลมีประชาชนเดือดร้อนกว่า 1,412 ครัวเรือนอีกทั้งน้ำที่ท่วมขังมาเป็นเวลานานตอนนี้เนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ส่งกลิ่นเน่าเหม็นค่ะทางนี้ค่ะทางเทศบาลตำบลโพนางดำออกก็ได้มีการเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือทั้งการจัดหาถังอุปโภคบริโภคห้องสุขาและกระแสไฟฟ้าสำหรับผู้อพยพริมถนนสายคันคลองมหาราชพร้อมกับประสานขอสนับสนุนน้ำ EM มาราดปรับสภาพน้ำเสียค่ะรวมถึงเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเป็นจุดบริการรับลงทะเบียนยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจากปภ.เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วยนะคะในขณะที่อีกท่านนึงค่ะนายพิรมโถสุวรรณรองนายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออกท่านก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้ระดับน้ำท่วมนั้นลดลงไปประมาณ40เซนติเมตรนะคะก็คือเมื่อวานลดลงไป40เซนติเมตรโดยทางเทศบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่หลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงตามลำดับอย่างไรก็ตามนะคะทางชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ วางไว้วางใจไม่ได้นิ่งวางใจนะคะก็ยังมีการเตรียมรับมืออย่างต่อเนื่องค่ะเนื่องจากบทเรียนจากปีที่ผ่านมานั้นมักจะประสบกับภัยน้ำท่วมซ้ำซ้อน 2-3 รอบค่ะก็ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่ยอมนำสิ่งของลงจากที่สูงแล้วก็ยังคงเฝ้าระวังติดตามประกาศเตือนภัยเรื่องฝนที่จะตกหนักจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ค่ะเรื่องของมาตรการฟื้นฟูนะคะหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยหลายพื้นที่ก็เริ่มกลับเข้ามาฟื้นฟูดูแลแล้วก็เยียวยาตามขั้นตอนต่อไปนะคะทางด้านของกรมการค้าภายในเองนะคะก็ผนึกกำลังกับเอกชนค่ะมาดูในเรื่องของการช่วยเหลือค่ะโดยเฉพาะการตรึงราคาวัสดุเรื่องของการซ่อมแซมบ้านหรือว่าแม้แต่รถนะคะที่ซ่อมแซมรถด้วยหรือแม้แต่อุปกรณ์ต่างๆนะคะที่จะไปช่วยเหลือภาคการเกษตรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีการจัดโปรโมชั่นค่ะอย่างเช่นการบริการช่างในราคาพิเศษช่วยให้ประชาชนฟื้นฟูหลังน้ำลดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทางด้านของนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมค่ะอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะก็ได้มีการประชุมหารือกันกับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือแล้วก็ไปบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของจะต้องฟื้นฟูหลังน้ำลดแล้วค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการไว้ก่อนค่ะมีการบริหารจัดการสต็อกสินค้ารวมไปถึงอะไหล่ให้เพียงพอด้วยค่ะพร้อมที่จะกระจายลงพื้นที่ไปยังพื้นที่ต่างๆนะคะตามความต้องการอย่างเร่งด่วนค่ะสำหรับการหารือครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นความร่วมมือที่ดีนะคะจากผู้ประกอบการทั้งหลายเลยนะคะมี3หมวดหลักๆเลยนะคะก็คือหมวดแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวัสดุก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านนะคะก็ได้รับความร่วมมือจากโฮมโปรดูโฮมไทยวัสดุเมกาโฮมโกลบอลเฮาส์มิสเตอร์ DIY นะคะก็ตรึงราคาไว้นะคะที่จะช่วยเหลือสำหรับใครที่จะซ่อมแซมบ้านนะคะส่วนในหมวดของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือนะคะไม่ว่าจะเป็น CP Extra แล้วก็ Power By Power Mall Central แล้วก็ Big 4ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนอื่นๆอีกนะคะที่อาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อแล้วก็หมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์ค่ะไม่ว่าจะเป็น Fit Auto Be Quick นะคะ Auto BackToyota Ford Isuzu ด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของเครือข่ายทางด้านของโมบายเองก็เช่นกันนะคะก็ยังมีการช่วยเหลือด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะกรมเองก็ยังได้ขอให้ผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นพิเศษขึ้นมาค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดวัสดุซ่อมแซมบ้านบริการตรวจเช็คซ่อมแซมนะคะฟรีมีราคาพิเศษก็มีหรือแคมเปญเก่าแลกแคมเปญใหม่ของเก่าแลกของใหม่แบบนี้นะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่ามาแลกของใหม่หรือแม้แต่โปรแกรมผ่อนชำระพร้อมกับจัดเตรียมจุดจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการไทยช่วยไทย plus นะคะเป็นร้านธงฟ้าลดราคาค่าครองชีพในระดับท้องถิ่นก็มีหรือว่าระดับภูมิภาคส่วนกลางมีหมดเลยค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้อย่างทั่วถึงค่ะสำหรับใครที่ต้องการจะไปตรวจสอบราคานะคะหรือว่าเงื่อนไขก่อนซื้อราคาซื้อสินค้าต่างๆเนี่ยก็สามารถตรวจสอบได้นะคะที่กรมการค้าภายในค่ะสายด่วน1569ค่ะโทรได้ฟรีเลยนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งทุกอย่างนั้นจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีถ้าเกิดว่าใครไปเจอว่าเอ๊ะมีการโกงราคาขึ้นมานะราคาไม่เป็นธรรมนะคะหรือว่าราคาขึ้นกว่าปกติแบบนี้ไม่เป็นธรรมเนี่ยแจ้งกรมการค้าภายในได้นะคะ1569ก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีเลยค่ะ
0: ไปที่เรื่องต่อไปนะคะสัปดาห์หน้าแล้วนะคะที่เราจะมีการประชุม IMF นะคะเป็นการประชุมใหญ่ที่ทั้งประเทศไทยตอนนี้กำลังให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะทางรัฐบาลเองค่ะก็ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพร้อมเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมแล้วนะคะพร้อมกับประกาศให้ส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพปรับรูปแบบการทำงานพร้อมประกาศวันหยุดเป็นกรณีพิเศษและแนะนำประชาชนให้วางแผนการเดินทางรวมถึงการติดต่อราชการด้วยค่ะโดยสำหรับเรื่องนี้นะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ท่านเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางรัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือว่า World Bank IMF Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกุลท่านก็ ็ให้ความสำคัญกับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้โดยมีการกำชับไปยังทุกหน่วยงานร่วมจัดการประชุมให้เป็นไปทันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะใช้โอกาสโชว์ศักยภาพต่อยอดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนค่ะในขณะที่ทางท่านรองโฆษกนะคะท่านก็กล่าวว่าเพื่อให้การจัดการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางรัฐบาลกำหนดมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางการรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญระดับโลกและลดความตึงเครียดของสภาพการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงการประชุมนะคะก็คือคนไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะคะโดยมีการประกาศให้ส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปรับรูปแบบในการทำงานดังนี้ค่ะวันที่12ตุลาคมวันจันทร์นะคะวันนี้เป็นวัน work from home นะคะส่วนวันที่13ตุลาคมวันนี้เป็นวันหยุดราชการอยู่แล้วนะคะและในส่วนของวันที่14ถึง15ตุลาคมค่ะก็แนะนำให้ work from home นะคะส่วนวันที่16ตุลาคมค่ะเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่มีการประชุมหลักนั่นเองนะคะก็ขอให้ประชาชนนั้นวางแผนการเดินทางค่ะรวมไปถึงให้ท่านเนี่ยวางแผนการติดต่อกับส่วนราชการไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะซึ่งทางภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจตรงนี้เนี่ยเป็นการขอความร่วมมือนะคะไม่ได้ให้เป็นวันหยุดโดยอัตโนมัติแต่ทางรัฐบาลจะขอความร่วมมือให้พิจารณาตามความเหมาะสมหรือว่าขึ้นอยู่กับประกาศของแต่ละบริษัทส่วนสถาบันการเงินแล้วก็ธนาคารในกรุงเทพให้หยุดทำการเป็นกรณีพิเศษในวันที่16นะคะสำหรับโรงพยาบาลสถานีตำรวจแล้วก็หน่วยบริการจำเป็นยังต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามเวรและตามภารกิจค่ะทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุม IMF ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569แต่จะยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่นะคะโดยจะเลื่อนประชุมไปเป็นวันพุธที่14ตุลาคมแทนค่ะปกติเขาประชุมกันวันอังคารนะคะก็เลื่อนไป1วันค่ะโดยทางท่านโฆษกยังกล่าวด้วยนะคะว่าการประชุมดังกล่าวก็คือการประชุม IMF นี้นะคะนอกจากจะเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกแล้วก็ยังเป็นโอกาสของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพและความพร้อมในทุกมิติสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในสายตาของประชาคมโลกตลอดจนต่อยอดโอกาสด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและประโยชน์ต่อประชาชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมค่ะงานนี้มีการจำหน่ายเหรียญที่ระลึกด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังในช่วงตีของร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีมาศนะคะเดี๋ยวคุณปูจะมาบอกให้ฟังนะว่าเหรียญที่ระลึกจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ
1: เดี๋ยวไปติดตามกันได้นะคะสำหรับใครที่เป็นนักออมต้องไม่พลาดค่ะเพราะว่าเนี่ยนานๆมีทีนะคะสำหรับเหรียญออมนี้แล้วก็มีความสวยงามมากนะคะราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะมีแบบเหรียญ100บาทก็มีนะคะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกับคุณปูบุญมาสีมาศกันค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องของสำนักงานประกันสังคมตอนนี้นะคะใครที่เป็นผู้ประกันตนนะคะเชิญชวนค่ะทั้งนายจ้างผู้ประกันตนเองก็ตามนะคะไปตรวจสอบรายชื่อของท่านหน่อยค่ะแล้วก็สถานที่เลือกตั้งหลังจากที่กกต.เนี่ยมีการประกาศเปลี่ยนสถานที่32แห่งนะคะในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม11ตุลาคมนี้นะคะซึ่งก็ตรงกับวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะจากเดิมเนี่ยเลื่อนมาเป็นวันอาทิตย์นะคะเนื่องจากน้ำท่วมแนะนำว่าอย่าลืมหลักฐานแสดงตัวตนด้วยนะใครที่จะเลือกนะคะไปดูรายชื่อของตัวเองให้ดีนะคะหรืออาจจะเข้าไปตรวจสอบรายชื่อในการเลือกตั้งได้นะคะที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมค่ะ www.sso.go.th นะคะหรือว่าจะไปดูในระบบของ e-service ก็ได้นะคะในส่วนของนายจ้างแล้วก็ e-service ของผู้ประกันตนค่ะแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันนะคะเข้าไปเช็คในแอปพลิเคชันก็ได้ SSO Plus ค่ะ LINE ช่องทาง LINE @SSO ไทยค่ะหรือสอบถามไปที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขานะคะทั่วประเทศสามารถตรวจสอบได้ค่ะในวันที่11ตุลาคมนี้นะคะเราก็จะไปพร้อมใจกันนะคะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นค่ะแต่ว่าต้องเตรียมหลักฐานตัวเองไปให้พร้อมด้วยนะคะ6นาฬิกา27นาทีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะพักสักครู่นะคะแล้วก็ติดตามตีของร้องข่าวจากคุณปูบุญมาสีมาศแล้วก็กลับมาพูดคุยกันต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
0: ค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง น้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีครับพ่อแม่พี่น้องครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,000 ชุดด้วยกันไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแล้วในโอกาสนี้องคมนตรีได้อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบภัยทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจิตอาสาร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบกันด้วยพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แล้วจากนั้นองคมนตรีก็ได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้แทนและนายอำเภอเพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและภายหลังเสร็จสิ้นพิธีแล้วก็ได้ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน5ชุดมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแล้วการได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้นั้นนำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยอีกทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ไปได้นั่นเองครับพี่น้องไปตามกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีได้พบกับผู้นำสิงคโปร์เพื่อสานสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุม Forbes Global CEO Conference ครั้งที่24ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกแล้วครับภายหลังเดินทางถึงสิงคโปร์นายกรัฐมนตรีก็เข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชาที่นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์จัดขึ้นเพื่อต้อนรับณโรงแรม ชงกรีลาสิงคโปร์โดยผู้นำทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศกันด้วยและจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดพบหารือกับผู้บริหาร Forbes Media ก่อนเข้าร่วมการประชุม Forbes Global CEO Conference ครั้งที่24ในช่วงค่ำและร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวกับนายสตีฟ Forbes เพื่อสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงต่อผู้นำธุรกิจและนักลงทุนระดับโลกนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกับประเด็นในการประชุม Forbes Global CEO Conference 2026โดยนายกรัฐมนตรีก็ร่วมเสวนากับสตีฟ Forbes บนเวที Forbes Global CEO Conference 2026ชูศักยภาพไทยพร้อมเชื่อมโลกดึงลงทุนสร้างความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวโดยมีนายสตีฟฟอร์บส์ประธานกรรมการและบรรณาธิการบริหารฟอร์บส์มีเดียเป็นผู้ดำเนินการเสวนาในการประชุมฟอร์บส์ Global CEO Conference 2026ณสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็ได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับนโยบายและทิศทางของประเทศไทยทั้งการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ระหว่างประเทศการเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลกและการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศกันด้วยโดยประเทศไทยก็พร้อมปรับตัวและดำเนินนโยบายที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานสะอาดเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะยาวในด้านบทบาทของประเทศไทยบนเวทีระหว่างประเทศนั้นนายกรัฐมนตรีของไทยก็ย้ำความสำคัญของอาเซียนและความพร้อมของประเทศไทยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคและเชื่อมโยงความร่วมมือกับนานาประเทศตลอดจนการเป็นเจ้าภาพ IMF WBG Annual Meetings 2026และเป้าหมายระยะยาวในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ครับและนอกจากนี้ยังนำเสนอจุดแข็งและโอกาสของประเทศไทยในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศโดยประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นฐานการผลิตและมีความพร้อมสนับสนุนการลงทุนจากทั่วโลกในหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อเชื่อมโยงไทยเข้ากับเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนักวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องโดยเปิดเผยแล้วครับว่าแม้ภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงเริ่มจะมีแนวโน้มลดลงแต่ว่าจากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบแล้วครับว่าในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.และจังหวัดต่างๆไปบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นของนายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา พื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึงครับแล้วสำหรับพื้นที่ที่คาดว่าอาจเกิดน้ำท่วมสูงก็ให้เร่งอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกนอกพื้นที่ทันทีส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำบางปะกงในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรานั้นก็ได้สั่งการให้เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายลงสู่ทะเลกันต่อไปขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้ก็กำชับให้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุขั้นสูงสุดโดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจะจัดประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันในเวลา 8:30 น.เพื่อให้ทางรัฐบาลเหล่าทัพและตำรวจสนับสนุนการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับจากประเด็นที่มีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในประเทศไทยนั้นทางกรมธนารักษ์ได้มีการเปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปที่ระลึกการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เริ่มต้นที่100บาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือIMF World Bank Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งปรากฏเป็นลวดลายด้านหน้าเหรียญตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศผ่านตราสัญลักษณ์ของการประชุมปรากฏเป็นลวดลายด้านหลังเหรียญโดยรูปแบบเป็นเหรียญโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคาหน้าเหรียญ100บาทก็แบ่งเป็น2ประเภทอันได้แก่ประเภทขัดเงาราคาจำหน่าย700บาทผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญและประเภทธรรมดาราคาจ่ายแลก100บาทผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญครับประชาชนและนักสะสมก็สามารถติดต่อขอจำหน่ายและจ่ายแลกได้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคม2569เป็นต้นไปผ่านช่องทางส่วนกลางณกองบริหารเงินตราปทุมธานีหน่วยจ่ายแลกถนนจักรพงษ์และถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76แห่งทั่วประเทศไทยตลอดจนทางช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.treasury.go.th และแอปพลิเคชัน TRD e-commerce สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมธนารักษ์ที่หมายเลข02059499ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวการลงพื้นที่ติดตามผลกระทบน้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่ติดตามเพื่อหาแนวทางช่วยผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และการส่งออกณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจังหวัดสมุทรปราการและหลังจากได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารก็พบแล้วครับว่าโรงงานทั้ง3แห่งได้แก่สำโรงบ้านโพและเกตเวย์ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงแต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนในห่วงโซ่การผลิตได้รับผลกระทบครับทำให้ไม่สามารถส่งชิ้นส่วนเข้าสู่โรงงานได้ตามปกติส่งผลให้โรงงานทั้ง3แห่งนี้ต้องหยุดการผลิตตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาแล้วเบื้องต้นมีรถที่ไม่สามารถผลิตได้ประมาณ 30,000 คันด้วยกันโดยในระยะสั้นนั้นรัฐบาลจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะเพื่อตรวจสอบผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบและหาแนวทางให้กลับมาผลิตและส่งชิ้นส่วนได้โดยเร็ว ส่วนในระยะกลางและระยะยาวนั้นจะนำข้อเสนอของภาคเอกชนไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการให้ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมโรงงานและเครื่องจักรนำมาหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าและพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่นำมาทดแทนของที่เสียหายรวมถึงปรับปรุงระบบเตือนภัยให้รวดเร็วและเข้าใจง่ายโดยการติดตามผลกระทบจากน้ำท่วมนี้จะไม่จำกัดเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์เท่านั้นแต่จะครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นสถานการณ์ตลอดห่วงโซ่การผลิตและครับตั้งแต่โรงงานการขนส่งคลังสินค้าการกระจายสินค้าไปจนถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศซึ่งก็จะช่วยให้ภาครัฐเห็นจุดที่เป็นปัญหาและเข้าไปแก้ไขได้ตรงจุดมากขึ้นครับพี่น้องและไปติดตามกันที่ประเด็นเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยโดยทางรัฐบาลเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยล็อตแรก 8,219 ครัวเรือนวงเงินกว่า68ล้านบาทพร้อมเร่งกระบวนการให้ประชาชนได้รับเงินเร็วขึ้นครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์และนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับสถานการณ์โดยแบ่งออกเป็น3ส่วนอันได้แก่ส่วนที่1เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2568โดยในส่วนของจังหวัดนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการส่วนกรุงเทพมหานครนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับในส่วนที่2คือเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีปัจจุบันก็มีพื้นที่ที่อยู่ในหลักเกณฑ์การได้รับความช่วยเหลือรวม66จังหวัดด้วยกันโดยเป็นการช่วยเหลือในอัตรา 9,000 บาทและ 5,000 บาทตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งทางปภ.ได้รับข้อมูลจากจังหวัดและดำเนินการตรวจสอบก่อนส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วจำนวน 8,219 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วจังหวัดตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนคิดเป็นวงเงินรวม 68,300,000 บาทโดยธนาคารออมสินจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัยครับประชาชนก็สามารถแจ้งความเสียหายหรือผลกระทบจากภัยพิบัติได้2ช่องทางอันได้แก่ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและการยื่นคำร้องด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครครับและสำหรับในส่วนที่3นั้นคือโครงการจัดซื้อประกันภัยพิบัติภาครัฐให้แก่ประชาชนซึ่งเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570ครอบคลุมการคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยชีวิตและร่างกายด้วยสำหรับผู้ประสบภัยที่อยู่ในกลุ่มการจ่ายเงินเยียวยาล็อตแรกก็ขอให้ตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเพื่อรอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลซึ่งธนาคารออมสินก็จะดำเนินการโอนเข้าบัญชีภายในวันที่8ตุลาคม2569ครับพี่น้องและสำหรับในส่วนของกรมการค้าภายในเขาก็ได้ผนึกกับเอกชนตรึงราคาวัสดุซ่อมบ้านซ่อมรถจัดโปรโมชั่นบริการช่างราคาพิเศษช่วยประชาชนฟื้นฟูหลังน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องครับนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในประชุมร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการบริหารจัดการสต็อกสินค้าและอะไหล่ให้เพียงพอพร้อมกระจายลงพื้นที่ที่มีความต้องการเร่งด่วนครับสำหรับการหารือในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการทั้ง3หมวดหลักๆอันได้แก่หมวดวัสดุก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาด หมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์และนอกจากนี้ทางกรมการค้าภายในยังได้ขอให้ผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นพิเศษไม่ว่าจะเป็นส่วนลดวัสดุซ่อมแซมบ้านบริการตรวจเช็คซ่อมฟรีหรือราคาพิเศษแคมเปญเก่าแลกใหม่และโปรแกรมผ่อนชำระพร้อมทั้งเตรียมจัดจุดจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคครับเพื่อเยียวยาพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงนั่นเองแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้ประชาชนตรวจสอบราคาและเงื่อนไขก่อนซื้อหรือใช้บริการนะครับหากพบการฉวยโอกาสเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันนี้สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569เพื่อดำเนินการตามกฎหมายทันทีทันใดนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับอ้าวลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกา49นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงท้ายรายการค่ะข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังอยู่กับเราสองคนนะคะแล้วก็ทีมงานด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามทางเพจข่าวยามเช้านะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะวันนี้ข่าวสารมากมายเลยนะคะเมื่อสักครู่ใครที่ติดตามคุณปูบุญมาสีมาก็ได้รับฟังไปแล้วนะคะเสียงเพราะๆเสียงดังๆนะคะเปิดหอกระจายข่าวหมู่บ้านคุณธงชัยสั่งปล้องค่ะบอกว่าชัดเจนดีครับตีค้องร้องข่าวขอบคุณมากค่ะคุณสุนทรเหมือนกันนะคะบอกว่าตีของร้องข่าวครับขอบคุณค่ะคุณโกศลแฟนตัวยงเลยค่ะบอกว่ากำลังติดตามรายการอยู่ที่กาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยฟ้าโปร่งเลยนะแดดจัดแต่เช้าเลยค่ะดีแล้วค่ะคุณธงชัยสัมพันธ์คุณนิคมสวัสดีนะคะคุณป้าวันดีค่ะคุณคมสันนะคะแล้วก็ยังมีคุณประคองคุณน้ำผึ้งคุณวันดีบอกว่าสวัสดีคุณปูด้วยนะคะอยุธยาเช้านี้ไม่มีฝนแล้วนะคะแม่น้ำทุกสายเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางแล้วใช่ไหมคะคุณสุพิชค่ะบอกว่าบ้านโคกจานตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยศรีสะเกษมือนี่เช้านี้นะคะมือนี่เนี่ยแจ่มใสทองฟ้าแจ่มใสค่ะอุณหภูมิ24องศาแม่ชัดเจนเลยนะคะ
2: คุณพงชยานะคะบอกว่านครปฐมอากาศดีครับเข้าฟังพร้อมกับทีมงานทุกท่านทุกวันเลยนะคะคุณประเทืองคุณสุรัชชาคุณประคองนะคะก็สวัสดีทีมงานกันมาแต่เช้าแบบนี้นะคะ
1: คุณสุวรรณนะคะบอกว่าที่กบิลบุรีปราจีนบุรีนะคะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสเหมือนกันค่ะใครที่เข้ามาคุณประกิตเช่นกันนะคะ9ตุลาคมวันไปรษณีย์โลกนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้นะคะเป็นวันสำหรับใครที่เริ่มกินเจนะคะวันนี้วันแรกสำหรับการล้างท้องเตรียมพร้อมเรื่องของสุขภาพที่จะรับประทานเจในวันพรุ่งนี้10ถึง18ตุลาคมกินเจนะคะทั้งหมดใครที่จะรับประทานเจก็เลือกซื้ออาหารที่ได้มาตรฐานนะคะถ้าปรุงเองได้ก็ได้นะคะหรือว่าอาหารที่มาปรุงเนี่ยผักต่างๆต้องไม่ฉุนด้วยก็เป็นไปตามหลักการของเจนะคะ
2: ค่ะไปที่ข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะฟังทางนี้เลยค่ะทางธนาคารออมสินค่ะชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงนกกระซิบX นกกระซิบนะคะก็เป็นสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพค่ะวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทนะคะไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะโดยวงเงินนี้นะคะไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือeffective rate นะคะ 16.2% ต่อปีค่ะอันนี้เป็นดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus นะคะแล้วก็มียอดชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะสามารถไปสมัครสินเชื่อตรงนี้ได้เลยนะคะโดยลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ค่ะและตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถสมัครกดสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันออมสินมหาเฮงได้เลยนะคะก็เป็นสินเชื่อชื่อสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะคะบอกกันอีกทีค่ะใครที่สนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่ GSB Contact Center 1115นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่ขับรถมาทำงาน เติมน้ำมันวันนี้นะคะมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันซึ่งเมื่อคืนเนี่ยเขามีการประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงกลางคืนเนา
2: ะ
1: ใครที่โอ้โหรู้ทันก็ไปเติมน้ำมันมาแล้วนะคะเห็นบอกว่าปตท.บางจากประกาศขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดเลยนะคะ75สตางค์ยกเว้น B20 E20 E85มีผลตั้งแต่ช่วงตีห้าที่ผ่านมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครจะไปเติมตอนนี้ก็อยู่ในเลทใหม่แล้วไม่ใช่เลทเก่านะคะแต่ที่รู้ๆเนี่ยผู้ประกาศข่าวของเราคุณพีเขาเติมมาแล้วนะเต็มถังมาแล้วใช่ไหมรู้ทันตลอดนะคนนี้อ่ะ นะคะเอามาดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการประชุม Princess Cup Thailand 2026นะคะเดินหน้าเตรียมงานทุกด้านเลยค่ะแล้วก็มีการชูสปอร์ตทัวริซึมนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยค่ะทางด้านของนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์รองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้เข้าร่วมประชุมนะคะคณะกรรมการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand 2026ค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะในปี

0: ค่ะสูงเกินกว่าเป้าหมายที่คาดการไว้ก็สร้างความภาคภูมิใจนะคะให้กับคนไทยทั้งประเทศแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพความทุ่มเทนะคะทั้งแรงกายแรงใจอดหลับอดนอนแล้วก็ต้องมีความอดทนค่อนข้างมากค่ะสำหรับตัวนักกีฬาสมาคมกีฬาแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยนะคะท่านเองก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอบคุณมาด้วยค่ะสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้า Princess Cup Thailand 2026นั้นถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนากีฬาขี่ม้าของประเทศไทยค่ะอันนี้ก็เป็นกลไกหลักที่จะเข้ามาส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาค่ะแล้วก็จะดึงดูดนักกีฬาผู้ติดตามหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวจากนานาชาติเนี่ยเข้าสู่ประเทศด้วยค่ะแล้วก็จะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยนะคะที่สำคัญเนี่ยรายได้นะคะกระจายไปสู่ส่วนภูมิภาคแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางด้านกีฬาแล้วก็การท่องเที่ยวระดับนานาชาติค่ะโดยที่ประชุมเนี่ยมีการรับทราบกำหนดการพิธีการการเปิดการแข่งขันแล้วนะคะเบื้องต้นเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่23พฤศจิกายนนี้แล้วก็สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินงานนั้นนะคะคณะอนุกรรมการทั้ง8ฝ่ายเนี่ยก็ได้มีการจัดการในด้านการแข่งขันพิธีเปิดพิธีปิดสถานที่หรือแม้แต่การรักษาความปลอดภัยมีการประชาสัมพันธ์นิทรรศการหรือแม้แต่การรักษาพยาบาลกิจกรรมร้านค้าต่างๆการบริหารการแข่งขันนะคะโดยเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายนั้นต้องประสานงานแล้วก็ทำงานอย่างเต็มกำลัง
1: ปิดท้ายกันที่ร้อยเอ็ดกันหน่อยนะคะพาไปงานวิจิตรไทยแลนด์ค่ะงานนี้จัดตั้งแต่วันที่9ถึง18ตุลาคม2569นี้ณหอโหวต101อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะงานนี้ก็มีแสงสีเสียงให้ได้ดูกันรวมถึงการแสดงต่างๆนะคะจัดตั้งแต่เวลา17จริงๆคือจัดทั้งวันเลยนะคะส่วนใครอยากจะไปชมแสงสีเสียงนะคะเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง24นาฬิกาเลยค่ะ
0: ค่ะหอโหวตร้อยเอ็ดนะคะเอาละค่ะ6นาฬิกา58นาทีโดยประมาณนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราคงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นคู่ใหม่ค่ะสำหรับวันนี้กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: สีส้มเพ็ญประภัยวงศ์เสงี่ยมพร้อมทีมงานสวททุกท่านนะคะก็ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่12การสงเคราะห์บุตร1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา